สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นทฤษฎีการเงินและอัตราดอกเบี้ยนะคะในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงรายได้ประชาชาติใช่ไหมคะที่ประกอบไปด้วยการบริโภคของครัวเรือนการลงทุนของภาคเอกชนนะการใช้จ่ายภาครัฐนะคะแล้วก็มูลค่าการส่งออกนำเข้านะคะเราได้พูดกันไปเกี่ยวกับการบริโภคนะซึ่งมีเรื่องของการออมเข้าไปด้วยใช่ไหมคะซึ่งการบริโภคและการออมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรายได้นะที่เขาได้จัดสรรมาเพื่อการซื้อนั้นนะคะในส่วนของการลงทุนน่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะที่ก่อให้เกิดผลผลิตนะที่ชัดเจนนะเกิดผลผลิตขึ้นมาใหม่หรืออีกอันนึงเราก็อาจจะมีการเก็งกำไรจากการลงทุนได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรือการลงทุนเนี่ยก็จะมีวงเงินที่จำกัดอยู่ก้อนหนึ่งนะซึ่งเราต้องใช้ในการบริโภคและการลงทุนแบบอัตโนมัตินะก็คือแม้ว่าเราไม่มีรายได้ก็ต้องบริโภคและลงทุนด้วยใช่ไหมคะทีนี้เมื่อ เราสามารถมีรายได้มากขึ้นตัวรายได้ตัวนี้มันก็จูงใจให้บริโภคมากขึ้นจูงใจให้มีการลงทุนมากขึ้นนะทีนี้ตัวที่จะจูงใจให้เกิดการบริโภคหรือการลงทุนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าพูดถึงอัตราดอกเบี้ยก็คิดถึงดอกเบี้ยเงินฝากกันใช่ไหมคะนะเพราะนั้นดอกเบี้ยเงินฝากหรืออาจจะเป็นอัตราผลตอบแทนมันก็ส่งผลให้เราตัดสินใจบริโภคเป็นยังไงนะนะคะถ้าอัตราดอกเบี้ยแพงขึ้นเราจะลดการบริโภคลงเพราะว่าเราต้องการเอาเงินไปฝากธนาคารเพื่อหวังอัตราดอกเบี้ยนั่นแหละนะคะมันก็เลยตรงกันข้ามกันกับการบริโภคนะทีนี้ถ้าพูดถึงการลงทุนนะคะถ้าพูดถึงการลงทุนก็ถ้าอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถูกลงนะมันก็จูงใจให้มีการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนทางตรงในภาคการผลิตนะเนื่องจากว่าต้นทุนดอกเบี้ยนั้นถูกลงนะแต่นักลงทุนทางการเงินนะอาจจะไม่ได้คิดเช่นนั้นเพราะว่าเขาหวังที่จะเก็งกำไรจากอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนนั่นแหละนะคะก็เลยแสวงหาตราสารหรือว่าแหล่งที่จะทำให้เขาเนี่ยได้อัตราผลตอบแทนสูงที่สุดนะเพราะนั้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะจูงใจให้มีการเก็งกำไรมากขึ้นนะคะเพราะนั้นนักลงทุนทางการเงินนะคะก็มักจะย้ายเงินของตัวเองไปฝากหรือไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่านะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็มาพูดในเรื่องของเงินนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะเพราะว่าปริมาณเงินนะคะถือว่าเป็นสินค้านะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะที่จะต้องนำมาใช้แลกเปลี่ยนเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งตัวสินค้าเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆนะคะจึงจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องบริหารการเงินนะให้มีความคล่องตัวนะคะเพราะนั้นในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะหยิบยกเอาทฤษฎีนะคะแล้วก็มาดูว่ามันจะสามารถมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ยังไงนะคะในเรื่องของการจัดสรร

ปริมาณเงินนะคะในเรื่องของหัวข้อต่างๆนะคะก็เช่นทฤษฎีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะคะผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดแล้วก็อัตราดอกเบี้ยกับการจัดสรรทรัพยากรในสังคมนะคะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะเราก็เห็นว่ามันเป็นราคาของปริมาณเงินใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณเงินมีมากน้อยแค่ไหนนะมันก็จะไปส่งผลต่อความต้องการใช้เงินนะซึ่งความต้องการใช้เงินถ้าเราดูที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเห็นชัดเลยนะคะมันจะมีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับปริมาณเงินที่ปล่อยกู้นะคะเพราะนั้นปริมาณเงินที่ปล่อยกู้มันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะที่จะทำให้เงินเหล่านั้นเนี่ยเข้าถึงนักลงทุนนะหรือครัวเรือนที่ต้องการขอสินเชื่อนะคะถ้าปริมาณเงินในระบบมีมากนะคะก็จะทำให้ราคาของมันเนี่ยถูกลงเพราะนั้นราคาของปริมาณเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะเวลาเราจะทำการซื้อขายเงินเราก็ต้องดูที่ผลตอบแทนจากการใช้เงินนั้นก็คือดอกเบี้ยนะคะตามที่เราได้เคยศึกษาในตอนสัปดาห์แรกเลยนะคะว่าทรัพยากรในการผลิตนะคะก็ตัวที่เป็นทุนนะคะตัวที่เป็นทุนมันก็มีปริมาณเงินในนั้นอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะคะโรงงานสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมถึงเงินเข้าไปเพราะฉะนั้นเงินทุนเนี่ยมันก็จะมากน้อยแค่ไหนก็จะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยนะคะเป็นไปตามกฎอุปสงค์อุปทานเลยค่ะในมุมของสัพพลายนะคนที่ให้เปิดโอกาสให้เงินเข้าสู่ระบบก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะอาจจะมีการผลิตธนบัตรออกมาเหรียญกระสาบออกมานะคะก็จะเพื่อทำให้มีปริมาณเงินในระบบนะมีมากขึ้นทำให้สภาพคล่องสูงขึ้นเงี้ยนะก็เลยทำให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมันถูกมันในลักษณะของนโยบายภาครัฐเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันจะถูกควบคุมเพื่อให้มันมีเสถียรภาพนะไม่สูงไปไม่ถูกไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ปล่อยกู้นะคนที่เป็นผู้ปล่อยกู้หรือซัพพลายอีกด้านหนึ่งที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะนายทุนนอกระบบเนี่ยเป็นไปตามกฎอุปทานได้เลยค่ะก็คือเขาจะปล่อยกู้มากขึ้นเมื่อมีการเสนออัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้นเพราะว่าเขาก็ต้องการเก็งกำไรจากอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะคะถ้ามองในฝั่งของผู้ใช้เงินบ้างหรือผู้ขอสินเชื่อบ้างนะมันจะเป็นไปตามกฎอุปสงค์นะก็คือถ้าอัตราดอกเบี้ยแพงเนี่ยมันจะเป็นภาระของคนใช้เงินใช่ไหมอัตราดอกเบี้ยแพงก็จะขอสินเชื่อน้อยลงถ้าอัตราดอกเบี้ยถูกก็จะขอสินเชื่อมากขึ้นนะเพราะนั้นดุลยภาพก็จะทำให้เราทราบว่าณจุดที่เหมาะสมจะทำให้ปริมาณเงินนะที่ตรงกับความต้องการเสนอซื้อเสนอขายเนี่ยนะมันพอดีกันนะระหว่างผู้ให้กู้กับผู้ขอกู้นะซึ่งมันจะเป็นตัวสะท้อนอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะคะอันนี้ก็คือทบทวนในเรื่องของตลาดสินค้าด้วยนะก็จะมีผู้ซื้อผู้ขายสินค้าเช่นเดียวกันนะในตลาดของเงินนะตลาดของเงินก็จะมีผู้ปล่อยกู้และผู้ขอกู้เช่นเดียวกันนะก็สามารถอธิบายได้ตามกฎของอุปสงค์และอุปทานนะคะนี่ค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูมุมมองของผู้ขอกู้นะคะผู้ใช้เงินนะผู้ขอสินเชื่อเนี่ยนะก็อธิบายได้ง่ายเลยเพราะว่าถ้าสะท้อนถึงตัวนักศึกษาเองนะคะถ้านักศึกษาอยากจะทำธุรกิจหรือต้องการใช้เงิน
จำนวนมากนะก้อนใหญ่ณเวลาระยะสั้นเนี่ยนะคะนักศึกษาไม่สามารถที่จะหาเงินได้ทันนะเพราะนั้นทางที่เป็นไปได้คืออาจจะขอหยิบยืมจากคนที่รู้จักนะหรือมีเครดิตนะคะเพราะนั้นการที่จะขอยืมนะก็จะต้องมีการตกลงราคาก็คืออัตราดอกเบี้ยนะซึ่งเป็นผลตอบแทนกลับไปสู่เจ้าของของเงินนั้นนะเพราะนั้นมันก็จะทำให้ลักษณะของเส้นอุปสงค์ของเงินนะมีลักษณะที่ทอดลงจากซ้ายไปขวาในขณะเดียวกันนะทางฝั่งอุปทานนะก็คือผู้ที่ให้กู้นะก็เช่นเดียวกันเขาก็อยากได้อัตราดอกเบี้ยหวังเก็งกำไรจากอัตราดอกเบี้ยที่แพงนะเส้นสปายของเขาก็จะชี้ขึ้นจากซ้ายไปขวานะคะเพราะนั้นในขณะที่ระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานอย่างเต็มที่หรือเรียกว่า full employment เนี่ยเราก็จะไม่ได้คิดถึงส่วนรั่วไหลของเงินก็คือเงินออมนะแล้วก็ไม่มีการถือเงินไว้เพื่อการเก็บสะสมทุนนะก็คือนำเงินสินเชื่อที่ได้มาเนี่ยไปเพื่อการผลิตเท่ากันนะคะก็คือมีการจ้างงานอย่างเต็มที่นั่นเองก็ตามสมมุติฐานเมื่อสักครู่นะคะก็สามารถทำให้เรานำเสนอโดยเส้นกราฟนะโดยแกนตั้งเนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยนะร้อยละต่อปีแล้วก็แกนนอนก็คือปริมาณเงินนะที่เตรียมไว้สำหรับการให้กู้นะและขอกู้นะก็เป็นการตกลงต่อรองระหว่างผู้ให้กู้และผู้ขอกู้นะเส้นซัพพลายที่ชี้ขึ้นจากซ้ายไปขวาก็คือสะท้อนถึงผู้ให้กู้นะมีปริมาณเงินที่เตรียมเอาไว้นะในการปล่อยสินเชื่อเขาก็สามารถเลือกได้นะว่าถ้าผู้ขอกู้รายไหนที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่แพงเขาก็ยินดีปล่อยปริมาณเงินที่มากขึ้นนะคะนะคะเพราะนั้นก็เกิดการเจรจาระหว่างผู้ขอกู้กับผู้ให้กู้โดยผู้ขอกู้ก็คือเส้นดีมานด์เดิมทีผู้ขอกู้นะคะตกลงอัตราดอกเบี้ยกันอยู่ที่ไอศูนย์นะดุลยภาพการให้สินเชื่อนะขอและให้สินเชื่อก็คืออยู่ที่ e ศูนย์ปริมาณเงินที่ปล่อยไปนะอยู่ที่ q ศูนย์นะทีนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนะจาก i 0ไปเป็น i 1นะคะนะก็จะทำให้ผู้ขอกู้เนี่ยนะจะทำให้ผู้ขอกู้เนี่ยมีความต้องการนะอยากจะใช้เงินกู้มากขึ้นนะจากการที่เส้น d 0ย้ายไปเส้น d 1ทั้งเส้นเนี่ยนะอาจจะมีปัจจัยหลายตัวนะคะอย่างเช่นความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะเพื่อมาไหลเวียนในกระบวนการผลิตนะก็จำเป็นต้องกู้ในระยะสั้นนะก็เลยเสนอขายเสนอขอกู้กับผู้ให้กู้นะคะทีนี้ผู้ให้กู้ก็บอกเราใช้อัตราเดิมไม่ได้ใช่ไหมอาจจะมีการต่อรองนะซึ่งอาจจะเนื่องมาจากตอนนั้นน่ะผู้ขอกู้เนี่ยมีข้อจำกัดมากไม่สามารถที่จะไปหาเงินได้จากแหล่งอื่นได้นะก็เลยมีความยืดหยุ่นน้อยมากมีความจำเป็นมากนะที่จะไปขอกู้กับรายนี้นะเพราะนั้นผู้ให้กู้เนี่ยก็เลยอาจจะดึงอัตราดอกเบี้ยดึงราคาของเงินให้สูงขึ้นนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าไปเอารัดเอาเปรียบกับผู้ขอนะคะแต่ก็ด้วยความจำเป็นใช่ไหมคะผู้ขอกู้ก็เลยต้องยอมตกลงกันที่อัตราดอกเบี้ย i 0 i 1นะคะตกลงอัตราดอกเบี้ยที่ i 1นะแล้วก็ได้เงินกู้ในวงเงินที่เพิ่มขึ้นเป็น q 1นะเพราะนั้นก็จะทำให้เกิดดุลยภาพใหม่จาก e 0ไปเป็น e 1นะอันนี้ใช้สำหรับ
ผู้ให้กู้ที่เป็นเอกชนนะที่เป็นนายทุนนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าหลักการผิดกฎหมายอย่างเงี้ยก็จะถูกควบคุมโดยภาครัฐนะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะก็จะมีกฎหมายคุ้มครองกับผู้ขอกู้ด้วยนะคะมีปริมาณเงินให้กู้นะคะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไม่ได้จ่ายไปเพื่อการออมแต่เป็นการจ่ายสำหรับการให้กู้โดยแหล่งเงินทุนมาจากที่ใดก็ตามและกู้ไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจึงถูกกำหนดจากอุปทานของเงินให้กู้หรือว่า supply of loanable fund และอุปสงค์ของเงินกู้นะหรือผู้ขอกู้นั่นเองนะเรียกว่า demand of loanable fund นะคะเพราะนั้นถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะคะคนที่มีเงินกับคนที่ขอเงินกู้เนี่ยก็ต้องมาตกลงกันนะเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะแต่เรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวนะจึงต้องถูกควบคุมโดยภาครัฐนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบทางฝั่งของผู้ให้กู้นะคะก็คืออุปทานของเงินเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเงินออมนะที่ประชาชนเนี่ยฝากไว้ที่แบงค์นะคะแล้วก็การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินนะmoney supply หรือส่วนต่างของมันของปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจหรืออาจจะลดลงก็ได้นะนะเนื่องจากการขยายสินเชื่อในตลาดสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ในลักษณะของ flow concept นะก็คือเงินมันมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นมันจะมี2 ส่วนที่มาสมทบกันก็คือเงินออมจากภาคครัวเรือนแล้วก็เงินที่มีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะก็รวมกันเป็นปริมาณเงินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในขณะที่อุปสงค์ของเงินนะคะก็จะประกอบไปด้วยความต้องการใช้เงินเพื่อการลงทุนและการที่ถือเงินไว้ในมือเพื่อจะจับจ่ายใช้สอยสำหรับผู้บริโภคนะคะถ้าการถือเงินมีค่าเป็นลบเรียกว่า disholding นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะเงินตึงตัวนะที่จะต้องเอาเงินออมในอดีตมาใช้ในปัจจุบันนะคะเพราะนั้นการที่ประชาชนถือเงินไว้นะถือเงินไว้ในมือออกมาเพื่อที่จะเป็นผู้ให้กู้ต่อเนี่ยมันก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเงินนะให้เป็นการลงทุนรายย่อยนะเป็นทำให้ประชาชนรายนั้นเนี่ยเป็นนักลงทุนรายย่อยได้นะก็คือเป็นการหยิบยื่นนะการหมุนเวียนเงินกู้ในท้องถิ่นได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้เป็นการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้เกิดดุลยภาพนะของปริมาณเงินทางฝั่งซ้ายนะก็คือฝั่งของซัพพลายนะซึ่งเกิดจากเงินออมนะบวกกับปริมาณเงินที่หมุนเวียนส่วนด้านขวาก็คือเงินที่ประชาชนถือไว้นะคะนะบวกกับความต้องการลงทุนของภาคเอกชนนะปริมาณเงินให้กู้นะคะในด้านอุปสงค์ก็จะคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่แค่การต้องการถือเงินหรือการต้องการลงทุนเท่านั้นอาจจะเป็นเรื่องของการให้กู้ของรัฐบาลนะคะการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยการกู้ของผู้บริโภคนะพวกบัตรเครดิตต่างๆนะคะแล้วก็การกู้เพื่อเก็งกำไรการกู้ธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็จะรวมเข้าไปในฝั่งของดีมานด์นะคะแต่โดยหลักๆแล้วเราก็จะใช้ปริมาณเงินที่ประชาชนถืออยู่เพื่อจับจ่ายในชีวิตประจำวันกับเงินลงทุนมาวิเคราะห์นะคะโดยทฤษฎีความพอใจในสภาพคล่องนะคะโดยทางฝั่งของผู้ขอกู้เนี่ยนะหรือผู้ที่ใช้เงินเนี่ยนะคะผู้บริโภคต้องการใช้เงินถือเงินเพื่อใช้อะไรถือเงินไปเพื่อใช้
จับจ่ายใช้สอยอันนี้มันเป็นสภาพคล่องสูงมากนะคะหรือถือเงินไว้เผื่อต้องใช้ในยามฉุกเฉินนะหรือถือเงินไว้เพื่อการเก็งกำไรนะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็สามารถที่จะเก็งกำไรนะเป็นช่วงๆได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยถ้ามันจูงใจเขาก็สามารถนำเงินที่เขาไม่อยู่นะไปเก็งกำไรในแหล่งที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงนั่นเองนะในส่วนของอุปทานของเงินเนี่ยก็ประกอบไปด้วยปริมาณเงินในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนบัตรเหรียญกระสาบเงินฝากเงินฝากกระแสรายวันที่จ่ายด้วยเช็คนะคะเงินฝากออมทรัพย์นะคะอันนี้ก็จะทำจะเป็นลักษณะรูปแบบของเงินที่มีความคล่องตัวสูงมากนะคะนะซึ่งอุปทานของเงินทั้งหมดนี้นะคะธนาคารก็จะสามารถควบคุมได้โดยใช้นโยบายการเงินนะนโยบายการเงินก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพนะคะนะถ้าเงินในระบบมีมากเกินไปเขาก็แบงก์ชาติก็จะลดการผลิตปริมาณเงินนี้ลงนะแต่ถ้าเกิดเงินตึงตัวหรือเศรษฐกิจถดถอยแบงก์ชาติก็จะเพิ่มการผลิตปริมาณเงินเหล่านี้นะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์อ้างอิงในการผลิตปริมาณเงินเหล่านี้ก็คือทองคำที่มีอยู่ในกองทุนสำรองของธนาคารนะคะนะเพราะนั้นในการผลิตธนบัตรเนี่ยก็ต้องใช้มูลค่าของทองคำอ้างอิงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นดุลยภาพสำหรับปริมาณเงินที่เกิดจากที่ถูกควบคุมจากทางภาครัฐนะคะเช่นปริมาณการปล่อยสินเชื่อของธนาคารในกำกับของรัฐบาลนะคะก็จะมีวงเงินที่จำกัดนะคะอยู่ที่ปริมาณเงิน M0 นะเพราะนั้นเงินเนี่ยมันไม่ได้ถูกผลิตออกมาเหมือนการผลิตสินค้าแต่ว่ามันมีกฎหมายควบคุมนะทีนี้ปริมาณเงินเหล่านี้ก็ถูกผู้ขอกู้นะเสนอขอในวงเงินที่จำกัดเช่นกันนะคะเพราะนั้นเส้นดีมาน DM นะของผู้ขอกู้เนี่ยนะก็เสนอขอกู้ไปยังธนาคารใช่ไหมคะธนาคารก็มีวงเงินอยู่จำกัดนะมีวงเงินที่จะปล่อยกู้อยู่จำกัดก็เลยเสนอให้กู้อยู่เพียงแค่ M0 นะปริมาณเงิน M0 บาทนะณอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพก็คือ I0 นะที่ประกาศเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะอันนี้ก็ถือว่าถูกควบคุมโดยภาครัฐนะคะทีนี้ก็ยังมีปริมาณเงินบางส่วนที่ถูกปล่อยออกมาจากภาคเอกชนนะคะมันก็เลยทำให้เกิดเส้นอุปทานอีกเส้นหนึ่งในลักษณะที่เป็นเส้นที่ชี้ขึ้นไปขวาตามทฤษฎีนะคะค่ะผลตอบแทนและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะหน่วยเศรษฐกิจนะคะที่เกินดุลนะคะหรือมีเงินออมอยู่ในมือเนี่ยนะคะมีเงินที่ยังไม่ได้ถูกเอาไปใช้แต่เก็บออมอยู่ในหลักทรัพย์หนึ่งนะคะสามารถที่จะโอนเงินในส่วนเกินเนี้ยไปยังหน่วยเศรษฐกิจที่ขาดดุล นะแสดงว่ามันก็มีความต้องการที่จะใช้เงินนั่นเองนะคะโดยใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆสำหรับผลตอบแทนของมูลค่าและมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดก็จะมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์นะคะเพราะนั้นคนที่อยู่ในหน่วยเศรษฐกิจที่ขาดดุลนะก็ต้องการแสวงหาแหล่งเงินทุนนะกับหน่วยเศรษฐกิจที่เกินดุลนั่นเองก็พูดง่ายๆค่ะเอกชนกับประชาชนทั่วไปก็มีความต้องการใช้เงินนะคะก็ต้องแสวงหาแหล่งเงินต่างๆไม่ว่าจะในระบบหรือนอกระบบนะคะในระบบก็เป็นแบงค์นอนแบงค์นอกระบบก็นายทุนนะคะทีนี้ผู้ขอกู้เนี่ยก็ต้องดูรูปแบบของการเสนอ
ให้กู้ว่า

มันมีระยะเวลาถ่ายถอนสั้นหรือยาวสภาพคล่องสูงไหมนะกว่าจะถ่ายถอนได้มันมีอุปสรรคอะไรไหมแล้วก็ความปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เงินหรือลงทุนในหลักทรัพย์นั้นๆ นะคะความปลอดภัยนะหลักทรัพย์ที่มีความปลอดภัยก็หมายถึงความปลอดภัยโดยเปรียบเทียบอาทิหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงก็จะมีความปลอดภัยสูงด้วยเนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้รวดเร็วและราคามีเสถียรภาพตรงกันข้ามถ้าหลักทรัพย์บางประเภทนะถึงจะมีสภาพคล่องต่ำแต่ก็มีความปลอดภัยสูงได้นะคะก็หมายถึงโอกาสสูงที่จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนหรือสามารถขายต่อนะและก็ไม่เสี่ยงกับการขาดทุนนะเพราะนั้นในการออกขายหลักทรัพย์นะหรือพันธบัตรใดๆก็ตามเนี่ยผู้ที่เสนอขายก็คือผู้ที่ต้องการเงินใช่ไหมผู้ที่ต้องการเงินก็จะใช้ชื่อเสียงของตนเองหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันอื่นมาหนุนหลักทรัพย์ที่ตัวเองออกไปขายนะคะหรือตราสารต่างๆออกไปขายเพื่อที่จะระดมทุนจากประชาชนหรือสถาบันต่างๆนะเพราะนั้นไอ้ตัวหลักทรัพย์ที่มีความปลอดภัยเนี่ยนะแล้วก็จูงใจให้เกิดการระดมทุนมากขึ้นเนี่ยนะการซื้อของประชาชนทั่วไปมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาการคืนทุนนะแล้วก็การเสริมสภาพคล่องต่างๆแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงจากการซื้อขายตราสารหนี้อันนั้นหรือหลักทรัพย์อันนั้นด้วยนะคะนะเพราะนั้นเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยก็นักศึกษาก็อาจจะคิดสะท้อนตัวเองว่าเออเนี่ยถ้าเราจะซื้ ตราสารหนี้สักอย่างหนึ่งซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งพันธบัตรสักเจ้าหนึ่งนะคะก็ต้องพิจารณาแล้วเออถ้าเราถือไปนานๆเนี่ยสักตามเงื่อนไข3ปี5ปี7ปีเนี่ยมันโอกาสจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะซึ่งเราก็ไม่อยากขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าเงินของเราต้องการทำให้เงินของเราเพิ่มพูนใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยในการพิจารณาความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากการซื้อพันธบัตรหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นอันแรกเนี่ยความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดนะหรือ list of default ก็เป็นความเสี่ยงประเภทนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักทรัพย์นะอาทิหุ้นกู้ของบริษัทจะมีความเสี่ยงมากกว่าพันธบัตรรัฐบาลนะซึ่งมีผลตอบแทนที่จะได้รับจากหุ้นกู้มากกว่าพันธบัตรนะเพราะนั้นในการตัดสินใจซื้อหุ้นกู้นะคะก็จะต้องศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจที่ออกหุ้นกู้นะให้ดีนะเพราะหุ้นกู้เนี่ยก็ออกด้วยความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นๆนะเพราะฉะนั้นชื่อเสียงของบริษัทที่ออกหุ้นกู้เนี่ยก็ถือว่าก็เป็นหลักประกันอันหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะไม่เสมอไปนะคะนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีข่าวออกมาในเรื่องของการไม่สามารถชำระหนี้ตามที่กำหนดของบริษัทที่ออกหุ้นกู้มันก็เลยกระทบกระเทือนเป็นห่วงโซ่ของผู้ที่ซื้อหุ้นกู้เหล่านั้นนะคะหรือลักษณะที่สองนะคะก็คือความเสี่ยงของตลาดนะคะ market risk ความเสี่ยงประเภทนี้ก็เกิดจากราคาหลักทรัพย์ในตลาดมีราคาลดลงนะแล้วก็เสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นหรือลดลงทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามนะรวมไปถึงส่วนเปลี่ยนแปลงของทุนในลักษณะของส่วนเกินของทุนเนี่ยนะหรือส่วนขาดของทุนเนี่ยก็ทำให้อัตราผลตอบแทนที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยประสิทธิภาพนะคะนะเพราะนั้นในเรื่องของราคา
รืออัตราดอกเบี้ยที่มันมีความผันผวนเนี่ยมันก็กระทบต่อผลตอบแทนที่เราจะได้กลับคืนมานะคะสำหรับการออกหลักทรัพย์เพื่อจำหน่ายนะคะก็จะต้องมีการกำหนดจ่ายผลตอบแทนที่แน่นอนในแต่ละปีจนถึงครบระยะเวลาในการถ่ายถอนนะคะซึ่งอัตราผลตอบแทนที่เรียกว่าอัตราคูปองนะคะแล้วก็ราคาหลักทรัพย์นะก็จะเรียกว่าราคาหน้าตั๋วนะคะนักศึกษาก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า par value ใช่ไหมคะ par value ก็คือราคาหน้าตั๋วหรือราคาหลักทรัพย์หุ้นตัวนั้นๆ นะคะถ้ายกตัวอย่างนะคะสมมติว่าหลักทรัพย์ใบหนึ่งหุ้นตัวหนึ่งมีราคาหน้าตั๋วอยู่ที่ 1,000 บาทมีระยะเวลาในการถ่ายถอน10ปีนะคะแล้วก็กำหนดผลตอบแทนปีละ60บาทนะให้เราหาอัตราคูปองนะก็ใช้การเทียบนะคะใช้การเทียบก็คือผลตอบแทนปีละ60บาทหารด้วยPAR value นะคะก็คือ อัตราคูปองก็จะได้ 6% นะคะพอเราเทียบเสร็จแล้วก็คูณด้วย100ก็จะได้เป็นอัตราคูปองขึ้นมา 6% ต่อปีนะคะอัตราและราคาหลักทรัพย์นะมีความสัมพันธ์ในลักษณะผกผันกันนะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงนะมูลค่าปัจจุบันของหลักทรัพย์นะที่มีระยะเวลาในการถ่ายถอนเป็นระยะยาวก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการถ่ายถอนในระยะสั้นนะเพราะว่ายิ่งปล่อยหรือถือนานๆเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ราคาหลักทรัพย์เนี่ยมันสามารถทำให้ผลตอบแทนของเรากลับคืนมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะก็เลยอาจจะมีการเก็งกำไรแบบช็อตเทอมนะซื้อมาขายไปเพื่อตักตวงกำไรในระยะสั้นได้นะคะก็เป็นการลดความเสี่ยงได้เพราะนั้นหลักทรัพย์ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการถ่ายถอนนะตัวนี้ก็ถือว่าก็แบบถือไปจนอาจจะไม่มีการซื้อขายหุ้นในอนาคตได้นะคะก็ทำให้เกิดผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดได้มากที่สุดนะคะนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะในการที่จะถือหุ้นตัวนั้นไปยาวๆนะคะทีนี้ในการถือหุ้นในลักษณะของนักลงทุนนะคะหวังเงินปันผลเนี่ยมันก็มีข้อดีที่ว่าจะมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากการขายหลักทรัพย์ได้มากกว่านะแล้วคือถ้ายกตัวอย่างหุ้นสามัญกับหุ้นปริมาสิกนะคะหุ้นสามัญจะมีสภาพคล่องสูงนะเพราะว่าซื้อมาขายไปได้เร็วทำกำไรได้เร็วนะคะส่วนหุ้นปริมาสิกเนี่ยนะก็จะมีสิทธิ์ในการความเป็นเจ้าของมากกว่าหุ้นสามัญนะเพราะว่าหวังผลตอบหวังเงินปันผลในระยะยาวนะเพราะนั้นก็จะมีโอกาสนะทำกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ลดลงเพราะนั้นหุ้นปริมาสิกก็จะมีความได้เปรียบด้วยนะคะอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินเนี่ยนะก็หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่แสดงอยู่ในรูปของร้อยละของเงินส่วนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะก็จะอยู่ในรูปของสินค้าและบริการนะเพราะว่ามันเปรียบเสมือนการใช้ทุนนะเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการจริงๆนะคะดังนั้นหากทราบอัตราดอกเบี้ยหากทราบอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาที่สามารถแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินให้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงได้เราก็จะสามารถคำนวณให้เห็นว่าในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเรามีต้นทุนดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการคิดค่าจ้างที่แท้จริงนะคะเพราะว่าค่าจ้างที่แท้จริงเนี่ยก็มัน
มันสามารถสะท้อนต้นทุนในการใช้แรงงานเพื่อการผลิตสินค้าจริงๆนะแต่ในการคิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมันอาจจะมีความซับซ้อนเนื่องมาจากว่ามันมีการแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินให้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะเนื่องมาจากว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินเนี่ยณเวลาให้กู้และณเวลาได้ชำระคืนน่ะมันคนละเวลากันนะคะมันก็เลยอาจจะมีการคิดที่ซับซ้อนมากกว่าค่าจ้างนะคะเพราะฉะนั้นในการพิจารณาช่วงเวลาเนี่ยมันก็มีเรื่องของค่าเสียโอกาสนะค่าเสียโอกาสในการใช้ทุนเข้ามาเพราะนั้นก็ต้องพิจารณาดีๆว่าแทนที่เราจะปล่อยกู้นะเราอาจจะเอาเงินเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่ได้รายได้มากกว่านะเพราะนั้นก็ต้องเปรียบเทียบผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะก็หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินนะที่ได้มีการขจัดอิทธิพลของภาวะเงินเฟ้อออกไปนะก็เหมือนกับว่าตอนที่เราพิจารณารายได้ประชาชาติใช่ไหมคะรายได้ที่รายได้ประชาชาติครั้งแรกก็คือ GDP ตรงนั้นน่ะมันแฝงด้วยอิทธิพลของภาวะเงินเฟ้อนะเพราะว่ามันมีราคาตลาดเข้าไปนะแต่เมื่อเรามาทำรายได้ที่รายได้ประชาชาติที่แท้จริงที่เป็นตัว NI National Income เนี่ยมันได้ถูกกระจัดผลของภาวะเงินเฟ้อนะรวมถึงพวกภาษีทางอ้อมออกไปนะคะต่อไปค่ะก็เป็นอัตราดอกเบี้ยกับการจัดสรรทรัพยากรของสังคมนะคะเพราะนั้นเครื่องมือในตลาดการเงินนะตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยนะซึ่งอัตราดอกเบี้ยณระดับต่างๆกันเนี่ยหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพในการลงทุนก็จะได้เงินลงทุนไปใช้ในการดำเนินการผลิตในทิศทางตรงกันข้ามค่ะนะหน่วยผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพในการลงทุนก็จะไม่ได้รับเงินทุนในส่วนนั้นนะนั้นในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเนี่ยก็ต้องดูศักยภาพของผู้ให้ของผู้ขอกู้ด้วยว่ามีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของการอ้างอิงหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกันต่างๆก็จะสนับสนุนให้เกิดการพิจารณาสินเชื่อนะเพราะนั้นเมื่อได้มีการพิจารณาสินเชื่อประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะผู้ที่ขอกู้ก็จะได้รับประโยชน์จากเงินนะที่ปล่อยกู้ของธนาคารได้เลยนะคะนะเพราะนั้นก็มีผู้ที่เข้าถึงเงินกู้ได้แค่บางส่วนนะผู้ที่เข้าถึงเงินทุนได้บางส่วนแค่นั้นนะ ก็เลยเกิดปัญหาว่าหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงเนี่ยนะก็คือคนที่ได้พิจารณาเงินกู้ไปเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะหรืออาจจะไม่ได้ผลิตเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมเสมอไปนะอาทิเช่นโรงงานยาสูบสถานเรืองรมเป็นต้นเนี่ยส่วนหน่วยผลิตต่ำหน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาของผู้ให้กู้เนี่ยแต่กับว่าเขาสามารถสร้างคุณค่ากับสังคมนะคะโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรที่มีกำไรต่ำทำให้ไม่ได้รับเงินทุนด้วยเหตุนี้รัฐบาลก็เลยต้องเข้าไปแทรกแซงนะสำหรับเกษตรกรที่เข้าไม่ถึงเงินทุนนะคะในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยใช้นโยบายการเงินและก็นโยบายการคลังควบคู่ไปอาทิเช่นการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกรหรือธุรกิจขนาดเล็กนะนโยบายรับช่วงซื้อลดหรือ rediscount rate นะแล้วก็การประกันราคาสินค้าเกษตรนะซึ่งก็เป็นการนะที่มีความผ่อนปลนลงมานะก็เป็นการช่วยเป็นแผนสำรองนะกรณีที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถขอกู้จากธนาคารได้นะคะ
นะเพราะนั้นใน เรื่องของการใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลไกเป็นกลไกการใช้นะเครื่องมือของรัฐบาลทางภาคการเงินและการคลังนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยก็ต้องดูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก่อนนะคะว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของการเงินการที่เงินไม่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจหรือเปล่านะคะเพราะนั้นการที่เงินไม่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจก็อาจจะเกิดจากประชาชนไม่มั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยก็เลยไม่อยากจะเอาเงินออกมาใช้ไม่อยากเอาเงินออกมาใช้จ่ายเพราะนั้นรัฐบาลก็สามารถใช้นโยบายการเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือลดอัตราดอกเบี้ยนะคะการลดอัตราดอกเบี้ยมันก็เลยทำให้คนที่เก็บเงินในธนาคารเนี่ยเอาเงินออกมาใช้เพราะว่าผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยมันไม่คุ้มกับภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นก็จะเป็นการระบายเงินออกมาจากธนาคารนะในขณะเดียวกันการลดอัตราดอกเบี้ยมันก็จูงใจให้มีการเปิดวงเงินสินเชื่อมากขึ้นทั้งฝั่งของครัวเรือนที่เปิดบัตรเครดิตนะเพื่อการจับจ่ายสินค้าหรือทางฝั่งของผู้ประกอบการนะก็ขอกู้มากขึ้นนะเพื่อที่จะเอาไปขยายกิจการโดยต้นทุนดอกเบี้ยที่ถูกนะอันนี้ค่ะก็คือกลไกกรณีการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะปริมาณเงินก็เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมีการหมุนเวียนมากขึ้นนะในส่วนของนโยบายการคลังนะคะอันนี้ก็โดยกระทรวงการคลังก็ทำหน้าที่เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณนะในการซัพพอร์ตนะสนับสนุนทั้งครัวเรือนแล้วก็ภาคการผลิตทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการนะนะให้มีความสามารถในการเข้าถึงเงินงบประมาณได้มากขึ้นนะคะโดยนโยบายการคลังเนี่ยอาจจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลเนี่ยนะนำเงินงบประมาณมาช่วยเหลือในโครงการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโครงการเยียวยานะจากการที่เกษตรกรเนี่ยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะฮะโครงการรับจำนำนะฮะก็เอาเงินงบประมาณเนี่ยไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนะฮะเมื่อเกษตรกรนะสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าราคาจำนำหรือราคาที่ประกันไว้เนี่ยนะก็สามารถถ่ายถอนจากรัฐบาลเพื่อไปขายในราคาที่สูงขึ้นได้นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจว่าเราทางภาครัฐนั้นมีเงินงบประมาณเพียงพอไหมนะที่จะซื้อผลผลิตของเกษตรกรนะฮะแต่เมื่อคิดดูแล้วถ้ามันต้องใช้เงินงบประมาณมากเนี่ยอาจจะทำการชดเชยส่วนต่างราคาก่อนก็ได้นะคะก็เรียกว่าเป็นการประกันราคาสินค้าเกษตรนะเป็นการเพื่อเป็นการชดเชยส่วนต่างของราคานะเช่นตอนนั้นราคาผลผลิตตกต่ำมากเพราะอาจจะอยู่ในช่วงของกลางฤดูกาลนะผลผลิตมีมากทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีราคาตกต่ำรัฐบาลก็ประกาศเป็นราคาประกันเป็นประกันราคาสินค้าให้มันแพงกว่าราคาตลาดนะโดยการอุดหนุนนะนำเงินงบประมาณเนี่ยเข้าไปชดเชยส่วนต่างนี้นะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้นะแทนที่จะเผชิญกับราคาตกต่ำแล้วทำให้ขาดทุนนะรัฐบาลเข้ามาช่วยเสริมส่วนต่างของราคานี้นั่นเองนะโดยที่รัฐบาลไม่ต้องเอาเงินงบประมาณมาทุ่มซื้อผลผลิตทั้งหมดนะที่ราคาที่ทำการแทรกแซงราคานะคะนะใน

ส่วนของการใช้นโยบายการเงินและการคลังเนี่ยก็สามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือใช้ควบคู่กันได้นะนักศึกษาอาจจะเห็นบทบาทของธกส.นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นการดำเนินนโยบายทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังควบคู่กันนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยก็คือทำการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของรัฐบาลนะคะในอัตราที่ถูกควบคุมไว้นะคะซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงเกินไปนะแล้วก็ให้โอกาสกับเกษตรกรที่มีที่เป็นรายย่อยและรายใหญ่นะคะเข้าไปเพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของธกส.ได้นะคะเพราะนั้นการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยมันก็เป็นการบริหารกันนะคะระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับปริมาณสินเชื่อนะคะตามกฎของกลไกราคาแล้วเนี่ยนะถ้าอัตราดอกเบี้ยถูกนะก็จะปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะแก้ไขเศรษฐกิจตกต่ำหรือเงินหมุนเวียนในระบบที่น้อยนะก็เพิ่มอัดฉีดเงินไปในระบบมากขึ้นในส่วนของนโยบายการคลังนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการนำเอานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางภาครัฐนะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเงินเยียวยาหรือการชดเชยราคาหรือชดเชยรายได้ในภาคการเกษตรในส่วนของการผลิตภาคอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันนะก็สามารถดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังควบคู่กันนะทางการเงินก็บริหารอัตราดอกเบี้ยไปนะคะส่วนการคลังก็ใช้เงินงบประมาณเข้าไปอัดฉีดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะนะเพราะนั้นวันนี้ในวันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะเห็นแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยนะมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการจัดสรรปริมาณเงินนะในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงตลาดผลผลิตและตลาดการเงินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตว่างไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

าขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมเช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงส

0: เสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
1: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
2: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
3: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
2: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
4: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
3: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
4: ไปเร็ว
3: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
0: คุณตอนนายจ๋าเป็นไปได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
3: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมนาวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะได้นำความเป็นมาของพระนครศรีอยุธยามานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะจะเริ่มจากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ฉันชอบฟังประวัติศาสตร์ของอยุธยามากเพราะมีเรื่องราวครบทุกแบบทั้งความรักความสามัคคีการแข่งแย่งชิงดีและความทุกข์ยากลำบากของบรรพบุรุษในอดีตที่ได้ช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เป็นแบบอย่างให้เห็นปาจนทุกวันนี้ชะตาเมืองนะคะพุทธศักราช2078ถึง2112เมื่อบ้านเมืองสงบราบคาบความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในกรุงศรีอยุธยาที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เรือสินค้าจากต่างบ้านต่างเมืองเดินทางมาสู่ตลาดศูนย์กลางของราชอาณาจักรที่อยุธยามากขึ้นตามไปด้วยเส้นทางคมนาคมหลักคือเส้นทางน้ำที่วกวนทำให้เกิดความล่าช้าไม่คล่องตัวในการติดต่อค้าขายสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาเส้นทางคมนาคมดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขุดคลองลับและลอกคลองลับต่างๆที่อยู่ทางตอนใต้ของพระราชนาจักรเพื่อให้เรือใหญ่เดินทางได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นมีปฏิวัติรัฐประหารอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเป็นการรบแย่งชิงกันในกลุ่มของราชวงศ์เดียวกันคือราชวงศ์สุพรรณภูมิในขณะที่การขยายอำนาจจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อเข้าไปมีอำนาจเหนือเมืองท่าที่คุมเส้นทางการค้าทางฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในความดูแลของพม่าหรือเมืองที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาคือเมืองเชียงใหม่ก็กระทำควบคู่กันไปด้วยความพยายามนะคะที่จะเข้าไปครอบงำอาณาจักรล้านนาซึ่งกำลังอ่อนกำลังลงได้กระทำขึ้นหลายครั้งในแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาธิราชและละเลยการควบคุมดูแลกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญเหนือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นอย่างเงียบๆในเมืองหลวงอันนำมาซึ่งศึกทั้งภายในและภายนอกสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จสวรรคตระหว่างเสด็จกลับจากเมืองเชียงใหม่เป็นเหตุให้เจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกเป็นผู้สำเร็จราชการทำการแทนพระราชโอรสองค์รัชทายาทที่ยังทรงพระเยาว์และยกขุนวรวงศาธิราชซึ่งเป็นชู้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนอันนำมาซึ่งการต่อต้านและล้มราชบัลลังก์ขุนวรวงศาธิราชในที่สุดวัดใหญ่ชัยมงคลวัดธรรมิกราชขุนพิเรนทรเทพค่ะซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นสายสัมพันธ์องค์หนึ่งระหว่างราชวงศ์พระร่วงและราชวงศ์สุพรรณภูมินำกองกำลังปฏิวัติจับขุนวรวงศาธิราชเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์พระธิดาที่มีพระชน 1-2 พรรษาประหารแล้วยกราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาให้พระเทียนราชาซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์อย่างแท้จริงเสวยราชเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพุทธศักราช 2091-2111การจัดการบ้านเมืองยังไม่ทันจะเข้ารูปเข้ารอยพม่าก็กรีธาทัพเข้าสู่พระราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกมีการผลัดแผ่นดินหลังจากนั้น13ปีกองทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าหงสาวดีคืบคลานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนับเป็นครั้งแรกของสยามประเทศที่มีศึกใหญ่ยกมาประชิดติดถึงพระนครการเตรียมการป้องกันพระนครได้กระทำขึ้นอย่างเต็มที่แต่ความชำนาญในการยุทธสงครามและกำลังที่ด้อยกว่าย่อมนำมาซึ่งความเสียหายแก่พระนครในสงครามครั้งนี้ประเทศสยามต้องสูญเสียวีรกษัตริย์พระนามสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระบรมดิลกพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงปลอมองค์เป็นชายและต้องพระแสงของง้าวของข้าศึกถึงแก่พิลาไหลบนคอช้างทั้งสองพระองค์ในสมรภูมิที่ทุ่งภูเขาทองวัดวรเชษฐารามการกรีธาทัพมาอีกเป็นครั้งที่สามของพระเจ้าหงสาวดีโดยอ้างเหตุแห่งการขอช้างเผือกสองช้างนะคะและไม่ได้ตามความประสงค์ในครั้งนี้ให้กรีธาทัพมามากเป็น3เท่าของครั้งก่อนปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการเข้าตีกรุงศรีอยุธยาการเข้าตีเอาหัวเมืองฝ่ายเหนือคือเมืองพิษณุโลกเมืองสวรรคโลกสุโขทัยกำแพงเพชรพิชัยเข้าไว้ให้อยู่ในพระราชอำนาจแล้วจึงยกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาในสงครามใหญ่หลวงเกินกว่าอยุธยาจะรับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิมีพระราชสารขอเจรจาสงบศึกต้องเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราเมศวรพระยาจักรีพระสุนทรสงครามกับช้างพลายเผือก4ช้างให้แก่พระเจ้ากรุงหงสาวดีเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับความสงบของอาณาประชาราษฎรความพ่ายแพ้แก่ข้าศึกในครั้งนี้
เป็นเหตุให้เกิด

ความกระด้างกระเดื่องจากหัวเมืองทางปักใต้และการอ้างเพื่อครองพระราชไมตรีอันเป็นพันธมิตรแก่กันโดยการสู่ขอพระราชบุตรีที่ประสูติจากสมเด็จพระสุริโยไทยของพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตเพื่อไปเป็นพระมเหสีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจำต้องยินยอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีการที่พระเจ้ากรุงหงสาวดีให้ทหารมาดักแย่งชิงตัวเทพกษัตริย์ไปจากพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตมีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิธรรมราชานะคะเป็นผู้ให้ความร่วมมือก่อให้เป็นเหตุบาดหมางหัวเมืองเหนือคือกลุ่มสมเด็จพระมหาธรรมราชากับกรุงศรีอยุธยาเป็นเหตุให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเหนื่อยหน่ายการปกครองทรงสละราชสมบัติให้สมเด็จพระมหินทราธิราชแล้วเสด็จไปประทับอย่างสงบที่พระราชวังหลังใกล้อนุสรณ์สถานสมเด็จพระสุริโยไทยพระราชปิยะอัครมเหสีความไม่เข้มแข็งของสมเด็จพระมหินทราธิราชทำให้อำนาจการปกครองเมืองเหนือตกอยู่กับสมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นเหตุให้สมเด็จพระมหินทราธิราชคิดคบคิดนะฮะกับพระยารามกำจัดสมเด็จพระมหาธรรมราชาแอบไปยุยงพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตตีเมืองพิษณุโลกของสมเด็จพระมหาธรรมราชาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จออกทรงพระผนวดมีข้าราชการค่ะออกบวชโดยเสด็จเป็นอันมากเมื่อข่าวศึกพญาล้านช้างมาติดเมืองพิษณุโลกพระเจ้าหงสาวดีจึงทรงส่งพญาภูกามและพญาเสือหานมาช่วยรบแต่กลับพ่ายแพ้ทัพพระเจ้ากรุงล้านช้างจนเป็นเหตุให้พระเจ้าหงสาวดีทรงพระพิโรธสมเด็จพระมหินทราธิราชเกรงภัยจะมาถึงกรุงศรีอยุธยาจึงไปกราบทูลอัญเชิญสมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้ทรงลาผนวดออกมาครองราชสมบัติกราบบังคมทูลอ้อนวอนอยู่หลายครั้งจึงทรงลาผนวดส่วนสมเด็จพระมหาธรรมราชาต้องเสด็จขึ้นไปถึงเมืองหงสาวดีเพื่อทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่แม่ทัพทั้งสองที่พ่ายแพ้เสียรีพลแก่กองทัพล้านช้างเป็นโอกาสให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิสมเด็จพระมหินทราธิราชเสด็จขึ้นไปรับพระวิสุทธิกษัตริย์กับพระเอกาทศรสและข้าหลวงเดิมกลับลงมาอยู่พระนครศรีอยุธยาวัดวรเชษฐารามการนำพระวิสุทธิกษัตริย์พระเอกาทศรสข้าหลวงเดิมกับพระนครศรีอยุธยาทำให้พระเจ้ากรุงหงสาวดีถือเป็นเหตุตามกองทัพอันเกรียงไกรยกเข้ามาตีพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งเป็นคำรบที่4การศึกครั้งนี้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและชาวพระนครศรีอยุธยาตระเตรียมป้องกันเมืองอย่างเต็มสามารถจนทรงพระประชวรและสวรรคตในระหว่างที่ข้าศึกยังตั้งกองล้อมพระนครสมเด็จพระมหินทราราชาธิราชพุทธศักราช2106ถึง2112มิได้นำพาการศึกมอบหน้าที่การบังคับบัญชาการทหารทั้งปวงไว้แก่พระยารามพระยารามแต่งกองทัพป้องกันเมืองเป็นสามารถด้วยชัยภูมิที่ได้เปรียบของกรุงศรีอยุธยาทำให้ทหารของหงสาวดีล้มตายเป็นอันมากพระเจ้ากรุงหงสาวดีตัดถามถึงความพยายามที่จะตีหักเอาพระนครศรีอยุธยาให้ได้ว่าพลแบกมูลดินตายลงคนหนึ่งจะเป็นมูลดินสักกี่ก้อนผู้ตรวจการทูลว่าคนตายคนหนึ่งเป็นมูลดินประมาณ7ก้อน8ก้อนพระเจ้าหงสาวดีตัดว่าเอาเถิดพวกพลซึ่งต้องถมดินต้องปืนตายก็ให้ทิ้งลงไปทั้งก้อนดินและอสุภพระด้วยการพูนถนนถึง3เดือนจึงถึงฟากพระนครพระเจ้าหงสาวดีก็ยกพลเข้ามา
โดยถนนมุมเกาะแก้วบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเหตุสงครามแก่งแย่งอำนาจภายในแปรเปลี่ยนเป็นการชักศึกภายนอกให้เข้ามาหาตัวมากขึ้นพระนครศรีอยุธยาได้รับข่าวศึกมาจากทุกด้านของอาณาจักรทำให้ช่วงเวลาการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมนะคะศิลปกรรมในยุคนี้ถดถอยน้อยลงไปเพราะเป็นช่วงเวลาการศึกการฟื้นฟูบ้านเมืองเกิดจากภาวะสงครามโดยเฉพาะสงครามจากภายนอกวัดวรเชษฐารามวัดมเหยงคนไทยเรานั้นแม้อยู่ห่างไกลความเจริญของเมืองหลวงก็มีความสามารถทางด้านศิลปะเป็นอย่างสูงเช่นผ้าไหมไทยผ้าไทยต่างๆที่เห็นมีสีและลวดลายที่สวยงามนั้นเกิดมาจากความสามารถของชาวบ้านเองแท้ๆไม่ต้องให้ใครไปออกแบบลวดลายและสีสันให้คนไทยเหล่านี้เองที่ข้าพเจ้าขอยกย่องว่าเป็นผู้สืบทอดศิลปะให้แก่ชาติบ้านเมืองของเขาจริงแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยมีความรู้ทางหัตถกรรมใดๆเลยก็ต้องนับว่ามีสายเลือดทางศิลปะอยู่ในตัวแล้วเพราะเพียงได้มาเรียนไม่นานก็สามารถผลิตผลงานที่สวยงามได้อย่างน่าอัศจรรย์บัดนี้ข้าพเจ้าได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วว่าประชาชนไทยของเราเปรียบเสมือนคลังเก็บรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างแท้จริงเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกในคุณค่าของเขาเท่านั้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถในรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมพุทธศักราช2531จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดสุวรรณดารารามเหตุการณ์ชนไก่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับไก่ของบางกยอชวายกอิสรภาพคืนเมืองพุทธศักราช2113ถึง2154นับแต่นี้ต่อไปอิสรภาพของพระนครศรีอยุธยาตกอยู่ในความดูแลของพระเจ้าหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีทรงแต่งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าขึ้นเสวยราชสมบัติกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาทิ้งเสนาพฤกษามาศผู้เฒ่าและขุนหมื่นไว้100คนกับพลทหารชาวหงสาวดีเพียง 3,000 คนให้อยู่รักษาพระนครพร้อมกับไพร่พลอพยพจำนวน 10,000 คนสำหรับอยู่ดูแลและพลิกฟื้นบ้านเมืองอันยิ่งใหญ่แห่งนี้การจัดการแผ่นดินที่ร้างผู้คนเพราะผลแห่งสงครามครั้งนี้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าต้องระดมรวบรวมไพร่พลที่กระจัดพัดพลายให้กลับมาจัดเป็นหมู่เป็นกองขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อรักษาเมืองแต่ยังมิจะสิ้นกลิ่นแห่งสงครามกองทัพพญาละแวกก็กรีธาทัพนับหมื่นเข้ามาหวังตีเข้าเอาพระนครศรีอยุธยาด้วยกำลังลี้พลที่บอบช้ำและขัดสนอาวุธยุทโธปกรณ์เกือบทำให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าต้องสละกรุงศรีอยุธยากลับไปตั้งหลักอยู่เมืองพิษณุโลกแม้กระนั้นเจ้าเมืองเก่าที่ต้องโทษให้ปลดออกไปก็ยังคิดขบฏหวังดักปล้นกองทัพที่จะยกขึ้นไปสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าตรัสปรึกษากับขุนเทพอรชุนแล้วเห็นว่ากองทัพพญาละแวกที่ยกมาในครั้งนี้มิใช่เป็นทัพใหญ่ควรจะต่อสู้ทดลองดูกำลังข้าศึกสักครั้งจึงจัดเตรียมทหารหารที่มีอยู่ขึ้นประจำหน้าที่รักษาพระนครครั้งนั้นพญาละแวกยกพลเข้ามาล้อมถึงชานพระนครและจัดกำลังพลลงเรือข้ามแม่น้ำจะเข้าปล้นเอาพระนครกองทัพกรุงก
็รบพุ่งต่อต้านกองทัพพญาละแวกได้ถึง3ครั้งจนเห็นว่าจะเข้าปล้นเอาพระนครศรีอยุธยาไม่ได้จึงล่าทัพกลับพร้อมกับกวาดต้อนเอาครอบครัวตำบลตามรายทางกลับไปเมืองละแวกการที่ทัพพญาละแวกแอบเข้ามาจะปล้นเอาพระนครครั้งนี้ค่ะอาจเป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้ากรุงหงสาวดีส่งสมเด็จพระนเรศวรคืนกลับมากรุงศรีอยุธยาหลังจากที่ต้องไปเป็นตัวประกันนานถึง7ปีตั้งแต่ครั้งสงครามช้างเผือกขณะเดียวกันการปรับปรุงพระนครด้านการป้องกันการรุกรานเช่นการขุดลอกลำคูคือหน้านะคะบูรณะซ่อมแซมป้อมปราการขยายกำแพงพระนครออกมาจนประชิดลำคูคือหน้าด้านทิศตะวันออกก็ไม่มีการผิดปกติต่อพระเจ้าหงสาวดีหากอ้างสาเหตุแห่งการรุกรานของกัมพูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จขึ้นไปครองอยู่ณเมืองพิษณุโลกในฐานะพระมหาอุปราชในขณะเดียวกันก็ทรงสร้างพระราชวังจันทร์เกษมขึ้นเป็นที่ประทับในกรุงศรีอยุธยาการที่พระนครศรีอยุธยาค่ะยังตกอยู่ในอำนาจหงสาวดีเมื่อมีราชการงานสงครามก็จะต้องถูกเกณฑ์ไปในราชการสงครามทุกครั้งการทำการรบอย่างห้าวหาญและแสดงพระปีชาญาณในการเข้าตีเมืองรุมเมืองคังของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รับชัยชนะได้กลายเป็นที่หวาดระแวงแคลงใจของพระเจ้ากรุงหงสาวดีและหาหนทางที่จะกำจัดเพื่อมิให้เป็นเสี้ยนหนามต่อไปบังเอิญนะคะให้เป็นความลับแตกเสียก่อนเพราะพระมหาเถรคันชองซึ่งเป็นผู้นำของพวกมอญและคิดเอาใจออกห่างพม่าอยู่แล้วได้นำความมาทูลแก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงถือเป็นโอกาสประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพม่าสืบต่อไปกิจกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดสุวรรณดารารามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำพิธีหลังน้ำทักษิโณทกประกาศอิสรภาพณเมืองแคลงกิจกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดสุวรรณดารารามกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าสู่กรุงหงสาวดีในพุทธศักราช2142การประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นบรรดาเมืองขึ้นอื่นๆของพม่าไหวตัวตามไปด้วยเช่นมอญเชียงใหม่ก็หันมาเข้ากับกรุงศรีอยุธยาทำให้ไทยมีกำลังเข้มแข็งสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในเพราะในด้านกองทัพและการทหารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะทรงเป็นผู้นำแต่อย่างผู้เดียวบรรดาแม่ทัพในกองส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือและพร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งสิ้นในทางตรงข้ามที่ฝ่ายพม่ามีแต่ความวุ่นวายเกิดความแข็งกระด้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกทางออกที่สำคัญของพม่าคือต้องปราบปรามกรุงศรีอยุธยาให้ได้โดยเหตุนี้จึงทุ่มเทกำลังมาตีกรุงศรีอยุธยาอย่างเต็มที่สงครามครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตเพราะคาดการว่าคงจะต้องเกิดความวุ่นวายภายในพระนครศรีอยุธยาพม่าจึงให้ยกกองทัพใหญ่มีพระมหาอุปราชาเป็นจอมทัพผ่านเข้ามาทางด่านพระเจดีย์3องค์เพราะสามารถรุดเข้าสู่พระนครศรีอยุธยาได้รวดเร็วพม่าคาดผิดเพราะกรุงศรีอยุธยาเหตุการณ์เป็นปกติไม่มีเรื่องเดือดร้อนอีกทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังจัดเตรียมกำลังพลจะไปตีเขมรเพื่อตอบแทนในการที่ลอบเข้ามาลุกรานและกวาดต้อนชาวไทยอยู่เนืองๆพอทรงทราบข่าวศึกพม่าจ
จึงอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามเพราะฉะนั้นค่ะการสงครามในครั้งนี้จึงไม่เป็นอันนะคะไม่เป็นฝ่ายรอให้พม่าเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาเหมือนอย่างเคยทรงยกกองทัพออกไปรับศึกนอกพระนครการรบพุ่งกับพม่าที่ตำบลหนองสาหร่ายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการรบที่ยิ่งใหญ่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสพระราชอนุชาทรงกระทำยุทธหัตถีได้ชัยชนะพระมหาอุปราชาและมังจาปโรโดยทรงฟันคู่ปรปักษ์ขาดคอช้างทำให้กองทัพพม่าแตกพ่ายผลของสงครามยุทธหัตถีทำให้พม่าไม่กล้ายกทัพใหญ่เข้ามาอีกพระเจ้าหงสาวดีตัดแก่แม่ทัพในกองและให้ฟังกิตติศัพท์ดูท่าแผ่นดินพระนครศรีอยุธยายังเป็นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่อย่าได้ล่วงแดนเข้าไปแม้แต่หญ้าเส้นหนึ่งก็อย่าให้ทำอันตรายได้พม่านะคะไม่กล้าที่จะยกกองทัพใหญ่เข้ามาอีกพระเจ้าหงสาวดีตัดกับแม่ทัพในกองห้ามล่วงล้ำเข้าไปโดยเด็ดขาดพระนครศรีอยุธยากับฟื้นคืนความเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์พร้อมกับการมีอำนาจและแสนยานุภาพอันเกรียงไกรยิ่งไปกว่าที่เคยเป็นมาแต่อดีตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำกองทัพปราบปรามบ้านเมืองในเขตรอบราชอาณาจักรตีได้กัมพูชามาไว้ในขอบขันธสีมาจากนั้นทรงขยายแสงภาพเข้าไปรุกรานพม่าเป็นการตอบแทนทำให้พม่าได้รับความระส่ำระสายพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงต้องทิ้งเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองตองอูและถูกลอบปรงพชนที่นั่นกองทัพไทยติดตามตีไปจนถึงเมืองตองอูล้อมอยู่พักหนึ่งไม่อาจตีเมืองตองอูได้เพราะขาดสนเสบียงอาหารต้องยกทัพกลับถึงแม้ว่าจะตีพม่ามาเป็นเมืองขึ้นไม่ได้แต่ผลของสงครามทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะมีพระเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วบ้านเล็กเมืองน้อยมาอ่อนน้อมสร้างความยิ่งใหญ่และความมั่นคงให้แก่กรุงศรีอยุธยาอย่างยิ่งส่วนทางพม่ามีผลถึงบ้านเมืองแตกแยกแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันกรุงหงสาวดีถึงการสิ้นสุดความเป็นเมืองหลวงพม่าต้องย้ายเมืองหลวงไปตั้งมั่นอยู่ที่อังวะและไม่กล้าพอที่จะรุกรานเมืองไทยดังแต่ก่อนการจัดแสดงโขนนี้ยังทำให้เกิดช่างทำหัวโขนขึ้นช่างปักสะดึงกลึงไหมและช่างต่างๆที่ช่วยกันทำเครื่องแต่งกายโขนอีกเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ใช่ของง่ายเลยทุกคนได้รับการปลูกฝังให้ใช้ความประณีตพิถีพิถันอย่างยิ่งที่จะผลิตงานตามรูปแบบโบราณให้ออกมาเป็นงานฝีมือชั้นคุณภาพและเมื่อถึงเวลานี้ก็สบายใจได้แล้วว่าจะมีนักแสดงและช่างฝีมือที่พร้อมจะสืบทอดโขนซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้ยืนยงคงอยู่ต่อไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาวันพุธที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ฟูเฟื่องอารยะประเทศพุทธศักราช2155ถึง2231เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระองค์มีพระมเหสีหรือพระราชโอรสสมเด็จพระเอกาทศรสพระราชอนุชาผู้ทรงร่วมรบในสงครามมากับพระองค์และดำรงพยศในตำแหน่งพระมหาอุปราชที่เทียบเท่าพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งจึงได้ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ได้อย่างถูกต้องตามพระราชประเพณีในพุทธศักราช

2148สมเด็จพระเอกาทศรถพุทธศักราช2148ถึง2153ทรงขึ้นครองพระนครศรีอยุธยาในสมัยที่อาณาจักรเป็นปึกแผ่นมั่นคงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ขยายพระราชอำนาจออกไปอย่างกว้างขวางครั้นเมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วบรรดาอาณาเขตที่เคยอยู่ในพระราชอำนาจของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาจำนวนมากได้ตั้งตัวเป็นอิสระและเป็นระยะเวลาที่ชาติตะวันตกแผ่อิทธิพลเข้ามาค้าขายกับประเทศทางเอเชียอาคเนย์มากขึ้นจากหลักฐานในบันทึกของพ่อค้าชาวฮอลันดาแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจในด้านการค้าของสมเด็จพระเอกาทศรถว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบดีว่าบ้านเมืองที่จะก้าวหน้าไปสู่วิถีความเจริญนั้นย่อมอาศัยภาวะเศรษฐกิจอันมั่นคงเป็นหลักประสงค์สำคัญฉะนั้นพระองค์ไม่เพียงเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศให้แน่นแฟ้นแต่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจทุกๆอย่างตามพระราชอำนาจในอันที่จะทำนุบำรุงการค้าทรงต้อนรับพ่อค้าต่างประเทศมีญี่ปุ่นฮอลันดาอังกฤษให้ที่อยู่อารักขาและสิทธิในการค้าสำเภาค้าขายของพระองค์มีลูกเรือนายเรือเป็นชาวต่างประเทศราชสำนักของพระองค์ดึงดูดชนเข้ามาหลายชาติหลายภาษามีหลายคนที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์พระราชพงศาวดารกล่าวว่าพระนครศรีอยุธยาครั้งนั้นเกษมสมบูรณ์ยิ่งนักรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพุทธศักราช2154ถึง2171ค้นพบรอยพระพุทธบาทสระบุรีโปรดสร้างมณฑปครอบพระพุทธบาททรงเริ่มประเพณีการเสด็จไปบูชาพระพุทธบาทตั้งแต่รัชสมัยของพระองค์การสร้างประเพณีบูชาลอยพระพุทธบาทนะคะพระองค์ยังโปรดชะลอพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปสำคัญที่น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถเพื่อเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากสถานที่เดิมไปทางตะวันตกและก่อพระมณฑปครอบและด้วยเหตุที่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงดำรงพระชนชีพอยู่ในสมณเพศมาเป็นเวลายาวนานจึงทรงพระราชอิทธิพลมหาชาติคำหลวงอันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้มหาชาติหรือพระเวสสันดรถือเป็นวรรณกรรมทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของไทยโปรดสร้างพระไตรปิฎกคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนาไว้อย่างสมบูรณ์จนถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของรัชสมัยในการที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์เอกละศาสนูปถัมภกเครื่องเบญจรงค์สินค้าส่งออกที่สำคัญในสมัยอยุธยาด้านการต่างประเทศพระองค์โปรดให้ฟื้นฟูการค้าการติดต่อกับต่างประเทศโดยเฉพาะอังกฤษฮอลันดาญี่ปุ่นมากขึ้นการติดต่อสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการค้าขายแต่ในบางครั้งชนต่างชาติก็เข้ามาตั้งสถานีการค้าหรือบ้านในพระนครศรีอยุธยาหรือในบางเมืองของอาณาจักรโดยมุ่งหวังว่าจะใช้สยามเป็นเมืองท่ากลางติดต่อค้าขายไปยังจีนญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่งการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมยังมิทันได้ทรงแต่งตั้งให้ผู้ใดเป็นพระมหาอุปราชระหว่างสมเด็จพระเชษฐาธิราชซึ่งเป็นพระราชโอรสและพระพันปีศรีสินซึ่งเป็นพระอนุชาเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์หรือเจ้าพญากลาโหมเป็นผู้ที่มีไพร่พลนายบังคับบัญชาและมีอำนาจมากได้เข้ามาจัดการเกี่ยวกับการครองราชของพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ซึ่งยังทรงพระเยาว์และผลสุดท้ายเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ก็ตั้งการพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหาทรงพระนามว่า
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองในพุทธศักราช2173และในบริเวณที่บ้านสมเด็จพระพันปีหลวงสถาปนาพระมหาธาตุเจดีย์มีพระระเบียงรอบและพระระเบียงกระทำเมรุทิศนะคะเมรุรายหรือเมนทิศเมนรายอันรจนาประกอบด้วยพระอุโบสถพระวิหารการเปลี่ยนกุฎีถวายพระสงฆ์ให้นามว่าวัดชัยวัฒนารามปราสาทนครหลวงหรือพระนครหลวงปีถัดไป2174ทรงพระกรุณาให้ช่างออกไปถ่ายแบบพระนครหลวงปราสาทกรุงกัมพูชากัมพุชนะคะประเทศเข้ามาให้ช่างกระทำพระราชวังที่ประทับร้อนตำบลริมวัดเทพจันทร์เสด็จขึ้นนมัสการพระพุทธบาทเอานามเดิมถ่ายแบบมาให้ชื่อว่าพระนครหลวงทรงปฏิสังขรณ์วัดพระศรีสันเพชรฉลองมีมหรสพสมโภชหลังจากบ้านเมืองสงบสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง2176สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้บูรณะพระปางวัดมหาธาตุครึ่งพังลงในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมปลายพุทธศักราช2176สมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้ช่างนะคะขึ้นไปทำพระตำหนักริมลำธารท้ายธารทองแดงชักน้ำจากธารทองแดงมาทำสถานที่น้ำตกเล่นน้ำในที่ใกล้พระตำหนักให้นามชื่อว่าพระราชนิเวศธารเกษมตามริงทางจากท่าเจ้าสนุกไปท้ายพิกุลให้ทำศาลาและบ่อน้ำเป็นที่พักคนเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทได้พักอาศัยปราสาทนครหลวงมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาท400ปราสาทนครหลวงวัดนครโกษาจังหวัดลพบุรีสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุขพระราชพงศาวดารสรุปทรงครองพิภพมณฑลศพสกลสีมาอาณาจักรพรรคพร้อมด้วยหมู่พหลจตุรงค์เรืองพระเดชเดชานุภาพพระบรมโพธิสมภารสมณะพราหมณาจารย์และไพ่ฟ้าข้าขันธเสมาเป็นสุขสมบูรณ์ทั่วหน้ามาจนศักราช1017พุทธศักราช2198ปีมะแมสับศกนะคะเมื่อใกล้จะสวรรคตณพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาททรงเวรราชสมบัติให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชัยอยู่ได้3วันเสด็จสวรรคตพระนารายณ์ราชกุมารสมคบด้วยสมเด็จพระศรีสุธรรมค่ะราชาซึ่งเป็นพระเจ้าอาชิงราชสมบัติในที่สุดสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาชิงราชสมบัติจากพระศรีสุธรรมราชาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาแล้วทรงพระกรุณาลดสวยสาอากรแก่ประชาราษฎรทั้งปวงมิได้เอาเข้าพระคลัง3ปีพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในรัชสมัยพระองค์พระเดชานุภาพแผ่กว้างขวางไปยังนานาประเทศเมนโตนนะคะได้เขียนจดหมายถึงข้าหลวงใหญ่ของบริษัทมากัสซ่า20มิถุนายนพุทธศักราช2203กรุงสยามควรจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับจัดตั้งห้างเพราะที่นี่เป็นแหล่งที่จะทำการค้าได้ยิ่งใหญ่หลวงเนื่องจากเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ที่ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นผู้ปกครองมีข้าวปลาธัญญาหารพอที่จะส่งไปขายที่มะนิลาญี่ปุ่นมาเก๊าโคซินไชน่านับแต่การสงครามคราวที่แล้วกับกรุงกัมพูชากรุงสยามก็ไม่ได้โยกย้ายการค้าทั้งหลาย
จากแหล่งค้าเหล่านั้นกลับเข้ามาสู่กรุงสยามหมดการค้าที่สถานที่เหล่านั้นจึงกลับเสื่อมโทรมลงพวกพ่อค้าชาวโปรตุเกสมาอยู่ผู้มั่งคั่งคิดจะไปตั้งแหล่งค้าสินค้าที่มีอยู่แพร่หลายคือฟันช้างกำยานน้ำมันข้าวหนังสัตว์ไขมันทองแดงขี้ผึ้งสินค้าจากกัมพูชาญี่ปุ่นมาเก๊าแต่ข้าพเจ้าคิดว่าสถานที่เหล่านี้คงหวังที่จะหาทางระบายสินค้าไปสู่ตลาดแห่งใดแห่งหนึ่งในการต่อไปข้าพเจ้ามั่นใจว่าทางเรือท่าเรือที่นี่เป็นท่าเรือที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเมื่อเทียบกับที่อื่นๆและคงจะนำกำไรมาสู่บริษัทได้เป็นอันมากขณะนี้บริษัทก็อุตส่าห์มีห้างของตัวเองอยู่แล้วที่นั่นและถ้าหากบริษัทจะกรุณาเขียนจดหมายด้วยคำอันไพเราะประทับใจไปทูลพระเจ้ากรุงสยามพร้อมกับตกแต่งเครื่องบรรณาการไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วข้าพเจ้าก็เชื่อว่าคงจะได้รับประโยชน์อย่างใหญ่หลวงพวกดัตก็ยอมรับแล้วว่าที่นี่เป็นทำเลที่เหมาะที่จะตั้งห้างเป็นที่สุดจะเป็นรองก็เพียงที่สุรัตเท่านั้นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ศิลปะอยุธยาในขณะที่ในรัชสมัยของพระองค์จะเดินรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งในการสัมพันธ์กับชาติตะวันตกโดยที่บรรดาพวกพ่อค้าพยายามที่จะเข้ามามีผลประโยชน์ในการค้าของเอเชียซึ่งแต่เดิมอยู่ในมือของจีนทางด้านตะวันออกและอยู่ในมือของชาวมุสลิมทั้งที่มาจากเปอร์เซียอินเดียกลุ่มมลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวตะวันตกตั้งสถานีการค้าเพื่อตัดการค้าผูกขาดของราชสำนักไทยที่มีกับต่างประเทศแม้พ่อค้าชาวตะวันตกจะเข้ามามีบทบาทแถบนี้ก็ต้องเผชิญการแข่งขันทางการค้าจากพ่อค้าจีนมุสลิมทำให้ชาวตะวันตกไม่ได้รับผลกำไรเท่าที่ควรเป็นผลให้การค้าอยู่ในลักษณะปิดเปิดการเดินทางเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาของฝรั่งเศส2202บาทหลวงผู้มาจากกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อที่ทางสำนักสันตปาปาที่กรุงโรมได้ตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่คำสอนทางคริสตศาสนาไปในดินแดนทั่วโลกก่อตั้งคณะสงฆ์พื้นเมืองในดินแดนที่บาทหลวงเดินทางเป็นการเผยแพร่ศาสนาที่ได้ผลดีกว่าการเผยแพร่โดยบาทหลวงที่มาจากชาวต่างชาติพวกบาทหลวงที่เข้ามาเมืองสยามได้รับการต้อนรับจากพระเจ้าแผ่นดินสยามเป็นอย่างดีจนในพุทธศักราชที่2208มองแซนเยอร์ฟังซัวปาลือเดินทางกลับไปยุโรปสังฆราชนะคะผู้นี้ได้กลับมายังกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งพร้อมด้วยพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการของโป๊ปและของพระเจ้าหลุยที่14การเข้ามาของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเป็นที่พอพระทัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นอย่างยิ่งเมื่อบาทหลวงฟรังซัวบัลลือได้นำพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14มาถวายด้วยยิ่งทำให้พระองค์ให้การต้อนรับบาทหลวงฝรั่งเศสเพียงระยะเวลาไม่ถึง5ปีก็ได้ก่อสร้างโบสถ์เผยแพร่ศาสนาในบริเวณที่เป็นที่อยู่ของชาวเวียดนามเรียกชื่อโบสถ์หลังนี้ว่าโบสถ์เซนโยเซฟเผยแพร่ศาสนานะคะนอกจากการสร้างโบสถ์แล้วยังสร้างโรงเรียนฝึกสอนผู้ที่บวชเป็นบาทหลวงผู้มีบทบาทสำคัญสนับสนุนชาวฝรั่งเศสคือเจ้าพระยาวิชาเยนหรือวิชาเยนหรือคอนสแตนตินฟอนคอนผู้เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคอนสแตนตินฟอนคอนค่ะเดินทางเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาในตอนต้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์จนได้รับพระมหากรุณาแต่งตั้งเข้ารับราชการนะคะตำแหน่งหลวงวิชัยเยนหลวงวิชัยเยนค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะในราชกิจสวามิภักดิ์มีความสามารถการค้าภาษาทำให้ก้าวหน้าขึ้นมารับราชการกับกรมพระคลัง
มีส่วนในเรื่องการส่งทูตไทยไปเปอร์เซียมีความชอบมากต่อพระเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานตำแหน่งเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงเจ้าพระยาวิชัยเย็นนะคะได้รักษาการในตำแหน่งพระคลังและในที่สุดควบคุมกรมมหาดไทยกลายเป็นเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ผลค่อนสนใจในระบบของการค้าในเอเชียและต้องการที่จะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนพร้อมๆกับการทำงานให้ราชสำนักไทยผลประโยชน์ของเขาขัดกับของอังกฤษและฮอลันดาในขณะเดียวกันก็ขัดกับของบรรดาชาวมุสลิมที่มีอิทธิพลทางการค้าอยู่ดังนั้นฟอนคอนจึงหันไปร่วมมือกับบรรดาบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาส่วนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสนพระทัยการต่างประเทศได้ส่งราชทูตไปเปอร์เซียอินเดียจีนซึ่งทำให้พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญและความสามารถของฟอนคอนในขณะเดียวกันมิชชันนารีคณะเยซูอิตได้เข้ามามีส่วนช่วยทางด้านวิศวกรของการสร้างวังป้อมปราการให้แก่แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะจนได้รับพระราชบรมราชานุญาตเป็นพิเศษให้ตั้งสำนักเซมินารีจะสั่งสอนศาสนาและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ส่งสารไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14และพระสันตะปาปาที่กรุงโรมในพุทธศักราช2216ผ่านบาทหลวงอันเป็นผลให้เกิดความเข้าใจกันว่าพระองค์สนพระทัยในคริสตศาสนานะคะและอาจจะเปลี่ยนแปลงเข้ารีดได้ภาพวาดของคณะทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนำโดยเซอร์วาลิเย่โชมองค่ะในพุทธศักราช2228ถึง2229ฝรั่งเศสได้ส่งคณะทูตชุดสำคัญมีเซอร์วาลิเย่เดอโชมองเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาด้วยจุดประสงค์ที่จะให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเปลี่ยนศาสนาให้ฝรั่งเศสมีสิทธิพิเศษในการสอนศาสนามีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้ผูกขาดการค้าดีบุกที่ภูเก็ตซึ่งได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเท่าเทียมกับฮอลันดาให้ตั้งทหารของตนได้ที่เมืองสงขลาทูตชุดนี้นะคะของฝรั่งเศสกลับออกไปในพุทธศักราช2229พร้อมกับนำทูตชุดที่3ของไทยที่นำโดยเจ้าพยาโกษาธิบดีปานออกไปฝรั่งเศสเพื่อเจรจาสัญญาเจ้าพยาโกษาปานนะคะได้ไปต่างประเทศในช่วง2229ถึง2230ขณะเดียวกับสถานการณ์ในกรุงศรีอยุธยาเกิดความวุ่นวายในพุทธศักราช2229พ่อค้ามุสลิมจากเกาะซูลาเวสีอินโดนีเซียมีอิทธิพลนะคะแล้วผลประโยชน์ขัดกับฮอลันดาพวกมักกะสันต่อสู้กับฮอลันดามาแล้วในหมู่เกาะอินโดนีเซียพวกมักกะสันค่ะต้องการสนับสนุนให้พระนุชาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นเป็นกษัตริย์แทนและต้องการให้เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาอิสลามได้ถูกฟอนคอนปราบปรามลงอย่างราบคาบจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองวุ่นวายคนมีทั้งหวังผลประโยชน์เป็นลักษณะคนสีเทานะคะไม่ได้ขาวบริสุทธิ์หรือว่าดำสนิทเหมือนกับชีวิตของแต่ละชีวิตค่ะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเอาวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะนะกลับมาเข้าสู่การบรรยายในวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่10นะคะเราก็จะประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและแปรผลสำหรับ F-Test นะคะในคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนถึงการทดสอบนะด้วยแมนนวลนะคะตามทฤษฎีนะคะตามทฤษฎีก็จะมีสูตรในการคำนวณค่าสถิติ F นะตาราง ANOVA นะคะเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเพื่อลดขั้นตอนที่ต้องใช้สูตรที่ซับซ้อนนะคะก็จำเป็นต้องใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในที่นี้ก็คือ SPSS เข้ามาช่วยในการประมวลผลนะคะนะเพราะว่าในการใช้สูตรนะในการคำนวณค่าความแปรปรวนในรูปแบบของแปรปรวนระหว่างกลุ่มแปรปรวนภายในกลุ่มเนี่ยนะมันก็ใช้สูตรที่มีหลายตัวแปรแล้วก็ทำให้เกิดความผิดพลาดมากขึ้นนะคะเพราะนั้นในวันนี้นักศึกษาก็ลองฝึกทำนะคะในเรื่องของ F-Test นะหรืออาหารด้วยF-test เนี่ยก็เพื่อที่จะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรนะเพราะนั้นเป็นการวิเคราะห์สถิติที่ใช้พารามิเตอร์ก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรนั่นเองนะคะเราก็แทนด้วยสัญลักษณ์มิวเหมือนกันนะเพราะนั้นตัวค่าเฉลี่ยประชากรถือว่าเป็นค่าที่สำคัญเลยนะคะเพื่อที่จะนะเอาไปเปรียบเทียบเอาไปสร้างเป็นแบบจำลองเพื่อการทำนายเนี่ยเพราะว่าจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการที่เราได้ตัวแปรแล้วรวบรวมข้อมูลของตัวแปรเหล่านั้นนะเอาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการสื่อสารได้รู้ถึงว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันในแต่ละปัจจัยเนี่ยในแต่ละตัวแปรเนี่ยมันต่างกันไหมนะคะแล้วถ้ามันต่างกันเราก็ต้องไปค้นหาถึงสาเหตุนะเพื่อที่จะทำให้เกิดการวางแผนหรือออกมาตรการต่างๆตามมานะคะอันนั้นก็คืออย่างที่นำเอาผลการทดสอบ F-Test เนี่ยไปใช้สำหรับธุรกิจนะคะเช่นเดียวกันค่ะเราก็ทำการปูพื้นฐานครั้งที่3นะครั้งที่3เพราะนั้นในการทบทวนแต่ละครั้งที่เจอกันเนี่ยต้องมีการพูดทบทวนอยู่ตลอดนะอันนี้ก็จะเร็วขึ้นนะคะจะเร็วขึ้นสถิติแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือสถิติพรรณนาหรือเรียกว่า descriptive statistic นะอันนี้ก็ได้แก่ค่าเฉลี่ยมัธยฐานฐานนิยมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอีกอันหนึ่งก็คือค่าความถี่แล้วก็ร้อยละนะคะอันนี้ก็เป็นค่าที่แสดงถึงคุณอธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะในสถิติประเภทที่2ก็คือสถิติอ้างอิงหรือเรียกว่าสถิติอนุมานนะคะภาษาอังกฤษก็คือ inferential statistic นะอันนี้ก็จะเป็นสถิติที่มีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกันกับสถิติพรรณนาแล้วก็ทำการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานนะคะไม่ว่าจะเป็น T-test, F-test นะคะ

ของกลุ่มตัวอย่างก่อนแล้วก็ค่อยอ้างอิงกลับไปยังประชากรนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเลือกตัวแทนที่ดีนะคะเลือกตัวแทนที่ดีของประชากรนะเพราะนั้นตัวแทนที่ได้เราเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างนะสถิติอ้างอิงก็แบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยๆก็คือสถิติที่ใช้พารามิเตอร์สังเกตจำได้เลยนะคะว่าตัวมิวใช่ไหมคะตัวมิวที่เราใช้กันในคราวที่ผ่านมาตัวมิวเนี่ยก็แสดงถึงอะไรแสดงถึงค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญนะนี้ตัวพารามิเตอร์อื่นนะก็ไม่ว่าจะเป็น n ใหญ่ที่แสดงถึงจำนวนประชากรนะตัวส่วนเบนมาตรฐานของประชากรนี่เป็นต้นนะคะก็เป็นตัวพารามิเตอร์ที่ใช้ในการแทนสูตรนะแต่ในการตั้งสมมติฐานที่เรามองเห็นบ่อยๆก็คือค่าเฉลี่ยมิวนั่นเองค่ะนะจากนั้นเราก็ทำการวิเคราะห์คุณสมบัติของข้อมูลนะเพื่อให้มันเข้ากับข้อสมมติเบื้องต้นนะไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นการอาจจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติอาจจะต้องมีความแปรปรวนเท่ากันนะอันนี้ก็มีการเทสในโปรแกรมสำเร็จรูปเช่นเดียวกันนะคะนะเพราะนั้นในการทดสอบสมมติฐานของการทดสอบ2แบบนี้2วัตถุประสงค์นี้นะคะเราก็ต้องควรจะได้ผลว่ายอมรับ S0 ก็คือข้อมูลนั้นมีความคลาดเคลื่อนที่มีการแจกแจงแบบปกติแล้วก็มีความแปรปรวนเท่ากันนะคะทำการยอมรับ S0 ทั้ง2หัวข้อเลยนะคะสถิติที่ใช้พารามิเตอร์นะแล้วก็มี T-test ที่ได้ศึกษาแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็จะเป็น ANOVA ค่ะหรือ F-test แล้วสัปดาห์ถัดไปนะก็จะเป็น regression correlation and regression นะคะทีนี้ในส่วนที่สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์นะก็คือไม่ได้เอาค่ามิวมาไม่ได้เอาค่าเฉลี่ยของประชากรมาเพียงแต่นับจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามนะของกลุ่มตัวอย่างที่เรารวบรวมมาเท่านั้นนะเนื่องมาจากว่าผู้ตอบแบบสอบถามบางคนอาจจะไม่อยากจะตอบในรูปแบบของข้อมูลตัวเลขเช่นข้อมูลรายได้หนี้สินนะฮะก็เลยต้องใช้วิธีเลี่ยงโดยการนับจำนวนเราเรียกการวิเคราะห์แบบไม่ใช้พารามิเตอร์นะก็คือไคสแควร์นอกจากนั้นข้อมูลที่แบบเป็นแบบนับจำนวนนะข้อมูลนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความแปรปรวนเท่ากันนะก็คือไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเบื้องต้นในกรณีใช้พารามิเตอร์นะคะก็แค่ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคุณภาพ2ตัวนะด้วยวิธีการทดสอบแบบชายสแควร์จากนั้นก็ทำการกำหนดตัวแปรนะก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรม SPSS นะคะเช่นตัวแปรเพศแล้วก็กำหนดชื่อมันว่าเซ็กนะเซ็กอันนี้ก็นะจากนั้นเราก็ต้องแบ่งกลุ่มนะเพราะว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพมี2กลุ่มคือเพศชายและเพศหญิงก็ไปที่ value value ก็กำหนดหรือโค้ด1ให้เป็นเพศชายหรือเมลนั่นเองแล้วก็2ให้เป็นเพศหญิงนะก็คือฟีเมลนะคะอันนี้ไปกำหนดที่ลาเบลในตัวแปรที่2ค่ะก็คืออายุนะอายุแล้วก็กำหนดเนมว่า age ลาเบลว่าอะไรลาเบลว่าอายุหรือลาเบลว่า age ก็ได้นะคะ

แล้วก็ value นะ value ในการออกแบบสอบถามในประเด็นอายุเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามใส่อายุจริงของเขานะเพราะนั้นตัวเลขที่เขาตอบมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขเชิงปริมาณที่มีความต่อเนื่องนะที่มีความต่อเนื่องนะฮะตรงนี้ตัวเลขที่มีความต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะไม่แวลูไม่แบ่งกลุ่มอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งนะคะภายหลังนะคะภายหลังเราได้ทำการแบ่งกลุ่มอายุออกเป็นช่วงนะออกเป็นช่วงอาจจะประมาณ5ช่วงก็ได้นะ5ช่วงอายุช่วงละมีความห่างของช่วงอายุที่เท่ากันนะทีนี้เมื่อมีการแบ่งช่วงอายุมันก็คือการแบ่งกลุ่มนั่นเองนะก็จะทำวิธีการแบ่งกลุ่มที่เหมือนกับการแบ่งกลุ่มของเซ็กเลยนะคะเหมือนกับการแบ่งกลุ่มของเซ็กเลยนั่นก็คือไปดูที่ value นะไปดูที่ช่อง value ช่อง value 1คืออะไร1ก็คือช่วงอายุที่น้อยที่สุดนะรองลงมานะก็กำหนดให้เป็น2 3 4 5จนครบทุกอันตรภาคชั้นนะเพราะนั้นในการกำหนดหรือโคดดิ้งของช่วงอายุเนี่ยตัวเลขมันไม่ใช่ nominal เหมือนเซ็กแล้วแต่เป็น ordinal นะเพราะว่าเมื่อแบ่งกลุ่มแล้วสามารถเรียงลำดับได้นะ1 2 3 4 5เป็นการสื่อความว่ายิ่งมีค่ามากขึ้นอายุก็ยิ่งมากขึ้นอันนี้นะไม่เหมือนกับเซ็กเซ็กแบ่งออกเป็น1ชาย2หญิงใช่ไหมฮะแต่1กับ2เนี่ยมันเรียงลำดับไม่ได้นะมันเปรียบเทียบค่าไม่ได้นะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่แบ่งกลุ่มตามช่วงชั้นไปนำเสนอนะก็จะมีความเหมาะสมมากกว่าที่จะเอาข้อมูลอายุที่เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องนะเป็นจำนวนเต็มต่อเนื่องไปนำเสนอเพราะนั้นการนำเสนอข้อมูลของอายุที่เป็นจำนวนเต็มต่อเนื่องก็จะเข้าใจได้ยากเราควรจะแบ่งกลุ่มมากกว่านะคะไปที่ตัวแปรตัวที่4นะก็คือข้อมูลบุคลากรก็จะเป็นตำแหน่งก็ได้นะคะเป็นตำแหน่งหรือเป็นประเภทของบุคลากรประเภทที่1 นะเราก็ให้เนมมันว่า person 1 person 1แล้วก็ความหมายของ person 1 นะอาจจะอยู่ในบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กำหนดเนมว่าเป็น person 2 นะ person 2ก็นะลาเบลก็คือบุคลากรประเภทผู้บริหารเป็นต้นนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นการเช็คลิสต์นะเป็นการเช็คลิสต์แล้วก็ต้องไปแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะก็คือให้1เป็น person 1ให้2เป็น person 2นะคะในช่องของ value นะเช่นเดียวกันสังกัดหรือคณะที่สังกัดอันนี้ก็เป็นการเช็คลิสต์เช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีมากกว่า1คณะนะก็จะเป็นเอเจนซี่1เอเจนซี่2เวลากำหนดชื่อตัวแปรแล้วก็ value ก็จะเหมือนกับประเภทบุคลากรนะในการทำตัวแปรตอนที่2นะคะพฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนะในข้อที่1เขาถามความถี่ของการเข้าใช้งานname ก็คือ frequency นะ use นะ frequency use นะ label มันคืออะไรมันก็คือความถี่ของการเข้าใช้งานนะตรงนี้ก็ต้อง label ด้วยนะตรงนี้ก็ต้อง value ด้วยเพราะว่าความถี่

เราไม่น่าจะเป็นเลขที่เป็นต่อเนื่องหรอกนะคะเราควรจะแบ่งกลุ่มนะว่าเข้าใช้งานน้อยกว่า5ครั้งก็ใส่ในช่อง value ว่า1คือใช้งานน้อยกว่า1ใช้งานน้อยกว่า5ครั้งนะถัดไปใช้งานจะกลับไปด้วยว่าต่อเดือนหรือต่อการศึกษาต่อปีการศึกษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ทำการวิจัยว่าเขาอยากจะเน้นด้วยความถี่ประมาณไหนถ้าความถี่มากก็ต่อสัปดาห์ถ้านานๆใช้ทีความถี่น้อยก็ต่อเดือนหรือต่อปีการศึกษาก็ได้นะคะเพราะนั้นตัว value ก็เช่นเดียวกันต้องโค้ดด้วยนะต้องแบ่งกลุ่มด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะข้อ2ข้อ3นะข้อ2ระยะเวลาการเข้าใช้งานอันนี้ก็เห็นไหมคะมันมีการแบ่งกลุ่มเข้าใช้งานเวลาไทม์หนึ่งอาจจะเป็นช่วงเช้าหรืออาจจะระบุเวลาเลยกี่โมงถึงกี่โมงนะไทม์ 2ช่วงบ่ายไทม์ 3ช่วงเย็นหรือนอกเวลาราชการไทม์ 4เสาร์อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะแบ่งกลุ่มให้เช็คลิสต์ด้วยนะคะในระบบสารสนเทศที่รู้จักและใช้งานนะคะก็แบ่งกลุ่มเช่นเดียวกันก็เป็น Info 1ก็ระบบสารสนเทศชื่อว่าอะไร Info 2Info 3 Info 4เป็นต้นเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่นำมาแบ่งกลุ่มหรือไม่แบ่งกลุ่มมันก็จะสะท้อนมาตรวัดของข้อมูลนั้นๆว่าเป็นประเภทอะไรนะทวนอีกครั้งนึงนะคะถ้าเป็นเพศข้อมูลนั้นจะเป็นโนมินอลอายุเป็นได้ทั้ง interval และ ratio scale ระดับการศึกษาระดับการศึกษาเป็นอะไรคะระดับการศึกษาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและเอามาแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบได้ไหมเปรียบเทียบได้นะก็จะเป็น ordinal นะประเภทบุคลากรแบ่งกลุ่มแต่เปรียบเทียบไม่ได้เป็น nominal นะคะเช่นเดียวกับคณะเป็น nominal ความถี่ในการเข้าใช้งานเป็นตัวเลขใช่ไหมเป็นเชิงปริมาณแล้วนำมาแบ่งกลุ่มเหมือนอายุเลยนะก็อาจจะเป็นได้ทั้ง ratio scale ก็ได้ถ้าให้เขาเขียนเองนะให้เขาเขียนตัวเลขเองว่ากี่ครั้งกี่ครั้งแล้วนำมาแบ่งเป็นกลุ่มนะแบ่งเป็นอันตรภาคชั้นนะความกว้างของชั้นเท่ากันนะความถี่เท่ากันตรงนี้ก็จะเป็น interval ได้นะคะระยะเวลาในการเข้างานอันนี้เป็น ordinal ใช่หรือไม่เป็น ordinal เมื่อเวลาผ่านไปนะจำนวนชั่วโมงก็ยิ่งมากขึ้นนะก็สามารถเรียงลำดับได้นะก็เป็น interval ได้ขอโทษค่ะเป็น ordinal กี่นาฬิกาแต่นับชั่วโมงเอาระบบสารสนเทศมาดูในส่วนที่3เนี่ยในตอนที่3นะก็เป็นตัวแปรตามและเป็นตัวแปรตามและนะที่ได้รับอิทธิพลมาจากพฤติกรรมการใช้บริการในตอนที่2ในตอนที่3นะก็มักจะถามความพึงพอใจใน5ระดับใช่มั้ยคะ5 4 3 2 1นะ5ก็คือความพึงพอใจมากที่สุดไล่ลงมา1ก็คือความพึงพอใจน้อยที่สุดนะเพราะนั้นก็ทำการตั้งชื่อเนมนะเนมนะของความพึงพอใจด้านการให้บริการนะเนมก็จะเป็น satisfy นะแบ่งออกเป็นข้อคำถามข้อที่1ก็ตั้งชื่อว่า satisfy 1.1 label ก็คือการให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร value 5ระดับ value 5ระดับก็โค้ดนะ1นะให้โค้ดค่าที่1นะ1ก็คือน้อยที่สุดนะ1ก็คือน้อยที่สุดแล้วก็

ไปเรื่อยๆนะแอดไปเรื่อยๆ2ก็คือน้อย3คือปานกลาง4คือมากแล้วพอครบแล้วค่อยโอเคนะมันก็จะบันทึกค่าของ value นะคะของข้อคำถามที่ 1.1 นะเพราะฉะนั้นถ้าโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมล่าสุดเนี่ยมักจะไม่ได้รองรับภาษาไทยเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะต้องแปลข้อความเหล่านี้มาก่อนแล้วค่อยไปใส่ในลาเบลนะคะนะจากนั้นในช่องของ value ก็สามารถcopy value ของstratify 1.1 แล้วก็ paste นะสามารถ paste ได้ตลอดทุกข้อคำถามของตอนที่3เลยเพราะว่าถามเป็นระดับความพึงพอใจเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันข้อคำถาม 1.3 นะคะ name คืออะไร name คือ certify 1.3 label คือให้คำแนะนำหรือตอบข้อสักถามให้ตรงประเด็น value คือ54321นะข้อคำถามที่ 1.4 ชื่อว่า name แล้วทำการ summation อันนี้อาจจะทำใน speed sheet ใน excel ก่อนก็ได้นะคะนะก็เพิ่มช่องผลรวมของการให้บริการนะคะว่าเมื่อรวมทั้ง4ข้อแล้วเนี่ยทางด้านบริการจะได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่าไหร่นะคะนะหัวข้อที่2ก็คือความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการทำแต่ละข้อคำถามลงมาข้อคำถามที่ 2.1 ก็ตั้ง name certify 2.1 labelให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน value 54321นะคะในข้อคำถาม 2.2 นะคะname ก็คือ certify 2.2 label ก็คือ certify 2.2 label ก็คือความรวดเร็วในการให้บริการนะแล้วก็ value 54321ข้อที่3 name certify 2.3 label ข้อมูลที่ให้มีความชัดเจนถูกต้องและเข้าใจง่าย value 54321เห็นไหมคะอันนี้อาจารย์อธิบายโดยละเอียดในทุกตัวแปรเลยนะข้อคำถามก็เสมือน1ตัวแปรแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องนำเอาคำตอบนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามติ๊กนะมาบันทึกทุกข้อคำถามเหมือนกันนะคะเราก็ทำผลรวมนะของหัวข้อที่2นะรวมคะแนนความพึงพอใจนะทั้ง3ข้อคำถามนี้นะแล้วก็ทำการทำผลรวมทำการเฉลี่ยของผลรวมนั้นอีกทีสมมติว่าตอนที่3เนี่ยมันมีเท่านี้นะคะสมมติเราก็ทำการรวมทั้งหมดทั้งความพึงพอใจด้านการให้บริการแล้วก็ด้านกระบวนการตอนการให้บริการโดยภาพรวมโดยภาพรวมนะก็ทำการรวมคะแนนของทุกข้อเลยนะคะแล้วก็นะส่งหน้าที่นี้ให้กับโปรแกรมในการคำนวณค่าเฉลี่ยส่วนวิเวกมาตรฐานแล้วก็แปลผลนะคะนี่ก็เป็นหน้าต่างของ variable view นะname อันนี้อาจจะต้องกำหนดไว้อันดับแรกนะคะซึ่งมีความสอดคล้องกับ label เห็นไหมคะแล้วตัวแปรนั้นมีการแบ่งกลุ่มไหมโดยเฉพาะข้อมูลที่มีมาตรวัดnominal ordinal interval นะในส่วนที่เป็น ratio scale ก็ไม่ต้องทำ value นะคะในส่วนช่องอื่นๆนะคะเป็นข้อสังเกตนะเพราะว่าในชื่อตัวแปรบางทีอาจจะมีความยาวมากนะจะต้องเตรียมพื้นที่หรือความกว้างให้เหมาะสมกับชื่อตัวแปรแต่ก็ไม่ควรยาวมากนะคะเพราะว่ามันจะนำไปสู่การสร้างสมการได้นะคะก็ควรจะทำเป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบชื่อที่สั้น

นะคะสัญลักษณ์ที่สั้นตัวท้ายก็เป็นข้อสังเกตที่สำคัญนะคะนักศึกษาจะต้องสังเกตให้ดีๆว่าตัวแปรทุกตัวจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะคะนะเพราะนั้นข้อสิ่งที่จำเป็นนะที่จะต้องทำให้ถูกต้องนะในหน้าต่างอันนี้นะคะก็คือ name type label value นะคะส่วนช่องอื่นๆอาจจะละได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบว่าโปรแกรมนั้นได้นำเอาตัวแปรทุกตัวข้อคำถามทุกข้อเข้ามาในช่อง Variable View ครบถ้วนหรือไม่นะคะที่เรากำหนดในช่องของ Variable View มาที่ช่องของ Data View ได้ครบถ้วนไหมนะคะเราลองต้องเช็คด้วยนะคะนี่ก็เป็นการดูรายละเอียดลงข้อมูลของแต่ละช่องเพราะนั้นในช่อง label ในช่อง value เนี่ยนะคะในช่อง value ถือว่ามีความสำคัญเลยถ้าข้อมูลของเรามีการแบ่งกลุ่มแต่เราลืมที่จะโค้ดกลุ่มในช่อง value เนี่ยมันก็ทำให้งานวิจัยเราลุล่วงไม่ได้นะคะลุล่วงไม่ได้จะต้องย้อนกลับมากำหนดหรือโค้ดกลุ่มของเราที่เราทำการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศใช่ไหมเมื่อย้อนไปดูแบบสอบถามเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันนะข้อคำถามที่มีการเช็คลิสต์ก็ต้องมีการแบ่งกลุ่มนะในตอนที่หนึ่งตอนที่สองเนี่ยเป็นการเช็คลิสต์จะต้องมีการแบ่งกลุ่มนะแล้วก็ตอนที่สามนะเป็นการเรตติ้งสเกลนะลำดับความพึงพอใจก็ลำดับความพึงพอใจหรือคะแนนความพึงพอใจอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นออร์ดิโนลนะเพราะว่ามันมีการแบ่งกลุ่มจากข้อมูลเชิงคุณภาพเข้ามานะคะแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะขยายความถี่ของคะแนนได้นะคะอาจจะเป็น10คะแนนถึง100คะแนนเลยนะคะเพื่อที่จะค่าที่ได้เนี่ยมันจะมีความมีความแปรปรวนนะเมื่อค่ามีความแปรปรวนยิ่งมีความถี่มากค่าแปรปรวนมากมันก็ทำให้การประมวลผลของเราเนี่ยเข้าใกล้กับการประมวลผลในลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณนะเพราะว่าการแบ่งกลุ่มมันเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะยิ่งสเกล100เนี่ยนะคะก็ยิ่งที่จะเป็นเชิงปริมาณได้เลยนะเป็นตัวเลขเชิงปริมาณได้เลยแต่ถ้ามีการแบ่งกลุ่มน้อยๆ2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มหรือแม้กระทั่ง5กลุ่มเองเนี่ยก็ยังเป็นออร์ดินอลอยู่นะคะถ้าเกิดมีการแบ่งกลุ่มไปจนถึง100กลุ่มเนี่ยอาจารย์ว่าไม่ต้องทำ value แหละแต่เพียงแต่เป็นการกำหนดค่าของค่า1ถึง100นะคะว่าแต่ละค่าเนี่ยมันแสดงถึงระดับของความพึงพอใจนะจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด100คะแนนเลยนะอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดกลุ่มใน value สามารถเป็นนันนะสามารถผ่านในช่อง value ได้นะคะmissing ก็กำหนดเป็น9 1หน่วยหรือ2หน่วยหรือ3หน่วยก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการเช็คหน้าต่างของ variable view นะว่ามันครบทุกข้อไหมครบทุกตัวแปรไหมเราก็ไปเช็คที่ช่อง value ด้วยว่ามีการแบ่งกลุ่มของตัวแปรที่แบ่งกลุ่มไหมนะคะแล้วก็ย้อนไปบันทึกข้อมูลในหน้าต่างของ data view นะหน้าต่างของ data view อันนี้ก็อย่าลืมเช็คหัวตารางด้วยนะคะว่า
เรากำหนดตัวแปรได้ครบถ้วนไหมนะคะเพราะนั้นหน้าต่าง Data View อันนี้ก็จะมีหน้าที่บันทึกข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะในส่วนข้อมูลที่เป็นข้อความก็จะต้องจัดการให้เป็นตัวเลขนะตามที่เราได้โค้ดไว้นะคะอันนี้ทวนในเรื่องของการส่งคำสั่งไปยังโปรแกรมนะคะก็จะไปที่ analyze นะไปที่ analyze นะจากนั้นเราทำการในวันนี้เราทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร3กลุ่มขึ้นไปนะคะเพราะนั้นเห็นไหมคะว่าเราทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแสดงว่าเราต้องเลือกอะไรคะ compare mean นะเลือก compare mean ส่วนคำสั่งอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็น descriptive นะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์สถิติพรรณนานะคะความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบนมาตรฐานนะคะในส่วนของ correlate นะก็จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรแล้วก็ regression ถัดมานะก็จะวิเคราะห์ความมีอิทธิพลต่อกันเพื่อที่จะสามารถนำไปสร้างเป็นแบบจำลองการใช้ได้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของ compare mean นะในนั้นเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ทั้ง T-test แล้วก็ F-test นะคะทวนครั้งที่แล้วนะคะ T-test ก็มีการทดสอบ3แบบก็คือเป็นแบบ one sample T-test นะก็คือทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ก็ได้นะคะรูปแบบที่2ก็คือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มที่มีความเป็นอิสระกันนะเช่นเพศหญิงเพศชายอะไรที่มี2ตัวแปรนะคะแล้วก็อันที่3นะคะใช้วิธี pair sample t test นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลที่เป็นคะแนนแต่แบ่งออกเป็นคะแนนก่อนแล้วก็คะแนนหลังนะเป็นคะแนนจากการทดสอบก็ได้หรือเป็นคะแนนความพอใจก็ได้ก่อนและหลังหรือความรู้ก็ได้อะไรที่มันทำการทดสอบอะค่ะนะคะก็ใช้pair sample t test นะเพราะฉะนั้นผลการทดลองที่ได้เนี่ยนะควรจะยอมรับ H1 นะควรจะยอมรับ H1 ก็คือถ้าเป็น one sample t test นะก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรไม่เท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะคะถ้าเป็น independent sample t test นะก็หมายความว่าค่าเฉลี่ยของประชากรของกลุ่มที่2ของกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ต่างกันนะอันนี้คือยอมรับ H1 นะคะต้องตอบว่าต่างกันแต่ถ้าเป็น pair sample t test ก็สามารถตอบตามยอมรับ H1 ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังต่างกันนะแตกต่างกันแต่เรายังไม่ได้ดูรายละเอียดว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่านะคะก็ต้องกลับไปดูข้อมูลคะแนนจริงนะคะมันก็จะทำให้เราได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อที่จะไปอภิปรายผลว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันแล้วก็เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้ต่อไปสำหรับเรื่องของ F-test ANOVA One Way ANOVA นะก็ใช้สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า2กลุ่มหรือ3กลุ่มขึ้นไปนั่นเองนะก็เช่นเดียวกันนะเราก็จะได้รู้ว่าประชากร3กลุ่มเนี่ยมันมีความมีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันหรือไม่นะถ้ายอมรับ H1 ว่าอย่างน้อย1กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่างกันเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปดูเชิงลึกว่ากลุ่มใดที่มีค่าเฉลี่ยต่างกันแล้วก็จะมีการวางกลยุทธ์นโยบายอย่างไรต่อไปค่ะสำหรับเรื่องของ One Way ANOVA ที่จะอยากรู้ว่ามีประชากรกลุ่มใดที่ต่างที่มีความต่างกันเนี่ยเราก็จะใช้วิธีของ Post Hoc นะคะนอกจากนั้นถ้าเป็นสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์นะใช้แต่จำนวนนับเราจะใช้วิธี Chi Square Test นะคะเพื่อที่จะนับจำนวนเพื่อให้หาสัมพันธ์หาความมีอิทธิพลของตัวแปรที่เป็นเชิงคุณภาพนะคะนอกจากนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ correlation นะโดยวิธี bivariate แล้วก็ partial นะคะอันนี้ก็เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลนะหรือตัวแปรที่เป็นเชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพได้นะคะนะอันนี้ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าเราต้องการเปรียบเทียบที่เป็นเชิงปริมาณนะเช่นค่าเฉลี่ยของประชากรนะก็เป็นการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพก็ใช้วิธีของ T-test pair test F test นะเพราะนั้นในครั้งนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพที่มีการโค้ดเป็นเชิงปริมาณแล้วนะคะถ้าต้องการทดสอบความสัมพันธ์นะเราก็ใช้วิธีทดสอบสหสัมพันธ์หรือว่า correlation หรือถ้าข้อมูลของเราเป็นเชิงคุณภาพอย่างเดียวก็จะใช้ chi-square โดยรูปแบบของตาราง cross tab เช่นเดียวกันถ้าต้องการทดสอบความเป็นเหตุผลนะก็จะใช้วิธีของ regression analysis นะเช่นเดียวกันถ้าข้อมูลของเราเป็นเชิงคุณภาพล้วนๆก็จะใช้ chi-squareนะนะเพราะนั้นในเรื่องของ ANOVA นะคะหรือว่า One Way ANOVA F test เนี่ยเราก็จะใช้การตั้งสมมติฐานนะโดยที่ค่าเฉลี่ยของประชากรก็คือมิวนะมีจำนวน3กลุ่มขึ้นไปตัวอย่างอันนี้นะคะต้องการทดสอบอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษาหน้าระดับการศึกษาจะเห็นว่ามักจะแบ่งมากกว่า2กลุ่มก็คือ3กลุ่มขึ้นไปเสมอนะตามที่เราได้เห็นบ่อยๆครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรืออาจจะมีย่อยไปอีกหลังอุดมศึกษาหลังปริญญาโทหลังปริญญาเอกนะคะทีนี้เราก็อยากจะรู้นะเราก็โฟกัสว่ากลุ่มใดกันแน่ที่มันมีความต่างกันนะเพราะนั้นในงานนี้เนี่ยก็โฟกัสไปที่ต่ำกว่าปริญญาตรีก็โคดดิ้งเลยนะคะโคดให้1ให้หมายเลข1ปริญญาตรีเลยนะให้หมายเลข2ปริญญาโทหมายเลข3แล้วก็ปริญญาเอกหมายเลข4ก็จะมี4กลุ่มและตัวเลขที่เราโคดมาเนี่ยนะเป็นแบบordinal นะเพราะว่ามันมาจากข้อมูลเชิงคุณภาพแต่เราโค้ดนะเป็นเชิงปริมาณเพราะนั้นก็เป็นข้อมูลที่มีมาตรวัดเป็นแบบ ordinal คือเรียงลำดับนะยิ่งมีระดับตัวเลขมากแสดงถึงการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะนี่ก็สามารถแสดงถึงทิศทางได้เลยนะคะเพราะนั้นเวลาตั้งสมมติฐานนะตั้งเป็นข้อความก็จะสื่อความได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเราสามารถเขียนได้ว่า S0 colon นะคะค่าเฉลี่ยของอายุนะหรืออายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษาที่ต่างกันนะมีอายุไม่แตกกันอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ S1 นะคะแล้วก็เขียนว่าอย่างน้อยนะ
อย่างน้อย1กลุ่ม

หรืออย่างน้อย1คู่นะเวลาเราเทสเป็นคู่ของระดับการศึกษานะอย่างน้อย1คู่ก็ได้นะที่มีอายุเฉลี่ยต่างกันตรงนี้ก็สามารถที่จะยอมรับ H1 ได้นะแล้วก็ตามหาดูว่ามีระดับการศึกษาใดที่มีค่าเฉลี่ยต่างกันในลำดับถัดไปแต่ถ้าผลออกมานะยอมรับ S0 ก็แสดงว่างานของเราเนี่ย อันนี้ถ้าโจทย์นี้นะก็ไม่สามารถเป็นไปได้เลยนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะมีอายุเฉลี่ยไม่ต่างกันอันนี้โจทย์นี้ไม่สามารถยอมรับ S0 ได้นะเพราะนั้นยังไงก็ต้องยอมรับ S1 นะเพราะว่าระดับการศึกษามันก็เป็นไปตามอายุนะคะจากนั้นนะเราต้องการที่จะศึกษาว่ามีคู่ใดบ้างที่มีอายุต่างกันเนี่ยก็จะใช้วิธีของโพสต์ฮ็อกนะโพสต์ฮ็อกทั้งนี้ทั้งนั้นในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะเราจะใช้วิธี LSD นะก็คือคำนึงถึงความต่างกันหรือความแปรปรวนที่น้อยที่สุดนะความคาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นการให้คำสั่งให้กับโปรแกรมนะคะโดยเริ่มต้นที่ analysis ที่ analyze นะคะแล้วก็ไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก็คือ compare mean นั่นเองแล้วก็ไปเลือก one way ANOVA เนื่องจากว่ากลุ่มประชากรของเราตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปนะคะก็กำหนดระดับนัยยะสำคัญที่ 0.05 ความเชื่อมั่น 95% นะคะนะเพราะนั้นเราก็เข้าไปสู่โปรแกรมนะคะหลังจากที่เราเลือก One Way ANOVA แล้วนะคะเราก็ไปเลือกตัวแปรก็คือ age นะ age เนี่ยคือช่วงอายุนะเป็นตัวแปรเดียวแต่ถูกแบ่งด้วยระดับการศึกษา4ระดับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแฟกเตอร์ที่ education นะคะแล้วก็นะไปที่ post hoc นะคะไปที่ post hoc ทางขวามือนะคะแล้วก็ไปเลือกวิธีการประมาณการด้วยวิธี LSD นะแล้วก็ continue okay อันนี้เครื่องมันก็จะกำหนดที่นัยยะสำคัญ 0.05 ไว้อยู่แล้วนะคะผลที่ได้นะเราก็ดูที่ค่าสถิติ F นะคะ 7.651ในขณะเดียวกันดูที่ค่า significant 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แล้วก็น้อยกว่า 0.01 ด้วยนะเราสามารถระบุผลการวิจัยครั้งนี้นะว่า อายุเฉลี่ยของประชากรทั้งมีอย่างน้อย1คู่นะมีอย่างน้อย1คู่ที่มีอายุเฉลี่ยของประชากรต่างกันที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.01 นะอันนี้ก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะทีนี้ในวิธี post hoc ก็เข้าไปดูรายละเอียดแต่ละคู่นะคะว่าคู่ไหนที่มีความต่างกันนะอย่างคู่แรกนะคะก็คือระดับต่ำกว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรีนะคู่ที่1และคู่ที่2เนี่ยนะมีค่า significant อยู่ที่ 0.034 อันนี้ก็ยอมรับ H1 ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 นะคู่ต่อไปก็คือต่ำกว่าปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะมีอายุต่างกันนะมีอายุต่างกันคู่ที่1ก็มีอายุเฉลี่ยต่างกันคู่ที่2ก็มีอายุเฉลี่ยต่างกันโดยคู่ที่2เนี่ยมีอายุเฉลี่ยต่างกันที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.01 นะคะคู่ที่3นะ21อายุเฉลี่ยระหว่างปริญญาตรีกับต่ำกว่าปริญญา

ต่ำกว่าปริญญาตรีต่ำกว่าปริญญาตรีก็เป็นคู่เดิมนะคะของคู่ที่1ส่วน2 3ก็คือปริญญาตรีกับปริญญาโทมีอายุเฉลี่ยต่างกันที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 ก็คือมันน้อยกว่า 0.05 นะแต่ก็ยังมากกว่า 0.01 นะก็คืออยู่ในช่วงนัยยะสำคัญสถิติ 0.05 นั่นเองคู่ต่อไปก็คือปริญญาโทกับก่อนปริญญาตรีมีอายุเฉลี่ยต่างกันที่นัยยะสำคัญทางสถิติ 0.01 นะคะก็คือมันมีค่าซิกน้อยกว่า 0.01 ก็คือ 0.000 นั่นเองคู่สุดท้ายก็คือนะปริญญาโทกับปริญญาโทกับปริญญาตรีนะปริญญาโทกับปริญญาตรีก็มีการปริญญาโทกับปริญญาตรีนะมีค่า significance 0.013 ก็นะเคยวิเคราะห์ว่ายอมรับ S1 ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 นะคะยังมีปริญญาเอกต่อนะคะนี้อาจจะข้อมูลอาจจะมาไม่ครบนะคะนะเพราะนั้นก็จะต้องไปตรวจสอบข้อมูลในกลุ่มที่4ด้วยนะคะกลุ่มที่4นะคะคือระดับปริญญาเอกนะคะอันนี้ก็ทำการสรุปนะว่าในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยนะอายุเฉลี่ยของการศึกษาอย่างน้อย1คู่นะที่ต่างกันนะคะแล้วก็ดูค่าสถิติแต่ละคู่แล้วเนี่ยก็ต่างกันทุกคู่เลยนะคะแต่เพียงแต่ต่างความเชื่อมั่นแตกต่างกันตามความเชื่อมั่นนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างงานวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในเชิงเปรียบเทียบตามลักษณะประชากรศาสตร์นะของคุณกาญธิดาเนตรวิภาดานะคะในปี2561อันนี้ก็จะเป็นหยิบเอาบางส่วนนะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามตามที่แบ่งตามช่วงราคาสมาร์ทโฟนนะฮะที่แบ่งตามช่วงราคาสมาร์ทโฟนเพราะนั้นตรงนี้ก็พิจารณาค่า significant เลยนะคะได้ค่าออกมา 0.03 นะคะนะเมื่อตรงนี้ก็เปรียบเทียบกับนัยยะสำคัญทางสถิติก็คือน้อยกว่า 0.01นะก็แสดงว่าค่าเฉลี่ยของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชากรนะเมื่อจำแนกตามช่วงราคาของสมาร์ทโฟนแล้วมีอย่างน้อย1กลุ่มที่ต่างกันนะมีอย่างน้อย1กลุ่มของช่วงของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.01 นะคะแล้วก็ทำหน้าที่โพสต์ฮอกเพื่อดูแต่ละคู่ของรายได้ของรายได้คู่กับช่วงราคาสมาร์ทโฟนทุกๆคู่ว่าช่วงราคากับช่วงรายได้คู่ใดที่ต่างกันก็จะได้เป็นประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ในการกำหนดราคาของสมาร์ทโฟนที่มันสัมพันธ์กับรายได้ของผู้บริโภคนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการใช้โปรแกรมแล้วก็เอาผลของโปรแกรมนะการผลการทดสอบสมมติฐานจากโปรแกรมนั้นมาตีความแล้วก็ก่อให้เกิดสารสนเทศนะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนะคะในคราวหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานChi-square testและการทดสอบสมมติฐานค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึก

น้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้รายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้จะเป็นการบรรยายในหัวข้อกติกาสังคมนะครับขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับการบรรยายในเรื่องกติกาของสังคมนั้นเราจะแบ่งการศึกษาออกเป็น5ตอนนะครับตอนที่1การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมตอนที่2การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นตอนที่3การมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตอนที่4การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมนั้นกฎหมายเป็นข้อบังคับที่รัฐ1ตราขึ้นมาเพื่ออะไรครับในทุกรัฐนะครับตราขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อ1ใช้กำหนดความประพฤติและระเบียบแบบแผนของพลเมืองที่อยู่ร่วมกันภายในรัฐนั้นและ2รวมไปถึงยังบังคับรัฐแต่ละรัฐผูกพันต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีและความร่วมมือที่ให้ไว้ระหว่างกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีประเด็นขึ้นมาเลยเพื่ออะไรครับกำหนดความประพฤติระเบียบแบบแผนของพลเมืองที่อยู่ในร่วมกันภายในรัฐนั้นหมายถึงเรากำหนดกฎระเบียบแบบแผนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะครับเราบอกว่าไม่ใช่อย่าบอกว่ารัฐนะครับรัฐเป็นคนกำหนดเพราะนั้นประชาชนไม่มีสิทธิ์จริงเอาตรงๆเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือประชาชนเราก็คือประชาชนนี่แหละรัฐเองก็เป็นประชาชนนะครับอย่างเช่นระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอภิบาลกษัตริย์เป็นมุขของประเทศไทยเนี่ยผู้จะเป็นตัวเสนอกฎหมายก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็จะไปถูกนำตัดสินโดยสมาชิกวุฒิสภาตามระเบียบขั้นตอนใดก็ตามแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองก็เป็นตัวแทนของประชาชนเห็นไหมครับแต่เราไม่สามารถเอาคน65ล้านคนเข้าไปอยู่ในรัฐสภาได้หมดเราจึงต้องส่งตัวแทนเข้าไปในแต่ละเขตเป็นส.ส.ทั้งส.ค.แบบเขตและส.ส.แบบแบ่งเขตแล้วก็ว่ากันไปนะครับประมาณอย่างนี้นะครับสองรวมไปถึงการบังคับรัฐแต่ละรัฐต้องผูกพันกรณีความร่วมมือที่ให้ไว้แก่กันและกันระหว่างรัฐกับรัฐนะครับต่อมาดูลักษณะทางการลักษณะของการเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคมก็คือทำไมครับ1ต้องมีลักษณะต่อไปนี้คือมีความรู้และความเข้าใจในกฎเกณฑ์กติกาของสังคมต้องมีระดับ1เลยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราทำผิดกฎกติกาสังคมเช่นผิดกฎหมายอย่างเงี้ยข้ออ้างหนึ่งที่มันจะใช้ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอันนี้คือความรู้ความเข้าใจมันเป็นลักษณะเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจทราบก่อน2ยอมรับและการปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคมนะครับเราจะชอบหรือไม่ชอบเราจะรู้สึกดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามันถูกกำหนดขึ้นมาเราต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะว่ามันคือความรู้สึกแบบประชาธิปไตยพื้นฐานเลยนะครับคือการยอมรับเสียงส่วนใหญ่นะครับ3การได้รับการกล่อมเกลาทางสังคมนะครับมาดูนะครับมีความรู้ความเข้าใจในกติกาสังคมเช่นง่ายๆนะครับจากภาพกำหนดเอาไว้เลยถังสีน้ำเงินขยะทั่วไปถังสีแดงขยะเคมีนะครับถังสีเหลืองขยะรีไซเคิลอะไรอย่างเป็นต้นจะถูกกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อให้เราเข้าทราบนะครับแล้วเราก็ปฏิบัติตามใส่นะครับเราคงไม่เอาขยะที่เป็นขยะอันตรายขยะเคมีไปใส่ในขยะทั่วไปนะครับเพราะเดี๋ยวมันแบ่งแยกก็จะลำบากมากนะครับเห็นไหมครับภาพนี้มาดูกันเป็นตัวอย่างนะครับยามค่ำคืนดึกเราเห็นรถไปเรามาถึงสี่แยกไฟแดงเราเห็นว่าเป็นไฟแดงยังติดอยู่คำถามคือเราคิดว่าเราจะจอดหรือเราคิดว่าเราจะฝ่าไปเลยเพราะรถก็ไม่มีนะครับตัดสินใจเองนะครับเห็นไหมครับยอมรับก่อนยอมรับแล้วปฏิบัติตามกติกาทางสังคมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือมันถ้ามันมีกติกาว่ามันเป็นไฟแดงเราก็ควรที่ต้องเคารพกันอยู่ร่วมกันนะครับถ้าฝ่าฝืนไปแล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วมีการบันทึกภาพเดี๋ยวนี้เยอะตามสี่แยกทั้งหมดแล้วมีจ้องกล้องวงจรปิดอยู่ละนะครับแล้วก็มีจดหมายว่าเรามีหนังสือมาถึงเราที่บ้านว่าคุณได้ฝ่าฝืนเราจะบอกว่าโอ๊ยตอนนั้นมันไม่มีรถเลยเวลาเที่ยงคืนแล้วเวลาตีหนึ่งแล้วทำไมยังเปิดไฟแดงอยู่มันไม่ข้ออ้างนะครับมันก็จะไปกลายเป็นข้อแก้ตัวซะมากกว่านะครับเราก็ต้องยอมรับมานะครับประมาณนี้เห็นไหมครับวันฐานที่ควรคือเราจะอ้างแต่เพียงว่ารถมันไม่มีเราก็เลยไปท้ายปรากฏว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่แล้วก็มีจดหมายไปถึงบ้านอย่างนี้ก็มีประจำนะครับจดหมายถึงบ้านแล้วก็เรียกให้ไปเสียค่าปรับซึ่งถือว่าเป็นความผิดขั้นหนึ่งในกฎหมายนะครับโอเคนะครับว่ากล่าวตักเตือนปรับจำคุกนะครับอะไรเนี่ยเรียนโทษสูงสุดผ่านชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการว่ากล่าวเกาทั้งสังคมนะครับเห็นไหมครับเป็นไงครับเด็กนะครับเด็กเนี่ยต้องเริ่มกล่าวเกาแต่ตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าอะไรที่อะไรถูกนะครับไม่ใช่เรียนแต่วิชาการแต่ว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมไม่ได้พัฒนาขึ้นนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการหนึ่งในสังคมก็คือไม่ได้ให้ความรู้เฉพาะโรงเรียนแต่ควรที่จะให้ความรู้ทั้งเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็หลักๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาหรอกครับเป็นวิทยากรผู้มีความรู้หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมเช่นกระทรวงวัฒนธรรมประเทศไทยอย่างนี้นะครับก็เข้ามามีส่วนได้นะครับขอความร่วมมือขอความนุเคราะห์เพื่อที่จะเกิดกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาต่างๆแต่มันมีเรื่องนึงแม้กระทั่งในเรื่องของสถาบันครอบครัวก็สามารถทำได้นะครับน่ารักจริงๆไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเช่นการส่งบุตรหลานไป
ไปบวชเนรพักฤดูร้อนอันนี้เป็นต้นนะครับน่ารักนะครับหลายครอบครัวของเพื่อนๆของผู้บรรยายเองเนี่ย

มีลูกก็มีลูกเวลาก็ส่งไปในช่วงปิดเทอมนี่แหละครับปิดเทอมใหญ่นี่นะครับก็จะส่งไปบรรพชาบวชบวชเนนนะบวชเนนนะบวชเนนแล้วก็ไปศึกษาพระธรรมออกมาก็เรียบร้อยขึ้นนะครับห่างจากเกมขึ้นไม่อะไรไม่ลุกลี้ลุกลนหรือซนมากเกินนะมันได้รับการกล่อมเกลามาแล้วจากกระบวนการทางศาสนาต่อมาความสำคัญของการเคารพกฎกติกาของสังคมนะครับการเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคมนั้นไม่เพียงแต่เป็นการบ่งบอกความเจริญทางด้านคุณธรรมของผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วนะครับคือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขให้กับบ้านเมืองและสังคมเห็นไหมครับการเคารพกฎกติกาสังคมนี่แหละเป็นเรื่องที่คือผู้บรรยายได้บรรยายในสัปดาห์ที่แล้วหมายถึงว่าเรื่องนึงที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องของการไม่กระทำความผิดในกลุ่มประเทศในสแกนดิเนเวียในยุโรปนะครับพบว่าอัตราการกระทำผิดระเบียบต่อสังคมน้อยมากนะครับจนกระทั่งอัตราผู้กระทำความผิดที่ถูกจองจำในสถานกักขังต่างๆมันลดน้อยลงนะครับคุกว่างคุกโล่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งมันเกิดจากอะไรจากที่เราเคารพกติกาสังคมในเรือนจำประเทศไทยเรายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เลยเพราะว่าหลายๆสถานที่กักขังเราพบว่ามีนักโทษเกินกว่าพื้นที่ที่ต้องทำคุกนะครับก็เลยต้องกลายเป็นว่าเบียดเสียดแออัดกันนะครับก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นด้วยนั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะมันเริ่มต้นจากการที่เราประชาชนในสังคมเราไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องการเคารพกฎกติกาของสังคมโดยเฉพาะในเรื่องโทษอาญาใหญ่ๆนี่ยังไม่รวมโทษเล็กน้อยโทษผิดระเบียบจอดในที่ห้ามจอดขับรถทับมาทางม้าลายเหล่านี้เป็นต้นพวกนี้เป็นกฎเล็กๆเลยแต่เราก็ยังทำให้เห็นอยู่เป็นประจำนะครับมันก็ต้องค่อยๆพัฒนากันไปนะครับก็ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้นคือต้องรู้ก่อนนะครับในเรื่องกติกาสังคมเนี่ยมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับผู้ใหญ่ก็เลยเอาเรื่องภูมิอะไรที่ลอยขึ้นมาจากหนองไม้หลายสีนะครับคือในสังคมเราเองเหมือนกันมีความหลากหลายเหมือนเปรียบเป็นดังภูมิอะไรพวกนี้นะครับที่มีดอกไม้ชนิดต่างๆมารวมกันหลายสีหลายแบบนะครับแล้วก็มารวมกันในเช่นเดียวกับเปรียบเหมือนกับสังคมเราสังคมไหนก็ได้นะครับที่มีคนหลายๆแบบมาอยู่รวมกันก็คือเปรียบดุจดังดอกไม้ที่มันมีความแตกต่างทั้งพันธุ์ทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งรูปร่างมันรวมกันมันก็จะเป็นกองดอกไม้ที่มันดูแล้วมันก็รกๆอาจจะดูแล้วมันก็ขวางหูขวางตาไปด้วยซ้ำนะครับแต่เมื่อนำมาร้อยนำมารวมกันนำมาออกแบบให้มันเป็นระเบียบให้มันมีประโยชน์ใช้สอยอะนะครับแล้วก็ทำให้มันสวยงามนะครับมันก็จะเกิดความสวยงามได้นะครับเหล่านี้เป็นต้นมันก็เปรียบเป็นดุจดั่งคนในสังคมที่อยู่กันเป็นกลุ่มดอกไม้หลากสีหลากพันธุ์หลากกลิ่นแต่พอเรามารวมกันด้วยกฎระเบียบของสังคมในที่นี้ก็หมายถึงได้ที่เอาไว้ร้อยนะครับได้ก็เปรียบดุจดั่งกฎระเบียบเมื่อเอามาร้อยมาหลอมรวมให้เป็นในทิศทางเดียวกันให้มันมีความสวยงามเกิดขึ้นมันจะทำให้กายสังคมนั้นกลายเป็นอะไรเป็นภูมิอะไรที่มีความสวยงามนะครับสรุปความสำคัญของการเคารพกติกาของสังคมจากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่ากติกาที่ผู้คนในสังคมต้องเคารพและก็ทำตามอยู่ในปัจจุบันนี้ได้พัฒนามาตลอดผ่านการเวลาอันยาวนานและก็รอบคอบขึ้นนะครับหลายๆคำถามก็เลยมาคำถามในที่นี้ถามท่านผู้ชมด้วยนะครับลองตอบกันดูในใจกันนะว่าคำถามถ้าประเทศใดมีกฎหมายมากหรือลงลึกถึงรายละเอียดมากนั้นแสดงว่ามีคนดีหรือเลวมากกว่ากันนะครับคำตอบคำถามนะครับเราจะพบได้ว่าประเทศใดก็ตามที่มีกฎหมายมากหรือลงลึกถึงรายละเอียดมากนั้นเคยคำถามที่เคยถามนักศึกษาภายในคลาสเรียนนะครับเราก็ถามว่าให้ตอบเร็วๆเลยถ้าประเทศใดมีกฎหมายมากกับประเทศใดที่มีกฎหมายน้อยนะคิดว่าประเทศใดปลอดภัยมากกว่ากันเอามากไว้ก่อนแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่จะตอบหลุดปากเลยนะครับแต่ก็มีนะครับที่ตอบน้อยนะครับบอกกฎหมายมากๆดีปลอดภัยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาพิจารณาเดี๋ยวข้อเรื่องกฎหมายมากหรือกฎหมายน้อยนะครับกฎหมายมากเป็นสังคมที่น่าอยู่หรือกฎหมายน้อยเป็นสังคมที่น่าอยู่เราจะพบว่าประเทศใดก็ตามที่มีกฎหมายมากๆนั่นแสดงว่าประเทศนั้นมักจะมีการฝ่าฝืนนะครับ the block law นะครับฝ่าฝืนช่องว่างที่เรียกว่าช่องว่างทางกฎหมายหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อที่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องสร้างกฎหมายขึ้นมาเพราะกฎหมายมันสร้างขึ้นมาแล้วมันลบไม่ได้ก็ต้องสร้างเพิ่มสร้างเติมสร้างเติมสร้างเติมมันก็เลยกลายเป็นกฎหมายที่มากขึ้นมากขึ้น
ผู้บรรยายเองเอาประสบการณ์นะครับจากเมื่อก่อนนี้ในสมัยหนึ่งเมื่อสัก40กว่าปีที่แล้วถึง50ปีที่แล้วเนาะ40ปี50ปีที่แล้ว40แหละนะครับมีกฎหมายตัวหนึ่งเรื่องการสวมหมวกกันน็อกกับการข้ามแข่งขันนิรภัยนะครับตอนนั้นเราคนไทยเราบางรถบางคันยังไม่มีเซฟตี้เบลต์เลยนะครับก็คือเข็มขัดคาดนิรภัยหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์เราก็ไม่สวมหมวกกันน็อกเยอะมากมาวันหนึ่งเราก็รณรงค์เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ารัฐบอกว่ามันคนเดือดร้อนเขาไม่ใช่รัฐหรอกแต่ประชาชนนะโดยตรงอยู่แล้วแหละพอล้มไปอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลรวมถึงการรักษาพยาบาลที่มันเพิ่มมากขึ้นรวมถึงโอกาสความเสี่ยงเจ็บพิการหรือถึงเสียแก่ชีวิตเนี่ยมากขึ้นรัฐก็เห็นห่วงเรื่องนี้ก็เลยรณรงค์เรื่องการสวมหมวกกันน็อกก็ปรากฏว่าพอรณรงค์ก็มีคนทำบ้างไม่ทำบ้างแม้ทั้งเบลก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเจ้าหน้าที่จราจรในยุคนั้นก็ประกาศตักเตือนประกาศตักเตือนจนในที่สุดต้องออกเป็นกฎหมายว่ามีการปรับต้องออกตามหลังมาจากรณรงค์มาเป็นปรับนะถ้าไม่ทำนะก็ปรับมันก็เลยออกกฎหมายมีอันหนึ่งเรื่องการเปรียบเทียบปรับในกรณีไม่สวมหมวกกันน็อกหรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยคำถามคือถ้าวันนั้นรณรงค์แล้วทุกคนใส่หมวกกันน็อกกันหมดทุกคนคาดเบลกันหมดสำหรับผู้ใหญ่เองนะครับเป็นความคิดของผมนะผมคิดว่าวันนี้คงยังไม่มีกฎหมายเรื่องเราต้องมานั่งปรับค่าหมวกกันน็อกเราควรไม่ต้องมานั่งทำมีกฎหมายเรื่องการปรับเซฟตี้เบลนะครับอันนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับเพราะนั้นบางครั้งกฎหมายที่ออกมาเพื่อยิบย่อยซอยพอสมก็เลยกลายเป็นกฎหมายเรามีเยอะมากเป็นพันๆหลายๆพันมาตราเลยนะครับในเรื่องกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งเต็มหมดแม้กระทั่งกฎหมายพรบพระราชบัญญัติต่างๆเต็มหมดเพราะเราอุดช่องโหว่เมื่อก่อนเราไม่มีพรบเรื่องแชร์แต่คนก็ทำผิดตามเบียดเล่นแชร์เล่นบ่มในที่สุดก็ต้องมีพรบแชร์ออกมาเนี่ยเป็นต้นเพื่อควบคุมเห็นไหมครับเพราะนั้นกฎหมายมากเหลือเกินนะครับก็ยังไม่รู้ว่าไอ้พรบแชร์เราจะมีในต่างประเทศมีไหมนะครับก็คงยังไม่มีกฎหมายอันนี้นะครับเพราะมันมีการเล่นแชร์นะครับก็ต้องพิจารณากลับไปเป็นเรื่องๆนะครับต่อมาตอนที่2การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นนะครับความสำคัญนะครับสิทธิหมายถึงประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งพึงได้รับตามกฎหมายเช่นการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลจากรัฐสิทธิการเลือกตั้งเหล่านี้เป็นต้นนะครับเรามีหลายๆสิทธินะแต่เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะทำการใดๆภายในขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดไว้เช่นการแสดงออกการนับถือศาสนาหรือการเดินทางรวมถึงเรื่องอื่นๆอีกนะครับการใช้การติดต่อสื่อสารเคหสถานเหล่านี้เป็นต้นหรือการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธพวกนี้เป็นเสรีภาพหมดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้บรรยายได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพไปแล้วว่าสิทธิคืออะไรเสรีภาพคืออะไรมีความแตกต่างกันไหมนะครับแล้วก็พบว่าสิทธินั้นย้ำครอบนะครับสิทธินั้นก็หมายถึงการที่รัฐมีพันธะกรณีเปรียบประดุจดั่งลูกหนี้และประชาชนเป็นเจ้าหนี้รัฐต้องเตรียมการให้นะครับแต่ส่วนเสรีภาพนั้นก็คืออิสระกระทำการใดๆก็ได้ตามขอบเขตกฎหมายกำหนดไม่ผิดต่อกฎหมายไม่ผิดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ผิดต่อเสรีภาพของผู้อื่นสามารถทำได้หมดนะครับอย่างเช่นเราพูดว่าเรามีสิทธิจะฟังเพลงแต่เพลงเราจะต้องไม่ดังไปหนกขู่ชาวบ้านหรือข้างบ้านทำความเดือดร้อนเขาอะไรเงี้ยหรือเรามีสิทธิจะซ่อมรถเราได้แต่เราไม่ใช่ซ่อมรถตอนดึกเราก็เบิ้ลเครื่องแต่งเครื่องทำให้เสียงดังเนี่ยเป็นต้นต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับคราวนี้มาดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปีพุทธศักราช2560นะครับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยพิจารณาได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทเลยนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญใหญ่สุดรองมาคือประมวลกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาถึงกฎระเบียบต่างๆก็ไล่กันลงมาถึงความสำคัญของมันซึ่งได้บัญญัติไว้ในหมวดที่3เรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหลักๆก็คือเราพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือหลักๆมาตรา25แต่ในสัปดาห์นี้เราพูดถึงมาตรา25ถึงมาตรา49อันนี้ครอบคลุมถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยเลยคือมาตรา25สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้ในการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับดูกำหนดเลยทำได้หมดเลยนะครับกว้างมากเพียงแต่ว่ามันจะต้องไม่ไปอะไรครับจะต้องไม่ไปผิดกฎหมายอื่นผิดกฎหมายแพ่งผิดกฎหมายอาญาอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหรือผิดพระราชบัญญัติต่างๆก็ไม่ได้ด้วยหรือผิดกฎกระทรวงผิดระเบียบก็ไม่ได้เช่นเดียวกันบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับถ้าไม่ทำอย่างที่พูดนี้ทำได้หมดเลยและรับความคุ้มครองด้วยนะครับ
มาดูมาตรา26การตารางก

หมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับนะครับการที่จะจำกัดได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญนะครับเช่นมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้แต่ว่าสิทธินั้นจะต้องไม่ไปกล่าวอ้างถึงเรื่องของการละเมิดของผู้สูงอายุเด็กสตรีคนชราอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังมาตรา27บุคคลย่อมเสมอกันในการกฎหมายนะครับเสมอกันเลยทุกคนเสมอภาคกันหมดหญิงชายเท่ากันนะครับหญิงชายเท่ากันแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังด้วยเพราะว่าเอาจริงๆกฎหมายถูกกำหนดไว้งี้แหละแต่จริงๆในเรื่องของความมีน้ำใจในสังคมก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเสมอกันก็จริงแต่เราก็เพราะนั้นมันจะมีอย่างเคยเห็นอย่างในรถประจำทางอย่างเงี้ยนะครับผู้ชายแข็งแรงเลยนั่งแล้วก็ไม่ลุกให้ผู้หญิงท้องเงี้ยนะครับตอนนั่งเงี้ยนะครับบางทีผู้บริษัทเอกตานะครับผู้บรรยายนะก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเนาะเพราะมันถูกว่าเสมอภาคกันแต่ว่ามันก็ต้องดูบริบทของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วเราก็อยู่กันแบบไทยๆนะครับมาตรา28บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการจับหรือการคุมขังนะครับก็ต้องมีด้วยนะครับก็ต้องมันก็อะไรก็ต้องคุมขังกรณีสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายจับการจับและการคุมขังก็ต้องเป็นไปตามแหละบุคคลนะครับเช่นเราจะเห็นได้เลยอันดับต้นๆเลยคือการที่เราเห็นหน้าผู้กระทำความผิดแล้วเราก็ซอบนะครับซอบหน้าหรือว่าบังหน้าไม่เห็นนะครับอันนั้นคือเรื่องของสิทธิเสรีภาพต้องถูกคุ้มครองด้วยนะครับมาตรา29บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญาเว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลากระทํานั้นบัญญัติไปเป็นความผิดนะครับไม่กฎหมายไม่ย้อนหลังนะครับไม่ย้อนหลังให้นะครับมาตรา30การเกณฑ์แรงงานจะกระทําไม่ได้เว้นแต่เพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะฉุกเฉินหรือประเทศประกาศใช้กฎอัยการศึกเห็นมั้ยครับเพราะนั้นเกณฑ์แรงงานไม่ได้เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยเฉพาะการที่รัฐบอกให้เกณฑ์แรงงานเพื่อให้ประชาชนทํานั่นทํานี่เนี่ยทําไม่ได้นะครับเพราะไปกระทบสิทธิของเขาเว้นแต่นะครับเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะและฉุกเฉินนะครับแต่ว่าพอจริงๆเกิดภัยพิบัติสาธารณะส่วนใหญ่เราก็ไม่เคยประกาศเกณฑ์คนหรือเกณฑ์แรงงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะจิตอาสานะครับจิตอาสาเราเยอะมากนะครับเราเป็นประเทศหนึ่งที่เวลาที่เกิดเรื่องอะไรก็ตามแม้กระทั่งล่าสุดน้ำท่วมหันใหญ่นะครับโอ้โหความหลั่งไหลของทุกๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าไปเต็มไปหมดเลยนะครับก็ช่วยกันคนละไม้ละมือหรือการแบบภัยพิบัติในเขตต่างๆหรือเรื่องอื่นๆนะครับก็เต็มไปหมดแม้ทั้งปัญหาชายแดนที่เกิดภัยพิบัติต่อประชาชนคนไทยที่ต้องอพยพเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นมีครัวเข้าไปทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าไปช่วยเหลือกันมากมายกายกองในการบริจาคอะไรเงี้ยนะครับมาตรา31บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพบริบูรณ์ในเรื่องการนับถือศาสนานะครับบุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวนะครับเอาหลักอันมาตราสัตว์เองก่อนนะครับบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการภาพบริบูรณ์ในการศาสนาไม่ว่าจะเป็นหลักๆเลยพุทธคิดอิสลามเรามีหมดเลยนะครับแล้วองค์ก็มีพระมหากษัตริย์องค์เป็นองค์ศาสนุปธรรมนะครับท่านก็จะดูแลทุกๆศาสนาอยู่แล้วแต่ว่าท่านเป็นพุทธมามกะนะครับก็คือเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ว่าแต่โบราณมาแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ถ้าผู้บรรยายทำไม่ผิดก็คือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เลยนะครับในสมัยที่เราไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสนะครับตอนนั้นเขาก็อาจจะมีเรื่องการทูตมีความเข้าใจผิดกันหรือนะครับพระเจ้าหลุยส์ในสมัยนั้นก็เข้าใจว่าองค์สมเด็จพระนารายณ์เราจะไปเหมือนว่าจะเข้ารีดในศาสนาคริสต์นะครับก็เลยส่งคณะทูตที่มีผู้เผยแผ่ศาสนาเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านพอทราบปุ๊บองค์ท่านก็เลยบอกว่าการนับถือศาสนาขอให้เป็นเรื่องของพระเจ้าเลือกเถอะนะครับไม่ใช่เลือกของคนเลือกพระเจ้าท่านจะเลือกใครก็แล้วแต่ความประสงค์พระเจ้านี่เป็นการตอบที่โหฉันฉลาดมากนะครับอันนี้ผู้อ่านเคยไปอ่านแล้วรู้สึกว่าทึ่งมากกับการที่เรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่สมัยโบราณมาสมพระปีชาสามารถทุกๆพระองค์เลยนะครับท่านก็ตอบไปด้วยน้ำไม่ช้ำบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะตอบได้ฉลาดมากเลยคนสมัยโบราณเก่งมากนะครับตอบว่าขอเป็นพระสงฆ์ของพระเจ้านะครับได้ตัวนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วเขาบอกว่าแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกศาสนาในการเผยแพร่แต่นั้นมาเราก็ไม่เคยเลยแล้วก็ทุกพระองค์ก็เป็นนโยบายเดียวกันเลยไม่กีดขวางเลยเข้ามาได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสรีภาพข้อหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับมาตรา32บุคคลย่อมมีสิทธิที่ในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวเห็นไหมครับในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศไม่ฟ้องไม่ได้นะครับดูหมิ่นซึ่งกันและกันหรือไปหมิ่นประมาทซึ่งกันและกันก็เป็นโทษอาญาเลยหมิ่นประมาทซึ่งเป็นโทษร้ายแรงมากนะครับทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา32
มาตรา33บุคคลย่อมมีเสรีภาพในแขกสถานซึ่งเคยพูดไปแล้วตอนที่แล้วนะครับแขกสถานคือในบ้านเราเองทั้งในแง่ของกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองนะครับถ้าเรามีกรรมสิทธิ์คือเป็นของเราเป็นทรัพย์สมบัติของเราเป็นชื่อตามเราโฉนดเราชื่อในพื้นที่เป็นของเราแต่ถ้าสิทธิครอบครองเช่นเราเป็นผู้เช่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราไม่ได้มีกรรมสิทธิ์แต่เรามีสิทธิจะครอบครองในฐานะผู้เช่าอันนี้ก็เป็นก็จะได้รับการคุ้มครองด้วยในเรื่องของเสรีภาพแขกสถานมันก็จะนำมาซึ่งการบุกรุกของคนอื่นการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างที่เคยพูดไปแล้วอะไรนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการที่มันจะเป็นการปกป้องและก็คุ้มครองเสรีภาพในมาตรา33เลยในแขกสถานนั่นเองมาตรา34บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นนะครับเห็นไหมครับมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องนึงถ้าการพูดการเขียนก็พวกนักเขียนถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะนักสื่อพิมพ์นะครับฐานะดอนซีนะครับอันนี้ก็เรื่องการพูดการเขียนหรือแม้กระทั่งนักวิชาการปัจจุบันจะมีนักวิชาการเข้ามาด้วยก็สามารถเขียนหรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อแสดงความคิดเห็นของตนเองแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นต้องไม่ไปผิดต่อมาตราอื่นนะครับเพราะนั้นการแสดงความเห็นได้แต่ถ้าไปลงชื่ออะไรที่มีความชัดเจนมากถึงมาระบุตัวตนได้มันจะเข้าข่ายเป็นกรณีหมิ่นประมาทครับต้องระวังเรื่องนี้หมิ่นประมาทนี่คือกรณีที่เราไปพูดเสนอชื่อเขาแล้วเขาไม่ได้กระทําจริงนะอันนี้เป็นหมิ่นประมาทแต่ว่าถ้าการกระทํานั้นกระทําจริงและเป็นการกระทําที่เกิดผลประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยหรือต่อส่วนรวมนะครับอันเนี้ยถือว่าไม่ผิดหมิ่นประมาทนะครับต้องระวังให้นิดนึงมันก็เป็นเส้นบางๆนะครับต้องระวังโอเคนะครับนักแสดงความคิดเห็นได้นะครับผู้มีสิทธิ์ในการพูดนะครับหรือการเขียนการพิมพ์การทำได้หมดเลยเพียงแต่ต้องไม่ไปพาดพิงถึงสิทธิของบุคคลอื่นนะครับหรือกล่าวร้ายเขาเสียหายดังที่ความข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงอันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรของการหมิ่นประมาทนะครับต้องระวังนะครับเรื่องนี้มีพระราชบัญญัติเพิ่มเติมด้วยเช่นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้อื่น privacy นะครับมันก็จะมีเรื่องการคุ้มครองข้อมูลจะเอาไปลงเอาข้อมูลของเขาไปลงเอาภาพเขาไปลงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันไม่ได้เลยเป็นการละเมิดนะครับต้องระวังแล้วพวกนี้นะครับนี่กฎหมายใหม่ๆออกมาเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลในสังคมเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับมาตรา35บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีสิทธิในการนำเสนอข่าวสารนะครับอันนี้คุ้มครองไว้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสื่อนะครับคุ้มครองสื่อมีสิทธิที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแต่ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความจริงนะก็มีความจริงมาตรา36บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดพูดไปแล้วนะครับในเสรีภาพหมดเลยเขียนจดหมายได้โทรศัพท์ได้ใช้เมลได้อะไรได้โดยที่ไม่มีอย่าให้เกิดการดักฟังถ้าเกิดดักฟังสามารถฟ้องได้ฟ้องดำเนินคดีได้นะครับเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนตัวนะครับก็ฟ้องกันเป็นเรื่องๆกันไปว่าการสื่อนั้นถูกคุกคามอย่างไรแบบไหนนะครับมาตรา37บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดกนะครับมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดกนะครับเพราะนั้นมันจะไม่มีเรื่องของโอ้ยทำเยอะมีเงินเก็บมีทรัพย์สินมหาศาลเยอะมากเลยเพราะนั้นเมื่อตาเสียชีวิตแล้วฉันก็ยกกลับเข้ารัฐอย่างไม่ได้นะครับเพราะมันถูกคุ้มครองไปแล้วนะครับปวงชนชาวไทยก็คือทำได้มากก็เก็บไว้ลูกหลานต่อไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นความหมายของมาตรา37นะครับมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดกนะครับอันนี้ต้องระวังก็พูดกันเรื่องทายาทโดยธรรม6ลำดับนะครับเดี๋ยวต้องไปพูดกันเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดกนะครับมาตรา38บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่นะครับนะครับเสรีภาพเดินทางไปไหนก็ได้และถ้าจะเลือกถิ่นที่อยู่เนี่ยก็ได้ไปเจอไปเที่ยวเหมือนเพื่อนผู้ยายไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วไปชอบพื้นที่เชียงใหม่มากก็เลยไปซื้อไม่มีญาติอยู่นะครับก็เล่าให้ฟังก็ไปเจอหมู่บ้านจัดสรรหนึ่งเปิดโครงการเข้าไปไม่แพงนักนะครับเผอิญว่าต้องการเผอิญเขาก็ต้องการสะสมเรื่องอสังหาริมทรัพย์อยู่เขาก็เลือกซื้อที่นั่นหลังหนึ่งมาพูดสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับสามารถเลือกได้เลือกถิ่นที่อยู่ได้เลยนะครับเราจะทั้งที่ไม่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเชียงใหม่อยู่ 2-3 ครั้งนะครับครั้งสุดล่าสุดในปลายปุ๊บไปซื้อแล้วนะครับได้บ้านมาหลังหนึ่งไปบ้านจัดสรรก็ดีใจด้วยนะครับน่าจะฟังอยู่นะครับมาตรา39การเนรคุณโทษทีขอโทษทีครับการเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรหรือห้ามไม่ให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้าไปนอกจากทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีข้อเว้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ในเบื้องต้นรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้คนไทยต้องเข้าประเทศไทยต้องอยู่ประเทศไทยจะเนรเทศก็ยังไม่ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับมาตรา40บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับเราคนไทยเราสามารถประกอบชีพได้ชื่อได้เลยนะครับที่ไม่ผิดต่อกฎหมายไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีไม่ขัดต่อจารีตประเพณีอันดีงาม
นะครับและไม่ขัดต่อสิทธิของผู้อื่นสามารถประกอบอาชีพนั้นได้หมดเลยนะครับ

นี่เราก็บอกอ๋อก็ถูกต้องสิต้องได้หมดเลยเราทําเฉพาะคนไทยพลเมืองไทยเพราะในพลเมืองในราชอาณาจักรไทยเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเฉพาะคนที่เป็นคนไทยล้วนๆนะครับมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็จะต้องประกอบอาชีพด้วยก็ต้องระวังด้วยนะครับเช่นเราถึงได้บอกว่าเมื่อ 3-4 วันก่อนเราดูข่าวนะครับแล้วเขาลงว่าจับแม่ค้าแถวนึงซึ่งเป็นแม่ค้าชาวต่างด้าวขายของขายอาหารอย่างเงี้ยนะครับก็จับต้องจับนะครับแต่คนไทยเราเขาไม่จับนะครับเพราะนั้นทำไม่ได้เพราะการเรื่องการค้าขายเป็นอาชีพที่ถูกสงวนไว้สำหรับปวงชนชาวไทยในราชอาณาจักรไทยเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นต้นมันเขาอ้างว่ามันขายให้เฉพาะสงสารเพราะว่าบริเวณที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นกรรมกรใช้แรงงานซึ่งเป็นชาวต่างด้าวหมดเลยเขาก็อาหารไม่ถูกปากก็เลยทำอาหารถิ่นท้องถิ่นให้กินเนี่ยมันก็ฟังไม่ขึ้นนะครับฟังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับก็คือบุคคลมีสิทธิภาพในการประกอบอาชีพนะครับในทุกหมดเลยคนไทยแต่ไม่รวมถึงชาวต่างด้าวซึ่งถูกกำหนดไว้บางอาชีพที่ไม่สามารถทำได้ในราชอาณาจักรไทยมาตรา41บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอะไรครับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับรับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 2. เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 3. ฟ้องหน่วยงานของรัฐนะครับก็ทั้งหมดเลยรับทราบข้อมูลข่าวสารของรัฐที่เป็นข่าวสารสาธารณะข่าวสาธารณะต่างๆเช่นการปลูกก่อสร้างอาคารเวลารัฐจะทำงานก่อสร้างใดก็ตามรัฐจะขึ้นป้ายใหญ่ๆเขียนรายละเอียดหมดเลยว่าโครงการนี้ราคาเท่าไหร่ประมูลวันที่เท่าไหร่สิ้นสุดโครงการวันที่เท่าไหร่เนื้อหารายละเอียดใครรับผิดชอบมันจะถูกกำหนดหมดเลยนะครับและแม้ทั้งสองเรื่องราวร้องทุกข์ก็สามารถมีช่องทางเรื่องราวร้องทุกข์มีคณะกรรมการร้องทุกข์ในหน่วยงานนั้นหรือกล่องรับฟังข้อเสนอต่างๆทำได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งจดหมายเวียนทำได้หมดนะครับตามช่องทางและระเบียบที่กำหนดไว้นะครับในองค์กรต่างๆและสุดท้ายฟ้องร้องหน่วยงานราชการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐฟ้องได้4ศาลนะครับก็ประกอบด้วย1ศาลรัฐธรรมนูญ2ศาลแพ่ง3ศาลอาญาและ4ศาลปกครองนะครับมาตรา42บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเข้าร่วมกันเป็นสมาคมสหกรณ์สหภาพองค์กรชุมชนหรือหมู่คณะอื่นนะครับทำได้นะครับรวมกลุ่มกันได้ผมใส่เรียนในรูปสหกรณ์นี่หรือสมาคมดีมากนะครับมันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินการค้ามีอำนาจในการต่อรองมีอำนาจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งอันเนี้ยผู้บรรยายเห็นด้วยกับทุกๆชุมชนเลยควรมีนะครับอันนี้ควรมีมากเลยนะครับมันจะทำให้อำนาจในการต่อรองในการซื้อขายอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงช่องทางในการมีเงินทุนด้วยหมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจมากมาตรา13บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ1อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี2วงเล็บ2จัดการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวงเล็บ3เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนวงเล็บ4จะมีระบบสวัสดิการของชุมชนนะครับเห็นมั้ยครับจัดด้วยนะครับมาตรา14บุคคลย่อมมีสิทธิในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธนะครับทำได้หมดเลยก็ขออนุญาตต่อพื้นที่ผู้รับผิดชอบในเขตนั้นเช่นถ้ากรุงเทพมหานครก็ขออนุญาตจากอะไรจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นตามระเบียบว่าจะชุมนุมกันเวลาไหนวันที่เท่าไหร่เวลาไหนสิ้นสุดเวลาไหนณสถานที่ใดบ้างและต้องการความนุเคราะห์ในเรื่องใดบ้างถ้ารับอนุมัติสามารถทําได้นะครับอันนี้คือเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธแต่ต้องขออนุญาตด้วยมาตรา45บุคคลย่อมมีสิทธิภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติเห็นไหมครับสามารถได้รวมกันตั้งพรรคการเมืองเพราะนั้นพรรคการเมืองที่เรารู้จักเนี่ยมีอยู่ในการเมืองเรื่องกันล่าสุดเนี่ยนะครับมีพรรคต่างๆแต่เอาจริงๆแล้วเรามีพรรคการเมืองอีกหลายๆพรรคการเมืองที่ไม่เคยมีส.ส.เลยคือไม่ได้อยู่ในสภาเลยแต่เป็นพรรคการเมืองก็มีเยอะแยะเลยนะครับมองว่างท่านผู้ชมรายการนะครับสามารถเข้าไปเสิร์ชดูใน Google หรือในอะไรก็ได้นะครับที่เป็นพื้นฐานความรู้จนได้เห็นแล้วพรรคการเมืองมีมากมายน่าสนใจนะครับก็ยังดำรงอยู่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยนะครับในฐานะนักการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ก็ยังดำรงเรื่องของการเมืองอยู่นะครับยังอยู่บนเส้นทางการเมืองเป็นสิทธิ์นะครับเพราะนั้นบางทีเวลาที่ท่านมีบุตรหลานหรือก็ตามจะเข้าหน่วยงานของรัฐมันจะมีอยู่วงเล็บหนึ่งก็คือว่าสังกัดพรรคการเมืองนะครับต้องไม่เคยสังกัดต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองใดนะครับเพราะว่าคนที่ทำงานราชการคือคนที่ต้องเป็นกลางทางการเมืองนะครับรวมนะครับประมาณนี้มาตรา46สิทธิผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับอย.นะครับกระทรวงสาธารณสุขต่างๆเหล่านี้เป็นต้น
หรือว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

โอ้นะครับมาตรา47บุคคลย่อมมีสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐมาตรา48สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับมาตรา19บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้ห้ามทำนะครับห้ามทำเลยอันนี้ห้ามทำนะครับต่อมาตอนที่3นะครับการมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นสำคัญมากเพราะหลายๆเรื่องความขัดแย้งในสังคมหรือในประเทศชาติหรือในรัฐไหนก็ตามเกิดมาจากการที่เราไม่มีเหตุผลและ2ยิ่งหนักเขาใหญ่คือไม่รับฟังด้วยนะครับลองมาศึกษาดูนะครับการมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของกติกาทางสังคมนะครับการมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนับเป็นอีกหนึ่งลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเพราะเมื่อสมาชิกในสังคมยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเขาก็จะสามารถคัดกรองเอาความคิดเห็นที่ดีที่สุดมาปฏิบัติหรือมาปรับใช้แก้ไขซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งกับตัวเองและสมาชิกในสังคมนั้นๆเห็นไหมครับมันนี่สำคัญมากเลยบางทีความคิดเรามันโอ้สุดยอดละเราคิดแบบนี้เลยแล้วเราคิดไม่น่าจะมีความคิดไหนที่มันดีกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราเปิดใจรับฟังแล้วลองรับฟังคนอื่นๆที่มีหลายเสียงอะไรเราอาจจะคิดว่าว้าวเขาคิดเหมือนเราเลยแต่เราเอาของเขามาอับกับความคิดของเราที่ว่าเราดีแล้วเนี่ยมันดูเพอร์เฟคดูสมบูรณ์มากนี่เป็นต้นหลายๆครั้งในเหตุการณ์ต่างๆในประสบการณ์ของผู้ใหญ่เนี่ยเจอหลายๆเรื่องเลยเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราพบว่าโอ้มันดีมากเลยมันก็ยังเป็นคอนเซปต์มันก็ยังเป็นเนื้อเป็นกรอบโครงของความคิดเรานี่แหละเพียงแต่การที่เราฟังมันเติมของเราหรือบางเรื่องมันเป็นการเฮ้ยมันมีจุดอ่อนตรงนี้ด้วยแต่มันทำให้ความคิดเราสมบูรณ์แบบขึ้นมานะครับเราไม่ได้เสียความคิดเห็นของเราไปเลยนะครับอันนี้หลายๆครั้งเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าในชีวิตจริงเราควรจะมันคุณสมบัติข้อหนึ่งในการเป็นสมาชิกของสังคมก็คือรับฟังความคิดของผู้อื่นบ้างนะครับบางทีมันอาจจะเพิ่มเติมจากความคิดเรามีอยู่แล้วนะครับให้ดีขึ้นไปอีกการมีเหตุผลรับฟังความคิดของผู้อื่นนั้นการเกิดปัญหาและความขัดแย้งนะครับจะเป็นเรื่องเลยหนึ่งการเกิดปัญหาและความขัดแย้ง2ที่มาของปัญหาและความขัดแย้ง3การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับมาดูก่อนการเกิดปัญหาความขัดแย้งนะครับในสังคมจะมีปัญหาและความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งปัญหาและความขัดแย้งนี้อาจเกิดมาจากบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์การและการแก้ไขปัญหาหรือหาข้อสรุปในประเด็นต่างๆย่อมจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เสมอเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเอาเริ่มแรกก่อนเลยจากบุคคลก่อนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับจากบุคคลก็คือส่วนตัวประชาชนเราไม่รู้หรอกครับว่าใครมาจากครอบครัวไหนสังคมไหนแบบไหนถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรหรือมีกรอบความคิดแบบไหนแต่เมื่อเรามาอยู่รวมกันแล้วต้องทำงานหรือเราต้องปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามโครงการนั้นหรือตามเนื้องานนั้นแล้วเราพบว่ามันเกิดความขัดแย้งเราเตรียมตัวไว้เลยว่ามันมีแน่นอนเพราะเราไม่ได้มาจากบ้านเดียวกันสังคมเดียวกันหรือจากกลุ่มคนนะครับกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยก็มีความคิดเรื่องนึงเป็นแบบนึงนั่นเป็นเรื่องของกลุ่มคนเช่นถ้าเราพูดเรื่องปัญหาชาวนานะครับปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งกลุ่มคนที่ต้องมีบทบาทคือกลุ่มผู้เกษตรกรผู้ใช้น้ำนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ใช้น้ำเยอะๆเลยอย่างชาวนาอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นกลุ่มบุคคลเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองหรือมีความคิดเห็นเป็นแบบของคนที่เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวนาเลยเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปในนั้นแล้วเราไปเสนอตามหลักวิชาการหรือตามหลักที่เราเป็นอีกแบบนึงมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับเขาอะนะครับมันก็จะไม่ได้ตรงกับความต้องการของเขาเท่าไหร่หรือมันยังเขาเรียกว่าเราเกาไม่ถูกที่คันนะครับมันก็ไม่ทำให้ปัญหานั้นหายไปอะไรเงี้ยนะครับการแก้ปัญหาหรือหาข้อสรุปเรื่องต่างๆย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เสมอเช่นกันนะครับที่มาของปัญหาและความขัดแย้งเนื่องจากบุคคลมีภูมิหลังครอบครัวนะครับวิธีการคิดจะแตกต่างกันใช้อารมณ์หรือยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักก็จะทำให้ความไร้ความระเบียบรุนแรงได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้มาดูนะครับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทำได้อย่างไรจึงจำเป็นต้องใช้เหตุผลเนี่ยครับตรงนี้สำคัญมากเลยผมไม่ได้เน้นเอาไว้ใช้เหตุผลครับเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะครับเรารู้สึกว่าความคิดฉันดีสุดละผมคิดมาเอ้ยคุณคิดอย่างนี้คุณไม่ค่อยถูกเลยฉันไม่พอใจพอไม่พอใจมาเมื่อไหร่เนี่ยมันกลายเป็นอารมณ์ครับไม่ใช่เหตุผลละต้องระวังเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นเราต้องควบคุมอารมณ์ประชาชนในสังคมจะต้องเคารพความแตกต่างของผู้อื่นไม่ยึดติดตัวเองเป็นใหญ่นะครับต้องฟัง

เอาอย่างผู้อื่นด้วยเพราะนั้นมาดูนะครับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจึงมี5วิธีหลักๆที่ส่วนใหญ่ทำกันนะครับมาดูนะครับพูดถึงปัญหาความขัดแย้งแต่ไม่พูดถึงแก้ไขก็เดี๋ยวผมก็จะอะไรเอ่ยนะครับก็ลองมาดู1หลีกเลี่ยงนะครับ2ปรองดอง3ประนีประนอม4การแข่งขัน5ความร่วมมือนะครับโทษทีครับการหลีกเลี่ยงคืออะไรครับการหลีกเลี่ยงคือปัญหานั้นไม่ได้หมดไปเพียงแต่เราแค่เราไม่ปะทะเราไม่เราหลบออกไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวว่ากันนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ได้มันเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ผลนะครับแย่อาจจะแย่ที่สุดเลยบรรดาทั้งหมดนะครับก็คือปัญหายังไม่ถูกแก้เลยเพียงแต่เราใช้วิธีการขอไปทีขอไปทีก่อนการปรองดองการปรองดองก็คือลักษณะของการที่เราเอาปัญหาเข้ามาร่วมกันนะครับนะครับส่วนการประนีประนอมก็คือเราวินวินคนละครึ่งนะครับนะครับเราไม่ได้แก้ปัญหาเลยเพียงแต่เรารู้สึกว่าเราแค่มาร่วมมือกันในบางช่วงไม่บางโอกาสที่จะทำให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปการแข่งขันคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยการที่เราเอาเป็นเอาตายกันนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่ามันหมายความว่าต่างกันอีกฝ่ายนึงแพ้อีกฝ่ายชนะเลยนะครับและสุดท้ายความร่วมมือเป็นสิ่งที่ดีสุดความร่วมมือคือการแก้ไขปัญหาความแย้งที่ทั้งสองฝ่ายมาจับมือร่วมมือกันแล้วแก้ปัญหานั้นโดยใช้เหตุและผลร่วมๆกันนะครับเราใช้แบบนี้เพราะนั้นพอจะสรุปได้ว่าการแก้ไขปัญหาความแย้ง5วิธีเนี่ยวิธีที่แย่สุดคือหลีกเลี่ยงเพราะปัญหาไม่เคยถูกแก้เลยกับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการร่วมมือกันนะครับประมาณนี้ต่อมาตอนที่4การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆมีดังต่อไปนี้ครับ1กระบวนการของการกระทำอย่างแข่งขันที่มีผู้มีส่วนร่วมได้ริเริ่มและลงมือกระทำตามความคิดและวิจารณ์ของตนเองรวมทั้งเป็นกระบวนการที่พวกเขาสามารถควบคุมได้นะครับอันนี้ขององค์การสหประชาชาตินะครับก็บอกเลยกระบวนการของการทำงานอย่างแข่งขันที่มีผู้มีส่วนร่วมได้ริเริ่มและลงมือกระทำตามความคิดและวิจารณ์ของตนนะครับเป็นกระบวนการและสามารถควบคุมได้ด้วยนะครับความจำเป็นของการมีส่วนร่วมเพื่ออะไรครับ1ประชาชนอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์รับทราบและเผชิญปัญหานั้นเอง2เมื่อเข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาแล้วต่อไปก็คิดแก้ไขได้โดยมักพึ่งตนเอง3นะครับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดทุกคนมีความห่วงใยจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในเรื่องมีความจำกัดมากเลยก็ต้องเข้ามาส่วนร่วมช่วยกันนะครับ4เป็นหลักการบริหารบนพื้นฐานของความสุจริตยุติธรรมภายใต้ระบบประชาธิปไตยนี่สำคัญมากเลยนะครับต้องมีความสุจริตต้องมีความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมจะทำให้ทุกคนยอมรับนะครับและต่อมันคือระบบที่อยู่ภายใต้ระบบที่ดีที่สุดตอนมันเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับและถูกจัดว่าน่าจะดีที่สุดเลยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ในทั้งหมดหมายถึงว่าไม่ได้ดีเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเพราะไม่มีระบบการปกครองใดที่สมบูรณ์แบบแต่ในระบบที่ดีน่าจะเป็นระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยนี่แหละครับนะครับต่อมาที่5นะครับผมแล้วทำให้เกิดฉันทามติที่คนทั้งหลายทราบเหตุผลของกันและกันก็มักเห็นเนาะเห็นพ้องที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับทุกคนเราเห็นทั้งปัญหาทั้งการแก้ปัญหาหลายๆแบบซึ่งมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ทุกคนจะเห็นพ้องกันในเลือกที่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถแสดงความคิดในเวลานั้นได้6จำเป็นต้องมีตัวแทนของประชาชนหลายฝ่ายร่วมดูแลผลประโยชน์ของตน7เพื่อให้ชุมชนและกลุ่มต่างๆสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจนั้นๆ8เมื่อต้องตัดสินใจอย่างไรแล้วจะเกิดผลกระทบที่สำคัญต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้จึงต้องรับทราบปัญหาแนวทางการแก้ไขให้รอบด้าน9ประชาชนอาจเป็นตัวแทนความล้มเหลวของโครงการได้ถ้าไม่ให้ความร่วมมือเห็นไหมครับรูปแบบการมีส่วนร่วมนะครับก็รูปแบบการมีส่วนร่วมได้แก่1การรับรู้ข่าวสารนะครับ public information นะครับ2การปรึกษาหารือ public นะครับ consultation นะครับ3การประชุมรับฟังความคิดเห็น public meeting นะครับแล้วก็4การร่วมในการตัดสินใจนะครับมาดูนะครับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆมีอย่างไรบ้างก็คือการป้องกันที่เราจะมีส่วนร่วมในสังคมเราในประเทศชาติเราก็จะมีอยู่แค่ประมาณสัก4แบบนะครับก็คือการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ2การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองการปกครอง3การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม4การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดนะครับซึ่งยังเป็นพิษภัยที่ไม่เคยหายไปจากสังคมไทยหรือสังคมโลกนี้เลยนะครับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสมาชิกของสังคมที่เป็นพลเมืองดีจะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐในการแก้ไขปัญหานั้นๆนะครับเช่นไรครับเช่นการลด
มันมีเยอะแยะนะครับแต่ผู้บรรยายเอามาเฉพาะที่มันดูน่าสนใจกันแล้วกันนะครับเช่นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นประหยัดน้ำประหยัดไฟในเฉพาะช่วงนี้เห็นไหมครับเมื่อสัก 4-5 เดือนที่แล้วยังไม่ใช่ปัญหานี้เลยต้องประหยัดน้ำประหยัดไฟตอนนี้แหละเพราะว่าเราเกิดสงครามในโลกนี้หลายจุดนะคำนี้นะครับประหยัดไฟประหยัดพลังงานของการช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแทนจะจับจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศหมดเลย 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับ4. การดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแนวพระราชดำริพอเพียงเป็นปรัชญานะครับเป็นปรัชญาหนึ่งที่ไม่ได้บอกว่าคนจนต้องทำหรือคนรวยต้องทำแต่ทั้งคนจนคนรวยสามารถทำได้นะครับทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับต่อมาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปกครองการมีส่วนร่วมในทางการเมืองจึงหมายถึงการที่ประชาชนเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐหรือผู้นำรัฐบาลรวมทั้งกดดันให้รัฐบาลกระทำตามความประสงค์ของตนหรือกลุ่มตนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเป็นเครื่องชี้วัดพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของแต่ละประเทศด้วยนะครับที่เห็นชัดเจนคือดัชนีการวัดในเรื่องของการใช้สิทธิเลือกตั้งสิทธิเลือกตั้งนะครับนั่นแหละชัดเจนเลยเมื่อก่อนน้อยมากเลยปัจจุบันเราถูกต้องเข้าไปเลือกตั้งเพื่อดำรงสิทธิ์เอาไว้ในการตัดสิทธิ์ต่างๆทางการเมืองเพราะนั้นคนก็จะให้สนใจเรื่องนี้มากฉันจะต้องไปเลือกตั้งให้ได้แล้วก็เกิดความสนใจว่าถ้าจะไปเลือกแล้วฉันจะเลือกใครก็เกิดการศึกษาข้อมูลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาทางการปกครองคือ1ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเห็นมั้ยครับก็บอกเวลาเลือกพรรคการเมืองก็เลือกพรรคที่น่าสนใจเลือกจากนโยบายโพลิซีนะครับ2ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะนะครับ3การมีส่วนร่วมประชาชนในการตรวจสอบเอกสารใช้อํานาจรัฐทุกระดับ4ส่งเสริมประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง5ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองเห็นไหมครับต้องมีข้อที่การมีส่วนร่วมในการป้องกันที่3คือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แก่อะไรครับการปราบวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อป้องกันการทึ่งเขินโอ้โหนี่ดีมากเลยนะครับขอชื่นชมเลยผู้บรรยายเห็นโครงการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงมีเรื่องจิตอาสาที่ใส่หมวกผ้าพันคอนะครับท่านลอกคลองต่างๆโอ้นี่เป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้บรรยายบรรยายมาหลายปีละแต่ไม่ค่อยมีคนทำเลยนะครับสำคัญมากเพราะปัญหาน้ำท่วมหรืออะไรก็ตามกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งยกตัวอย่างนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่น้ำท่วมแน่นอนเพราะมันรับน้ำมาเต็มๆแต่น้ำต้องมาไวไปไวนะครับหรือต้องมีคูคลองที่มันสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยข้อนี้สำคัญมากเลยสองการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนและเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าในป่าชายเลนนะครับสามการรณรงค์ต่อต้านการทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลองสี่การรณรงค์การแยกขยะกำจัดขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะหรือว่ารีไซเคิลนะครับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สี่ในสังคมไทยเราก็คือเรื่องสารเสพติดนะครับสารเสพติดเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่เฉพาะดังทุกด้านเลยด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมด้วยนะครับซึ่งเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศนะครับปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศทั้งโลกนะครับพลเมืองดีสามารถช่วยลดปัญหาสารเสพติดได้ไหมทำได้ต่อไปนี้ครับหนึ่งในกรณีแบ่งเป็นกรณีนะครับกรณีที่เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมกิจการสถานประกอบการนะครับก็คือระวังติดป้ายเตือนรับคนงานที่มันมีอะไรเขาเรียกอะไรนะไม่เสี่ยงอ่ะไม่เสี่ยงต่อหรือมีปัญหาประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอะไรเหล่านี้ต้องดูด้วยนะครับทำประวัตินิดนึงอะไรนะครับแล้วก็เพ่งเล็งหรือตรวจสอบให้มันชัดเจนขึ้นนะครับสองในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่ทำการใดอย่างหนึ่งเช่นอะไรครับสนับสนุนหรือคุกคีกับผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมทางด้านยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่รับของอย่างเงี้ยนะครับต้องไม่รับของกิฟต์อะไรนะไม่รับพวกของขวัญอะไรต่างๆนะครับของกำนันต่างๆ3ในกรณีของประชาชนทั่วไปก็คือแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารต่างๆเท่าที่ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือทุกด้านกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เราพลเมืองดีสามารถลดปัญหาสารเสพติดได้นะครับสรุปเรียนนะครับการเคารพกติกาของสังคมเป็นหลักพื้นฐานของการที่ทุกคนยึดถือเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่ว่าจะเป็นสังคมภายในประเทศหรือสังคมโลกเนื่องมาจากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเป็นจำนวนมากต้องอาศัยกฎระเบียบและกติกาของสังคมไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองการปกครองปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งไปสู่ของปัญหาเรื่องอะไรเรื่องของ
สารเสพติดต่างๆก็ตามโดยอาศัยหลักคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผู้บรรยายนะครับสุรชัยลิ้มเฉลิมขอกราบลาท่านผู้ชมรายการทุกท่านไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออก

0: ตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนักเรียนและนักศึกษาทุกคนนะครับผมอาจารย์ภวิชชาไพรัชชานิยมเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับสำหรับตอนที่ผ่านมานะครับผมนะครับก็บรรยายเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรีโกณมิติ6ขันธ์นะครับซึ่งผมก็เกินผมก็ได้ปิดในตอนท้ายนะครับว่าเราจะยังเจอกันอีก1ตอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับผมนะครับก็จะมาต่อนะครับ

การหานะอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันนะครับมาต่อกันเลยนะครับที่ข้อที่7นะครับข้อ7นะครับฟังก์ชันที่ให้มานะครับก็ยังไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็ยังดูง่ายอยู่นะครับ

ก็คือ f พราม x นะครับเท่ากับ dip เทียบ x นะครับของฟังก์ชันที่เขาให้มาก็คือ arc sec นะครับข้างในนะครับฟังก์ชันข้างในเป็น x กำลัง3นะครับส่วนด้วย square root นะครับ 5x นะครับแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าฟังก์ชันนะข้อนี้นะครับก็ยังไม่ได้ซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สามารถนะเทียบกับสูตรนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับหน้าตาก็จะคล้ายกันกับสูตรนี้นะครับสเต็ปถัดมานะครับทำยังไงต่อเหมือนเดิมนะครับก็คือก็ต้องมาดูใช่ไหมครับว่าตัวแปร u นะครับตัวแปร u ในสูตรนะครับกับฟังก์ชันนะครับที่เรากำลังจะแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยนะครับกำลังจะทำเนี่ยนะครับคือตัวไหนนะครับเทียบหน้าตากันนะครับอันนี้คืออาร์คเซกนะครับอันนี้ก็อาร์คเซกนะครับคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโอ้ง่ายเลยนะครับดูออกนะครับเพราะฉะนั้นในวงเล็บเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่นะครับก็คือ u ถูกต้องไหมครับคือ u นะคือ u นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเท่ากับนะครับ1ส่วนนะครับ u ก็คือ x กำลัง3นะครับผิดนะครับเอาใหม่x กำลัง3นะครับส่วน square root 5x นะครับสักครู่นะครับขอปรับตำแหน่งของฟังก์ชันนะครับของ 5x นะครับแบบนี้แล้วกันนะครับแบบนี้แล้วกันนี่คือ u นะครับนี่คือ u คูณกับนะครับคูณกับ square root นะครับu กำลัง2นะครับ u กำลัง2ก็ให้นำ x กำลัง3นะครับส่วน square root 5x เนี่ยทั้งหมดนะครับมายกกำลัง2นะครับมายกกำลัง2แบบนี้นะครับจากนั้นลบได้1ใช่ไหมครับผมขอเขียนใหม่นะครับสักครู่นะครับเนื่องจากฟังก์ชันที่ให้มานะครับมันเป็นเศษส่วนนะครับก็และก็มีความซับซ้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมขอปรับการเขียนสักครู่นะครับเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนนะออกมาตามสูตรได้ละนะครับเหลืออยู่อย่างเดียวใช่ไหมครับนั่นก็คือดิฟไซในนั่นเองนะครับดิฟไซในนั่นเองดิฟไซในนะครับก็คือดิฟยูนะดิฟยูดิฟไปเลยครับดิฟเทียบ x นะครับของฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับก็คือตัวไส้ในนะครับก็คือ x กำลัง3นะส่วน square root 5x นะครับแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะนะครับจากนั้นเนาะก็ให้ทำจนกว่าจะเสร็จเลยนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะดิฟไส้ในนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมครับตัวข้างหน้าก็เขียนมาเหมือนเดิมเนาะเขียนมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อประหยัดเวลาใช่ไหมครับผมก็จะชอบนะครับ copy มาเลยนะครับแบบนี้ใช่ไหมครับผมนะครับก็จะ copy มาแบบนี้เลยข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับทีนี้เหลือตัวนี้นะครับเหลือตัวนี้มาดูฟังก์ชันครับฟังก์ชันข้างในเนี่ยนะครับข้างในนี้ดูฟังก์ชันข้างในเนาะณตอนนี้นะครับมันอยู่ในรูปของการหารอยู่ใช่ไหมครับการหารอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่จะต้องใช้ในลำดับถัดไปนะครับก็คือการดิฟนะครับฟังก์ชันที่อยู่ฟังก์ชันที่หารกันอยู่เนาะแบบนี้นะครับแบบนี้ใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้

ผมขอวางสูตรไว้ตรงนี้นะครับใช้สูตรนี้นะนะครับเนื่องจากว่ามันดูว่ามันจะขนาดใหญ่เกินไปเนาะผมขอย่อหน่อยนะครับเพื่อที่จะเขียนนะครับให้พอดีนะครับกับหน้านี้นะต่อกันเลยนะครับอินทิเกรตเนาะขออภัยนะครับขออภัยดิฟนะครับดิฟเศษส่วนตัวนี้นะครับก็จะได้1นะ1ส่วน v กำลัง2น้อง v กำลัง2อ่ะเพื่อที่จะให้เคลียร์นะครับเราก็จะมาดูกันเนาะว่าตัวแปร u คือตัวไหนนะครับและตัวแปร v คือตัวไหนนะครับu นะครับ u คือ x กำลัง3ใช่ไหมครับ u คือ x กำลัง3นะ u เป็น x กำลัง3ในขณะที่ v นะครับ v เป็น square root 5x นะครับเทียบเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขียนใหม่นะเขียนใหม่นะครับ1นะครับส่วนด้วย v กำลัง2เนาะ v ก็คือ square root นะครับ 5x นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับกำลัง2อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับก็ใส่วงเล็บไปนะครับใส่วงเล็บไปต่อไปนะก็เหมือนเดิมนะครับที่เราเคยท่องกันนะครับที่ผมท่องให้บ่อยๆนะครับก็คือล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ square root นะครับขออภัยนะสักครู่นะครับสักครู่ผมขอเปลี่ยนสีแบบตามที่ผมไฮไลท์ไว้ก็แล้วกันนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้สีนี้เนาะสีเหลืองนะครับสีเหลืองส้มนะก็จะเป็นหน้านะครับขออภัยนะครับขออภัยก็จะเป็นล่างนะก็จะเป็นล่าง square root 5x นะครับดิฟบนก็ดิฟ x กำลัง3นะครับลบบนนะครับก็คือ x กำลัง3นะครับแล้วก็เอาไปดิฟล่างนะดิฟรูท 5x นะครับแบบนี้นะครับยังไงต่อนะครับยังไงต่อก็เหมือนเดิมนะครับก็คือข้างหน้าเนี่ยนะครับให้เขียนมานะครับให้เขียนมาเหมือนเดิมนะครับเราจะเขียนมาเหมือนเดิมจนถึงจุดนี้นะครับพอถึงดิฟนะครับอนุพันธ์เนาะเราก็ดิฟไปนะครับดิฟ x กำลัง3นะครับก็จะได้ 3x กำลัง2ใช่ไหมครับก็ไม่ยากมากเนาะดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้ไม่ยากมากขยับเข้ามานะครับตัวนี้เขียนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมจากนั้นนะครับเราจะต้องดิฟ square root 5x นะครับใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ1นะส่วนด้วย2 square root u นะ u เป็น 5x นะครับu เป็น 5xจากนั้นนะครับจากนั้นให้ดิฟไส้นะครับสักครู่นะครับให้ดิฟไส้ไส้ก็คือ 5x นะครับดิฟไส้หน่อยแบบนี้นะครับก็ขึ้นมาทัดใหม่นะครับขึ้นมาทัดใหม่

เหมือนเดิมเนาะเขียนมาเหมือนเดิมนะครับจนถึงจุดๆนี้นะนะครับพอถึงเทอมนี้นะครับพจน์นี้ผมก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับดูจัดรูปใหม่นะเป็น3นะครับ x กำลัง2นะครับคูณอยู่กับ square root 5x นะครับแค่จัดรูปใหม่เนาะเอาตัวเลขไปไว้ข้างหน้านะครับถัดมานะครับเดี๋ยวแค่ก้อนนี้ใช่ไหมครับดิม 5x ได้5เนาะเพราะฉะนั้นได้หน้าตาใหม่นะครับเป็น5นะครับคูณกับ x กำลัง3นะครับทั้งหมดเนี่ยส่วนด้วย2นะครับคูณกับ square root 5x นะครับแบบนี้เนาะข้อนี้นะครับก็เสร็จแล้วเนาะความจริงนะครับความจริงก็สามารถที่จะจัดรูปได้นะครับจัดรูปได้ขออนุญาตนะครับพากลับมาที่จุดๆนี้นะครับจุดๆนี้ตรง square root เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยกำลัง2ใช่ไหมครับถ้าเราใช้สมบัติเลขยกกำลังนะนะครับแล้วก็สมบัติของรากเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็น 5x แบบนี้นะครับเป็น 5x แบบนี้เป็น 5x แบบนี้นะครับนี่ก็เช่นกันนะครับแบบนี้นะครับถามว่าข้อนี้เคยอธิบายไปแล้วหรือยังนะครับก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสมบัตินี้เนาะข้อของตอนนี้แล้วนะครับข้อ3นะก็อธิบายไปแล้วนะครับว่ารากที่2ไปยกกำลัง2เนี่ยทำไมสุดท้ายนะครับกลายเป็นกำลัง1นะครับโอเคนี่คืออนุพันธ์นะของข้อนี้นะครับข้อที่7นะไปกันต่อเลยนะครับไปกันต่อมาดูข้อถัดมานะครับให้ y นะครับเท่ากับคอร์ดเนาะคอร์ดนะที่ข้างในเป็นคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น x กำลัง2บวก1x กำลัง2บวก x นะครับหาอนุพันธ์นะครับ y พรามนะครับเท่ากับ deep เนาะนะครับฟังก์ชันที่ให้มาก็คือ arc chord นะครับหรือ invert ได้นะ invert ของ chord นะครับข้างในเป็น chord ของ x กำลัง2บวก x นะครับแบบนี้นะครับก็จะเข้าสู่การเทียบสูตรนะครับโอเคครับสูตรนี้นะครับถัดมานะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือการเทียบตัวแปร u นะครับเทียบตัวแปร u ตัวแปร u ของข้อนี้นะครับก็คือคอร์ดใช่ไหมนะครับคอร์ดที่ข้างในเป็น x กำลัง2บวก x นะครับตัวนี้โอเคนะครับใช่ไหมเท่ากับนะครับเท่ากับลบเนาะลบนะครับจากนั้นก็จะเป็นเศษส่วน1นะครับแล้วส่วนด้วย1นะครับบวกกับ u กำลัง2นะยูของเราเป็นคอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นคอร์ดกำลัง2บอกไปแล้วนะครับว่าตระกูลตรีโกณนะครับเวลายกกำลังเนาะเราจะยกกำลังข้างในนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ใส่ไปนะครับ x กำลัง2บวกกับ x นะครับยังไงต่อนะครับก็เหลือดิฟไซน์ในเนาะดิฟไซน์ในนะครับก็ให้ดิฟนะครับคอร์ดนะครับ x กำลัง2บวกกับ x นะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับข้างหน้าเสร็จ

แล้วใช่ไหมครับต่อมาก็มาดู Dipcot เนาะ Dipcot นะครับก็คือตัวนี้Dipcot นะครับ Dipcot U นะครับจะได้ลบโคเซกกำลัง2 U Dip U นะครับตัวนี้นะครับแปะสุดไว้ข้างๆนี้นะครับไปเทียบ U กันไปเทียบ U กันนะครับไปเทียบ U กันซึ่งไม่น่าจะยากนะครับ U นะครับก็คือ x กำลัง2บวก x ใช่ไหมครับนี่คือ U นะครับใช่ไหมครับยงยงให้ดูนะครับได้หน้าตาแบบนี้ทำไงต่อครับก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ที่ผม copy มาตอนนี้นะครับก็เขียนมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเขียนมาเหมือนเดิมเนาะจากนั้นนะครับก็ดูเนาะว่า Dipcot ดูได้อะไรเนาะก็คือได้ลบนะครับเพราะฉะนั้นย้ำไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าในกรณีเวลา Dip ออกมาแล้วเป็นลบแบบนี้นะครับต้องใส่เครื่องหมายอะไรครับต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บนะครับใส่เครื่องหมายวงเล็บแบบนี้นะครับแล้วใส่ไปครับลบนะครับโคเซกกำลัง2นะครับ u u ณตอนนี้นะครับมันก็คือ x กำลัง2บวกกับ x นั่นเองนะครับคลายเสร็จแล้วนะครับเหลือดิฟไส้นะดิฟไส้ก็คือให้เอาไปดิฟนะครับ x กำลัง2บวก x นะครับแบบนี้นะนะครับต่อนะนะครับต่อนะครับก็ขึ้นมาทัดใหม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับตั้งแต่ที่ผมวงกลมไว้เนี่ยนะครับที่ผมวงไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเรานะครับเขียนมาเหมือนเดิมนะครับผมก็จะ copy ลงมาเลยนะครับแบบนี้นะครับส่วนนะครับส่วน dip x กำลัง2บวก x นะครับอันนี้ไม่น่าจะยากเนาะนะครับก็จะเท่ากับนะครับ 2x ใช่ไหมครับ dip x กำลัง2ได้ 2x นะครับ dip x ได้1นะครับในตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับความจริงก็ประมาณนี้ก็ได้นะแต่สามารถนะครับที่จะจัดรูปได้อีกใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีลบใช่ไหมครับมีลบลบอย่างเงี้ยเนาะคูณกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเขียนแบบนี้ได้เช่นกันนะครับผมขออนุญาตcopy นะแล้วก็จัดรูปสักครู่หนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ครับนี่นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับก็ลบเนาะคูณกับลบนะครับก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมครับทั้งเทอมนี้นะครับก็เป็นตัวเศษนะครับในขณะที่เทอมนี้คือตัวส่วนใช่ไหมครับท้ายที่สุดก็ได้คำตอบอันนี้นะครับนี่เป็นอนุพันธ์นะเป็นดิฟของฟังก์ชัน y เท่ากับArcchord นะครับที่ข้างในเป็นคอร์ดของ x กำลัง2บวก x นะครับไปกันต่อเลยนะครับมาครับมาดูข้อนี้กันนะครับข้อนี้นะครับก็จะถ้าดูจากโจทย์นะครับมันก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะทีนี้นะครับถ้านักศึกษานักเรียนนะครับดูข้อนี้นะครับก็ยังงงๆนะเพราะว่ามันมีหน้าตามันแปลกๆนะครับทีนี้ผมเอาสูตรนะครับมาเทียบให้ดูก่อนนะครับสูตรที่1นะครับก็คือดิฟของอาร์คไซน์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคล้ายกับตัวนี้ใช่ไหมครับอีกตัวนึงนะอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็น
เป็นไส้นะครับสักครู่นะครับ deep ค่าไส้นะครับเป็นตรงนี้มีอยู่2สูตรนะครับมีอยู่2ตัวเนาะทีนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้ามันไม่เหมือนตัวใดตัวหนึ่งนะครับต้องใช้สูตรอื่นก่อนนะครับซึ่งนะถ้าสังเกตดีๆนะครับมันคือการคูณกันอยู่เนาะระหว่างฟังก์ชันตัวที่1นะครับนั่นก็คือ arc sine นะครับ e ยกกำลัง 5x นะครับตัวที่2ครับเป็น sine นะครับของ 9π x นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนะครับที่จะต้องใช้ก่อนนะครับก็คือสูตรการคูณนะครับตัวนี้นะครับก็คือ dip นะครับ u คูณกับ v นะครับแบบนี้เนาะนะครับแล้วผมจะเทียบให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเนาะผมจะเขียนก่อนนะครับอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน f นะครับก็คือ f พราม x นะครับเท่ากับdip นะครับฟังก์ชันนะครับ arc sine e นะครับยกกำลัง 5x คูณกับ sine นะครับ 9π x นะครับตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเอามาเทียบกันนะครับแบบนี้นะครับขอขยายขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะจะได้ชัดนะครับu นะครับอย่างที่บอกไปนะครับ u ก็คือ arc sine นะครับข้างในเป็น e ยกกำลัง 5x นะครับนี่คือ u นะครับนี่คือ u ตัวนี้เป็น u ครับถัดมาเป็น v นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะครับขอเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับต่อมาเป็น v นะขออภัยนะครับเป็นตัวแปร v เนาะซึ่งถ้าเทียบกันนะครับถ้าเทียบกันมันคือ sin นะครับ 9π x นะครับแบบนี้นะครับก็จะเท่ากับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะเท่ากับหน้านะครับหน้าเป็น arc sine นะครับข้างในเป็น e ยกกำลัง 5x ครับนี่คือหน้านะครับดิฟหลังนะก็เอาไปดิฟนะครับ sine 9π x นะครับหน้าดิฟหลังเนาะบวกกับหลังนะครับหลังก็คือสาย 9π x แล้วไปดิฟนะครับดิฟหน้าเนาะหน้าก็คืออาร์คไซน์นะครับเป็น e ยกกำลัง 5x นะครับแบบนี้นะครับโอเคใช่ไหมครับหน้าดิฟหลังบนหลังดิฟหน้านะครับขยับเข้ามานะครับสองตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องหาแล้วเนาะนะครับสิ่งที่ต้องหานะครับก็คือดิฟไซน์ 9π x นะครับและดิฟนะครับอาร์คไซน์นะครับ e นะครับยกกำลัง 5x นะครับผมขอขยับลงมานะครับเล็กน้อยนะครับแล้วจะเอามาเทียบกับสูตรให้ดูนะครับดิฟตัวที่1นะครับดิฟไซยูนะครับตัวนี้ครับดิฟไซยูนะครับและตัวที่2นะครับตัวที่2เป็นดิฟอาร์คไซยูนะครับขออภัยนะผมลืมไปเนาะว่าผมได้เอามาวางไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับแบบนี้ละกันนะครับถัดมาครับใช้สูตรใหม่นะครับตัวแปร u ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะเทียบสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะครับเป็นตัวนี้ครับ

ยูนะครับยูเป็น9 pi x นะครับยูเป็น9 pi x เนาะนะครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นu นะเป็น e นะครับยกกำลัง 5x ครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบรรทัดใหม่นะครับบรรทัดใหม่เราจะได้เท่ากับก็คือข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับข้างหน้าเหมือนเดิมเนาะเขียนมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราดิฟไซน์นะครับเราดิฟไซน์นะครับเราจะได้คอสนะครับ9 pi x นะครับทีนี้ยังไม่หมดใช่ไหมครับเราจะเหลือดิฟนะครับไส้ในอีกทีนึงนะครับก็คือ9 pi x นะครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ตัวข้างหน้าก็จะเขียนมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับตัวข้างหน้าก็จะเขียนมาเหมือนเดิมย่อแปมึงนะครับตัวข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับดีฟอาร์คไซน์นะครับ u นะครับก็จะเท่ากับ1นะครับส่วนด้วยสแควร์รูทนะครับ1ลบอันนี้ u เนาะ u ของเราเป็น e ยกกำลัง 5x นะครับทั้งหมดกำลัง2นะครับสักครู่นะครับขอแก้ตรงนี้แป๊บมึงนะครับได้ประมาณนี้นะครับนี่คือ1เนาะส่วนด้วยสแควร์รูท1ลบ u กำลัง2นะครับแล้วนะครับเอาไปดิฟนะครับ e ยกกำลัง 5x นะครับตัวนี้นะขยับลงมานะครับขยับลงมาอันนี้ตัวใหญ่ไปนะครับขอย่ออีกนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ตัวข้างหน้าเนี่ยเหมือนเดิมนะครับตัวข้างหน้าเนี่ยเหมือนเดิมแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้มาดูดิฟตัวนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากใช่ไหมครับดิฟ9ไพ x เนาะ9ไพเป็นค่าคงที่นะครับดิฟ x ได้1นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นะครับก็คือ9ไพนะครับขยับเข้ามานะครับขยับเข้ามานี่ก็เช่นกันครับได้ค่าเท่าเดิมนะได้ค่าเท่าเดิมทีนี้นะครับทีนี้ขอนะขยับลงมาแบบนี้ครับแล้วจะแปะสูตรให้เป็นตัวสุดท้ายนะครับซึ่งไม่ยากเนาะดิฟ e ยกกำลัง u นะครับ e ยกกำลัง u สูตรนี้ครับe ยกกำลัง u นะครับถ้าเอามาเทียบกันนะครับเอามาเทียบกันu นะครับของเราข้อนี้นะครับคือ 5x นะครับคือ 5x เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดิฟ e ยกกำลัง u นะครับได้ e u นะครับ e ยกกำลัง u ก็คือตัวเดิมนะแล้วนะครับเอาไปดิฟ 5x นะซึ่งผมก็จะขอลัดเลยแล้วกันนะครับเพราะก็ไม่ได้ยากนะนะครับเป็น5นะครับเป็น5นะครับดิฟ 5x ได้5นะครับเริ่มละนะครับเริ่มได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะจัดรูปใหม่นะครับจัดรูปใหม่สักครู่หนึ่งนะผมจะขอจัดใหม่เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นเขียนใหม่เนาะเป็น9ไพนะครับคูณความจริงก็ไม่ต้องสลับก็ได้แต่ผมขอสลับแล้วกันนะเป็นคอสนะครับ9ไพ x คูณกับอาร์คไซน์นะครับ e ยกกำลัง 5x นะครับนี่คือพจน์ข้างหน้านะครับตัวถัดมาครับตัวถัดมานะผมจะขอจัดนะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับบวกกับเขียนใหม่เป็นนะครับ5นะครับคูณกับ e ยกกำลัง 5x นะครับคูณไซน์นะครับ9 pi
ยุคก็พาย x นะครับทั้งหมดนะครับส่วน square root นะครับ1ลบทีนี้นะครับทีนี้เนาะก็เขียนใหม่นะได้เป็น e นะครับยกกำลัง10 x นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะนะครับจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับก็ใช้สมบัติเนาะซึ่งหลายๆคนน่าจะทราบดีนะครับถ้าเขียนเป็นพจน์ทั่วไปนะครับก็คือถ้าเรามี a นะครับยกกำลัง n นะครับแล้วยกกำลัง m อีกทีหนึ่งนะครับมันจะเท่ากับ a ยกกำลัง n คูณกับ m เนาะเพราะฉะนั้นนะครับของเราเป็น e ยกกำลัง 5x นะครับแล้วไปยกกำลัง2ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ e นะยกกำลัง 5x นะครับคูณ2ใช่ไหมก็ได้เท่ากับ e ยกกำลัง 10x นะครับอันนี้คือที่มานะครับก็อันนี้เป็นแค่ที่มาที่ไปเนาะแต่คำตอบสุดท้ายของข้อนี้ครับก็คือบรรทัดสุดท้ายบรรทัดนี้แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็จะตอบประมาณนี้เลยครับนะครับจะตอบประมาณนี้ต่อไปนะครับไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่10นะครับข้อที่9เมื่อกี้นะครับเป็นการคูณไปแล้วนะครับข้อนี้นะครับถ้าดูจากโจทย์เนาะก็ไม่น่าจะยากจนเกินไปเนาะมันก็คือการหารนั่นเองนะครับเมื่อกี้คูณนะอันนี้หารนะครับมาลองทำกันนะครับข้อนี้อนุพันธ์นะครับก็คือ f พราม x นะครับเท่ากับดิฟนะครับฟังก์ชันที่ให้มาก็คืออาร์คนะครับคอร์ดข้างในเป็น7นะครับยกกำลัง 3x เนาะทั้งหมดนะครับส่วนด้วยเซกนะครับข้างในเป็น 3x กำลัง2นะครับแบบนี้นะก่อนนะครับก่อนที่จะไปใช้สูตรดิฟอาร์คคอร์ดแล้วก็ดิฟเซกนะครับให้ใช้สูตรการหารก่อนนะครับสูตรนี้ครับสูตรนี้ก่อนนะครับน่าจะเริ่มชินกับสูตรนี้แล้วเนาะนะครับสูตรพลังหารนะครับ u นะครับก็คือตัวข้างบนใช่ไหมครับ u ก็คือตัวข้างบนเนาะนี่เป็น u ใช่ไหมครับให้เป็นตัวแปร u นะครับในสูตรตัวส่วนนะครับตัวส่วนก็ให้เป็นตัวแปร v นะครับแบบนี้ผมก็จะยงให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้นะครับก็จะเท่ากับนะครับเท่ากับล่างกำลังสองเนาะหนึ่งส่วนล่างกำลังสองนะครับก็คือเซกกำลังสองนะครับในเป็น 3x กำลัง2นะครับทั้งก้อนเนี้ยเนาะคูณกับวงเล็บนะครับวงเล็บล่างดิฟบนนะครับล่างก็คือเซกนะครับ 3x กำลัง2ขออภัยเนาะผมเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกันกับไอ้ไฮไลท์ที่ผมไฮไลท์ไว้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะครับต้องขออภัยขอเปลี่ยนสีแบบนี้ละกันนะครับก็จะได้แยกออกมาเป็นก้อนๆเลยเนาะจะได้ดูออกนะครับว่าอันไหนคือล่างไหนคือบนนะครับโอเคนะครับต่อนะครับล่างนะดิฟบนนะครับก็ต้องไปดิฟอาร์คคอร์ดข้างในเป็น7นะครับยกกำลัง 3x นะครับ
อ่ะแบบนี้นะครับมันไม่พอนะครับผมจะขออนุญาตต่อบรรทัดถัดไปเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นลบนะครับก็จะเป็นลบคอร์ดนะครับ7ยกกำลัง 3x เอาไปดีฟนะครับเอาไปดีฟเซกนะครับ 3x กำลัง 2แบบนี้นะครับผมขออนุญาตนะย่อให้เล็กลงนะครับและพยายามที่จะจัดให้ได้1หน้านะครับให้ได้พอดีกับขนาดของกระดาษนะครับแบบนี้แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับต่อนะครับต่อถัดมานะครับก็จะต้องมาดูสูตรนะครับว่าใช้สูตรไหนกันต่อเนาะซึ่งก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้อาร์คอร์ดนะครับสูตรนี้ที่ต้องใช้นะโอเคนะครับนี่เป็นสูตรที่1นะครับนี่เป็นสูตรที่1นะครับถัดมานะครับก็คือตัวนี้เนาะก็เป็นสูตรที่2ที่จะต้องใช้นะครับสูตรนี้นะครับแบบนี้นะครับต่อเลยนะครับก็จะได้นะครับเหมือนเดิมนะข้างหน้าเนี่ยนะครับผมจะ copy มาให้แบบนี้เลยนะครับก็คือเขียนมาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับให้ดิฟนะครับอาร์คคอร์ดนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมที่จะใส่วงเล็บนะครับเพราะว่าตัวที่เราดิฟออกมาได้เนี่ยเนาะนะครับมันติดลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้ใส่แบบนี้ไปครับเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายวงเล็บนะครับจากนั้นก็ใส่ลบนะครับ1นะครับส่วน1บวกกับ u นะ u นะตอนนี้นะครับคือ7นะครับยกกำลัง 3x นะครับทั้งหมดกำลัง2นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้ไปดิฟไส้ในทีหนึ่งนะครับก็คือดิฟนะครับ7ยกกำลัง 3x อีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับส่วนนะครับส่วนพจน์หลังนะครับก็เขียนมานะครับจะมาแบบนี้นะครับแล้วนะครับแล้วดิฟเนาะดิฟเซกนะครับดิฟเซก 3x กำลัง 2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเท่ากับเซกนะครับ 3x กำลัง 2นะครับคูณกับแทนนะครับ 3x กำลัง 2นะครับแล้วให้ดิฟนะครับ 3x กำลัง 2อีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะนะครับก็ใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นบรรทัดถัดไปนะครับก็ต้องมาดูใช่ไหมครับว่าเหลือกี่พจน์นะเหลือกี่ตัวนะครับที่ต้องเอาไปดิฟต่อนะครับตัวที่1นะครับเนาะกับตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่1เนี่ยนะครับต้องระวังดีๆนะครับมันคือตัวเลขนะยกกำลังฟังก์ชันนะครับเป็นตัวเลขยกกำลังฟังก์ชันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ต้องใช้นะครับมันก็คือสูตรนี้ถูกต้องไหมครับดิฟ AU นะครับเท่ากับ AU นะคูณกับล็อกฐาน EA นะครับแล้วก็ดิฟไซใน U นะครับสูตรนี้นะครับนี่คือ U ใช่ไหมครับ U เป็น 3x นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำต่อเลยนะครับ
ผมก็จะขอก๊อปตั้งแต่นี่เลยนะครับวางไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดิฟนะดิฟนะครับเจ็ดนะครับยกกำลัง 3x นะครับเราก็จะได้เจ็ดยกกำลัง 3x เนาะอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะคูณกับล็อกฐาน e ของ a นะครับก็คือล็อกฐาน e เนาะของ a a คือ7นะครับใช่ไหมครับหมดหรือยังยังนะครับเหลือดิฟไส้ใน u นะครับก็ดิฟนะไส้คือ 3x นะครับแบบนี้เนาะนะครับโอเคนะครับต่อนะครับส่วนนะมันข้างล่างนะตัวข้างล่างนะครับเราจะเขียนมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับตั้งแต่ลบอาร์คคอร์ดเนี่ยนะครับไปจนถึงเซกนะคูณกับแทนเลยนะครับแล้วนะครับให้ดิฟให้ดิฟ 3x กำลัง2นะครับซึ่งก็เท่ากับซึ่งจะได้นะครับซึ่งจะเท่ากับ 6x นะครับ 6x แบบนี้นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับถัดมานะครับผมจะเขียนนะครับแบบเดิมนะครับเป็นเศษนะกำลัง2นะครับเป็น 3x กำลัง2ใช่ไหมครับทั้งหมดคูณกับเศษนะ 3x กำลัง2นะครับผมจะปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนเล็กน้อยนะครับก็คือจะย้ายลบมาไว้ข้างหน้านะครับแบบนี้นะครับเกิดจากตัวนี้ใช่ไหมครับคูณกับตัวนี้นะครับทั้งก้อนเนี่ยนะอันนี้คือก้อนหนึ่งนะครับซึ่งติดลบนะคูณกับก้อนนี้นะครับผมก็จะย้ายลบมาไว้ข้างหน้าแบบนี้ละกันนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับคูณกับ1นะครับส่วนด้วย1บวกกับ7ยกกำลัง 6x นะครับอันนี้นะครับก็คือเกิดจาก7ยกกำลัง 3x เนี่ยนะครับไปกำลัง2อีกทีนึงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เอา 3x เนี่ยนะครับคูณ2นะครับก็กลายเป็น 6x แบบนี้นะครับไฮไลท์ให้เป็นจุดสังเกตไว้ให้นะครับแบบนี้ละกันนะครับถัดมาครับถัดมาข้างหน้าเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแล้วดิฟ 3x เนี่ยเราจะได้3นะครับเพราะฉะนั้นผมเขียนแบบนี้เลยแล้วกันนะครับ3นะครับคูณกับ7ยกกำลัง 3x นะครับคูณกับล็อกฐาน e ของ7นะครับแบบนี้ข้างล่างนะครับข้างล่างก็ขอผมขอเขียนใหม่เป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะย้ายเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยนะครับมาไว้ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นก็จะเขียนเป็น 6x นะครับลบเนาะลบนะครับลบ 6x นะครับคูณกับ r คอร์ดนะครับ7ยกกำลัง 3x นะครับแล้วก็คูณกับเซก 3x กำลัง2นะครับคูณกับแทน 3x กำลัง2แบบนี้นะครับก็จัดรูปประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ได้เนาะนะครับความจริงก็สามารถจัดได้หลายหน้าตานะครับแต่ประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วครับประมาณนี้เพียงพอนะครับนี่ก็จะเป็นคำตอบนะครับของอนุพันธ์นะของฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับก็คือ f(x) นะเท่ากับ r คอร์ดนะครับ7ยกกำลัง 3x นะทั้งหมดเนี่ยหารด้วยเซกนะ 3x กำลัง2นะครับมาดูกันนะครับข้อถัดไปมาดูข้อ11นะครับมาดูข้อ11
ดูข้อ11นะหานุพันธ์นะครับก็คือ y' นะครับเท่ากับ arc ขออภัยนะครับก็คือ deep นะครับฟังก์ชัน arc tan นะครับข้างในเป็น x นะครับยกกำลัง cos 4x นะครับแบบนี้นะครับสูตรที่1นะครับก็ไม่ยากเนาะก็ใช้สูตร arc tan ไปนะครับสูตร arc tan นะครับโดยที่ u นะครับก็คือ x นะครับยกกำลัง cos 4x นะครับเท่ากับอะไรนะครับก็เท่ากับ1นะครับส่วน1บวกกับ u นะ u คือ x นะครับยกกำลัง cos 4x นะครับทั้งหมดเนี่ยกำลัง2นะครับแบบนี้นะครับแล้วไป deep นะครับไส้ไหนนะไส้ไหนก็คือ x นะครับยกกำลัง cos 4x ถัดมานะครับก็คือดิฟไส้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีเป็นสีนี้ก็แล้วกันนะครับดิฟไส้นะ x นะครับแล้วก็ยกกำลัง cos 4x เนาะลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันก็คือการดิฟใช่ไหมครับฟังก์ชันนะฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันนะครับนั่นก็คือเป็นสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรนี้นะ u นะครับยกกำลัง v นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ u คือ x นะครับ u คือ x นะครับ u คือ x และนะครับ v คือ cos 4x นะครับ v คือ cos 4x นะครับก็จะได้แบบนี้ครับเท่ากับนะครับข้างหน้าเนี่ยเหมือนเดิมเนาะข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับ1นะครับส่วนด้วย1บวกอันนี้ผมใช้สมบัติของเลขยกกำลังเลยนะครับก็จะเท่ากับ x นะครับยกกำลัง2นะครับคูณกับ cos 4x นะครับแบบนี้นะครับนี่เขียนใหม่นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับดิฟตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวที่เราดิฟเนี่ยนะครับฝั่งขวามือเนาะของสูตรนะครับมันออกมาหลายพจน์หลายเทอมนะครับก็ให้ใส่วงเล็บไปนะครับใส่วงเล็บไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับมันคือ v นะครับ v คือ cos นะครับ 4x นะคูณกับ u นะครับ u คืออะไร u คือ x ครับ u คือ x ยกกำลัง v นะ v คือ cos 4x นะครับลบ1นะครับลบ1ยังไม่หมดนะครับเอาไปดิฟ u นะครับเอาไปดิฟ u ก็คือ dx by dx นะความจริงก็มีค่าเท่ากับ1นะครับอันนี้นะครับใช่ไหมครับดิฟตัวมันเองนะมีค่าเท่ากับ1นะครับดิฟตัวมันเองมีค่าเท่ากับ1นะครับถัดมานะครับคือบวกใช่ไหมครับบวกกับ u คือ x นะครับยกกำลัง v คือ cos นะครับ 4x นะครับใช่ไหมครับคูณกับล็อกฐาน e นะครับของ u u คือ x นะครับใช่ไหมครับใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วสุดท้ายนะครับก็คือ dip v นะครับก็คือ dip cos
4x นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับย่อขนาดให้เล็กลงเล็กน้อยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็น 4x นะครับแบบนี้นะครับก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยนะครับเราจะเขียนเหมือนเดิมเนาะแบบนี้นะครับก็ผมขอ copy ลงมาแบบนี้เลยแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันคือ1เนาะเพราะฉะนั้นคูณกับตัวฟังก์ชันไหนก็จะได้ฟังก์ชันนั้นนะครับแล้วก็บวกนะครับด้านหลังนะก็เขียนมาเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับก็เขียนมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือ deep cos นะครับ deep cosดิฟคอสนะครับตัวนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราดิฟคอสเนี่ยนะครับมันติดลบใช่ไหมครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมสอนนะครับว่าให้ใส่นะครับให้ใส่วงเล็บไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นลบนะครับไซน์ 4x นะครับแล้วก็ดิฟ 4xแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายละเราจะได้หน้าตานี้นะครับผมขอเปลี่ยนด้านหลังตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นลบนะครับถามว่าทำไมนะครับก็เพราะว่านะครับมันคือการคูณเนาะและลบเจอบวกนะครับก็จะกลายเป็นลบอันนี้ใช่ไหมครับและเอาดิฟ4เนี่ยดิฟ 4x เนี่ยนะครับเราจะได้4นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขอนะครับเขียนประมาณนี้แล้วกันนะครับโดยการย้าย4มาไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะฟังก์ชันนะครับ y เท่ากับ arctan นะข้างในเป็น x ยกกำลัง cos 4x เนี่ยนะครับเวลาเราดิฟออกมาเนี่ยนะครับนี่เป็นคำฟังก์ชันตัวนี้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็สำหรับนะครับสำหรับการหาอนุพันธ์นะครับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะติกลมิติผกผันเนี่ยนะครับผมก็จะขอจบการบรรยายนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็จะพบว่านะครับฟังก์ชันในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเราเจอกันมาหลายตอนละนะครับผมก็บรรยายมาหลายตอนละนะครับก็ยังสอนยังไม่หมดนะนะครับฟังก์ชันเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายรูปแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนนี้นะครับก็จะขอจบนะครับในส่วนของฟังก์ชันการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันติกลมิติแบบติกลมิติผกผันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับตอนหน้านะครับเราจะมาเจอกันนะครับแล้วก็จะเป็นการหานะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันแบบอื่นนะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ็มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคง

0: ก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
1: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีกสองชามนะจ๊ะ
2: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
1: ว่าอุจจาระมันก็
2: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเรียวอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
1: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
2: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
2: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
1: อุ๊ยตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สรชาวัยวรกิจเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นวิทยากรในนี้ด้วยนะคะวันนี้เรากลับกันมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะแล้ววันนี้เราก็มีรายละเอียดของหัวข้อที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องตอนคุณค่าที่ตลาดต้องการค่ะก็จะเป็นรายละเอียดที่อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์สรชาเล่าให้ฟังว่าเราได้นำตัวพืชนะคะชนิดหนึ่งก็คือต้นไผ่นะคะมาแปรรูปนะคะแล้วก็การแปรรูปที่เราเลือกในโซลูชันรอบนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องเรือนขนาดเล็กเครื่องเรือนขนาดเล็กที่ทำมาทำมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากก็คือลดในลักษณะของตัวคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะก็คือองค์ประกอบที่ลักษณะของการนำไปใช้ประโยชน์เราใช้เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่

0: และที่สำคัญก็คือรูปแบบของเก้าอี้เราเป็นเก้าอี้ที่สามารถถอดประกอบได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาในอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนในหัวข้อของการเปลี่ยนมุมมองจากนักสร้างสรรค์สู่นวัตกรนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการนะคะคุณผู้ชมจะพบว่าครั้งที่แล้วอาจารย์สรชามีแขกรับเชิญอยู่2ท่านนะคะซึ่งก็คือเป็นตัวแทนของนักสร้างสรรค์หรือครีเอเตอร์นะคะส่วนอีกคนนึงก็เป็นนวัตกรในลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ลงมือปฏิบัตินะคะหรืออินโนเวเตอร์องค์ประกอบของทั้ง2คนที่มาเป็นตัวแทนในวันนั้นคุณผู้ชมจะเห็นบุคลิกของแนวคิดเขามีแนวคิดที่ใกล้เคียงกันแต่การปฏิบัติการแล้วทั้ง2คนมีความแตกต่างกันอยู่นะคะถ้าอาจจะสรุปได้เนี่ยอาจารย์สรชาอยากสรุปเป็นกรอบว่าครีเอเตอร์ก็คือการคิดสิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนในลักษณะของตัวที่เดี๋ยวนี้บางทีเด็กรุ่นใหม่จะชอบพูดว่าฉันมีแพชชั่นนะคะแล้วก็มีตัวสัญชาตญาณที่จะทำสิ่งนั้นนะคะแต่บางทีเนี่ยตัวองค์ประกอบเหล่านั้นนะคะขาดโครงสร้างหรือว่ามีลักษณะของปีกย่อยโดยชัดเจนเราจะพบว่าบางคนเนี่ยเป็นครีเอเตอร์แล้วสักพักก็จะเปลี่ยนนะคะก็คืออาจจะไปทำอาชีพอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะหมดแพชชั่นหรือบางทีแต่สัญชาตญาณเนี่ยในความเป็นความชอบหรือเนี่ยยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าณเวลานั้นนะคะมันอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะชอบลดลงแล้วก็อาจจะไปชอบเรื่องอื่นแต่ว่าเขายังเป็นครีเอเตอร์อยู่สำหรับอีกมุมนึงนะคะเป็นอินโนเวเตอร์ซึ่งเราก็จะบอกว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นนวัตกรซึ่งจริงๆเนี่ยคนกลุ่มนี้เราเห็นมาตั้งแต่หลายเจนแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์หน่อยอ่ะก็เป็นคนกลุ่มนี้โดยที่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเป็นอินโนเวเตอร์ขอโทษนะคะตัวองค์ประกอบหลักๆอะค่ะมันจะเป็นลักษณะของแนวความคิดที่ทำแล้วก็มีการทำให้มันเกิดเป็นคุณค่าที่สำคัญการทำที่มีอะค่ะต้องลงมือทำจริงนะคะแล้วบางทีที่เราทำเนี่ยตลาดหรือผู้ซื้อเนี่ยจะยอมที่จะจ่ายหรือซื้อสิ่งนั้นหลังจากที่เราทราบรายละเอียดกันไปบ้างแล้วนะคะสำหรับการทบทวนวันนี้นะคะอาจารย์สรชานะคะมาในตอนที่2ค่ะตอนที่2ในเรื่องของความคิดนอกกรอบและการสร้างทางเลือกถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการจนจบนะคะคุณผู้ชมจะได้แนวคิดในลักษณะของการคิดนอกกรอบที่จากวิทยากรของเราทั้ง2ท่านนะคะรวมถึงอะไรบ้างที่เป็นโซลูชันในมุมมองที่ทั้ง2ท่านวิทยากรจะแนะนำเรานะคะนั่นแหละค่ะวันนี้อาจารย์สรชามีวิทยากรในรายการนะคะทั้ง2ท่านเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ตั๊กสวัสดีค่ะรบกวนอาจารย์ตั๊กแนะนำตัวสักครู่นึงนะคะ
1: อาจารย์นีลมนปั้นลายค่ะจากคณะสถาปัตย์สาขาสถาปัตยกรรมภายในค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์สาโรจน์
2: ครับ
0: รบกวนอาจารย์สาโรจน์หรืออาจารย์แขกแนะนำตัวค่ะ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์แขกนะครับอาจารย์สาโรจน์พะวงศ์สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับ
0: ค่ะทั้ง2ท่านนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เหตุผลที่อาจารย์สรชาเลือกทั้ง2ท่านมาเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นแขกรับเชิญวันนี้นะคะเพราะว่าทั้ง2ท่านก็เป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะที่ไปให้ความรู้แล้วก็เข้าโครงการนะคะที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกสศด้วยแล้วก็วิชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาก็ในวันนี้ละค่ะทั้ง2ท่านก็เป็นผู้ร่วมขบวนการแล้วก็ผู้ร่วมที่ให้ความรู้กับทางคนในชุมชนด้วยวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูมุมมองของทั้งสองท่านนะคะในการที่เขาคิดยังไงทำให้งานนวัตกรรมที่มีเนี่ยไม่ได้อยู่แค่กระดาษแล้วก็มีการลงมือทำแล้วก็นำไปใช้ได้จริงด้วยนะคะก่อนที่จะไปถึงในส่วนของรายละเอียดมุมมองเนี่ยอาจารย์สรชาอยากบอกในลักษณะของตัวทฤษฎีก่อนเราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะมันจะมีคนคิดแล้วก็มีรูปแบบของทฤษฎีที่เราจะต้องแบบจับต้องไว้เพื่อจะนำไปสู่ตัวอย่างหรือแม้กระทั่งเคสสตัดดี้ที่เราอาจจะต้องลงไปมือทำจริงๆนะคะทฤษฎีวันนี้ที่อาจารย์สรชาจะเล่าให้ฟังก็คือ literal thinking ค่ะ literal thinking นะคะก็คือการคิดนอกกรอบค่ะจริงๆการคิดนอกกรอบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมนะคะขอโทษค่ะ เป็นความคิดที่เป็นลักษณะคู่ขนานแต่ว่าเป็นคู่ขนานในมุมมองที่มันแตกต่างจากเดิมค่ะแล้ว literal thinking คืออะไรมันเป็นการหลุดพ้นจากความคิดเดิมๆที่เราเคยมีอย่างเช่นสมมติฐานที่เราเคยตั้งว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็คำตอบจะเป็นแบบนี้อาจารย์สรชัยยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเรามีมุมมองว่าห้องสมุดเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละจะเป็นเงียบๆแล้วฉันจะเข้าไปนอนหรือว่าไปนั่งอ่านหนังสือแต่คำตอบห้องสมุดนะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้เข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมจะพบว่าอุ๊ยมีกาแฟด้วยอุ๊ยทำไมมีเด็กเล่นด้วยหรือบางทีอาจจะแบบเราไปนอนแล้วก็ทำการบ้านด้วยองค์ประกอบจากความคิดที่เราเข้าไปนั่งเงียบๆ าจจะเหมือนนั่งสมาธิแล้วหลับไปอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปละองค์ประกอบแนวนั้นก็คืออาจจะเราเข้าไปเจอเพื่อนๆนัดเจอตรงนั้นก็กลายเป็นว่าห้องสมุดกลายเป็นเหมือนที่ที่สาธารณะมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องดูแลในลักษณะของการควบคุมใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราไปรู้ไปล่วงทำให้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยเกิดความไม่พอใจเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาได้ส่วนถัดมานะคะถ้าเข้าสู่งานของอาจารย์สรชาเนี่ยเราเคยคิดว่าเก้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยจินตนาการสมัยคุณพ่อคุณแม่อุ้มเราเนี่ยก็อาจจะอย่างอาจารย์สรชาก็อยู่ที่เก้าอี้ถ่ายรูปเหมือนกันเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เป็นลักษณะของมัดหวายแล้วก็นั่งนะคะองค์ประกอบของพวกนี้มันจะเป็นลักษณะของเก้าอี้ในภาพจำของเราแต่ตอนนี้ค่ะรูปแบบของเก้าอี้มันมีโซลูชันที่เปลี่ยนไปซึ่งอาจารย์สองท่านนี้ละค่ะมีประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกงานนะคะที่อาจารย์สรชาเคยไปทำมานะคะก็จะเป็นลักษณะของเก้าอี้ที่มีการถอดประกอบได้ซึ่งตัวการถอดประกอบได้เนี่ยจะมีลักษณะของการที่เราไม่ได้ใช้ตะปูนะคะก็เป็นการเข้าริมแต่องค์ประกอบที่มีอะค่ะก็จะมีเทคนิคเชิงช่างไม้ซึ่งตรงนี้ก็อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์สาโรจน์นะคะว่าแนวคิดในการที่เราใช้ลักษณะของเก้าอี้ถอดประกอบได้เนี่ยเรามีแนวคิดอะไรเราถึงได้ใช้องค์ประกอบเนี้ยในการเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค่ะ
2: จุดเริ่มต้นการคิดนะก็คือว่าทำยังไงเราจะขายเก้าอี้นี้ได้จากเมื่อเทียบกับไอ้ตัวแบบเดิมๆเนี่ยนะฮะก็คือว่าไอ้ที่มันวางขายทั่วไปไอ้เก้าอี้ไผ่ทั่วไปเนี่ยฮะมันอันที่หนึ่งเลยนะฮะมันมีน้ำหนักที่หนักแล้วก็พอมันเป็นตัวใหญ่ๆมันขนใส่รถเก๋งแบบที่แบบสมมติเราขับรถผ่านเฮ้ยอยากซื้อกลับเอาแต่เอากลับไม่ได
0: ้
2: วิธีที่เราจะเอามาแก้ปัญหาคือถ้างั้นถ้าเราถอดประกอบมันนะนะโดยที่ว่าไม่ใช้ตะปูแต่มันเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติซึ่งสิ่งที่เราเลือกก็คือไอ้ตัวลิ่
0: ม
2: ตัวพุกมันเนี่ยที่มาช่วยถอดประกอบ
0: ค่ะแล้วทำไมเราถึงได้เลือกองค์ประกอบที่มันถอดประกอบได้เป็นเพราะมีเงื่อนไขจากสถานการณ์อะไรไหมคะที่อาจารย์เลือกถอดประกอบได้อย่างเช่นพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรืออะไรไหมคะ
2: ก็นอกจากประเด็นที่ว่าขนส่งง่ายแล้วนะฮะแต่ประเด็นต่อมาก็คือว่าพอมันเข้ามาอยู่ในที่พักอาศัยเนี่ยฮะถ้าสมมติเราไม่ใช้เลยมันแล้วเนี่ยเราก็ถัดการถอดเพื่อพับก็เก็บไปในกล่องบ้านก็ไม่รก
0: ค่ะแล้วอย่างตัวอาจารย์ตั๊กอะคะตอนที่ได้ไปทำตัวเก้าอี้อะค่ะอาจารย์ตั๊กมีแนวคิดอะไรที่ไปจัดการเก้าอี้ในส่วนของเป็นที่นั่งทำไมเราเลือกใช้เป็นแบบเชือกถักอะค่ะ
1: ที่เลือกใช้เป็นเชือกถักค่ะเพราะว่าตัวเชือกเนี่ยมันจะมีน้ำหนักที่เบากว่าตัวไม้ไผ่ที่มันมีที่เมื่อกี้อาจารย์สารุตพูดถึงมันก็จะมีการลดน้ำหนักในการขนส่งแล้วก็สามารถมีความยืดหยุ่นมีความฟิกซิเบิลมากกว่ากับการที่ถ้าเราใช้ตัวไผ่เป็นตัวรองนั่งเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันจะค่อนข้างแข็งอาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือว่าเพิ่มความแตกต่างได้ด้วยก็คือมันจะสามารถทำให้เรารู้สึกถึงความสบายในการที่เราจะใช้งานมันทีนี้การถักเนี่ยมันก็เป็นการทดลองเราก็จะทดลองในการถักในหลายๆรูปแบบดูว่าแบบไหนที่มันจะพอดีฟิตอินกับ
0: yeah.
1: กับลักษณะของ
0: ของผู้ชาย
1: ใช่ของผู้ชายกับตัวโครงสร้างเดิมที่มันเป็นโครงสร้างของไม้ไผ่อะค่ะ
0: กลับมาที่อาจารย์สาโรจน์สักนิดนะคะที่อาจารย์บอกว่าตัวเก้าอี้ของอาจารย์สาโรจน์เนี่ยที่เป็นแนวคิดเริ่มเนี่ยไม่ได้ใช้ตะปูมันมีผลยังไงกับผู้ใช้มากไหมคะอาจารย์ถึงได้คิดว่าครั้งเนี้ยฉันจะไม่ใช้ตะปูในตัวเครื่องเดินนี
2: ้อันที่หนึ่งเลยนะฮะ
0: ครับ
2: มันจะบาดกางเกงบาดเสื้อนะครับหรือเสื้อผ้าเสียหายแล้วก็อีกอย่างนึงไงเรื่องของเชิงช่างนะฮ
0: ะ
2: เวลาเก็บงานถ้าเป็นพุกไผ่ด้วยกันเนี่ยมันเรียบร้อยกว่าก็ตอกปุ๊บตัดหัวแล้วก็ขัดมันเรียบร้อยกว่าเยอะเลยฮ
0: ะ
2: ดูเงียบ
0: นั่นก็คือเป็นปัจจัยของอาจารย์สองท่านในการกำหนดแนวคิดในลักษณะตัวเครื่องเรือนนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าหลังจากที่อาจารย์เขาพูดเนี่ยเขาอะใช้หลักการอะไรนะคะเมื่อกี้เราบอกหลักการที่เป็นLean Thinkingนะคะแต่องค์ประกอบตอนที่เขาใช้อ่ะค่ะเขามีแนวคิดยังไงซึ่งอาจารย์สรชาได้สรุปมาเป็นสไลด์3ข้อค่ะอันดับแรกนะคะก็คือถ้าฟังจากทั้ง2ท่านเนี่ยเราจะพบว่าเขาท้าทายจากสิ่งเดิมก็คืออย่างเมื่อกี้อาจารย์สารุตบอกว่าเขาตั้งคำถามว่าถ้าเกิดเก้าอี้ที่มีเนี่ยถ้ามันแบบเราสะดวกอยากจะซื้อแต่มันใส่รถไม่ได้อ่ะแล้วมันพับได้เนี่ยมันจะลดพื้นที่ได้ไหมหรือแม้กระทั่งที่อาจารย์สารโรจน์ว่าพื้นที่มันจำกัดอะบ้านอะถ้าเรานั่งแล้วเสร็จแล้วเราแบบอยากจะเปลี่ยนเก้าอี้เราก็พับเก็บอยากนั่งอีกที่นึงเราก็ประกอบได้ฉะนั้นคำถามพวกนี้ค่ะ มันเติมเต็มแล้วมันทำให้คนที่เขาเป็นผู้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าเขาอยากได้คำตอบที่มันตอบตรงนี้ได้บ้างสำหรับตัวข้อที่สองนะคะอาจารย์ตั๊กพูดในลักษณะของการทำเป็นเชือกถักมันคือการคิดที่อาจารย์ตั๊กอยากให้มันเป็นความคิดแบบอิสระค่ะถ้าเราใช้ความคิดเดิมก็คือเป็นไม้ไผ่ตอกใช่ไหมคะแล้วก็นั่งใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยอาจารย์ตั๊กก็ลองใช้ไอเดียใหม่ว่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นเชือกที่มันพยุงก้นคนนั่งเนี่ยมันจะสบายตัวกว่าไหมนะคะแรกๆมันจะดูแบบแปลกๆแต่พอเดี๋ยวลองดูตัวจริงในภาคตอนถัดไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันว้าวเลยนะคะส่วนถัดมาสังเกตว่าอาจารย์ทั้งสองท่านก็คือตอนที่เขานำเสนอไอเดียเนี่ยเขาปล่อยให้มันลื่นไหลก็คือไม่ได้มากำหนดว่าอันนี้จะไม่ได้เอ้ยอันนี้จะเป็นจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเราทำเนี่ยเราจะค่อยๆหาโซลูชันหรือหาแท็กหาทางช่องทางที่ทำให้ไอเดียนั้นอ่ะมันเป็นไปได้นะคะสังเกตว่า3องค์ประกอบหัวข้อนี้ค่ะที่อาจารย์สรชาสรุปมาเนี่ยต้องการจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยลื่นไหลไปกับแนวคิดโดยที่ไม่ต้องมาสกัดกั้นว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะมันจะทำให้เราอะค่ะหยุดแล้วกลับไปทบทวนแล้วมันจะกลับไปเริ่มข้อที่1ใหม่ฉะนั้นเราก็พยายามทำให้มันลื่นไหลนะคะแล้วก็อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอจริงไหมคะอาจารย์สารโรจน์
2: จริงครับ
0: พอเราพักผ่อนให้เพียงพอองค์ประกอบของแนวคิดหรือสมองเนี่ยมันจะพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะคราวนี้หลังจากที่เมื่อกี้เราคุยในลักษณะของ3วิธีที่ทำให้เกิดตัวความที่นอกกรอบอาจารย์สรชามีตัวอย่างนะคะที่เป็นกรณีศึกษาให้แล้วก็เทียบกับตัวเก้าอี้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่วันนี้อาจารย์สรชาจะเล่าอ่ะนะคะก็จะมีกรอบในการดูนะคะก็จะอยู่ด้านซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นปัญหาเดิมๆเหมือนเมื่อกี้ที่ฟังจากอาจารย์ทั้ง2ท่านเนี่ยจะพูดในลักษณะของตัวปัญหาแล้วก็มุมมองความคิดนอกกรอบแต่ผลลัพธ์เนี่ยเรายังไม่เห็นใช่มั้ยคะเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆเพราะอาจารย์เค้ายังอยู่กับเราไปอีกตอนนึงด้วยนะคะส่วนรูปแบบที่อาจารย์สรชาขอโทษค่ะอาจารย์สรชายกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นลักษณะของตัวเคสที่เป็นอาคารนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นตัวเครื่องเรือนนะคะอันดับแรกเลยนะคะ Airbnb นะคะตัวอันนี้มันเป็นตัวโรงแรมอะค่ะที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าถามว่าแนวคิดเนี่ยเริ่มมาได้ยังไงการคิดนอกกรอบก็คือเราจะรู้สึกว่าถ้าเราไปโรงแรมเนี่ยมันจะเบ็ดเสร็จที่นายทุนแต่แนวคิดนอกกรอบที่เกิดขึ้นตอนนี้เราจะเจองานแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะก็คือเป็นการเช่ายกตัวอย่างอย่างเช่นที่นอนเดี๋ยวนี้ที่นอนก็มีแนวคิดแบบนี้เหมือนกันก็คือการเช่าสำหรับงานของ Airbnb นะคะจะเป็นลักษณะของบ้านนะคะที่เราไปแจ้งเขาว่ามันมีการว่างเป็นลักษณะของบ้านที่รอการเช่าคราวนี้ก็จะมีส่วนกลางที่คอยดูแลนะคะที่เป็นลักษณะขององค์ประกอบที่เราสามารถเป็นเหมือน call center เหมือนพ่อค้าคนกลางอะค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าเราอยากไปพักอาจจะเป็นบ้านโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นปุ๊บผู้ที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเขาก็เปิดแล้วก็ดูแลรักษาเสร็จแล้วเขาก็จะได้รับแขกที่ส่วนกลางเนี่ยพามาก็เหมือนกับเราอะเป็นเจ้าของเป็นโฮสต์เป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าคนที่พามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคนร่วมทุนอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้บ้านเราอะค่ะมีการใช้งานสมมุติว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยอาจจะเป็นบ้านคุณตาคุณยายที่มีการดูแลแต่ว่าถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยคุณผู้ชมก็ทราบว่าบ้านเขาก็จะเฉาเหงานะคะส่วนถัดมารูปแบบที่เราจะเห็นผลลัพธ์ก็คือเราจะเกิดธุรกิจที่เป็นลักษณะของธุรกิจใหม่ที่มีลักษณะของการเช่านะคะแต่ว่าการเช่าที่มีเนี่ยเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเนี่ยแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันค่อนข้างบ่อยมากเราจะเห็นการเช่าที่นอนเช่ารถนะคะแล้วก็เป็นการดูแลที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บผู้เช่าที่มีเนี่ยเมื่อสิ้นสุดปุ๊บก็จะกลับไปสู่เจ้าของคนเดิมส่วนเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เราก็ใช้แนวคิดคล้ายๆนี้ละค่ะก็คืออันดับแรกเราประกอบเสร็จเรียบร้อยเลยเราจะเห็นว่าถ้าเราไปผ่านตามถนนเนี่ยเราก็จะเห็นเก้าอี้ไม้ไผ่แบบกองเต็มเลยแล้วก็มีฝุ่นจับเราก็จะพบว่ากว่าเราจะไปซื้อเนี่ยบางทีเขาก็มีมอดละแต่ว่าอาจารย์สารโรจน์คิดนอกกรอบค่ะก็คือแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วก็ให้ประกอบได้แยกชิ้นออกมาเป็นลักษณะของที่เรียกว่าโมดูลนะคะซึ่งแบบนี้เป้าหมายที่เราทำนะคะก็เราอยากทำให้มันมีการส่งออกทั่วโลกนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าอาจารย์สองท่านมีแนวคิดที่เป็นผลลัพธ์ยังไงนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวการตั้งสมมติฐานนะคะก็คือ what if โอเคค่ะอีกอย่างนึงที่อาจารย์สรชัยยังไม่ได้บอกความลับให้นะคะก็คือการเกิดงานนวัตกรรมแล้วก็จุดเริ่มต้นของนวัตกรเนี่ยจะต้องมี คำพูดที่เรียกว่า what if คุณผู้ชมหลายคนอาจจะแบบเคยดูหนังหรือว่าเป็นสารคดีบางคนก็จะบอก what if what if ฝรั่งจะพูดบ่อยมากมันก็คือการเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าถ้าเราไปดูพวกแบบสารคดีเงี้ยบางคนก็จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระอาทิตย์ดับไปอย่างเงี้ยค่ะองค์ประกอบแบบเนี้ยณตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นล่ะพวกเนี้ยค่ะมันเป็นการที่ทำให้เราจุดคำถามเพื่อจะทำให้เราหาโซลูชันที่มันแตกต่างจากเดิมและองค์ประกอบอันนี้ค่ะมันคือเครื่องมือที่อาจารย์สรชาใช้คำว่ายิ่งกว่าทรงพลังอะค่ะคือมันท้าทายมนุษย์กล้าที่จะแบบคิดแตกต่างและนั่นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์สองท่านนะคะอยากจะแนะนำคุณผู้ชมว่า what if ที่ทำให้เกิดขึ้นสำหรับงานนวัตกรรมเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงเราเริ่มต้นที่อาจารย์สารโรจน์เลยนะคะอาจารย์สารโรจน์คะตัวองค์ประกอบของ what if ที่ทำให้เกิดเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เรามีคำถามอะไรคะ
2: มันเริ่มต้นจากที่ว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาปลูกไผ่เพื่อเอาหน่อไม้เนี่ยฮะไปส่งขายตลาดไทยเป็นหลักฮะแล้วจังหวะที่ว่าต้องปล่อยให้ไผ่อะมันแตกยอดใช่ไหมฮะไอ้เนี่ยก็จะเป็นไผ่ส่วนที่เหลือซึ่งทุกทีเนี่ยเขาก็จะเอามาทำตะเกียบส่งแล้วแบบราคามันก็ไม่ดีใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: ทีนี้พอเราไปแล้วก็ไปด้วยการตั้งคำถามว่าแล้วถ้าไผ่ตัวนี้เนี่ยฮะจะเพิ่มมูลค่านอกจากเอาไปทำฐานกระทะเอาไปทำตะเกียบ มันสามารถเป็นอะไรได้ต่อ
0: ค่ะ
2: เราก็เลยมามองดูว่าเออมันสามารถจะมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ไผ่นะฮะหรือว่าจะไปเป็นศาลาอะไรต่างๆได้นะฮะ
0: ค่ะ
2: มันก็เลยเป็นคำถามว่าเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเริ่มต้นเนี่ยคิดว่าถ้าจะเริ่มต้นจากไอ้ตัวที่เป็นศัพท์กรรมคือแบบสมมติเป็นศาลาไผ่เป็นบ้านสำเร็จรูปเนี่ยสำหรับชาวบ้านที่ไม่มีทักษะทางด้านงานก่อสร้างเนี่ยน่าจะยากก็เลยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนก็คืองั้นเรามาทำเป็นเก้าอี้ไผ่ที่ถอดประกอบได้ครับ
0: ครับเข้าใจว่าตอนที่อาจารย์สารโรจน์ไปเนี่ยไปถามคนในชุมชนก่อนว่าต้องการอะไรอาจารย์ใช้เครื่องมืออะไรพอเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าตัวปัญหาของอาจารย์คือเขาไม่ได้มีความรู้ในลักษณะของงานเชิงช่างอาจารย์แบบใช้เครื่องมืออะไรตอนที่ไปรวบรวมความต้องการอะคะ
2: ก็ใช้เป็นแบบสอบถามแต่ว่าเป็นภาพนะฮะเพราะว่าจะเข้าใจง่ายเพราะว่าถ้าเป็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยชาวบ้านบางคนอาจจะอ่านยากอ่านไม่ออกเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจก็ทำเป็นภาพว่าเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ไผ่แบบต่างๆซึ่งตอนเราไปจริงๆเรามีให้เลือกทั้งเก้าอี้นะฮะแล้วก็เป็นโคมไฟแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกจากภาพแล้วก็ทำการบวชว่าถ้าอยากจะฝึกทำเก้าอี้ไผ่นะฮะไอ้ผู้ผิดครับถ้าเกิดอยากจะฝึกทำเครื่องผลิตภัณฑ์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์จากไผ่เนี่ยอยากทำอะไรกันซึ่งชาวบ้านเขาก็โหวตมาเนี่ยเขาอยากทำเก้าอี้กันแล้วก็เป็นเก้าอี้ลักษณะที่ว่าเป็นเบาะที่ว่าเป็นเชือกถักด้วยแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าอ่ะงั้นเราเริ่มกลับมาออกแบบว่าเก้าอี้ไผ่ที่เราจะฝึกชาวบ้านทำเนี่ยถ้าจะให้มันเหมาะสมกับฝีมือของคนที่ไม่เคยจับค้อนจับสว่านจับเลื่อยมาก่อนเนี่ยมันต้องเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดเพื่อให้เขาชำนาญพอชำนาญแล้วก็ต่อยอดเป็นเก้าอี้ที่มันซับซ้อนขึ้นได้หรือว่าจะพัฒนาไปสู่ทำสถาปัตยกรรมขนาดเล็กได้เงี้ยฮะ
0: ดีมากเลยนะคะคราวนี้เมื่อกี้เราดูตัวโครงสร้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูฝ่ายที่เป็นตกแต่งเดี๋ยวเราอยากถามอาจารย์ตั๊กไหมคะว่า what if ที่อาจารย์ตั๊กตั้งคำถามอะค่ะและนำไปสู่โซลูชันที่ใช้ในการออกแบบเป็นอะไรบ้าง
1: ก็เมื่อกี้จากที่อาจารย์สาโรจน์ค่ะพูดถึงการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเก้าอี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก่อนหน้านี้เราพูดถึงการขนส่งทีนี้พอการขนส่งอะค่ะมันก็จะพูดถึงน้ำหนักการประกอบทีนี้ถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักคือต้องพูดก่อนว่าการขนส่งในบ้านเราเนี่ยมันจะนับอยู่สองแบบก็คือนับในเชิงน้ำหนักกับนับในเชิงขนาดทีนี้ขนาดมันน่าจะมีการฟิกอยู่แล้วในแง่ของตัวโครงสร้างว่ามันจะต้องเป็นขนาดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเราก็สามารถลดน้ำหนักจากสิ่งที่มันทอนลงได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าในแง่ของความสวยงามรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าเนี้ยก็สามารถสร้างเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเออร์โกโนมิกในการรับรองโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ด้วยทีนี้เราก็ต้องมาเลือกกันว่าไอสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันก็ถูกโหวตมาจากรอบแรกว่าเราจะทำเชือกกันทีนี้เชือกเนี่ยมันก็จะต้องมาดูว่ามันต้องเป็นไซส์แบบไหน
0: ใช
1: ่มันถ้ามันเป็นเชือกแบบนี้จะทำยังไงถ้าเชือกแบบนั้นจะทำยังไงทีนี้เราก็มีการทดลองว่าถ้าเราเลือกเชือกแบบนี้เราถักได้ไหมหรือว่าเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างทีนี้มันก็มาสรุปตรงที่ว่า เป็นเชือกที่ค่อนข้างหาง่ายในตลาดราคาไม่สูงแล้วก็ใช้วิธีการทดลอง

0: ถักหน้างานจริงว่าถักแบบไหนได้บ้างเนื่องจากว่ามันจะมีข้อพิเศษตรงที่ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเราก็จะมีความสามารถพิเศษในแง่ของการแบบประดิษฐ์ประดอย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยตั๊กเคยถักกระเป๋าเล่นเป็นกระเป๋าใช้งานจริงทีนี้เราก็มีการ develop จากโครงสร้างของการถักกระเป๋ามาเป็นผืนที่เอามาสแต็กรวมกับตัวไม้ไผ
1: ่
0: เพื่อที่มันจะได้ติดตั้งง่ายขึ้นแล้วก็พยายามเลือกลายที่พื้นฐานสุด
1: ๆพ
0: ื้นฐานง่ายๆเพื่อที่มันจะได้สามารถเป็นตัวแบบไพลอตเป็นตัวต
1: ั้
0: งต้น
1: ค
0: ่ะทีนี้มันก็จะเป็นข้อดีต่อไปตรงที่ว่าไอ้ลายถักเนี่ยถ้าสมมุติว่านวัตกรมีความเชี่ยวชาญหรือคิดสร้างสรรค
1: ์
0: ก็สามารถผลิตลายเป็นของตัวเองของชุมชนได้
1: ค่ะก็ถือว่าที่อาจารย์ตั๊กทำเนี่ยไม่ใช่ว่าได้เชือกมาปุ๊บฉันจะถักเลยอาจารย์ตั๊กก็มีการเลือกว่าเชือกแบบไหนใช่ไหมคะเหมาะสมกับจะใช้งานแบบนี้หรือว่าอีกแบบนึงอาจจะใช้สำหรับมองว่าคนถักอะสะดวกในการถักนะคะแล้วก็คนนั่งเนี่ยนั่งแล้วซัพพอร์ตขอโทษค่ะสามารถรองรับสรีระได้ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นลักษณะของ what if ของทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราใช้แนวคิดหลังจากนี้ไปทำอะไรต่อนะคะจุดเริ่มต้นนะคะในสไลด์ที่อาจารย์สรชานะคะจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของพวกเราอะนะคะก็มาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะและนั่นก็ทำให้เกิดงานนวัตกรรมดีๆนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกษตรกรที่นั่นนะคะเปลี่ยนแนวคิดจากการที่ปลูกไผ่เพียงแค่บริโภคเป็นหน่อไม้ก็นำไปสู่การใช้งานที่เกิดลำไผ่ที่มีประโยชน์นะคะโดยส่วนใหญ่นะตอนนี้ค่ะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้ซื้อพวกไม้ตะเกียบบ้างนะคะแล้วก็จะมีถ่านรวมถึงอาจจะได้ซื้อหน่อไม้แต่ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะก็คือเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวอย่างแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามแล้วก็ดูพัฒนาการของงานนวัตกรรมชิ้นนี้ด้วยนะคะตัวรูปแบบของการใช้ What If นะคะที่เมื่อกี้อาจารย์สาโรจน์เล่าให้ฟังอะค่ะคุณผู้ชมอาจจะมองดูว่าแนวคิดที่เรามีตัวภาพอะค่ะจริงๆก็เป็นลักษณะแบบจำลองที่เป็นลักษณะของตัวหวายนะคะแต่ภาพอาจจะดูคล้ายเชือกไปหน่อยนะคะก็เข้าไปสู่ลักษณะของการเข้าริมหรือว่าการลักษณะของการเข้าลิ้นนะคะซึ่งแนวคิดนี้นะคะก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นก็จะมีพวกลักษณะของเชิงช่างไม้อะค่ะก็จะเห็นว่าเขาจะมีการใช้พุกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือนไทยหรือแม้กระทั่งเรือนบ้านคุณตาคุณยายเนี่ยจะเป็นลักษณะของการใช้ลิ่มหรือว่าตัวใช้ไม้ที่ไปปิดนะคะรอยต่อระหว่างไม้2ชิ้นข้อดีของลักษณะของการแบบเนี้ยจะคล้ายๆกับของเล่นลูกนะคะก็คือเลโก้ถ้าคุณผู้ชมอาจจะหรือว่าเป็นน้องๆที่ดูรายการที่อาจารย์สรชาเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้คล้ายๆเลโก้เลยก็คือมีลักษณะของตัวชิ้นที่มีความนูนและอีกอันหนึ่งก็คือชิ้นยุบลงไปแล้วก็มีการประกอบกันนะคะซึ่งแบบนี้จริงๆในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยค่ะก็คือเป็นการใช้พุกไม้นะคะแล้วก็คือการตอกริมซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ก็ทำให้โครงสร้างนะคะไม่ได้ใช้ตะปูเหมือนกี้ที่อาจารย์สารโรจน์บอกเลยนะคะคราวนี้ถ้าเรารู้รายละเอียดของในส่วนของโครงสร้างแล้วเรามาดูว่าเทคนิคขององค์ประกอบถัดไปมีอะไรบ้างนะคะอีกอันนึงนะคะอันนี้จะหลังจากที่อาจารย์ตักเล่าให้ฟังว่าเรามีการจัดการในลักษณะของเชือกอะนะคะส่วนโครงสร้างเนี้ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์สาโรจน์เนี่ยจะเล่าให้ฟังก็คือมีการใช้ลักษณะของแนวคิดใหม่เราจะใช้ปกติใช้ชแลกแลกเกอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนมาใช้ตัวสารใหม่แต่อาจารย์สรชาก็ยังไม่รู้ว่าทำไมจะต้องใช้ขี้ผึ้งใช่ไหมคะธรรมชาติแล้วก็เนื่องจากงานเนี่ยทำไมเราใช้น้ำมันไพรเดี๋ยวต้องมาถามอาจารย์สโรจน์แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งหมดอะค่ะมันเกิดนวัตกรรมใหม่ในลักษณะของสารเคลือบนะคะสารเคลือบก็จะมีอายุของเขานะคะเพราะว่าเขามาจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่าปลอดสารฟอร์มาลดีไฮด์เพราะเราไม่ได้ใช้ลักษณะของสารเคมีนะคะเดี๋ยวเราต้องมาคุยอาจารย์สโรจน์แล้วค่ะว่าตัวแนวคิดที่มีอะค่ะไปยังไงนะคะอาจารย์สโรจน์คะ
2: ครับ
1: มายังไงคะ
2: มันเริ่มต้นนี้ฮะก็คือว่าตัวไผ่ที่เราได้มาเนี่ย
1: ค
2: ือเราตั้งคำถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไผ่เนี่ยมอดมันชอบมาก
1: ค
2: ือทิ้งแป๊บเดียวไงมอดก็กินเนี่ยครับ คราวนี้เราจะหาวิธียังไงที่รักษาเนื้อไม้

0: แต่ว่าไม่เป็นพิษเพราะว่าวิธีทั่วไปที่ไปทำการวิจัยมานะครับไผ่เนี่ยถ้าจะให้มันยืดอายุได้เนี่ยมันต้องไปแช่พวกสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มันจะต้องแบบว่ามีทำเป็นบ่อกักนะฮะแล้วลงไปแช่ปุ๊บวิธีเนี้ยไผ่เนื้อไผ่จะสวยมากแต่มันจะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิธีที่น่าจะได้ผลกับเรานะฮะก็
1: ค
0: ือได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คืออาจารย์สันธานเวียงศรีมาเนี่ยบอกว่าให้เอาไปต้มครับอาจารย์สรชาต้มโดยใช้วิธีนี้ฮะเอาไผ่มาแล้วก็เอาเหล็กเส้นเนี่ยทะลุทะลุมาทุบป้องอ
1: ่ะ
0: แล้วไปต้มในน้ำเกลือเพื่อที่น้ำเกลือเนี่ยนะฮะไหลเข้าไปทุบป้องเราจะได้ไปทำปฏิกิริยากับ
1: เซลลูโลส
0: ไม่ใช่เซลลูโลสแป้งในไข่ฮะมันจะได้ไม่กินพอเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาผึ่งจนแห้งแล้วถึงค่อยเอามาเริ่มทำเฟอร์นิเจอร์แล้วพอมาทำเฟอร์นิเจอร์แล้วคราวนี้มันต้องมีการปรุงรสชาใช่ไหมครับแล้วโดยธรรมชาติของตัวไผ่เนี่ยเนื้อเปลือกมันนะฮะเคลือบไงก็เคลือบไม่ติดครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้ก็อาจารย์สันธานแนะนำอีกว่าการใช้วิธีแบบง่ายๆเลยก็คือ
1: uh-huh.
0: เราไม่ต้องไปใช้สารเคมีอะไรแต่เราใช้ของที่อยู่บนบ้านทั่วไปเนี่ยก
1: ็
0: คือเอาทำคล้ายๆเป็นคล้ายๆน้ำมันไพรอ่ะมาต้มกับขี้ผึ้งแล้วมันจะมีคุณลักษณะเป็นแว็กซ์ใช่ไหมครับเคลือบเงาเสร็จแล้วก็ใส่ขมิ้นไปเพื่อเพิ่มสีคราวนี้แล้วก็เอา
1: ขมิ้นที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะคะ
0: ขมิ้นเอามาทำแกงนี่แหละ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ซึ่งตัวขมิ้นเนี่ยคุณสารของมันก็จะมีสีเหลืองเหมือนไอ้แกงส้มปากใต้อะไรเงี้ยนะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ปึ๊บปึ๊บใส่ไปปึ๊บเอามาทาเคลือบนะครับแล้วก็ ตัวส่วนที่ตรงที่ตัดไผ่ออกมาจะเป็นท่อนตรงนี้ดูแล้วก็ข้างในปล้องมันก็จะมีปัญหาเรื่องราขึ้น
1: อ๋อใช่ใช่ค่ะ
0: เราก็ใช้ปูนตำหมากในปูนที่ปู่ย่าตายายเรากินกับหมากกับ กับหมากกับพลูเนี่ยฮะทาตรงนี้มันก็จะช่วยลดเรื่องการเกิดราข้างในก็ไม่ได้ใช้สารเคมีแบบว่าที่มันจะเป็นอันตรายสิ่งแวดล้อมใช้ของบ้านรอบตัวเนี่ย
1: แล้วตัวที่เมื่อกี้อาจารย์สารโรจน์ว่าตัวองค์ประกอบที่อาจารย์ไปต้
0: ม
1: พอบอกคุณผู้ชมทางบ้านได้ไหมคะว่าต้มนานแค่ไหน
0: ต้มเนี่ยฮะเราก็ทดลองไปกับชาวบ้านนะครับพี่ๆน้องๆเขาก็ต้มไปบางคนต้มสั้น5นาทีฮะ
1: เป็นไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ต้องต้มนานฮะอย่างต่ำในครึ่งชั่วโมงครับ
1: ครึ่งชั่วโมงก็คือกดตัวลำใช่ไหมคะ
0: พอทะลุทุกป้องแล้วนะฮ
1: ะ
0: ต้องเอาไผ่ทุกป้องเนี่ยนะกดลงไปในน้ำเกลือนะ
1: ฮะ
0: ถ้ากดไม่หมดเอาอิฐบล็อกเอาหินกดเพื่อให้เกลือเนี่ยไหลเข้าไปทะลุทุกป้องนะฮ
1: ะ
0: แล้วค่อยต้มแล้วต้มต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงที่บอกไม่งั้นเนี่ยไอการทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับการลดไอพวกแป้งในไผ่มันจะไม่ดี
1: หลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปผึ่งใช่ไหมคะ
0: วิธีผึ่งก
1: ็
0: ทำเหมือนราวราวตากผ้านะครับแต่ว่าเราใช้วิธีเลี้ยงไผ่ลักษณะเนี้ย
1: ควายกันใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ตัวไผ่เนี่ยอย่าให้ติดดินให้หาหินหาอะไรมารองเนี่ยฮะแล้วน้ำเกลือเนี่ยที่มันอยู่จากการต้มเนี่ยหยดลงไปบนหินหรือว่าพวกก้อนอิดบล็อกอะไรก็ได้นะครับ
1: แล้วตัวทำไมที่เมื่อกี้อาจารย์สรวจบอกทำไมขี้ผึ้งกับธรรมชาตินะคะกับน้ำมันพลายอะค่ะพอมันผสมแล้วมันลงตัวกันพอดีต่อก่อนหน้านั้นอาจารย์คิดว่าเราเลือกอะไรคะเราถึงได้เลือกสองตัวเนี้ยเราเลือกอะไรนะตอนนั้นหรือว่าเราเลือกที่จะเคลือบทำไมเราไม่เลือกใช้สารเคมีทำไมเราเลือกอันเนี้ยค่ะ
0: คือเราต้องการให้ตัวไอ้ product ของเราเนี่ยฮ
1: ะ
0: มันมีลักษณะออร์แกนิกแล้วเป็นจุดขายกับชาวบ้านด้วยว่าชาวบ้านก็เรียนรู้เทคนิคจากเราครับว่าเฮ้ยมันมีวิธีทำให้เก้าอี้ไผ่เนี่ยนะมันเพิ่มคุณค่าด้วยแบบว่ามันออร์แกนิกนะมันมาจากชุมชนนะเนี่ยมันจะเป็นจุดขายที่ดีกว่าพวก เราใช้สารเคมีครับ
1: อ๋อแล้วตอนที่พอเราทำมาเสร็จอาจารย์สารโรจน์เห็นบรรยากาศชาวบ้านเป็นไงบ้างคะมือเหลืองหรือว่ากลิ่นหอมสลบไปเลยไหมคะ
0: เ
1: ขาสนุกสนานยังไง
0: เป็นเก้าอี้ที่มีกลิ่นครับเพราะไอ้น้ำมันไพรที่ว่าทำเคลือบที่พึ่งกันเนี้ยมาทาไปกลิ่นก็ติดมือฮะแล้วก็ตัวเขามี
1: นวดตัวได้ด้วยไหม
0: นวดก็จะมีกลิ่นเลยฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มือนี่เหลืองเขามีกันเลยฮะแต่ดูชาวบ้านเขาก็สนุกดีเพราะเขาไม่เคยทำมาก่
1: อ
0: นเราก็เอาองความรู้ที่ถ่ายทอดจากอาจารย์สันธานมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านต
1: ่
0: อก็เป็นเรื่องที่เขาชาวบ้านเขาก็ไม่เคยทำเหมือนกัน
1: ค่ะเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมคะ
0: เรื่องใหม่ของเขาคร
1: ับ แล้วก็น่าจะราคาประหยัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็เก็บเขามีแถวๆนั้นนะก็ประหยัดถ้าซื้อจากข้างนอกก็คงเป็นขี้ผึ้งแหละครับ
1: ค่ะแล้วอย่างเดี๋ยวเรากลับมาที่อาจารย์ตักต่อนะคะแล้วตอนที่ทำมาเสร็จปุ๊บตอนที่อาจารย์ตักเข้าไปในขบวนการตอนที่เขาทาเนี่ยค่ะ าจารย์ตั๊กได้เห็นกลุ่มแนวคิดใหม่ๆหรืออะไรที่จากกลุ่มชาวบ้านไหมคะหรือว่ามีเขาเรียกไงมีคำถามอะไรที่ทำให้เราเป็นจุดเริ่มต้นของการถักเชือกไหมคะ
2: ก็จริงๆชาวบ้านตอนแรกแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่ว่าตอนที่เราถักตัวต้นแบบไปให้เขาดูอะค่ะค่อนข้างเรียนรู้เร็วมากก็คือพอได้พูดคุยก็คือเหมือนชาวบ้านที่เป็นแม่บ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะเขาก็มีการถักอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้อยู่แล้วในครอบครัวอย่างเช่นมีการถักเป็นเปลบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเหมือนนิตติ้งเป็นนิตติ้งมือซึ่งปกติแล้วนิตติ้งเราจะใช้เป็นเหมือนไม้
1: ใช่ค่ะ
2: ถักคู่ใช่ไหมคะทีนี้เราเปลี่ยนจากไม้ถักคู่เนี่ยด้วยความที่ตัวเชือกอะค่ะที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันมีขนาดที่เราจําเป็นจะต้องเลือกด้วยว่ามันเล็กไม่ได้มันจะต้องใหญ่พอที่มันจะสามารถรับน้ําหนักของคนได
1: ้
2: มันก็เลยมีการมันก็มีขั้นตอนในการเลือกขนาดของเชือกเลือกลักษณะความนิ่มความแข็งของเชือกเพื่อที่มันจะได้ซัพพอร์ตทั้ง2ฝั่งหมายความว่าผู้ผลิตเองเนี่ยก็สามารถถักได้โดยไม่เจ็บมือ
1: ใช่ใช
2: ่แล้วก็สามารถแข็งแรงมากพอที่มันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ร่วมกันได
1: ้ค่ะ
2: ทีนี้ก็ชาวบ้านก็มีการออกไอเดียในเรื่องของการแบบขึ้นลาย
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเราถักตัวต้นแบบไปเป็นตัวแบบเบสิกเขาก็มีการแบบลายแบบนี้ไหมลายแบบนั้นไหมแล้วเขาก็ทดลองกันก็ดูสนุกดูเหมือนแบบพยายามจะสร้างลายเป็นของตัวเอง
1: ก็กลายเป็นว่าเป็นนวัตกรณตรงนั้นเลยข้างหน้า
2: เขาก็สนุกกันในพื้นที่เลย
1: ก็หลายลายเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ก็แสดงว่าเชือกที่มีอยู่เนี่ยมาความคิดสร้างสรรค์ที่มีเนี่ยเกิดขึ้นข้างหน้าเลยว่าฉันนั่งแบบนี้แล้วก็ถักแบบนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ก็มันจะเริ่มจากตัวที่มันเป็นมาตรฐานที่เราทำต้นแบบไปแล้วเขาก็เริ่มทดลองว่าถ้าเราถักแบบนี้ล่ะถ้าเราเก็บปมแบบนั้นล่ะถ้าเราร้อยแบบนี้ล่ะเราจะทำยังไงให้สิ่งที่เราถักเนี่ยไปอยู่บนโครงสร้างหลักแล้วมันพอดีแล้วมันดูดีแล้วมันก็รู้สึกสนุกที่ชาวบ้านก็จะได้คิดลายเป็นของพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็สร้างนวัตกรที่เกิดจากลายถักง่ายๆนะคะคนไทยก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะในลักษณะของงานฝีมือและนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนึงคราวนี้เราก็ถึงช่วงท้ายนะคะจริงๆอาจารย์สรชาอยากจะสรุปให้ฟังว่าตอนนี้ถ้าเราลักษณะของเราเข้าใจแล้วว่าสมมุติฐานทำยังไงนะคะการสร้างแนวคิดใหม่ๆทำไงอยากให้คุณผู้ชมนะคะลองทำเองอาจารย์สรชามีเช็คลิสต์นะคะที่ช่วยทำให้เราสร้างทางเลือกใหม่ๆแล้วก็ลองทำกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าน้องๆที่ดูรายการเนี่ยนะคะภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันเนี่ยหยิบกระดาษมานะคะหรือจะเป็นสมุดโน้ตก็ได้นะคะที่เป็นสมุดเก่าที่เราเคยใช้แล้วก็ได้นะคะเอามาแล้วก็ลองมาใช้ในการทำกิจกรรมครั้งนี้กันนะคะอันดับแรกนะคะคิดในใจก่อนว่าเราอ่ะอยากใช้วัสดุอะไรถ้านึกไม่ออกลองเดินออกไปนอกบ้านค่ะแล้วลองดูซิว่ามันมีวัสดุอะไรที่เหลือใช้บ้างแล้วเราอยากทำอะไรบ้างที่ให้มันเกิดเป็นสินค้าใหม่ๆในมุมมองของเรานะคะอย่าเพิ่งไม่ต้องสนใจใครก่อนเลยหลังจากนั้นปุ๊บลองเปิดใจให้กว้างนะคะว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วเราถนัดอะไรอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์สรสบอกว่าคนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ของการทำเครื่องเรือนจริงๆอาจารย์สรสเนี่ยเป็นสถาปนิกก็อยากให้ทำเป็นศาลาเลยค่ะแต่ว่าถ้าทำขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบผ่านความยากลำบากแล้วก็ระยะเวลามันอาจจะทำให้คนท้อก่อนก็ทำเครื่องเรือนตัวเล็กๆก่อนนะคะคราวนี้ทางคุณผู้ชมก็เหมือนกันค่ะลองเริ่มต้นว่าทำงานง่ายๆชิ้นเล็กๆเราทำอะไรดีนะคะคราวนี้แบบฝึกหัดนะคะที่อาจารย์สรชาอยากให้เอาไปตั้งนะคะถ้าสังเกตว่าคำว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ what if ค่ะคืออะไรอันดับแรกสถานการณ์นะคะตั้งไว้ในใจสถานการณ์ของเราวัสดุของคุณคืออะไรอย่างในโจทย์ที่วันนี้อาจารย์2ท่านมาเนี่ยคือไผ่แล้วของคุณผู้ชมล่ะคะเป็นอะไรนะคะกรอบความคิดเดิมๆเขาเป็นอะไรอย่างที่อาจารย์สรสบอกว่าก็คือเป็นเก้าอี้ที่อาจารย์สรสทําเนี่ยจริงๆก็คือไม่ใช่ของใหม่เลยเก้าอี้ที่อยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เราเห็นแต่เก้าอี้ของอาจารย์สรสขอโทษนะคะเก้าอี้ของอาจารย์สรสไม่ได้เหมือนเก้าอี้ของคนทั่วไปนะคะกรอบความคิดเดิมเป็นไงเขียนไว้ค่ะ และข้อที่3คุณผู้ชมลองคิดตัวเองนะคะตั้ง what if เก็บไว้เลย what if what if ข้อที่1ความคิดใหม่ๆเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นเก้าอี้แล้วเก้าอี้ชั้นอ่ะมันเก๋กะนะตอนนี้รถชั้นก็เป็นรถขนาดเล็กแล้วแบบฉันจะเอาขึ้นไปยังไงเนี่ยแหละค่ะ what if ของจารสรถข้อที่1ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังแต่ต้นมานะคะข้อที่2ปุ๊บแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าสมมุติว่านั่งแล้วเก้าอี้มันพังเอ้ยฉันไม่ใช้ตะปูอ่ะนั่นก็คือข้อที่2ละข้อที่3จารสรถคือแล้วถ้าเกิดฉันอยากนั่งเก้าอี้เนี้ยแต่ว่าเก้าอี้เนี้ยมันมีสารที่เรียกว่าฟอร์มาดีไฮด์นะหรือ VOC ที่มีผลต่อถ้าฉันนั่งไปแล้วอาจจะแบบหลับไปแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการระคายเคืองทางเดินหายใจอ้าวแล้วฉันจะทำยังไงอาจารย์สารโรจน์ก็บอกว่าเรามีสมุนไพรไทยที่สามารถเคลือบได้อันนั้นก็ของแนวคิดแนวนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีทางเลือกอะไรบ้างที่เป็น what if นะคะลองเขียนมาแล้วก็อาจจะใส่ไว้ในตัวคอมเมนต์ให้อาจารย์สรชาดูนะคะหลังจากนั้นปุ๊บนะคะเดี๋ยวลองมาดูสไลด์ถัดไปเลยนะคะ อยากถามอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะว่าตัวองค์ประกอบของกิจกรรมเนี้ยถ้าจะแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านจะใช้วัสดุอะไรดีหรือว่ามีแนวคิดอะไรอาจารย์ตั๊กลองยกตัวอย่างดีไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: อาจจะมองจากสิ่งเหลือใช้เหลือทิ้งหรือสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะอย่างเช่นแต่จะเป็นคนชอบทำงาน DIY จะรู้สึกสนุกกับอะไรที่มันแบบได้ทำขึ้นมาเองแล้วมันมีชิ้นเดียวเนี่ยค่ะ
1: ค่ะอ
2: ย่างเช่นปกติเราทานข้าวเนาะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยทำกับข้าวกันเองเท่าไหร่เราก็จะซื้ออาหารกล่องซื้ออะไรที่กินง่ายๆสำเร็จท
1: ี
2: เนี้ยพอเรากินเสร็จกล่องมันก็เหลือ แล้วมันกินพื้นที่อยู่นะถ้าเราจะทิ้งอ่ะ
1: เพราะนั้นพื้นที่ในขยะ
2: ใช่ค่ะถังขยะของเราอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบมันจะเหลือพื้นที่ว่างแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าทำอะไรได้อ่ะแล้วมันก็มีขยะแบบนี้ทุกวัน
1: ค่ะ
2: ทีนี้เราก็มาลองศึกษาดูว่าเอ๊ะไอ้กล่องพลาสติกพวกนี้เราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้าง
1: ค่ะ
2: ก็มีการหาข้อมูลเล็กน้อยว่าพลาสติกแบบใดที่เราสามารถใช้งานเอามาทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง
1: ค่ะ
2: มันก็ไปเข้ากับโครงการรัฐบาลที่มีอยู่หลายๆโครงการเนาะที่เป็นการเอาพลาสติกหดเราจะใช้ก็พลาสติกหดหมายความว่าพลาสติกบางตัวค่ะมันก็จะมีอันนี้คุณผู้ชมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะว่ามันจะเป็นพลาสติกที่ระบุไว้ว่าเป็นตัวแบบไหนรหัสแบบไหนเงี้ยเราก็เอาตัดตรงพื้นที่ที่มันว่างๆเรียบๆแล้วเราก็มาลองวาดรูปเล่นวาดรูปเล่นแล้วเราสมมติว่าเราตั้งใจว่าไอ้ไซส์ขนาดเนี้ยลองทำพวงกุญแจไหมง่ายๆหรืออะไรที่แบบว่าเรารู้สึกมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ไปมากกว่าเดิมแต่มันสามารถรีจากสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์จริงๆอ่ะมาเป็นสิ่งที่เราสามารถพกติดตัวแล้วมันดูเป็นไอเดนติตี้ของเราเองเราก็เอามาวาดรูปเราเอามาใช้ในเชิงของอย่างเช่นเราอยากใช้สีแบบไหนเราก็ต้องมาดูว่าไอ้เท็กเจอร์ของพลาสติกเนี่ยมันแบบยังไง
1: ตั๊กจะใช้
2: ใช่แต่ตั๊กจะนิยมใช้เป็นสีอะคริลิกเพราะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่มันค่อนข้างติดทนกับทุกวัสดุก็มาวาดรูปเล่นเสร็จแล้วก็เอาเข้าอบพอเข้าอบมันก็จะหดตัวทีนี้มันก็จะเหมือนกับพวงกุญแจที่วัยรุ่นชอบซื้อแขวนเป็นเหมือนแบบหนาๆแล้วก็มีลาย
1: สวยๆอันนี้เราวาดเอง
2: ใช่มันก็จะเป็นลายของเราเองแล้วเราก็สามารถแบบเอาไปทำอย่างอื่นได้อย่างเช่นสมมติว่าเด็กๆอยากทำเป็นกิฟต์แล้วก็ไปติดกับตัวกิฟต์ก็ได้
1: หรือ
2: ว
1: ่
2: า
1: ผม
2: ใช่ที่คัดผมก็ได้หรือทำเป็นพวงกุญแจแบบอย่างง่ายแล้วก็เอาเจาะรูก่อนที่เราจะเอาเข้าอบทีนี้เวลาอบมันก็จะหดพอเราได้ทดลองหลายรอบเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอการหดของมันเนี่ยมันจะหดมากน้อยขนาดไหนเราก็จะเริ่มคุ้นชินว่าอ๋อไอสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งใหม
1: ่
2: แบบที่เรารู้สึกภูมิใจกับมัน
1: โอเค
2: ค่ะ
1: โอ้เป็นไอเดียที่ดีจางสารโลล่ะคะถ้าแนะนำคุณผู้ชมใช้วัสดุอะไรดีมั่งนะคะ
0: ถ้ามองด้วยอย่างสายตาผมที่เป็นสถาปนิกนะฮะผมว่ามันก็จะคือมันเป็นการหาไอเดียใหม
1: ่
0: จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมันไม่มีอะไรใหม่ในโลก 100% นะครับเพียงแต่ว่าเราเอาของเดิมที่มีอยู่มาประยุกต์นะอย่างถ้าอย่างตัวผมเนี่ยก็จะมองในสายตาที่เป็นสถาปนิกอย่างเช่นเวลาไปไหนมาไหนแล้วเจอวัสดุอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจองานสถาปัตยกรรมที่แบบเฮ้ยมันดูน่าสนใจ
1: พื้
0: นผิวน่าสนใจจังวัสดุน่าสนใจอะไรแต่พอเข้าไปดูจริงๆแล้วบางทีมันเอาของเดิมๆเนี่ยมาทำใหม่อย่างเช่นผมไปเจอออฟฟิศหนึ่งนะฮะออฟฟิศเนี่ยมันเป็น พูดไม่ถูกมันเป็นอิฐหรือเป็นอะไรมันมีร่องอะไรมันแปลกๆเนี่ยแต่พอไปคุยกับตัวสถาปนิก

0: ที่ออกแบบตึกเนี่ยฮะมันคือเป็นตัว eco box ก็คือเป็นไอ
1: ้ก้อน
0: เป็นคอนกรีตผสมแกลบ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วเขาก็ผ่าครึ่งพอผ่าครึ่งก็จะมีริ้วริ้วของไอ้ที
1: ่วัสดุ
0: วัสดุไม่ใช่ตัว
2: texture
0: ไม่ใช่ texture
2: ความพรุนเหรอ
0: ไม่ใช่ความพรุนบล็อกมันเป็นรูกลวงพอผ่าครึ่งปุ๊บมันก็กลายเห็นไอ้ด้านกลวง
1: แล้วเห็นรู
0: แล้วก็กลิ้นด้านที่มันเคยอยู่ข้างในมาอยู่ข้างนอกแล้วก็แปะเข้าไปมันก็ดูใหม่ทั้งที่ความจริงมันเป็นวัสดุทั่วไปที่ทุกทีมันอยู่ข้างในแล้วฉาบแต่คราวนี้เขาไม่ฉาบแล้วก็ผ่าแล้วก็ปิ้น
1: เปลี่ยนกระบวนการใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือมองสิ่งเดิมๆเนี่ยฮะด้วยมุมมองใหม่มันก็จะกลายเป็นเรื่องใหม่แล้ว
1: ถือว่าอาจารย์ทั้งสองท่านได้จุดประเด็นวัสดุนะคะอาจารย์ตั๊กเนี่ยก็เล่าในลักษณะของพลาสติกที่คุณผู้ชมรับประทานอาหารแล้วก็เหลือแน่ๆแล้วบางทีก็ทิ้งอาจจะรู้สึกว่ากินเสร็จแล้วก็เป็นขยะละส่วนอาจารย์สาโรจน์ก็เป็นแนวคิดที่ลักษณะของเราจะเคยเห็นพวกแกลบนะคะแต่ว่าตัวอันเนี้ยพอเริ่มเป็นคอมโพสิตเกิดมันเป็นตัวอิฐวัสดุใหม่แต่ว่าเปลี่ยนกระบวนการที่เรามองเห็นใช่ไหมคะแล้วก็จากที่เราเคยฉาบด้านนอกผ่าก็ถือว่าทั้งอาจารย์สองท่านแนะนำตัววัสดุได้ชัดเจนนะคะอาจารย์สรชาก็มีค่ะอาจารย์สรชามีอยู่ในสไลด์ค่ะคราวนี้ถ้าเราใช้ตัวเศษสมมุตินะคะบ้านเรามีลำไผ่อาจารย์สรชาก็อันดับแรกเลยถ้าคุณผู้ชมทำอยู่นะคะก็เราก็จะไปเผาใช่ไหมคะเป็นให้มันดูแบบกรอบๆหน่อยแล้วก็อาจจะต้องบดให้ละเอียดแล้วก็ไปผสมกับอาหารให้ไก่นะคะข้อดีก็คือช่วยลักษณะของการขับถ่ายเรื่องลำไส้นะคะอันดับที่2ก็คือน้ำส้มควันไม้นะคะซึ่งอันนี้จริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าเผาปุ๊บได้ตัวเป็นหยดน้ำออกมาเนี่ยมันโอเคแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะต้องไปเทสก่อนนะคะทดสอบก่อนว่าบางทีอาจจะมีน้ำมันทานนะคะเกิดขึ้นมันไม่สามารถใช้ได้ทันทีนะคะที่จะมาเป็นเซรั่มรักษาผิวเกี่ยวกับตัวผิวพรรณเราหรือว่าหน้าตาเราแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะคล้ายๆอาจารย์สาโรจน์เลยก็คือเอามันมาป่นนะคะตัวเศษตัวขี้เลื่อยด้วยก็ได้นะคะแล้วก็กลายเป็นวัสดุกันกระแทกแล้วก็ข้อดีก็คือเขาสามารถย่อยสลายได้ก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอันเนี้ยเป็นไผ่อาจารย์สาโรจน์นะคะพูดว่าตัววัสดุที่มีเป็นแกลบจากตัวข้าวอาจารย์ตั๊กก็เป็นพลาสติกอาจารย์สรชาก็เป็นไผ่แล้วคุณผู้ชมอะคะใช้เศษวัสดุอะไรมาแปลเป็นงานนวัตกรรมนะคะคราวนี้หลังจากที่เราเข้าสู่รายละเอียดที่เป็นแบบฝึกหัดแล้วอาจารย์สรชาคงต้องทิ้งท้ายรายการละค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาเดินทางมาใกล้จะเป็นช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอาจารย์สรชาฝากอะไรไว้กับคุณผู้ชมนะคะก็ช่วงท้ายรายการนะคะอาจารย์สรชาอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะค่ะวันนี้ที่เราคุยกันไปอะนะคะอยากให้ลองเขียนเป็น mind map ค่ะแล้วก็ mind map ที่มีอะค่ะก็มีความสัมพันธ์อยู่ทั้งหมด4เรื่องค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการในครั้งที่แล้วที่คุยกับทางวิทยากรเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องคุณค่าทางการตลาดนะคะอันดับแรกเราก็ต้องดูว่าเราใช้วัสดุอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นวัสดุที่เป็นตัวตั้งต้นแล้วผสมอะไรซึ่งการผสมอะค่ะก็คือเป็นการเพิ่มที่ทำให้มันมีคุณสมบัติพิเศษหรือว่ามันดีขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์สาโรจน์บอกนะคะเป็นแกลบมันไม่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีใส่ตัวความเป็นซีเมนต์อะค่ะความเข้มข้นเพื่อทำให้มันมีลักษณะของการอัดแน่นขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเกิดเป็นอิฐได้นะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ดูว่าเราจะใช้กระบวนการอะไรถ้าเดาไม่ผิดของอาจารย์สาโรจน์ที่เล่าเมื่อกี้อาจจะต้องมีการอัดนะคะแล้วอาจจะมีกระบวนการที่เป็นลักษณะของคาร์บอนนะคะเกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าใช้กระบวนการอะไรถ้าอย่างเป็นปกติอาจจะมีการเผานะคะแล้วก็มีการอัดแน่นอีกทีนึงนะคะส่วนถัดมาเราก็ต้องดูว่าจุดเด่นของเราแตกต่างจากสินค้าหรือของคนอื่นยังไงและสุดท้ายลูกค้าของคุณคือใครครั้งแรกถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการจะได้ยินคำพูดว่าเราทำสิ่งที่ชอบนำไปสู่สิ่งที่ใช่วันนี้ล่ะค่ะเราลองมาเขียน mind map ง่ายๆนะคะจากตัว4กิ่งเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บถ้าคุณผู้ชมทำเสร็จแล้วก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ส่งให้อาจารย์สรชาดูด้วยนะคะคราวนี้เราลองมาดูว่าวิทยากรทั้ง2ท่านนะคะมีไอเดียอะไรในเรื่องของ mind map ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมแล้วก็ลองดูว่าเขาเคยทำหรือเปล่าด้วยนะคะเริ่มที่อาจารย์ตั๊กดีกว่าเคยทำ mind map ไหมคะ
2: ทำค่ะส่วนใหญ่แล้ว mind map เนี่ยเป็น เป็นตัวพื้นฐานขั้น

0: ต้นที่นักออกแบบนักครีเอทหรือว่าสถาปนิกทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องเริ่มจากสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าปล่อยไอเดียออกมาแล้วก็เป็นการรวบรวมเพื่อลดการฟุ้งซ่านแล้วก็หลุดออกจากแนวคิดที่เราไม่ตั้งใจทีนี้ถ้าอย่างที่ตัวอย่างที่อาจารย์สรชาลงไว้4กิ่งก็จะมีหัวข้อกว้าง
1: ๆ
0: อย่างเช่นกระบวนการอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เราอาจจะลองเขียนดูว่าจากสิ่งตั้งต้นของเราเนี่ยจากสิ่งที่เป็น A เนี่ยมันทำอะไรกับมันได้บ้างมันจะมีกระบวนการ process แบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9หรือ A B C D แล้วเราค่อยมา grouping เป็นก้อนเป็นจัดระเบียบมันเพื่อให้ระบบความคิดเราชัดเจนขึ้นในการสร้าง mind map ว่าถ้าแบบที่เราสร้างแบบกระบวนการที่1กับแบบที่2เนี่ยมันสามารถกลับไปตอบโจทย์ A ได้ไหม
1: ใช่
0: ถ้ามันกลับไปตอบโจทย์ A ไม่ได้เราลองแบบที่2ซิได้ไหมถ้า1 2ไม่ได้มันจะต้องมีกระบวนการใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเค้าเรียกว่าเหมือนการ mind map เนี่ยมันจะพยายามช่วยให้เราเห็นภาพชัดว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรแบบไหนแล้วก็ทําให้เราไม่หลุดออกจากสิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ค่ะจริงๆที่อาจารย์สรชาให้ทํา mind mapแล้วก็คุยเนี่ยก็คือมันลดความฟุ้งแล้วก็บางคนจะเรียกว่าเพ้อคือแบบไปปุ๊บหรือบางทีเราทำอันนี้เสร็จอาจจะมีงานแทรกเราจะได้รู้ว่าเราถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วอาจจะกลับมาต่อได้ไวขึ้นด้วยจันสารโลดล่ะคะเคยทำไมแมปแล้วแบบเขาช่วยตรงไหนหรือว่าจะเพิ่มเติมกับคุณผู้ชมได้นะคะ
2: เคยทำครับแล้วก็ผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการที่เราจะเรียกว่ารวบรวมแล้วก็จำกัดไอเดียเพื่อสร้างสิ่งเรื่องกรอบของความคิดซึ่งเราจะติดปากเรียกว่าเฟร
1: ม
2: เวิร์กนะฮะถ้าเรามีมาแมปที่ชัดเจนเราก็จะมีเฟร
1: ม
2: เวิร์กที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ลดเวลาในการที่เราจะประดิษฐ์สร้างสิ่งใหม่อยากจะทำอะไรสร้างสรรค์เนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับ
1: ค่ะและนั่นนะคะเป็น2มุมมองที่อาจารย์แนะนำไว้แล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้นะคะก่อนจะจบรายการอาจารย์สรชาก็มีทิ้งท้ายรายการนะคะจริงๆจะใช้คำว่าเป็นการสรุปสำหรับวันนี้ในการเรียนนะคะลองดูสไลด์ค่ะก็คือนวัตกรรมนะคะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีการคิดค่ะแล้วก็วิธีการคิดที่เราเคยยึดติดจากกรอบเดิมๆเนี่ยถ้าเรากล้าที่จะตั้งคำถาม what if หรือสมมติฐานนอกกรอบหรือเราอาจจะเรียกว่าสมมติฐานย้อนกลับและคำตอบที่มีอะค่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบที่คุณผู้ชมเคยเห็นนะคะเราอาจจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าของวัสดุที่อยู่รอบๆตัวเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์ตั๊กบอกว่าจากกล่องที่เราทานอาหารแล้วเราทิ้งเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นพวงกุญแจเล็กๆที่มันกลายเป็นลักษณะเฉพาะและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ชอบและกลายเป็นสิ่งที่ใช่สิ่งที่ใช่ที่เพิ่มรายได้กับคุณผู้ชมนะและนั่นคือก้าวแรกที่ทำให้ผู้ชมเปลี่ยนแปลงสมุดบันทึกเล็กๆอะค่ะถ้าเคยติดตามรายการอาจารย์สรชาเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณผู้ชมเปลี่ยนแปลงและเกิดรายได้ได้นะคะสำหรับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ที่คุณผู้ชมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าท้อค่ะเพราะจริงๆแล้วประเทศไทยมีช่องว่างอยู่เยอะและที่สำคัญก็คือทุกคนประเทศไทยอะค่ะคนไทยเรารักกันฉะนั้นตรงไหนที่เราช่วยเหลือกันได้เรายินดีช่วยเหลือนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่เราเข้าไปช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้โอกาสดูแลวิสาหกิจชุมชนอื่นๆที่มีปัญหานะคะสำหรับวันนี้อาจารย์สรชานะคะแล้วก็แขกรับเชิญทั้งสองก็คงจะปิดท้ายรายการจากสไลด์อันนี้เลยนะคะสำหรับอาทิตย์หน้าเรายังเจอกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะสำหรับวันนี้เราคงลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาวันนี้เราจะมาสู่ในชั่วโมงที่10แล้วนะคะวันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะคะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากนะคะเพราะว่าศิลปะที่เราคิดนะคะก็คือบ้านเรือนวัดตลาดเสื้อผ้าอาหารภาษาเพลงงานบุญและฝีมืองานช่างต่างๆล้วนบอกว่าชุมชนในแต่ละชุมชนนั้นนะคะดำเนินชีวิตอย่างไรสิ่งเหล่านี้นะคะก็เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานผ่านการเลือกใช้วัสดุหรือการแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันหลากหลายนะคะของวัยรุ่นนะคะหลายๆรุ่นการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมนะคะจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้เพราะเราจะสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ก่อนอื่นเลยเรามาดูความหมายของคำแรกนะคะคำว่าศิลปะศิลปะก็คือผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความคิดทักษะและความรู้สึกนะคะปรากฏเป็นภาพงานเขียนยกตัวอย่างเช่นงานประติมากรรมงานเขียนลวดลายงานช่างดนตรีการแสดงหรือวรรณกรรมส่วนคำว่าวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมนะคะหมายถึงแบบแผนที่เขาดำเนินชีวิตนะคะที่สมาชิกในสังคมเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันยกตัวอย่างเช่นภาษามารยาทความเชื่อประเพณีอาหารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะเมื่อรวมเป็นคำว่าศิลปะวัฒนธรรมนะคะจึงครอบคลุมไปด้วยความคุณค่านะคะทางความงามและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นนั่นเองต่อไปเรามาดูนะคะคำว่าท้องถิ่นท้องถิ่นก็คือเราไม่จำกัดท้องถิ่นว่าเป็นชนบทนะคะแต่เราอาจจะหมายถึงท้องถิ่นนะคะที่อยู่ในชุมชนเมืองหรืออยู่ในชุมชนที่ติดแม่น้ำชายฝั่งทะเลต่างๆหรือย่านการค้าชุมชนกลุ่มพันธุ์นะคะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ย้ายเข้ามาหรืออพยพเข้ามาอยู่ร่วมกันก็ได้แต่ละแห่งนะคะก็จะมีประวัติความทรงจำหรือแม้แต่

เรื่องราวนะคะในอารยธรรมของชุมชนนั้นๆนะคะและมีเงื่อนไขการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันวัฒนธรรมจึงไม่เหมือนกันแม้อยู่ในจังหวัดเดียวกันก็อาจจะมีภาษาประเพณีนะคะรูปแบบงานช่างต่างๆที่แตกต่างกันออกไปต่อไปเรามาดูสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมไทย

ไม่ได้มีแบบเดียวแต่หากจะประกอบด้วยความหลากหลายของชุมชนจำนวนมากการรู้จักท้องถิ่นของตนเองนะคะเข้าใจภาพรวมของประเทศได้ดียิ่งขึ้นเพราะเรื่องเล็กในชุมชนนะเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานการค้าศาสนาทรัพยากรธรรมชาติและการติดต่อกับผู้คนจากพื้นที่อื่นการเรียนเรื่องนี้นะคะไม่จำกัดที่ว่าเราจะต้องจำชื่อประเพณีวัฒนธรรมเท่านั้นแต่เป้าหมายนะคะเราจะต้องเข้าใจเหตุผลว่าสิ่งต่างๆนั้นนะคะรู้ว่าใครเป็นผู้สืบทอดนะคะใช้ในโอกาสใดมีความหมายนะคะต่อชุมชนประเพณีของชุมชนนั้นๆอย่างไรนะคะเมื่อมองเช่นนี้นะคะศิลปะก็จะไม่ใช่ของเก่าที่ตั้งขึ้นเท่านั้นแต่ยังคงเป็นความรู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตนะคะแล้วก็สภาพชีวิตของคนปัจจุบันด้วยค่ะต่อไปเรามาดูภูมิประเทศอาชีพและผู้สร้างลักษณะของท้องถิ่นเรามาดูนะคะในลักษณะทางธรรมชาติของแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนนะคะบางก็มีพื้นที่ราบลุ่มในการทำนาบ้างก็จะเป็นในเรื่องของเกิดเรือนยกพื้นเรือพื้นบ้านเรือเพลงประเพณีต่างๆนะคะที่อยู่ในฤดูกาลต่างๆด้วยนะคะอาชีพทำให้เราเกิดทักษะเครื่องมือเฉพาะชุมชนทำนามีความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์น้ำดินนะคะชุมชนทอผ้าก็มีมาแต่สมัยโบราณไปจนถึงการใช้ผ้านะคะหรือชุมชนต่างๆที่มีเอกลักษณ์นะคะในเรื่องของงานช่างฝีมือต่างๆนะคะแตกต่างกันสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือภูมิปัญญาและวัฒนธรรมแต่ละท้องที่ที่ถ่ายทอดมาจากผู้มีประสบการณ์ค่ะค่ะเรามาดูเส้นทางการค้าการย้ายถิ่นการผสมผสานนะคะแน่นอนค่ะวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นต่างกันเมื่อมามีการผสมผสานร่วมกันหรือเกิดขึ้นนะคะก็จะได้รับอิทธิพลนะคะในด้านต่างๆดังนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นด้านภาษานะคะหรือแม้แต่ด้านเครื่องแต่งกายสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานจากชุมชนกลุ่มชนนะคะหลายเชื้อชาติย่านการค้าเท่าแก่ศาลเจ้ามัสยิดวัดโบสถ์หรือบ้านเรือนต่างๆที่มีรูปลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะตรงนี้นั่นแหละค่ะก็คือในเรื่องของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมนะคะเรามาดูวัฒนธรรมทางภาคเหนือนะคะก็จะมีในส่วนของการฟ้อนใช่ไหมคะเวลาศิลปวัฒนธรรมงานไม้เครื่องช่างหรือแม้แต่พวกผ้าสิ้นต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเราจะเคยเห็นพวกกำไลต่างๆของทางเหนือใช่ไหมคะปิ่นปักผมงานที่เป็นโลหะของเขานะคะแล้วก็มีบทเพลงในภาษาถิ่นนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะเห็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งก็คือหมอลำแคนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพวกผ้าไหมมัดหมี่เครื่องจักสานต่างๆนะคะแล้วก็งานบุญของภาคอีสานนะคะต่างงานฮีทของชุมชนต่อไปภาคกลางแน่นอนเวลาเราไปดูใช่ไหมคะก็จะมีพวกเกี่ยวข้าวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงอีแฟลใช่ไหมคะลิเกต่างๆเครื่องปั้นงานช่างวัฒนธรรมรุ่มน้ำนะคะทางภาคใต้ก็จะมีมโนลานะคะหนังตะลุมผ้าบาติกงานเรือและก็อาหารที่สัมพันธ์กับทะเลและนี่ก็คือจะเห็นภาพกว้างของวัฒนธรรมนะคะซึ่งแต่ละพื้นเพนั้นมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปด้วยเมื่อเราศึกษาท้องถิ่นแล้วนะคะก็จะต้องมองภาพสัมพันธ์ในเรื่องของภาพรวมเช่นสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะทักษะทางภูมิพวกภูมิประเทศต่างๆนะคะก็มีส่วนด้วยอาชีพศาสนาการเมืองการค้าหรือการย้ายรวมกันนะคะไม่มีองค์ประกอบใดอธิบายวัฒนธรรมได้ทั้งหมดภาพที่ครบถ้วนก็เกิดจากการเชื่อมข้อมูลหลายๆด้านนะคะเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็นำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้เรามาดูสถานที่ที่ช่วยบอกอดีตของพื้นที่ได้ยกตัวอย่างเช่นชื่อบ้านนะคะนามเมืองคลองหนองดอยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากลักษณะภูมิประเทศด้วยนะคะพืชสัตว์อาชีพเหตุการณ์หรือบุคคลสำคัญนะคะเมื่อสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปแต่ก็ยังคงร่องรอยให้เราได้ศึกษาอยู่ยังมีภาพถ่ายยังมีแผนที่หรือข่าวจากปากชาวบ้านด้วยนะคะทำให้ชุมชนของเราเนี่ยขยายตัวแล้วก็ย้ายเส้นทางหรือเปลี่ยนการใช้ที่ดินด้วยค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของงานทัศนศิลป์ต่างๆซึ่งเราจะเห็นได้จากวัดใช่ไหมคะหรือว่าในเรื่องของ
บ้านการออกแบบบ้านของแต่ละพื้นที่นั้นด้วยเขาก็จะมีงานพวก

ช่างอย่างเงี้ยนะคะพื้นผ้านะคะหรือว่าเครื่องใช้สิ่งของจิตรกรรมฝาผนังก็จะเล่าเรื่องราวนั้นนะคะในวัดก็จะมีพุทธประวัติชาดกภาพในชีวิตประจำวันภาพบุคคลการแต่งกายเครื่องมือช่างที่ใช้ฝีมือในการวาดภาพในยุคนั้นๆก็มีนะคะแล้วก็สามารถหาชมภาพต่างๆได้นะคะทางที่เราจะศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมของเขานั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะดูนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงนั้นด้วยว่าศิลปวัฒนธรรมมาจากภาคอะไรหรือมีการผสมผสานระหว่างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้ความรู้เข้าไปด้วยนะคะค่ะหลายท่านก็จะเห็นพวกงานช่างนะคะที่มีวัสดุช่างไม้ต่างๆนะคะซึ่งงานช่างเนี่ยก็บ่งบอกในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วมีในเรื่องของขั้นตอนการทำประโยชน์ใช้สอยนะคะก็จะบอกเรื่องราวได้แล้วก็นำไปใช้อย่างไรให้ถูกต้องด้วยผ้าทอนะคะผ้าทอเป็นตัวอย่างที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะสมัยก่อนเราก็ทอผ้าด้วยมือแต่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วนะคะก็คือเราสามารถที่จะหาซื้อผ้าทอได้หลายผืนนะคะเพราะว่ามีการผลิตทันเพราะเราใช้เครื่องมือนะคะอันนี้ก็คือการผสมผสานในยุคเก่าและยุคใหม่เข้าด้วยกันด้วยนะคะเราไปดูผ้าต่างๆนะคะก็จะมีในเรื่องของการเลี้ยงไหมการปั่นเส้นการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติหรือแม้จะสร้างลวดลายต่างๆบนผ้าที่เราจะใช้นั่นเองนะคะผ้าบางชนิดในชีวิตประจำวันนะคะเขาก็จะสงวนไว้ในงานมงคลพิธีต่างๆหรือแสดงฐานะผู้สวมใส่ซึ่งจัดอยู่นะคะได้อย่างครบถ้วนในผ้าของเราเนี่ยนะคะบอกฐานะได้รูปแบบงานช่างนะคะก็ต้องคือเปลี่ยนแปลงไปตามวัสดุการตลาดนะคะความจำเป็นต่างๆการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องเสียหายค่ะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะรักษาวัฒนธรรมนะคะคุณภาพของงานนะคะให้ไว้คงเดิมนะคะให้มันเป็นแบบอย่างแบบยั่งยืนได้อย่างไรตรงนี้เราก็ต้องเอาไปปรับใช้ได้ด้วยการเรียนรู้งานศิลป์นะคะถ้าเราจะไปเรียนรู้เนี่ยเราต้องทราบด้วยว่าผู้สร้างเป็นใครใช่ไหมคะชื่อของช่างกลุ่มช่างแหล่งวัสดุว่าเขาเอามาจากไหนในชุมชนและกระบวนการเนี่ยก็สำคัญพอๆกันนะคะเพราะบางที่เนี่ยใช้ความประณีตงานฝีมือที่มันทรงคุณค่านะคะทางด้านวัฒนธรรมเลยนะคะก็จะเป็นผลงานหรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยเราจะต้องดูว่าต้นทุนของเขาราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็จะได้สนับสนุนสินค้านั้นได้ด้วยนะคะงานช่างนะคะแล้วก็จะสอนให้เราแสดงถึงความอดทนความรับผิดชอบต่อชิ้นงานนะคะคุณค่างานเหล่านี้นะคะก็คือจะทำให้ผู้ที่ศึกษานะคะเข้าใจบริบทของวัฒนธรรมประเภทนั้นๆนะคะแล้วก็ผู้ที่เรียนรู้เนี่ยก็จะมีวิธีคิดที่ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะรอบคอบด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้นะคะไปเผยแพร่ได้ด้วยต่อไปเรามาดูการดนตรีการแสดงภาษาและเรื่องเล่าพื้นบ้านซึ่งดนตรีการแสดงต่างๆนะคะก็บ่งบอกถึงศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนนั้นจะบ่งบอกอะไรเราก็ไปดูในเรื่องของสถานที่ว่าเขาไปจัดที่ไหนเวลาหรือผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดบางการแสดงนะคะใช้พิธีบางประเภทเนี่ยใช้วิธีการเฉลิมฉลองนะคะอย่างภาคอีสานอย่างเงี้ยก็จะมีประเพณีนะคะในเรื่องของงานไหลเรือไฟอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะองค์ประกอบความสำคัญต่างๆนะคะอย่างในพิธีกรรมต่างๆเราก็จะเห็นศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะคะของแต่ละชุมชนหรือแต่ละภาคนะคะองค์ประกอบอย่างเช่นทำนองเพลงอย่างเงี้ยนะคะจังหวะหรือแม้แต่เครื่องดนตรีที่นำมาใช้นะคะในเรื่องของการแสดงเนี่ยก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันการแต่งกายเนี่ยบ่งบอกได้ชัดเจนว่าตรงนั้นเป็นชุมชนบริบทที่ใดนะคะท่ารำบทบาทของผู้แสดงนะคะต่อไปเรามาดูภาคอีสานก่อนทุกคนก็เคยจะได้ยินเช่นว่าหมอลำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตั้งแต่การลำนะคะเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเน้นไปทางคณะนะคะในเรื่องของการแสดงขนาดใหญ่ซึ่งก็จะมีบริบทต่างๆแคนนะคะหมอแคนต่างๆก็จะทำหน้าที่ใน

ื่องของการประคองเสียงลำนะคะต่างๆด้วยนะคะให้ได้มีอรรถรสแล้วก็มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเราไปดูในเรื่องของโนราทางภาคใต้บ้างนะคะแบบแผนโนราทางภาคใต้ก็จะมีพวกดนตรีบทร้องเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยนะคะที่เราจะเห็นนะคะเครื่องแต่งกายของโนราต่างๆแล้วก็มีการพิธีกรรมต่างๆหนังตะลุงนะคะเดี๋ยวนี้หนังตะลุงก็คือมีบทบาททางแต่ละภาคด้วยนะคะการพากย์เสียงต่างๆสิ่งเหล่านี้คือการเชื่อมเรื่องเก่ากับเหตุการณ์ร่วมสมัยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูภาคเหนือนะคะภาคเหนือเราจะเห็นได้มีการโซการฟ้อนรำนะคะซึ่งภาคกลางเนี่ยภาคเหนือเป็นพวกฟ้อนพวกรำต่างๆวงดนตรีทางภาคเหนือแต่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นพวกเพลงฉ่อยเพลงอีเซลลำตัดลิเกอย่างเงี้ยนะคะการละเล่นหลากหลายด้วยนะคะในแต่ละพื้นที่ด้วยศิลปะเหล่านี้นะคะเขาก็มีการจัดหมวดหมู่การศึกษาแม้กระทั่งสำเนียงเสียงดื้อของทางสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์อย่างเงี้ยก็จะอยู่ในศิลปะวัฒนธรรมประเภททางภาษาในภาคกลางด้วยนะคะภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เก็บความรู้คำเรียกพันธุ์พืชเครื่องมือเครือญาติภูมิประเทศซึ่งภาษามาตรฐานนะคะก็คือเราก็จะใช้พวกสุภาษิตคำพังเพยเพลงกล่อมเด็กการตำนานท้องถิ่นบันทึกนะคะทั้งค่านิยมอารมณ์ขันความกลัวประสบการณ์ของชุมชนวรรณกรรมก็ถ่ายทอดเรื่องราวได้เป็นอย่างดีนะคะวรรณกรรมแล้วก็จะเป็นวรรณกรรมประเภทแบบมุขปาฐะนะคะก็คือการบอกเล่านั่นเองนะคะบอกเล่าเรื่องราวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้นะคะจากปราชญ์ชาวบ้านการใช้ภาษาถิ่นนะคะไม่ใช่เครื่องหมายของการศึกษาภาษาถิ่นนะเป็นภาษานะคะที่มีกฎมีเสียงคำศัพท์ความหมายในตนเองด้วยผู้เรียนจะต้องแยกด้วยว่าการเรียนรู้ด้วยความเคารพกับนะนำสำเนียงไปล้อเลียนนะคะไม่ควรนะคะการเลี้ยงเสียงเพื่อที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งดูตลกหรือต่ำกว่าเป็นการลดทอนในเรื่องของศักดิ์ศรีของผู้ใช้ภาษาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะจุดเด่นต่างๆการออกเสียงเนี่ยหรือเราต้องไปใช้ภาษาท้องถิ่นเราก็ใช้ให้ถูกกาลเทศะแล้วก็เป็นการแสดงความสนใจอย่างจริงจังด้วยศิลปะการแสดงนะคะกับการปรับตัวเช่นคณะพื้นบ้านนำแสงสีเสียงและเวทีสมัยใหม่มาใช้เผยแพร่นะคะในเรื่องของคลิปสั้นถ่ายทอดสดนะคะเข้าผู้ชมนะคะแล้วก็ในเรื่องของเมื่อชมการแสดงเมื่อเข้าใจที่จะมาและบทบาทขององค์ประกอบการถ่ายภาพบันทึกวิดีโอต้องดูข้อกำหนดของผู้จัดด้วยครูต่างๆนะคะศิลปินก็มีบทบาทในการรักษามาตรฐานการแสดงการเรียนจากคลิปด้วยการทบทวนทำนองนะคะแล้วก็จังหวะระเบียบวิธีการมารยาทของสายครูผู้ฝึกต้องใช้เวลาฟังเรียนแบบฝึกซ้ำและรับการแก้ไขด้วยนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราจะไปรับการเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆเราก็ต้องมีการฝึกนะคะแล้วให้ซึมซับไปทั้งจิตวิญญาณของเรานะคะแล้วก็สามารถที่นำไปใช้ได้จริงด้วยนะคะแล้วก็เป็นการแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ด้วยค่ะต่อไปเรามาดูประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อในบริบทของชุมชนแน่นอนค่ะประเพณีนะคะแล้วก็พิธีกรรมนะคะในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็อาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นการเกิดการบวชงานแต่งนะคะหรือแม้แต่งานเสียชีวิตนะคะการเสียชีวิตหรือการเก็บเกี่ยวฤดูกาลการเกษตรศาสนาประเพณีนะคะก็ไม่ได้คงรูปเหมือนยุคเดิมๆนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยต่างๆนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยการคมนาคมกฎหมายและก็ความเชื่องานบุญนะคะและกาลเทศะนะคะก็มีสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของงานบุญต่างๆนะคะเราก็ต้องมีมารยาทนะคะตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะเรามาดูงานบุญและเทศกาลนะคะหลายๆที่นะคะก็จะมีในเรื่องของการประกอบพิธีเป็นซะส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นในชุมชนนะคะมีการร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมสถานที่ทำอาหารจัดขบวนดูแลแขกเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดีผู้สูงอายุก็ถ่ายทอดความรู้ร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะซึ่งเมื่อเราขายผลิตภัณฑ์ตรงนั้นนะคะก็จะสร้างรายได้นะคะแล้วก็จะทำให้เกิดวัฒนธรรมในเรื่องของความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีความทรงจำเข้าด้วยกันด้วยค่ะ

ค่ะเรามาดูพิธีกรรมนะคะพิธีกรรมจะมีลำดับผู้ทำหน้าที่และสิ่งของที่กำหนดการสังเกตจากภายนอกเราก็จะเห็นในเรื่องของเครื่องแต่งกายนะคะความหมายของประวัติความเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมพิธีกรรมไม่ด่วนตัดสินด้วยมาตรฐานของตนและไม่หยิบองค์ประกอบนะคะไปใช้โดยตกแต่งและไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเขาความเคารพความเชื่อนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเชื่อในสิ่งนั้นเหมือนกันแต่เราจะต้องมีมารยาททางสังคมนะคะผู้ที่ไปศึกษาผู้เรียนเนี่ยจะต้องศึกษานะคะในเรื่องของที่มาหน้าที่ของสังคมแล้วก็ผลของพิธีกรรมที่มีเหตุและผลนะคะพร้อมรักษามารยาทนะคะต่อผู้ปฏิบัติด้วยเช่นถ้าเมื่อเรานะคะต้องเข้าไปในวัฒนธรรมนะคะที่เราไม่คุ้นเคยและเราต้องเข้าร่วมในพิธีกรรมต่างนะคะให้เราเคารพสิทธิ์นะคะของเขาด้วยนะคะแล้วก็ไม่ล้อเลียนนะคะผู้อื่นแล้วก็ไม่เผยแพร่ให้ชุมชนตรงนั้นเสียความเสียหายเพราะฉะนั้นนะคะการอยู่ร่วมกันนะคะจะต้องคำนึงถึงมารยาททางสังคมนะคะแล้วก็อาศัยทั้งเสรีภาพในการคิดแล้วก็ความรับผิดชอบด้วยปัจจุบันนะคะงานประเพณีหลายแห่งก็จะมีการรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวการรณรงค์ในการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะเมื่อเราต้องการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะเราก็ควรที่จะเผยแพร่ในภาพที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์อันดีนะคะมีเวทีมีการประกวดมีร้านค้าสื่อประชาสัมพันธ์จะต้องแบบเข้มข้นมากนะคะแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีการจัดงานแต่ละงานนะคะก็มีในเรื่องของสูญเสียอะไรได้ไปนะคะแต่เราจะต้องคำนวณให้ว่ามันคุ้มค่าไหมนะคะในการจัดการการสร้างรายได้และทำให้คนรู้จักพื้นที่ตรงนั้นนะคะและทำให้คนศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์ตรงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าประเพณีนะคะจะยังคงมีอยู่และไม่มีอยู่นั้นอ่ะขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะคะที่จะต้องอนุรักษ์รักษานะคะแล้วก็เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องปรับนะคะรูปแบบตามยุคสมัยนะคะกิจกรรมที่เพิ่มในเรื่องของเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยให้เราอธิบายข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาไม่ปกปิดข้อมูลนะคะหรือว่าอธิบายโดยไม่ตรงปกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะเราไม่ได้ปฏิเสธของเก่าแต่เราก็ไม่ได้เอาของใหม่เข้ามาใช้มากทีเดียวนะคะต้องผสมผสานกันไปต่อไปเรามาดูปฏิทินและประเพณีเครื่องมือในเรื่องของการอ่านจังหวะชีวิตของชุมชนนะคะงานต่างๆนะคะก็จะต้องมีปฏิทินการดำเนินงานต่างๆนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ในชุมชนได้เป็นอย่างดีข้อมูลตรงนี้นะคะจะช่วยให้คนรุ่นหลังเข้าใจว่าประเพณีในท้องถิ่นของเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรระยะเวลามีความเหมาะสมหรือไม่ระยะเวลานานไหมในเรื่องของการที่จะเผยแพร่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็มีส่วนด้วยนะคะที่จะทำให้การเผยแพร่วัฒนธรรมของเรานั้นประสบความสำเร็จหรือไม่

0: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้โอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชปณิธานสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พระสกนิกรทั่วล่าฟ้าไทยสมเด็จพระพันปีหลวงทรงสนพระทัยในศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านทรงส่งเสริมกิจการงานช่างฝีมือต่างๆถ่ายทอดและฝึกอบรมแก่ราษฎรเกิดอาชีพสร้างรายได้พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน
1: ความเป็นมาของสมเด็จพระชีพบางไทรนะครับรัฐบาลนะครับก็ได้น้อมถวายที่ดินเมื่อวันที่3มิถุนายน2523นะครับเพื่อเป็นที่จะตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นเจ้าภาพตรงท่านเองได้เสด็จมาเปิดเมื่อวันที่7ธันวาคม2527พระองค์ท่านได้ให้ความใส่ใจดูแลนะครับโรงงานของศิลปินบางไทรเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับในวันที่3กุมภาพันธ์2566พระวิเศษเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับพระองค์ท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโอนคืนพื้นที่ของศิลปินบางไทรเนี่ยกลับมาให้สมกรดูแลก็ได้น้อมนำแนวทางตามที่พระองค์ทรงได้ตั้งพระนิธานไว้เนี่ยมาขับเคลื่อนต
0: ่ออาคาร122หลังและสิ่งปลูกสร้าง20แห่งบนเนื้อที่กว่า861ไร่ของศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพวิวัฒน์เพื่อความเหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมหัตถศิลป์ไทยแขนงต่างภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เรามีอาคารสำคัญก็คือพระตำหนักทรงงานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ท่านได้เสด็จมาทรงงานในพื้นที่ของเสียมที่บางไทรเป็นอาคารที่อยู่ในที่ประมาณ2ไร่

0: อันที่2ก็คือศาลาโรงช้างมีเจ้าแม่กวนอิมที่มีศิลปินชาวจีนได้มาสร้างเวลาเรามาเยี่ยมชมสุทธิพิธบางไทรเนี่ยก็จะเข้ามากราบไหว้ท่านเพื่อเป็นสิริมงคลอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของศาลาพระมิ่งขวัญอยู่ในพื้นที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ก็จะมี4ชั้นชั้นล่างเนี่ยจะเป็นชั้นที่เราจัดโชว์ชิ้นงานต่างๆมุมของหมู่บ้าน4ภาคเป็นบ้านที่เราจำลองจากเอกลักษณ์ของบ้าน4ภาคตรงนี้จะเป็นที่ที่พี่น้องประชาชนนิยมเข้าไปเยี่ยมชมเพราะว่ามีความสวยงามณวันนี้เราก็ได้ตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรแล้วก็นำแนวปฏิบัติของสุทธิพิธบางไทรเนี่ยมาดำเนินการรับบุคลากรเข้าไปเป็นครูดูแลลูกหลานเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่ของสุทธิพิธบางไทรนะครับ
1: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรบ่มเพาะประสบการณ์ความชำนาญเชิงช่างรังสรรค์ผลิตภัณฑ์และบุคลากรคุณภาพเพื่อรักษาไว้ซึ่งมรดกภูมิปัญญาของบรรพชนแผนกวิชาคหกรรมได้แก่ช่างศิลปะประดิษฐ์

ผนกวิชาศิลปะหัตถกรรมได้แก่ช่างเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ผ้าช่างปั้นตุ๊กตาชาววังและดอกไม้ดินไทย

แผนกวิชาอุตสาหกรรมศิลปะได้แก่ช่างเครื่องเรือนไม้และบ้านทรงไทยช่างเครื่องเรือนหวายและสารผักตบชวาช่างเครื่องเคลือบดินเผาและแผนกวิชาศิลปกรรมได้แก่ช่างวาดภาพสีน้ำมันช่างเขียนภาพลายไทย

0: สำหรับตัวคุณครูเองเป็นลูกชาวนาคนหนึ่งที่สนใจงานศิลปะที่มีโอกาสและได้รับโอกาสมาฝึกอบรมณศูนย์แห่งนี้นะคะจากจุดเริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนจนถึงเป็นคุณครูผู้ช่วยสอนคุณครูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างมากสมเด็จพระนางเจ้าท่านจะกล่าวไว้ว่าท่านมองเห็นลูกหลานเกษตรกรทุกคนเขามีฝีมือเชิงช่างอยู่ในตนเองน้องๆที่เคยผ่านการฝึกอบรมไปกับเราก็จะนำวิชาความรู้นี้ไปประกอบอาชีพเมื่อรุ่นพี่เขาเอาไปประกอบอาชีพแล้วเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะมานำรุ่นน้องไปทำงานด้วยให้น้องๆได้ไปฝึกประสบการณ์คุณครูรู้สึกภูมิใจตระหนักไว้เสมอว่างานไทยเนี่ยคือมันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรามันเป็นมรดกครูอยากให้ตรงเนี้ยส่งต่อและถ่ายทอดงานศิลปะที่คุณครูได้เรียนมาที่สืบทอดไปให้กับชนรุ่นหลังตลอดไป
1: หน้าผมเคยมาเรียนนี่ครับแกนำความรู้จากที่ศูนย์นี้ไปพัฒนาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวครับผมเติบโตมาผมก็เห็นหน้าผมก็ทำงานเขาก็เอาผมไปทำด้วยอย่างนี้ครับทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจชอบในศิลปะไทยครับผมก็เป็นคนไม่มีต้นทุนแต่ที่นี่ก็เป็นโอกาสที่หนึ่งครับทำให้ผมได้เข้ามาศึกษาเรียนแล้วชอบครับสนุกครับแล้วก็มีเพื่อนมีครูที่ดีครับผมมีความใฝ่ฝันไม่ว่าอยากเอางานตรงนี้ทำให้ครอบครัวมีกินมีใช้ผมจะเอาความรู้จากที่นี่ไปต่อยอดไปพัฒนาในชุมชนที่ผมอยู่เพราะว่ามีเด็กอีกหลายคนครับที่ว่าไม่มีโอกาสนี้ผมก็อยากไปเอาความรู้ตรงนี้ไปให้กับเด็กรุ่นใหม่สืบต่อไป
2: สิ่งที่ข้าพเจ้าปลื้มใจที่สุดในชีวิตคือการมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและสามารถรักษาสมบัติของบ้านเมืองไว้เป็นผลสำเร็จถ้าไม่เช่นนั้นแล้วของที่สวยงามอย่างนี้ก็จะสูญหายไปคนไทยรุ่นหลังก็จะไม่มีดูจะไม่ภูมิใจว่าเรามีวัฒนธรรมที่ยาวนานและมีศิลปะของคนประจำชาติเหลืออยู่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและเปิดกว้างให้ชาวบ้านแสดงความสามารถสร้างสรรค์งานฝีมือผ่านงานศิลปหัตถกรรมสถิตสถาพรเป็นมิ่งมงคลชัยแด่ปวงชนชาวไทยภายใต้พระราชปณิธานในการรักษาสืบสารและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบไป

ของอาหารการแต่งกายที่อยู่และภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นนะคะอาหารแตกต่างกันรสชาติแตกต่างกันนะคะเครื่องแต่งกายยังต้องแตกต่างกันที่อยู่อาศัยนะคะก็จะมีในเรื่องของการปลูกบ้านต่างๆเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปลักษณะของภูมิปัญญาในเรื่องของงานช่างต่างกันมากๆนะคะผู้คนนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องอาหารเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างเช่นวิธีต้มแกงย่างหมักต่างๆหรือการดองเนี่ยจะมีอยู่ในที่สภาพอากาศเป็นอย่างไรใช่ไหมคะบางชนิดนะคะก็มีความจำเป็นแล้วก็ต้องเก็บไว้กินได้นานๆอย่างนี้นะคะเป็นเขาเรียกการถนอมอาหารนั่นเองบางชนิดนะคะก็คือทำเฉพาะงานบุญนะคะแล้วก็รสชาตินะคะก็จะเป็นเบื้องหลังของความรู้เพราะว่า

รสชาติเนี่ยเขาจะบอกพื้นที่ได้เป็นอย่างแน่นอนนะคะและประวัติอาหารจำนวนมากนะคะเกิดจากการปรับสูตรอย่างต่อเนื่องการศึกษาและบันทึกว่าอาหารต่างๆเนี่ยมาจากพื้นที่ไหนและปรับมาใช้อย่างไรใช่ไหมคะเช่นขนมไทยอย่างเงี้ยนะคะก็มีการปรับสูตรต่างๆนะคะประกาศว่าสูตรหนึ่งเนี่ยต้องถูกต้องเพียงอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะมีการผสมผสานร่วมกันค่ะค่ะต่อไปเรามาดูเครื่องแต่งกายสภาพอากาศอาชีพกาลเทศะในชีวิตประจำวันนะคะชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะแตกต่างกันไปเช่นภาคใต้ถ้าศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะมีแบบในเรื่องของชุดพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมคะและในเรื่องของการแสดงต่างๆในเรื่องของการลำการแสดงความเชื่อต่างๆเนี่ยเครื่องแต่งกายบอกสภาพอากาศมากๆนะคะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยสภาพอากาศเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็วัสดุที่นำมาทำในเรื่องของเครื่องแต่งกายจะต้องเป็นแบบไหนนะคะจะต้องเข้ากับตำแหน่งหรือพิธีสำคัญสำคัญหรือไม่ถ้าเราจะใช้นะคะต่อไปเรือนพื้นที่ภูมิอากาศนะคะอย่างเช่นบ้านเนี่ยบางที่เราจะเห็นแบบว่ายกสูงด้วยนะคะหน้าจั่วต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบโมเดลในเรื่องของวิถีในเรื่องของเรือนพื้นที่ในท้องถิ่นนะคะปกติอ่ะบ้านเก่าเนี่ยก็จะมีแบบการยกพื้นที่ใต้ถุนนะให้มันสูงขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้แบบนั่งพักแล้วก็มีการระบายอากาศตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของการปลูกเรือนด้วยนะคะแล้วเวลาปลูกเรือนเราก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมการขึ้นบ้านใหม่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเราจะต้องทำพิธีกรรมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ลบหลู่เพียงแต่ว่าเราก็ให้เกียรติในเรื่องของการใช้ในเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของวัฒนธรรมปะชาวบ้านเข้ามาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจะครอบคลุมในเรื่องของการแพทย์ด้วยการจัดการน้ำการประมงการเกษตรการพยากรณ์อากาศและการดูแลทรัพยากรด้วยเราจะสังเกตได้ว่าแต่ละท้องที่เนี่ยเราก็จะต้องมีการแบบเคารพนะคะและตรวจสอบความเหมาะสมต่างๆก่อนนำมาใช้เพราะว่าหนึ่งเรามีความเชื่อจริงแต่สุขภาพวินิจฉัยของแพทย์เช่นน้ำอย่างเงี้ยสมมติเรามีการประกอบพิธีกรรมเช่นการทำน้ำพระพุทธมนต์อย่างเงี้ยและเราต้องตรวจสอบว่าอ๋อการจัดการของน้ำมันถูกต้องไหมการรักษาจากบุคลากรทางแพทย์มีข้อมูลเพียงพอไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณมากยิ่งขึ้นในความเชื่อต่างๆคุณค่าของภูมิปัญญาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความเก่าแต่อยู่ที่เราจะสามารถอธิบายได้แก้ปัญหาได้เข้าใจได้นะคะแล้วก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับ อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากเวลาที่เราจะต้องไปหาข้อมูลนะคะตรงนี้ว่ามีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมีข้อมูลเก็บไว้นะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าไม่ทิ้งความรู้เดิมนะคะแต่ก็ไม่ได้เพิ่มความรู้ใหม่จนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าให้ผสมผสานให้ลงตัวนะคะต่อไปมาดูเรื่องความรู้เรื่องน้ำเนี่ยน้ำพวกฝายคูคลองบ่อหรือการแบ่งน้ำนะคะแต่ละภูมิประเทศเนี่ยซึ่งก็จะมีข้อตกลงทางสังคมเช่นน้ำเนี่ยเวลาที่เราปลูกข้าวเนี่ยใช่ไหมคะก็จะมีข้อตกลงร่วมกันมีกติกาในชุมชนวัฒนธรรมของโครงสร้างต่างๆของท้องถิ่นของเขานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เราจะต้องเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนั้นมีการศึกษาหลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ได้ข้อมูลต่างๆแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นเทคนิคเรื่องรายการใช้ผลิตต่างๆนะคะหรือแม้แต่หลักฐานเช่นเครื่องมือผ้าภาชนะอาหารและข้อมูลเรื่องวัสดุฝีมือการใช้งานเอกสารสมุดข่อยจดหมายหนังสือราชการภาพถ่ายและหนังสือที่ระลึกนะคะก็มาจากคำบอกเล่าของช่างนะคะผู้นำศาสนาผู้สูงอายุประชาชนที่จะช่วยอธิบายประสบการณ์ที่เอกสารไม่ได้บันทึกไว้นะคะเป็นแบบมุขปาฐะนะคะเป็นวรรณคดีที่มีการสืบทอดปากต่อปากนั่นเองนะคะแหล่งข้อมูลแต่ละประเภทเนี่ยจะมีข้อจำกัดในเรื่องของภาพถ่ายภาพบันทึกนะคะอาจจะไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดแต่เราก็ต้องไปศึกษาเพราะคำบอกเล่าอ่ะมันมีคุณค่าในเรื่องของความทรงจำผู้เล่าเนี่ยจำรายละเอียดได้นะคะเพราะเขา

มีความประทับใจและอยู่ในรายละเอียดตรงนั้นมากด้วยนะคะเวลาที่เราไปศึกษาข้อมูลต่างๆเราก็ต้องมีวันเวลาชื่อบุคคลใช่ไหมคะหน่วยงานวัสดุที่สมัยก่อนเป็นอย่างนี้สมัยใหม่เป็นแบบใหญ่สรุปข้อมูลแล้วมีการเปรียบเทียบจากหลายๆที่นะคะพิพิธภัณฑ์เช่นหอจดหมายเหตุก็มีความสำคัญวัดนะคะศูนย์วัฒนธรรมห้องสมุดและกลุ่มช่างงานช่างต่างๆจะอธิบายความหมายได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลพื้นฐานแล้วก็มีปีต่างๆที่เผยแพร่แหล่งข้อมูลใหม่นะคะแล้วก็จะขอเนื้อหาวันเวลาที่เผยแพร่การบันทึกข้อมูลนะคะควรมีชื่อเรื่องวันเวลาชื่อผู้ให้ข้อมูลแล้วก็ช่องทางติดต่อนะคะภาพถ่ายต่างๆการเขียนรายงานควรแยกข้อเท็จจริงด้วยนะคะกับข้อมูลที่ให้ข้อสรุปจากผู้ศึกษาอาจจะออกไปสัมภาษณ์นะคะซึ่งแตกความการสัมภาษณ์แตกต่างกันแต่เราต้องมาสกัดรวมกันว่าตรงไหนที่มีจุดคล้ายคลึงกันแล้วเอามาสรุปลงในแบบบันทึกของเรานั่นเองเพื่อเป็นการศึกษาต่อยอดทางวัฒนธรรมค่ะค่ะวันที่และหลักฐานต่างๆเราก็ต้องระมัดระวังนะคะเราก็ต้องมีการบันทึกอย่างตรงไปตรงมาด้วยนะคะข้อมูลต่างๆในสื่อดิจิทัลโทรศัพท์มือถือภาพบันทึกเสียงวิดีโอซึ่งปัจจุบันทำได้ง่ายมากผู้เรียนก็สามารถที่จะเก็บเรื่องราวของครอบครัวและถ่ายขั้นตอนต่างๆงานช่างคำแนะนำของคนในชุมชนแล้วแต่ความสะดวกด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีการเผยแพร่ทางโซเชียลได้อย่างทุกที่ด้วยแต่ข้อมูลจะต้องครบถ้วนนะคะเพื่อเป็นการศึกษาต่อยอดต่อไปได้นะคะก็ตรงนึงสิ่งที่สำคัญที่จะต้องคำนึงถึงนะคะก็คือการขออนุญาตก่อนการบันทึกหรือการเผยแพร่นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีในเรื่องของการขอข้อมูลอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็ต้องอ้างอิงเขาด้วยว่ามาจากใครนะคะเนื้อหาประเภทที่ความรู้ที่ชุมชนเปิดเผยทั่วไปบางประเภทก็สงวนไว้นะคะก็คือบางประเภทก็คือต้องปิดเป็นความลับนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นมียาสูตรรับยาต่างๆเนี้ยช่วงพิธีต่างๆอันนี้เราก็อาจจะไม่เหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้รู้ขอบเขตนะคะในเรื่องของจริยธรรมในการเรียนรู้และอีกเรื่องสำคัญนะคะหลายๆคนไม่ว่าจะทำงานวิจัยหรือการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของข้อมูลต่างๆมักจะไม่อ้างอิงนะคะผู้ให้ข้อมูลนะคะหรือว่าเอกสารงานวิจัยต่างๆของเราที่เกี่ยวข้องไม่ให้ข้อมูลนะคะไม่ระบุนะคะว่าเอามาจากใครตรงนี้เสี่ยงนะคะในเรื่องของการผิดพรบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระบุชื่อผู้สร้างผู้ให้ข้อมูลชุมชนสถานที่แล้วก็แหล่งที่มานะคะของเจ้าของว่าเขาอนุญาตนะคะให้เผยแพร่ข้อมูลได้นะคะในภาพอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เรานำมาใช้แม้แต่ตัดบทเพลงมาก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะข้อความสั้นๆนะคะให้เราดึงดูดความสนใจนะคะเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความยาวๆนะคะหรือแบบบอกเล่าเรื่องราวยาวๆแต่เราเป็นข้อความสั้นๆแต่ให้มีภาพต่างๆนะคะองค์ประกอบโดยรวมนั้นนะคะเนื้อหาก็จะทำให้ดูมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสื่อดิจิทัลก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะคะเพื่อไม่ให้สูญหายแล้วก็จัดเก็บตั้งไฟล์ได้นะคะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ก็สามารถถอดเสียงจัดหมวดหมู่หรือปรับคุณภาพเก่าแต่ผลลัพธ์อาจจะสะกดผิดก็ได้นะคะความคิดนะคะความคิดเห็นนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการเผยแพร่เมื่อเราเผยแพร่ไปแล้วนะคะเราต้องยอมรับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นการที่เห็นต่างแต่การแสดงความคิดเห็นนะคะก็ต้องคำนึงถึงมารยาททางสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าของเนื้อหานะคะก็จะต้องล็อกดูว่าไม่ให้มีการล้อเลียนการหรือเปิดเผยข้อมูลผู้ที่ให้สัมภาษณ์มากเกินไปต้องมีการขออนุญาตนะคะหากพบข้อผิดพลาดก็ควรแก้ไขปรับปรุงนะคะไม่ควรที่จะไปทักท้วงต่อหน้านะคะให้เรายอมรับแล้วก็แก้ไขทำให้สื่อเนี่ยเราจะมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นต่อไปมาดูการอนุรักษ์แบบมีชีวิตและการใช้วัฒนธรรมอย่างเหมาะสมการอนุรักษ์นะคะทางวัฒนธรรมแน่นอนค่ะเราจะต้องรักษาไว้นะคะเรารักษาไว้แล้วมีการที่จะเผยแพร่สืบทอดนะคะให้วัฒนธรรมศิลปะของเราเนี่ยดำรงคงอยู่นะคะอนุรักษ์ให้มันมีชีวิตแล้วก็ให้ผู้ที่ให้ข้อมูลของเราไม่ว่าจะเป็นผู้สืบทอดช่างครูดนตรีนักแสดง
ผู้รู้ด้านพิธีแล้วก็คนทำอาหารนะคะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นใหม่นะคะโรงเรียนก็มีส่วนด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวส่วนศูนย์วัฒนธรรมวัดต่างๆนะคะก็ต้องรักษามาตรฐานทักษะและความเข้าใจเรื่องที่มานะคะไม่เร่งรีบนะคะผลิตชิ้นงานก่อนรู้พื้นฐานนะคะการนำวัฒนธรรมนะคะไปออกแบบสินค้าสื่อร่วมสมัยหากเราศึกษาให้เข้าใจแล้วการทำงานของผู้รู้เนี่ยก็จะต้องถ่ายทอดแล้วก็ให้เครดิตนะคะแบ่งประโยชน์แล้วก็อธิบายว่าส่วนใดเป็นงานสร้างใหม่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยววัฒนธรรมการจำกัดจำนวนผู้คนเส้นทางก็ต้องให้เหมาะสมแล้วก็เวลาเข้าไปในสถานที่สาธารณะทุกที่ก็ต้องให้ความเคารพในเรื่องของข้อปฏิบัติในเรื่องของเครื่องแต่งกายเสียงและภาพถ่ายชุมชนนะคะก็ควรได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวนะคะไม่ใช่รับภาระนะคะและค่าของชีพที่สูงขึ้นนะคะให้วางแผนให้รับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่เพื่อช่วยลดกระทบและรักษาคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ไว้ค่ะค่ะผู้บริโภคนะคะก็มีส่วนที่จะเผยแพร่นะคะเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆจ่ายราคาให้สมเหตุสมผลนะคะดูเนื้อหาดูแลชิ้นงานของเราดูอยู่นะคะแล้วก็ให้เข้าใจในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะคะต่างๆด้วยตัวชี้วัดของการอนุรักษ์จึงไม่ควรนับเฉพาะจำนวนงานหรือจำนวนนักท่องเที่ยวนะให้ดูว่ามีผู้ฝึกใหม่กี่คนผู้รู้ได้ค่าตอบแทนหรือไม่วัตถุดิบเนี่ยยังรักษาความยั่งยืนได้หรือไม่และคนในพื้นที่พอใจกับการจัดการมากน้อยแค่ไหน

0: เพื่อนๆคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับศิลปะหัตถกรรมอีกแขนงหนึ่งอันทรงคุณค่าและอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือเครื่องเบญจรงค์ซึ่งเป็นศิลปะบนเครื่องถ้วยที่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดละออความสวยงามและภูมิปัญญาของช่างไทยที่มีการส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
1: เครื่องเบญจรงค์เป็นหนึ่งในงานศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของไทยที่สะท้อนความงดงามทางวัฒนธรรมผ่านลวดลายสีสันและฝีมืออันประณีตของช่างไทยทุกยุคสมัยเบญจรงค์เครื่องถ้วยที่ประดับด้วยสีหลัก5สีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ได้รับการพัฒนาและสืบทอดจนกลายเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาติ
2: คือต้องบอกเลยว่าสมุทรสาครเนี่ยเป็นจังหวัดที่ทำเซรามิกเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะคะทำเบญจรงค์ในสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นการทำชามตาไก่พวกชามกุยฮวยชามก๋วยเตี๋ยวเงี้ยแต่หนึ่งในนั้นในแผนกนั้นก็จะมีเซรามิกก็คืออาจารย์เอาแปะจากเมืองจีนมาคนนึงแล้วก็เอาแปะจากเมืองไทยเนี่ยท่านก็จะสอนพวกเครื่องเบญจรงค์คือโรงงานก็ทำเครื่องเบญจรงค์อยู่ในนั้นด้วยก็เลยให้เกิดเบญจรงค์ขึ้นมาใครจบประถมศึกษาเนี่ยเราก็พาเข้าโรงงานหมดเลยพาตอนนี้ก็ได้วิชากันจากเราคนเดียวเนี่ยก็กลายเป็นหลายคนแล้วพวกที่ตกงานด้วยกันก็ไม่เป็นเราก็สอนก็เกิดจากนั่งอยู่คนเดียวก่อนแล้วก็มาเป็น5คน10คน20คนตอนนี้ก็เริ่มเป็นกลุ่มขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เยอะอย่างนี้นะคะปัจจุบันมา100ฝาก็ทํามาเรื่อยๆทํามาจนเริ่มรู้ทางการตลาดว่าเราจะทํายังไงก่อนตอนนั้นเบญจรงค์ยังไม่มีใครทํามีเราทําคนเดียวเราได้เรียนรู้ตัวจากตัวเราเองจากอาจารย์ด้วยจากบรรพบุรุษด้วยแล้วก็ได้รู้ความภูมิเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราต้องอนุรักษ์แล้วก็ได้ส่งเสริมอย่างปี52สมเด็จพระเทพท่านเสด็จเนี่ยท่านก็ตรัสว่าเราต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะไม่งั้นศิลปะตัวนี้มันจะสูญหายการที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เก็บข้อมูลต่างๆเข้ามาเนี่ยเราก็มาสอนพวกเด็กๆที่เขามาเรียนรู้กับนักเรียนนักศึกษาพวกนี้ค่ะเราก็พยายามมาต่อยอดแล้วก็พยายามที่จะให้โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการจะทำเขียนลวดลายเบญจรงค์แต่ละชิ้นเนี่ยมันยากมากแล้วก็มันสามารถที่จะเป็นวิชาชีพที่ต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน
1: การอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะหัตถกรรมไทยเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นถิ่นและงานช่างฝีมือไทยสามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งชาติและจากสายทานแห่งการสืบทอดภูมิปัญญานี้ได้ก่อเกิดช่างศิลป์รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่มุ่งมั่นรักษามรดกของชาติหนึ่งในนั้นคือครูณัฐนรันกรแตงเอี่ยมผู้สืบทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องเบญจรงค์จากครอบครัวช่างศิลปะหัตถกรรมและนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ร่วมสมัย
3: พอเราเห็นว่าสมเด็จพระเทพท่านเสด็จที่หมู่บ้านค่ะก็ต้องกลับมาช่วยกันสืบสานตามที่ท่านได้รับสั่งไว้กับคุณแม่ก็เลยได้เข้ามาเป็นทายาทครูช่างนะคะในหน่วยงานของสถาบันศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้สนับสนุนนะคะให้คนรุ่นใหม่ได้มีบทบาทในเรื่องราวของงานหัตถศิลป์ค่ะจากทายาทครูศิลป์ก็ตั้งแต่ปี58จนถึงปีที่แล้วนะคะก็ได้เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมในปี2568ค่ะถือว่าเป็นสุดยอดของชีวิตเลยนะคะเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งเลยเพราะว่าถ้าถามแล้วเบญจรงค์เครื่องเบญจรงค์ประเทศไทยทำได้ประเทศเดียวในโลกนะคะมันเลยเป็นความภูมิใจที่บรรยายเป็นคำพูดไม่ได้เลยนะคะว่าทำยังไงที่จะให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแน่นอนค่ะเครื่องเบญจรงค์คือหนึ่งในนั้นและเราได้เป็นคนสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักมันคือความภูมิใจมากที่สุด
1: ทุกชิ้นงานต้องผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การออกแบบลวดลายการเขียนลายด้วยมือการลงสีและการเผาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจนเกิดเป็นผลงานที่เปี่ยมด้วยความวิจิตรบรรจงสะท้อนทั้งศาสตร์ศิลป์และจิตวิญญาณของช่างผู้สร้างสรรค์
0: มาวันนี้นะคะได้เห็นเลยว่านอกจากเรื่องของความสวยความงามความละเอียดอ่อนแล้วเนี่ยต้องมีภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาหลายรุ่นมากๆก่อนจากกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูนิกกี้มากเลยนะคะวันนี้ลาละค่ะสวัสดีค่ะ
3: ยินดีนะคะ
4: สรุปชั่วโมงที่10นะคะการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมนะคะให้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวเราสิ่งที่อยู่ในชุมชนของเรานั่นแหละค่ะแล้วศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนนะคะวัฒนธรรมความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรมหรือว่าประวัติศาสตร์นะคะและยังหลายๆงานนะคะที่เราศึกษาเนี่ยมันก็จะมีความรู้ซ่อนอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่นความรู้ในเรื่องของด้านภาษาด้านวัสดุด้านเทคนิคนะคะแรงงานของผู้สร้างนะคะมองให้ครบว่าคุณค่าของผลงานชิ้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้เพียงแต่มีความสวยงามทางภายนอกแต่มันยังมีความสวยงามทางภายในที่เราจะสามารถเข้าถึงนะคะในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเนี่ยควรมาจากข้อมูลที่มีหลักฐานนะคะทางวัฒนธรรมมากเราซึ่งเราหาได้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารภาพถ่ายสถานที่หรือคำบอกเล่าของผู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเพราะฉะนั้นนะคะผู้ศึกษาจะต้องนำข้อมูลจากหลายๆแหล่งแล้วมาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วก็ยอมรับว่าเมื่อหลักฐานเนี่ยบางงานเนี่ยที่เราไปศึกษามามันยังไม่เพียงพอมันอาจจะไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยต้องให้เกียรติผู้ที่เขาให้ข้อมูลเราด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าความรู้เนี่ยไม่ได้มาแบบเผยแพร่แบบได้เร็วนะคะแต่ตรวจสอบและแก้ไขได้ยากเพราะว่าถ้ามันหลุดไปแล้วมันก็จะเกิดผลเสียต่อไปเรามาดูในเรื่องของความหลากหลายใช่ไหมคะสรุปในเรื่องของความหลากหลายแน่นอนความหลากหลายก็จะมาจากภาษาถิ่นศาสนากลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็วิถีอาชีพทำให้ชุมชนเนี่ยมีรายละเอียดต่างกันออกไปผู้เรียนนะคะและทุกท่านเนี่ยจะต้องคำนึงถึงการไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเนี่ยต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นเช่นไม่เรียนเสียงไม่ใช้สำเนียงหรือการล้อเลียนผู้อื่นในเรื่องของการแต่งกายเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราผสมผสานวัฒนธรรมเมื่อเราไปศึกษาวัฒนธรรมของเขาแล้วเนี่ยเราจะต้องนะคะให้ความเคารพนะคะไม่ขัดกับการคิดนะคะอย่างมีเหตุผลทั้งสองอย่างต้องใช้ร่วมกันค่ะเมื่อมีการบันทึกกล้องดิจิทัลนะคะข้อมูลต่างๆกล้องดิจิทัลนะคะก็ต้องขออนุญาตแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเคารพลิขสิทธิ์ของเขานะคะแล้วก็ให้ข้อมูลอ้างอิงให้เขาด้วยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้อย่างถูกต้องไม่ตัดต่อไม่สร้างเรื่องขึ้นมาใหม่นะคะและก็จะต้องซื่อตรงต่อหลักฐานที่เรามีด้วยการอนุรักษ์เนี่ยมีผลต่อการดูแลทั้งวัสดุคนและพื้นที่ช่างต้องมีงานศิลปินต้องมีเวทีผู้รู้จะต้องมีผู้สืบทอดและชุมชนจะต้องมีสิทธิ์กำหนดทิศทางวัฒนธรรมจะดำรงอยู่ได้ก็คือคนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจอย่างเหมาะสมนะคะสร้างสรรค์ต่อโดยไม่ลบชื่อเจ้าของความรู้บทเรียนเหล่านี้นะคะผู้เรียนนะคะสามารถที่จะใช้สายตาที่ละเอียดขึ้นสิ่งธรรมดาในชีวิตประจำวันอาจเป็นหลักฐานที่ดีที่สำคัญของคนในชุมชนนะคะการที่ทำให้เราได้รู้จักนะคะศิลปะวัฒนธรรมการที่ทำให้เราเข้าใจในเรื่องของอาหารแต่ละพื้นเพหรือแม้แต่ภาษางานช่างประเพณีและพื้นที่สาธารณะอย่างมีความหมายนี่แหละค่ะศิลปะวัฒนธรรมของเรานะคะที่เราควรค่าแก่การอนุรักษ์และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดีสิ่งสำคัญนะคะทุกท่านต้องเคารพนะคะความเชื่อนะคะของท้องถิ่นและก็คำนึงถึงความรับผิดชอบนะคะในสังคมและเราจะเป็นผู้ที่เสพวัฒนธรรมผู้ที่เผยแพร่วัฒนธรรมนะคะให้คงอยู่คู่สังคมไทยนะคะอย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดสู่ลูกหลานของทุกท่านค่ะสัปดาห์หน้ามาพบกับชั่วโมงที่11การอนุรักษ์ประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำลงศาสนาทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็น

0: งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเป็นวิทยากรทั้ง3ท่านเหมือนเดิมค่ะ
1: ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วตอนที่9วันนี้ก็คือตอนที่10นะครับเราจะพูดถึงการประยุกต์ทฤษฎีเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและการแก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ท้าทายสำหรับครูในศตวรรษที่21นะครับ
0: ค่ะก็ในบริบทนี้นะคะก็เป็นบริบทของนักการศึกษานะคะหรือว่าเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในสายครูหรือสายอื่นๆก็ได้เพราะการสื่อสารทุกวันนี้เนี่ยทุกๆคณะวิชาหลายๆท่านก็เป็นครูผู้สอนในอนาคตเหมือนกันด
1: ัง
0: นั้นการที่เรารับรู้เอาไว้นะคะการที่เราจะไปถ่ายทอดวิชาการหรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ในบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆบางทีก็ต้องใช้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาด้วยแต่ในบริบทนี้เราจะยกตัวอย่างสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะในบริบทที่เราดูแลว่าการสอนเนี่ยถ้าเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนเราควรจะทำอย่างไร
1: คร
0: ับ นะคะยกตัวอย่างจากสไลด์เลยนะคะถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะคะเราจะสามารถที่จะเอาการคิดเชิงระบบมาเกี่ยวข้องอย่างไรอาจารย์ลองทวนการคิดเชิงระบบว่ามีอะไรบ้างนะคะสั้น
1: ๆครับก็คือการคิดเชิงระบบนะครับเราอยากจะมันเป็นมุมมองหรือวิธีการแก้ไขปัญหาประเภทหนึ่งนะครับก็คือแทนที่เราจะคิดหรือนำสรุปผลอย่างเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรามักจะท่องจำคำว่าเหตุเป็นที่มาของผลถูกต้องไหมครับถ้าเราท่องจำแบบนั้นนั่นก็แสดงว่าเรามีตัวแปรต้น1ตัวแล้วก็ตัวแปรตาม1ตัวแต่จริงๆแล้วการคิดเชิงระบบจะเป็นคนละมิติกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเท้าความก่อนในเชิงของการศึกษานะครับเมื่อเราโยงไปหาทฤษฎีที่เรายอดฮิตที่เรามักจะอ้างถึงก็คือทฤษฎีของบลูมทักซิโนมีนะครับซึ่งก็จะมี6ลำดับขั้นจริงๆแล้วถ้าเราอ่านโดยผิวเผินเนี่ยเราก็จะเพียงแต่บอกว่าอ่ะถ้าเป็นบลูมล่าสุดก็คือบลูมใหม่ก็จะมี6ขั้นตอนโดยแบ่งเป็นการคิดเขาเรียกว่าคิดธรรมดากับคิดขั้นสูงคิดธรรมดาก็คือความจำความเข้าใจแล้วก็นำไปใช้และคิดขั้นสูงก็คือการวิเคราะห์
0: จะเริ่มไต่จากวิเคราะห์
1: การประเมินค่าและการสร้างสรรค
0: ์
1: ทีนี้หลายคนท่องจำแต่ก็ไม่ได้เจาะลึกว่าไอ้การคิดขั้นสูงมันคืออะไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในการคิดในขั้นตอนของการจำเข้าใจนำไปใช้เนี่ยมันเป็นการคิดแบบมิติเดียวองค์ประกอบเดียวสอดคล้องกับสิ่งที่เราบอกว่าตัวแปรต้นกับตัวแปรตามแต่เวลาเราไต่ระดับไปถึงการคิดขั้นสูงระดับแรกก็คือการวิเคราะห์ definition เขาบอกอยู่แล้วนะครับหรือนิยามเขาบอกอยู่แล้วว่าการคิดวิเคราะห์ก็คือการจำแนกแยกแยะเราจะจำแนกแยกแยะได้อย่างไรครับถ้าเรามีตัวแปรต้นตัวเดียวถูกต้องไหมครับดังนั้นการคิดเชิงระบบก็คือการพยายามที่จะ

0: เช่นตัวแปรที่1ตัวแปรที่2อยู่กันโดดๆเนี่ยแต่เมื่อเราจะต้องตีความ2ตัวแปรนี้เข้าด้วยกันเราจะต้องมีการตีความหมายถูกไหมครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นดังนั้นการคิดเชิงระบบก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือเรามีอินพุตก็คือคำถามหรือสิ่งที่เราเผชิญหน้าเรามีกระบวนการในการประเมินผลแล้วก็มีเอาท์พุตที่เราอยากจะได้หรือผลสัมพันธ์ทางการเรียนรู้ทีนี้ไอ้ขั้นตอนการประเมินผลเนี่ยเราจะต้องมององค์ประกอบแต่ละอันเนี่ยแยกออกจากกัน
1: ถ้าหลายคนได้ฟังตรงที่อาจารย์ทิติพูดนะคะอาจารย์สุภเชษก็คือในบริบทตรงเนี้ยเรามีคลิปตอนที่เราพูดถึงการคิดเชิงระบบแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับไอซ์เบิร์กโมเดลด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะแต่ในบริบทตรงเนี้ยที่อาจารย์ทิติพูดถึงก็คือเราจะพยายามมองว่าเวลาเกิดในชั้นเรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยหลายๆคนไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุการคิดเชิงระบบเนี่ยมันช่วยให้เราวางระบบในการแก้ปัญหาที่ไม่ได้มองที่ปลายเหตุอย่างเดียวเช่นยกตัวอย่างถ้าเป็นชั้นประถมวัยเด็กงองแงร้องไห้นะคะแล้วก็แบบไม่ทำตามที่คุณครูสั่งคุณครูก็เลือกใช้วิธีสมมุติตีหรือว่าดุหรือหักคะแนนสมมุตินะคะเด็กก็อาจจะหยุดพฤติกรรมตรงนั้นแต่มันการแก้ปัญหานะมันที่ปลายเหตุแต่ถ้าเป็นรูปแบบของการแก้ปัญหาที่เป็นการคิดเชิงระบบเนี่ยเป็นการวางการแก้ปัญหาในเชิงฐานรากเช่นเหมือนไอซ์เบิร์กโมเดลจะไม่มองเฉพาะที่โผล่ขึ้นมาเพราะการมองเฉพาะที่โผล่ขึ้นมาแค่เห็นพฤติกรรมว่าร้องไห้ไม่ส่งการบ้านนักศึกษานอนหลับในชั้นเรียนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไม่ส่งการบ้านไม่ยอมทำตามไม่ตั้งใจเรียนอันนี้คือด้านบนแต่ไม่มองในส่วนของฐานรากการนำการคิดเชิงระบบเข้ามาใช้คือการมองที่ฐานรากนั่นเอง
0: ก็คือการค้นหาต้นตอที่แท้จริงของปัญหาไม่ใช่แค่ว่าเราเห็นแล้วเราตีความจากสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับนั่นคือวิธีการมองเขาเรียกว่าการคิดเชิงระบบอย่างง่ายๆแบ่งเป็นชั้นเป็นขั้นเป็นตอนหรือเราจะใช้ในส่วนของพอซอลโมเดลที่เป็นสร้างตัวแปรที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็มาเขียนเป็นรูปของเขาเรียกว่าคอซอลลูปแล้วก็พยายามหาจุดคันงัดหรือเลเวอเรจพอยต์เพื่อจะแก้ปัญหาในจุดนั้นเพราะ leverage point เป็นจุดที่เราสามารถที่จะแก้แล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับนั่นก็คือกระบวนการในการเขาเรียกว่าใช้ดังนั้นในกระบวนการเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นมีตอนถูกต้องไหมครับซึ่งในแวดวงของครูเราก็จะมีทฤษฎียอดฮิตหลายๆทฤษฎีซึ่งทฤษฎีที่เรามักจะใช้กันก็คืออะไรครับ PDCA นั่นเองนะครับ PDCA เนี่ยก็ประกอบไปด้วยอะไรครับการวางแผนนะครับการเขาเรียกว่าดูก็คือการลงมือกระทําเมื่อลงมือกระทําเสร็จปุ๊บแน่นอนทุกการกระทําย่อมมีผลที่ตามมาดังนั้นเราก็เอากระบวนการในการเช็คผลนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอากระบวนการเช็คเนี่ยไปทําการกระทําซ้ําอีกจริงๆมันเหมือนกับคล้ายๆกับ R&D เลยมั้ยครับอาจารย์ก็คือมีเอาผลที่ได้มาทําการวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จปุ๊บมาปรับปรุงและทําซ้ําอีกเปิดเป็นกระบวนการอาจารย์มองกระบวนการ PDCA ตัวนี้ยังไงบ้างครับ
2: ครับก็PDCA จริงๆแล้วใช้มานาน
0: ใช่ใช
1: ่แทบทุกศาสตร์เลยนะอาจารย์นะไม่ว่าจะเรียนอยู่คณะไหนหร
0: ือ
1: ทำงานด้านไหนก็มักจะมาเกี่ยวกับเราแม้กระทั่งการประกันคุณภาพ
2: ใช่ครับใช่ครับคือต้องบอกว่ามันก็จะเป็นกรอบที่ทำให้คือเหมือนตรวจสอบตัวเองแหละว่าเราได้ทำในส่วนตรงนี้บ้างหรือยังจริงๆเราอาจจะทำไปแล้วเราไม่ได้เขียนมันออกมามันก็จะไม่ได้ดูว่าไม่ได้รู้ว่าตกลงเราได้ทำตามรูปแบบกระบวนการอันนี้ครบถ้วนแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนั้น
0: คร
2: ับก็ถ้าโยงถึงเรื่องของการทำวิจัยก็แน่นอนว่ามันจะต้องดีแหละเพราะว่าถ้าเราจะทำวิจัยเราก็ต้องรู้มันก็ต้องวางแผนแล้วก็วางแผนเสร็จแล้วก็ต้องทำตามนั้นนะครับแล้วก็ต้องมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วผมว่ามันเป็นทฤษฎีที่ใช้ได้ทั่วไปเลย
0: ครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ละตัวของ PDCA เนี่ยก็จะมีความสำคัญแล้วก็มีกระบวนการอยู่จริงๆหลายครั้งเนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านเคยรู้สึกไหมครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยโดยประจำโดยการตกผลึกจากองค์ความรู้ที่เราทำงานทุกวันเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเป็นเบสออนทฤษฎีอะไรแต่เมื่อเราเอาสิ่งที่เรากระทำเนี่ยทำอย่างเป็นกิจวัตรด้วยวิจารณญาณของเราเองเนี่ยจากนั้นว่าเราไปเทียบเคียงทฤษฎีนี่ปรากฏว่ามันตรงกันอาจารย์เคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับอาจารย์ทั้งสองท่านเริ่มต้นจากอาจารย์สกลวันก่อน
1: ก็เคยรู้สึกนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ผูกโยงในส่วนของ PDCA ไว้สักครู่นี้นะคะแล้วก็ผูกโยงไปกับตอนแรกที่เราเกริ่นให้ทุกท่านฟังที่ฟังรายการอยู่ว่า เอ๊ะในส่วนของเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเรามองปัญหาในส่วนของ

0: สิ่งที่เรามองเห็นว่าเด็กงองแงเด็กไม่ทำการบ้านเด็กไม่เข้าเรียนอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นชั้นการศึกษาชั้นไหนก็ตามทีนะคะอย่างในตัวสไลด์ที่ยกตัวอย่างแพลนเนี่ยก็ต้องการให้ทุกท่านเห็นนะคะว่าการพิจารณาเนี่ยไม่ควรที่จะพิจารณาในส่วนของสิ่งที่เราเห็นตื้นๆแค่นั้นแต่ให้ดูว่าในรายบุคคลเนี่ยเราไปดูผลการเรียนเขาได้ไหมไปดูสภาพแวดล้อมหรือครอบครัวหรือแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องหรือเป็นแบบนี้ในทุกรายวิชาหรือเปล่าถึงจะมาสรุปในประเด็นที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเด็กปฐมวัยเช่นการเรียนการสอนเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาอาจจะไปดูทฤษฎีของพีเอเจมาประกอบ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยการแพลนเนี่ยถ้าเป็นยุคสมัยก่อนอาจจะรู้สึกว่ามันจะสอดคล้องกับคำว่าอะไรนะครับตัดเสื้อโหลให้เด็กทุกคนใส่แต่ปัจจุบันเนี่ยการวางแผนเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะครับหรือการจัดการเรียนรู้เนี่ยการแพลนตัวนี้มันควรจะเทเลเมดหรือว่าให้มันเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
0: ผู้เรียนแต่ละคนและแต่ละช่วงวัยอีกต่างหากนะคะ
1: ครับเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่จัดตามระดับชั้นแต่มันจะต้องจัดตามพื้นฐานนะครับของตัวผู้เรียนด้วยหรือแม้ขนาดในห้องเรียนเดียวกันก็ตามเนี่ยเราก็จะพบว่าคุณครูมักจะประสบปัญหาโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถที่จะคัดแยกเด็กได้เด็กที่มีออนปานกลางหรือว่าเก่งเนี่ยเวลาจัดมาเรียนในห้องเรียนเดียวกันเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเรานำเสนอบทเรียนที่มันเป็นมาตรฐานเด็กที่มีความสามารถเด็กที่เก่งก็จะเรียนรู้ได้ไวแล้วก็อาจจะเบื่อนั่งรอเพื่อนในขณะเดียวกันเด็กที่อ่อนนะครับที่อาจจะมีแกลบบางอย่างขาดลิเทเรซี่ไปบางอย่างเวลาเข้ามาเรียนรู้ในบทเรียนเดียวกันแทนที่จะมีระบบการสอนเสริมหรือระบบการตั้งปัญหาหรือระบบการช่วยเหลือเพื่อให้เด็กเนี่ยทำตามกับการว่าเด็กก็ทำตามไม่ทันเราก็จะเหมือนกับทุกครั้งเด็กก็จะถูกทิ้งไว้ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าเบื่อในแง่ของการเรียนการสอนตอนนี้จากประสบการณ์ตัวนี้อาจารย์แต่ละท่านเจอกันยังไงบ้างครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากอาจารย์สุภเชษฐ์ก่อน
2: จริงก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในส่วนของเด็กในชั้นเด็กเล็กเนาะแต่ว่ามีความเข้าใจ
0: ชั้นอุดมศึกษา
1: เด็กที่อาจารย์สอนอยู่แล้วกัน
2: ชั้นโตมันจะต่อเนื่องมางั้นผลมันอาจจะไม่ได้คือผมอาจจะสะท้อนเรื่องของเราเรื่องของบุคลากรเรื่องของสถานศึกษาที่เราอาจจะมีไม่เพียงพอนะครับคืออาจารย์ครู1คนเนี่ยอาจจะต้องดูแลเด็กถึง 40-50 คนซึ่งแล้วเราจะบอกว่าให้เขามาเทเลเมตรเนี่ยมันค่อนข้างยาก
0: ค่อ
2: นข้างยากจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรามันคือเหตุผลว่าทำไมผู้ปกครองหลายคนถึงส่งเรียนในโรงเรียนเอกชนเพราะโรงเรียนเอกชนเนี่ยเขาจะลิมิตว่าห้องเรียนอาจจะมี20คนนะแล้วมีครูพี่เลี้ยง2คนเข้าไปดูสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็เจาะได้ว่านักเรียนคนนี้มีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะไรแบบนั้นก็ในมุมว่าถ้าเป็นพอพวกนี้เด็กเหล่านี้โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมันยิ่งยากเข้าไปอีกเลยเพราะว่าตอนที่เป็นนักเรียนที่เป็นระดับอนุบาลประถมคือการเรียนแถวบ้านนะครับสิ่งแวดล้อมมีความใกล้เคียงนะครับมีฐานะมีอะไรมีความใกล้เคียงกันแหละนะแต่พอมาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันคือทั้งประเทศมานะพอทั้งประเทศมาแล้วโอ้ก็เรียกภาษาเดิมก็คือร้อยพ่อพันแม
1: ่
2: นะครับคนนี้ไม่เรียนด้วยเหตุผล108อย่างอีกคนนี้ไม่เรียนด้วยอีกเหตุผลนึงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากมากที่จะให้ไปเทเลเมตรกับเขานะครับแต่ว่าผมย้อนกลับมาเหมือนเทปที่แล้วเนี่ยอาจารย์ทิติได้พูดถึงเรื่องของโฮมสคูลนะครับซึ่งอันนี้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ปกครองทราบสิ่งแวดล้อมของลูกแล้วนะครับว่าเป็นไงบ้างสามารถที่จะเทเลเมตรความรู้หรือว่าอะไรสิ่งที่ต้องการเนี่ยให้กับเด็กได้เลยโดยตรง
1: คร
2: ับนะเราอาจจะต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องของการทำแบบนี้แต่ว่าต้องบอกว่าต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมีความรู้นะในการที่จะทำอย่างนั้นครับ
1: แล้วในมองนี้อาจารย์สกลวันมองยังไงบ้างครับเพราะว่า แน่นอนครับถ้าโดยปกติเนี่ยเราคงไม่สามารถจะทำได้แต่การที่มีเทคโนโลยีดิจิตอลหรือว่า AI เข้ามาเนี่ยมันทำให้การจัดการเรียนการสอนโดยการแบ่งกลุ่มเนี่ยสามารถทำได้ง่ายขึ้น
2: ใช่มหาวิทยาลัยอาจจะต้องเข้าลงไปช่วยนะครับที่จริงทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองก็มีในส่วนที่จะเข้าไปช่วยหรือเข้าไปดูแลในส่วนตรงนี้ร่วมมือกับนานักเรียนในระดับมัธยม
1: ครับ
2: ทั้งต้นทั้งปลายครับจริงๆเราดูแล
0: อาจารย์ลองเล่าให้ฟังสิคะในศูนย์ที่อาจารย์ดูแลอยู่แล้วก็โครงการในส่วนที่วางแผนจะทำในห้องปฏิบัติการต่างๆอะค่ะลองอธิบายให้ฟังสั้นๆค่ะ
2: สั้นๆก็คืออย่างนี้ครับจริงๆเราทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรามีศูนย์ที่เรียกว่า Maker Space ตั้งชื่อว่า UTCC Maker Space นะครับซึ่งมันมาจากเพนของทีมคณะทำงานเนี่ยก็คือเอ๊ะเราจะทำยังไงให้นักศึกษาที่เป็นต่างคณะเนี่ยเข้ามาใช้เครื่องมือที่เรามีอยู
1: ่
2: นะครับโดยที่เครื่องมือเรามีเยอะแยะมากเลยแล้วจะต้องมาให้เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับไม่ใช่ยากมันดูไม่คุ้มก
1: ็
2: เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักศึกษาต่างคณะเข้ามาแล้วเราก็มีไอเดียว่างั้นศูนย์เนี้ยก็เปิดใช้ทั่วไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยให้คนทั่วไปที่สนใจเข้ามาใช้นะฮะเราก็เลยทำให้เป็นแบบนั้นแล้วมันก็ถัดมาอีกก็คือมีโรงเรียนเนี่ยเขาเห็นว่าเรามีศูนย์แบบเนี้ยมีการจัดอบรมมีการทำอะไรเงี้ยเขาก็เลยสนใจที่จะเข้ามาโดยการส่งนักศึกษาเข้ามาเป็นกลุ่มเลยครับ40-50 คนบางทีก็มา100 คนเข้ามาที่จะมาอบรมเราก็จะอบรมให้แล้วก็มีถัดไปอีกก็คือเชิญเราไปช่วยกันสร้างหลักสูตรให้กับเขาช่วยกันเป็นกิจกรรมเป็นเขามีโครงการที่เรียกว่าอะไรนะวิชาที่เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์อะไรแบบนั้นเราก็ไปช่วยอะไรประมาณแบบนั้นครับ
0: นี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นในเชิงของถ้าพูดถึง PDCA เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นแก้ปัญหาเพนพอยต์ในจุดที่เด็กอาจจะไม่รู้ในส่วนของวิชาชีพที่ตัวเองสนใจแต่ในขณะเดียวกันในศูนย์ตรงนี้นะคะMaker Space เนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงในสิ่งที่เขาคิดมาพัฒนาเป็นโครงงานซึ่งโครงงานเหล่านี้อาจจะต่อยอดไปสู่สิ่งที่เขาสนใจสิ่งที่เขาถนัดและเป็นอาชีพในอนาคตก็คล้ายๆกับตอนที่อาจารย์สกลวันกับอาจารย์ทิติได้เคยพูดในตอนผ่านๆมานะคะอาจารย
2: ์
0: ที่เราได้เคยจัดส่งเด็กเข้าประกวดแข่งขันในส่วนของโครงงานนะคะก็เราไปคัดเลือกจากเด็กที่อาจจะไม่ได้เก่งในวิชาการมากมายลองคัดเลือกจากท้ายห้องดูบ้างซึ่งเขาก็ตกใจว่าเราคัดเลือกเขาแล้วก็มาสัมภาษณ์หาความของเขาว่าลักษณะความสามารถของเขาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรสนใจอะไรปรากฏว่าตอนนั้นเขาสนใจอะไรนะคะอาจารย
1: ์สนใจอันดับแรกสนใจเรื่องโซลาร์เซลล์
0: ทั้ง3คนเลยค่ะและปรากฏว่าสิ่งที่เขามาพัฒนาเป็นโครงงานดึงจากปัญหาตอนนั้นดึงจากปัญหาของน้ำท่วมที่หาดใหญ่
2: ม
0: าและจะไปช่วยในการที่จะทำความสะอาดบ้านหรือสถานที่ต่างๆโดยที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะมาพัฒนาระบบฉีดน้ำต่าง
1: ๆก็เอาโซลาร์เซลล์เนี่ยไปเป็นแหล่งพลังงานเพราะว่าเข้าใจว่าตอนน้ำท่วมเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเราเคยเจอประสบการณ์ในช่วงปี54นะครับที่น้ำท่วมเสร็จปุ๊บมันจะต้องมีเขาเรียกว่าบริกคลีนนิ่งซึ่งบริกคลีนนิ่งเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าเรากำลังคลีนนิ่งอยู่บนพื้นฐานของไม่มีไฟแหล่งจ่ายไฟไม่มีเราก็เลยใช้โซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็น้ำถ้าไม่มีไฟปุ๊บเราจะรันปั๊มน้ำหรือระบบฉีดได้ยังไงบ้างนะครับถ้าเอาไม้กวาดไปกวาดดินโคลนที่เป็นตะกอนที่มันอุดตันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราก็เริ่มต้นจากโครงงานนั่นคือเอาโซลาร์เซลล์มาเป็นตัวแหล่งพลังงานให้กับปั๊มน้ำดีซีนะครับแล้วเราก็ไปออกแบบระบบหัวฉีดนะครับแล้วก็คำนวณแรงดันที่เหมาะสมนะครับในการที่เราจะสลายก้อนเขาเรียกว่าก้อนดินโคลนที่ติดอยู่กับผนังต่างๆว่าจะต้องทำยังไงบ้างก็รู้สึกว่าผลงานนี้จะได้รางวัลที่3ของ Teaching Award นะครับ
0: ค่ะ
2: เยี่ยมเลย
0: นั่นแหละค่ะก็เลยจะบอกว่าในบริบทของ PDCA ของเราเมื่อสักครู่นี้เวลาที่เราจะแก้ปัญหาเวลาเกิดปัญหาในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นไหนเราก็อาจจะต้องไปดูบริบทที่นอกเหนือจากผลการเรียนแต่อาจจะไปดูในบริบทความสนใจของเขาและดึงและพัฒนาผู้เรียนของเราให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่เขาจะเป็นได้เราอาจจะไปเจออัจฉริยภาพของเขาแม้เขาจะมีเกรดเฉลี่ยผลการเรียนที่ไม่ดี แต่เราปรากฏว่าเราไปเจอความถนัดและความสนอกสนใจที่เชื่อมโยงไปสู่งานที่มีคุณภาพได
2: ้
0: ตัวนี้เป็นจุดสำคัญที่คุณครูนะคะที่ร่วมฟังรายการนี้นะคะหรือนักการศึกษาทั้งหลายหรือแม้กระทั่งพัฒนาตัว

0: ท่านเองก็ได้ค่ะท่านอาจจะค้นพบจุดนี้จากการคิดเชิงระบบแล้วไปเชื่อมโยงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียนในชั้นเรียนก็ได้เช่นกันค่ะ
1: ก็เราจะสังเกตเห็นว่าในการเริ่มต้นจัดทำโครงงานก็เหมือนกับการที่ เราบุคลากรหรือคนทั่วๆไปมีความสนใจแล้วก็มีความสนใจแต่ความสนใจนั้นเราจะทำไงให้ความสนใจนั้นได้ถูกสร้างแล้วต่อยอดถูกไหมครับอย่างที่เราทำมันเรามีกระบวนการที่เรียกว่าคลาสในชั้นเรียนมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีระบบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือภายใต้คณะที่จะช่วยซัพพอร์ตนะครับซึ่งก็จริงๆคล้ายๆกับศูนย์ Maker Space ถูกต้องไหมครับ
0: สอดคล้องเลยนะคะอาจารย์ตรงนี้อาจารย์แก้ปัญหาได้ค่อนข้างตรงเป็นเพนพอยท์ที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีนี้เช่นกันและเป็นส่วนในการที่จะพัฒนาอัจฉริภาพในการทำงานให้กับผู้เรียนของเราให้เข้าสู่วิชาชีพในอนาคตของเขาได
1: ้ก็คือพูดง่ายๆก็คือเราม
0: ีแซนด์บ็อกซ์นะแซนด์บ็อกซ์ที่เขาทดลองก่อนจะไปทำงานจริงในสถานประกอบการ
1: เหมือนเรามีปัญหาหรือเรามีไอเดียถูกไหมครับเราจะทำไงให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้แสดงว่าการแก้ปัญหาหรือมีไอเดียเนี่ยเราอาจจะต้องมองปัญหาอย่างรอบด้านโดยอาศัยพื้นฐานของการคิดเชิงระบบถูกไหมครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราคิดแบบธรรมดาด้วยตัวแปรต้น1ตัวตัวแปรตาม1ตัวมันอาจจะไม่ครอบคลุมเพราะว่าเรามีความเชื่อว่านะครับทุกการคิดและการตัดสินใจเนี่ยแน่นอนครับเราอาจจะแก้ไขปัญหาได้อย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันการตัดสินใจหรือการกระทําของเราย่อมเกิดปัญหาอื่นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดให้รอบคอบรอบด้านว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยผลดีคืออะไรแล้วผลเสียคืออะไรเพื่อให้เราคิดรอบด้านเพื่อเราจะได้วางแผนในการที่จะเขาเรียกว่าป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาครับที่อะไรจะเกิดขึ้นมาทีหลังได้หลังจากที่เราตัดสินใจไปแล้ว
0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาลงลึกตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าในงานของอาจารย์สุภเชษนะคะแล้วก็ตัวอย่างต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราลองมาสรุปที่เราพูดมาสักครู่นี้นิดนึงนะคะในบริบทที่เช่นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กก่อนวัยเรียนที่เป็นคินเดอร์การ์เด้นนะคะที่เราเจอเช่นร้องไห้ก้าวร้าวในห้องวิธีแก้ปัญหาถ้าเรามองตื้นๆก็แค่ตีเด็กหักคะแนนเด็กหรือให้เพื่อนไม่ฉีกตัวออกมาให้เขารู้สึกว่าเขาผิดนะแบบนั้นทำได้แต่ความรู้สึกปวดร้าวในจิตใจของเด็กหรือความไม่เข้าใจหรือผู้ปกครองไม่เข้าใจคุณครูก็จะเดือดร้อนด้วยเด็กก็อาจจะไม่เข้าใจด้วยเช่นกันวิธีการแก้ปัญหาในหลายๆประเทศนะคะจะมีการจัดแบบเหมือนมุมสงบให้เด็กได้สงบจิตใจหรือปัจจุบันนี้นะคะในบริษัทของญี่ปุ่นถ้าเคยไปดูนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยบางครั้งเด็กที่ทำทีสิสวิทยานิพนธ์ปริญญาโทปริญญาเอกหรือปริญญาตรีก็ตามทีมีความเครียดเขาจัดเป็นห้องเอาไว้แล้วให้เอาข้าวของไปโยนทำลายอะไรต่างๆบ้านเราก็รู้สึกมีสถานที่แบบนั้นด้วยนะเพราะว่าบางทีคนเรากดดันแล้วไม่มีโอกาสได้ระบายก็อาจจะใช้วิธีการแบบนี้ได
1: ้รู้สึกจะเคยเห็นนะครับที่ว่ามีออกข่าวสารทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ที่ว่าจะมีห้องนึงแล้วก็จะมีให้เราเนี่ยเอากวาดหรือไม้เบสบอลแล้วก็ตั้งสิ่งของไว้ให้เราไปทำลายให้เราได้รู้สึกระบายความเครียดมาเพราะถือว่าการได้ทำลายหรือการได้ออกกำลังกายเนี่ยเป็นการระบายความเครียดอย่างหนึ่งดังไม่ต้องคิดว่าเราจินตนาการว่าไอ้สิ่งของนั้นเป็นใครนะประมาณนั้นนะครับก็อาจจะใช้ทำให้ผ่อนคลายได้เพราะจริงๆผมชอบตัวอย่างนะครับที่อาจารย์สกลวันยกตัวอย่างมาว่าเราเห็นเด็กร้องไห้และก้าวร้าวในห้องนะครับโดยปกติคุณครูก็จะแยกเด็กหรือไม่ได้สนใจสาเหตุหรือประเด็นของปัญหาจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเชื่อในแนวคิดของการคิดเชิงระบบนั่นก็แสดงว่าเราต้องวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านก่อนถูกไหมครับก่อนที่เราจะตัดสินใจใส่ทรีทเมนต์หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นให้หมดไปนะครับซึ่งเราก็จะเจอนะครับอย่างเช่นในสไลด์ก็พูดถึงปัญหาในอาชีวศึกษาขาดเรียนหมดไฟอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอในงานวิจัยบ่อยนะไอ้อะไรนะครับภาวะการหมดไฟ
0: หมดไฟคนทำงานก็มีนะที่แบบหมดไฟในการทำงานรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าเราด้อยค่าเรารู้สึกไม่มีความสุขนะคะในบริบทนี้บางทีขัดแย้งกับเพื่อนอีกผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตามทีนะคะเด็กก็เหมือนกันนะคะมัธยมอาชีวะนะคะอาจจะรู้สึกเขาขาดเรียนคุณครูก็อาจจะตีความว่าเขาไม่สนใจการเรียนแต่จริงๆเขาอาจจะเจอปัญหาในพาร์ทอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นถ้ามาวิเคราะห์อย่างเป็นชั้นภูมิที่แท้จริงในบริบทงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยอาจจะไปเจอว่าเพราะอะไร ที่มากกว่าที่เราคิดก็ได้อาจจะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นมากขึ้นอย่างอุดมศึกษาก็เช่นกันมีการลอกงานเพื่อนอะไรต่างๆนะคะทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ก็อาจจะแก้ปัญหาในพาร์ทที่ปัจจุบันเขาจะเรียกว่าไมโครยูนิตที่เอาไปเสริมให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจหลักสูตรที่ยากๆเนื้อหาที่ยากๆในหน่วยหนึ่งเนี่ยย่อยเป็นหน่วยเล็กๆและให้ฝึกทำและมีแบบฝึกหัดย่อยให้ฝึกทำด้วยตัวเองตัวนี้ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้นะคะขอสรุปทั้งสองท่านในประเด็นนี้ยังไงดีคะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของศูนย์เมกะสเปซ
1: ครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ก่อนครับ
2: ก็จริงๆในส่วนของการระบบการคิดเชิงระบบเนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมว่าสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือผมพอดีพอพูดถึงคำนี้มันจะไปโยงนึกถึงเรื่องของดีไซน์ thinking ที
0: ่
2: ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยเราพยายามสร้างสูงเนี้ยแล้วก็มีวิชานี้เหมือนกันให้กับนักเรียนได้เรียนนะครับตัวที่สำคัญที่สุดคือในทฤษฎีของมันก็จะเขียนมา4-5ด้านใน4-5หัวข้อที่เราจะต้องเรียนรู้แต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวแรกเนี่ยก็คือ
0: empathize empathy
2: นะ
0: การเอาใจเขาไปใส่ใจเราน
2: ั่นแหละเรื่องนึกถึงตรงนี้เลยเหมือนกันเลยก็คือ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้ไม่แตกฉานน่ะมันแก้ปัญหามันไม่ได
1: ้
2: นะครับตรงเมื่อกี้ตัวอย่างที่อาจารย์ตะกลวันเขียนมาเนี่ยคือต้องมานั่งดูเลยแหละว่าไอ้เขาร้องไห้เพราะอะไรแล้วมันอาจจะต้องดูลึกมากๆเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะหาโซลูชันหรือว่าหาวิธีการแก้ปัญหานี้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นนะครับแต่ว่าก็เราก็ต้องนั่งดูว่าประเด็นอะไรบ้างนะที่ทำให้เกิดนะครับบางอย่างเช่นในเรื่องของวัยที่เป็นมัธยมตรงนี้อยู่ในช่วงของวัยรุ่นซึ่งมันจะมีความคิดที่มันแตกต่างอีกบางทีเขาอาจจะแค่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นช่วงวัยของเขาเอ๊ะแต่เราจะต้องทำยังไงนะเขาถึงจะดึงเขากลับมาจะต้องทำยังไงให้เขามีความเข้าใจซึ่งมันยากมากนะมันยากมากเราผ่านทุกคนผ่านวัยรุ่นมาแล้วมันต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนสมัยนั้นเราก็อาจจะไม่ใช่นะเพียงแต่เราอาจจะอยู่ในเจนของเราที่มันไม่ได้เตลิดเปิดเปิงอะไรไปมากมายเราอาจจะกลับมาได้นะแต่มันก็จะมีหลายคนนะเพื่อนๆของเราที่อาจจะกลับมาไม่ได้ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ระบบตรงนี้ก็อาจจะต้องมาช่วยให้กับครูมานั่งวิเคราะห์นั่งดูนะครับดีกว่าสมัยของเราที่แบบครูอาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอะไรมากมายนะ
0: ใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะแล้วจากทิติล่ะคะเดี๋ยวปิดท้ายตรงนี้นิดนึง
1: ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าในกระบวนการการคิดเชิงระบบนะครับเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดีผมอยากจะนึกถึงว่าถ้าเกิดเราเอาสิ่งที่มันไม่ใช่เอาอะไรที่ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยเข้าไปใส่ในกระบวนการสิ่งไม่ว่ากระบวนการวิจัยหรือกระบวนการเรียนกับการสอนเราจะดีขนาดไหนก็ตามสุดท้ายมันจะได้เอาพุทธที่มันเฟลนะครับที่เรามักจะท่องจำในคำพูดของนักวิจัยก็คือ garbage in garbage outนะครับเมื่ออะไรก็ตามที่เราใส่ขยะเข้าไปไม่ว่าคือถ้าเราใส่ขยะเข้าไปในระบบเนี่ยระบบดีขนาดไหนก็ตามมันก็จะคายขยะออกมาซึ่งขยะที่ผมกำลังพูดถึงก็คือสิ่งที่ไม่ตรงสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเราดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะdefine ปัญหาหรือว่าเราจะกำหนดว่าอะไรคือปัญหาเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการสกัดนะครับที่มาปัญหาไม่ว่าเราจะสกัดจากรูปแบบของsystem thinking ที่ผ่านกระบวนการของ iceberg model ที่แบ่งเป็น4ขั้นตอนที่ว่าเป็นขั้นตอนในส่วนของ event หรือเหตุการณ์ก็คือสิ่งที่ตาเราเห็นกับสิ่งที่เป็น pattern หรือสิ่งที่เกิดบ่อยๆหรือสิ่งที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหรือสุดท้ายที่ต่ำที่สุดก็คือ mental mind ก็คือปัญหาที่อยู่ภายใต้จิตใจทัศนคติเพราะบางทีเราแก้ไขปัญหาในแง่ของทัศนคติของคนเราเปลี่ยนทัศนคติคนไม่ได้แต่เราจะอาจจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้แต่จากการจัดลำดับของตัว iceberg model ทำให้เรารู้เลยว่าถ้าเกิดแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆจะต้องแก้ปัญหาที่ mental mind หรือความคิดของคนคนนั้นนะครับแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้แล้วก็เถิบขึ้นมากลายเป็นการแก้ไขปัญหาที่เป็นเชิงโครงสร้างซึ่งแน่นอนมันแก้ปัญหาได้แต่มันดีไม่เท่าตัวล่างสุดนะครับหรือเราจะเอาตัวแปรถ้าเราปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่และมีตัวแปรที่ซับซ้อนเราก็อาจจะเอาตัวแปรนั้นนะมาเขียนแล้วก็สร้างความสัมพันธ์เมื่อเรามาสร้างความสัมพันธ์จับคู่ในเชิงบวกเชิงลบเราก็มาเขียนเป็นวงจรหรือ causal loop นะครับจากนั้นเราก็พยายามที่จะ define หรือหาตัว leverage point และดึง leverage point ตัวนั้นนะ ็นคีย์ในการแก้ไขปัญหามันก็ทำให้ปัญหาเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์และแก้จุดได้นะครับซึ่งก็เชื่อว่าการคิดเชิงระบบน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยขับเคลื่อนหรือช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ครับ
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะไปดูในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันต่อนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมนะครับห้องปฏิบัติการหรือว่า Maker Space สูตร Maker Space นะครับของทางมหาลัยหอการค้าไทยครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าศูนย์ Maker Space ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: อาจจะขออนุญาตให้ทางอาจารย์สุภเชษฐ์อธิบายหน่อยนะครับว่าศูนย์ Maker Space เป็นอย่างไรบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราสองคนก็เคยไปเยี่ยมชม
0: เราไปมาแล้วแล้วเราได้ไปทดลองในการที่ไปดูข้อมูลต่างๆว่ามีอะไรที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นระบบโลจิสติกหรือว่าเป็นร้านขายกาแฟที่เป็นลักษณะของออโตเมติกด้วยนะ
2: ใช้หุ่นยนต
1: ์
0: ใช้หุ่นยนต์นะคะโหน่าสนใจแต่ต้องให้ตัวแทนของ Maker Space เป็นระดับผู้อำนวยการศูนย์นะคะท
1: ่
0: านมาอธิบายให้เราฟัง
1: แล้วก็ได้เราก็จะมีโครงการร่วมมือกันในเร็วนี
0: ้
1: นะคร
0: ับ ใช่ใช่เรามีโครงการที่จะทำอะไรนะคะอาจารย์เป็นห้องปฏิบัติการ
2: ครับก็จะเอาตรงในส่วนของSystem Thinking Lab เนี่ยเข้ามาผนวกรวมด้วย
0: เพราะว่าความเป็นวิศวกรเนี่ยถ้าเรามีระบบคิดที่เหมาะสมจริงๆได้กับทุกสาขาวิชานะอาจารย
1: ์
0: แต่ยิ่งวิศวกรเนี่ยเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากเลยและมีความสำคัญเป็นแกนกลางกระดูกสันหลังของโครงสร้างชาติเลยก็ว่าได
1: ้
0: ดังนั้นถ้ามี System Thinking เข้าไปจับเนี่ยจะทำให้เขามีความรอบคอบในการทำงานต่างๆเพราะถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีใบประกอบวิชาชีพด้วยเช่นกันที่จะต้องอาศัยจรรยาบรรณหรือความรอบคอบในการทำงานเพราะบางทีความเสียหายเนี่ยมันกระทบกับคนวงกว้างจริง
1: ๆใช่ครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์เลยครับ
2: ครับผมก็ขออนุญาตแนะนำในส่วนของ UTGC Maker Space แล้วจากท้าความจากเดิมที่เราคุยกันก
1: ็
2: คือเรามีเครื่องมือเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วมันถูกใช้งานแค่กลุ่มของนักศึกษาที่เป็นวิศวะนะครับเราอยากให้นักศึกษาคณะอื่นนะครับวิทยาศาสตร์บริหารบัญชีแม้แต่นิเทศเข้ามาใช้งานอุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับก็เลยมีไอเดียในการที่จะตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะครับนี่เราจริงๆโครงการในการตั้งศูนย์นานมาแล้วล่ะจริงๆก็ 5-6 ปีแล้วนะครับเรามีศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วคราวนี้พอเราก็ต้องบอกว่า learning by doing นั่นแหละก็เหมือนกับการที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันควรจะทำยังไงบ้างครับนี้พอมันตั้งนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ค่อยๆที่จะดึงเราเริ่มจากการที่ประชาสัมพันธ์ให้กับคนข้างในเรียนรู้ก่อนว่าคนข้างในเนี่ยสามารถที่เข้ามาใช้ได้นะมีนักศึกษาคนไหนอยากจะเข้ามาใช้แล้วก็โปรโมทนะแต่ไม่มีใครเข้ามาเหมือนเดิ
1: ม
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในตึกวิศวะพอมันอยู่ในตึกวิศวะมันก็จะมีภาพของการที่แบบโอ้โหใช่ไหม
0: มันจะเป็นเชิงเทคนิคอลอะไรมากๆหรือเปล่าที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเราหรือเปล่าแต่จริงๆเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงถ้าพูดง่ายๆนะคะอยู่ในโซนของมทร.เนี่ยศิลปศาสตร์การโรงแรมการท่องเที่ยวก็จะมีห้องปฏิบัติการที่เป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นเหมือนโรงแรมจริงๆมีร้านขายกาแฟแบบนี้เป็นต
2: ้
0: นในส่วนของ UTCC Maker Space ก็มีร้านขายกาแฟที่เป็นระบบออโตเมติกมีหุ่นยนต์ดังนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยมันเชื่อมศาสตร์กันไปหมดแล้วค่ะอาจารย
2: ์
0: เป็นเหมือนการบูรณาการข้ามศาสตร์ในแง่ของมัลติดิสซิปลินารีดังนั้นวิศวะนะคะเชื่อมกับศิลปศาสตร์บริหารโลจิสติกต่างๆ
1: นิเทศศาสตร์
0: ครุศาสตร์ก็ยังได้ศึกษาศาสตร์ก็ยังได้หมดเลยจริงๆทุกสาขาวิชามนุษยศาสตร์ก็ได้บางที่จะเรียกมนุษยศาสตร์ไม่ได้เรียกศิลปศาสตร
2: ์
0: นะคะอาจารย
2: ์ก็กลับมาที่ตรงนี้ว่ามันตรงเนี้ยพอเราทำมาปุ๊บเราอยากให้มันเป็นพื้นที่แห่งการสร้างนวัตกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่คือเด็กยุคใหม่มันตรงนี้มันมาตอบโจทย์ของเด็กเจนซีที่ว่าเขาไม่อยากเป็นลูกจ้างพอเขาไม่อยากเป็นลูกจ้างหมายความว่าเขาจะต้องมีบริษัทในการทำเองหรือว่าทำของขึ้นมาขายเองแล้วเด็กตัวนี้หาเงินได้ตั้งแต่อนุบาลประถมเนาะไปซื้อของมาขายหรือไปทำนู่นทำนี่ไปผมไปทำเอาไปซื้อลูกปัดมาแล้วก็ร้อยเป็นกำไรอะไรเงี้ยนะครับมันมีหมดแหละพวกนี้มีไอเดียเยอะเลยแต่บางทีแบบไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ
0: ที่จะให้ทำงานตรงนี้
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ที่จะทดลองก่อนที่จะไปทำจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริง
2: ใช่มันนึกถึงเราสมมติว่าถ้าเราอยากจะ ต่อวงจรอะไรขึ้นมาอักกระดิ่งหน้าบ้านเงี้ยเราก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์มาการลงทุนตรงเนี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับบางคนพ่อแม่ไม่ได้มีงบประมาณให้เรานั่งทำขนาดนี้นะครับอันนี้เรามันก็เลยเป็นศูนย์ที่บอกว่าคุณมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี้ฟรีนะครับแล้วเรามีผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลให้ด้วย
1: แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะมาลดในส่วนของ literacy gap นะครับบางทีเขาอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เขาไม่มีความรู้เรื่องเครื่องมือตัวนี
2: ้ใช่
1: ถ้าปล่อยให้เขามานั่งแล้วก็เปิดออสซิลโลสโคปเพื่อจะวัดสัญญาณนะบางทีเทคนิคการจับจะจับจุดไหนเทียบกับจุดไหนหรือจะปรับฟังก์ชันเพื่อให้ดูขึ้นกราฟได้ง่าย
0: เริ่มทำไม่ได้ของเขาในบริบทนั้นมันไม่มีไงต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยเป็นพี่เลี้ยง
2: ใช่ใช่ประมาณนั้นครับผมเนี่ยก็คือมันมาจากคำว่าเราใช้เทคโนโลยีกันทุกวันใช่ไหมแต่เราไม่ได้สามารถที่จะสร้างเองได
1: ้อันนี้สำคัญ
2: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างเองก็คือการที่จะต้องมีคนไกด์มีเครื่องมือมาสนับสนุนไม่ใช่ว่าต้องเสียเงินลงทุนไปนะครับแล้วก็เราตามหลังประเทศพัฒนาเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีผู้สร้างเนี่ยแหละน
0: ะ
2: เราไม่มี
0: จริง
1: เราเป็นผู้บริโภคเป็นผู้นำเข้า
2: ใช่ทุกวันนี้เห็นไหมหนึ่งที่เราใช้ AI เราก็ใช้เราเรียนรู้วิธีการใช้
0: เป็น user
2: ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราใช้มันเก่งมากๆก็ตามแต่ว่าเราก็ยังคงเป็นผู้ใช้วันใดวันหนึ่งเราอาจจะมีการพัฒนา AI โมเดลเป็น generative AI ของเราเองนะครับงั้นเราก็ต้องการที่จะมีอย่างเงี้ยมาแล้วก็จริงๆเราอยากจะให้ศูนย์แบบนี้มีในทุกมหาวิทยาลัยเลยนะครับเดี๋ยวจะคุยกันต่อว่าเดี๋ยวเราเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนต่างๆยังไงบ้าง
1: คร
2: ับผมนี่ครับก็คือมีไอเดียแต่ไม่รู้ว่าจะสร้างยังไงนะครับเด็กเนี่ยมีไอเดียเยอะเลยนะ
1: ค
2: ือมีไอเดียเยอะมากๆก็คิดแบบที่เราไม่ได้คิดแต่บางที
1: ค
2: ือเราไม่ได้ว่างมานั่งคิดกับเขาก็จะจินตนาการอะไรของเขาไปเรื่อยทำไมคือเพนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราเรียกรถแท็กซี่เด็กยุคใหม่อาจจะไม่รู้เนาะแต่ยุคพวกเราเนี่ยจะรู้แหละเราเรียกรถแท็กซี่เราแท็กซี่ไม่ไปใช่ไหมไม่ไปเพราะอะไรเพราะว่ารถติดเพราะฝนตกเพราะนู่นเหตุผลนานาประการเขาจะบอกเราอย่างเดียวว่าเขาต้องรีบไปส่งรถใช่ไหมเราตอนนี้เรามีแก๊ปมีโบว์มี
1: เดี๋ยวก่อนครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามีระบบ call center
2: ใช่เป็นแท็กซี่
1: โทร call center
2: ใช่เป็นโทรแบบนั้นถูกไหมเข้ามาแก้ปัญหานะครับนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องของแท็กซี่อยู่เพราะทำไมปัญหานี้เราไม่คิดอ่ะแต่ต่างชาติคิดมาแล้วทำมันรวย
0: แล้วใช้ได้ทั่วโลกเลย
2: ใช่ไหมแต่ปัญหานี้มันมีที่เราเนี่ยตั้งแต่สมัยถามว่าตัวเองทำไมเราไม่คิดยังไม่มีการเนาะงั้นไอเดียพวกนี้คือเราคิดแหละไม่ใช่ว่าเราไม่คิดเรารู้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่เราไม่มีที่ทดลอง
0: ใช่แล้วก็ปัญหานั้นเราก็รู้สึกทุกข์ใจ
1: เหมือนกับเรามีไอเดียเนี่ยแต่เราไม่รู้วิธีการในการทำไอเดียเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริงหรือไม
2: ่ใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันยาก
1: มันมีเคสหนึ่งอ่ะที่ผมเคยคิดตั้งแต่สมัยตอนเรียนนะครับบอกว่าเฮ้ยในรถทุกคันเนี่ยมันน่าจะมีเขาเรียกว่าป้ายกราฟิกที่เราสามารถกดบอกอารมณ์เราได
0: ้ รถคนก็จะได้ระวังใช่ไหม
1: รถบีบแต่หลังมาปุ๊บเราน่าจะกดปุ่มได้สักอย่างคลิกอาจจะมีคำตอบคิดไว้แต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นจีนมีทำแล้วเห็นไหมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราติดปัญหาคือว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำแบบนั้นปุ๊บเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรใช้หลอด LED แบบไหนจะเชื่อมต่อยังไงมีระบบคำสั่งยังไงจะป้อนยังไงจะโปรแกรมมันยังไงตอนนี้เราก็ติดขัดอยู่ถูกต้องไหมคร
2: ับนั่นแหละฮะงั้นไอเดียต่างๆที่เรามีเนี่ยแล้วคราวนี้ตรงไมโครสเปซเนี่ยมันก็จะเข้ามาตอบโจทย
1: ์
2: นะ
1: คร
2: ับบางเรื่องเนี่ยมันใช้มันการจะหาคำตอบจากไอเดียของเราเนี่ยมันใช้เงินสูงมากอย่างเช่นเราต้องการโรบอทเนี้ยมาหยิบจับแยกขยะแยกอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมมันใช้โรบอทเนี่ยยากเลยที่ศูนย์ตรงนี้เราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี
1: ้
2: มีให้บริการมีให้มาใช้ฟรีนะครับผมนอกจากอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนอกจากเครื่องมือก็คือเรามีผู้เชี่ยวชาญเมื่อกี้ที่เกิดให้ฟังแล้วนะครับมันศูนย์เนี่ยมันอยู่ที่คณะวิศวะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือวิศวกรเรามีอาจารย์ที่เป็นวิศวะนะครับมีครูปฏิบัติการที่เป็นวิศวะเนี่ยมาเข้ามาช่วยในการอธิบายทำความเข้าใจให้เข้าใจว่าเครื่องมือพวกนี้ใช้งานยังไงบ้าง
0: คร
2: ับผมเนาะ
0: อาจารย์ลองยกตัวอย่างเครื่องมือที่เด็ดๆให้ฟังบ้างเพราะว่าผู้ชมรายการ

0: หลายๆท่านก็อาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเอ๊ะเครื่องมือที่จะช่วยสานฝันเราในการทำแซนด์บ็อกซ์สิ่งประดิษฐ์คำว่านวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นโปรแกรมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือต้นแบบอะไรบางอย่างหรือเป็นระบบอะไรบางอย่างหรือเป็นแนวทางแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรูปแบบที่อาจจะมาใช้เพื่อการบริการตอบโจทย์ต่างๆดังนั้นเนี่ยในส่วนของศูนย์ Maker Space นะคะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่อาจารย์อยากจะแนะนำให้ทราบ
1: เครื่องมือเนี่ยเรามีเครื่องมือเยอะมากอธิบายเนี่ยน่าจะไม่หมดเลยหรอก
0: แ
1: น
0: ะนำอย่างเด็ดๆ
1: แนะนำให้มา
2: ให้เวลา1เดือน
1: ให้เวลา1เดือนโอเคนะครับคือเครื่องมือช่างทั่วไปเรามีหมดอยู่แล้วนะครับเครื่องมือช่างทั่วๆไปหัวแรงครีมทุกชนิดที่เรามีน็อตอะไรต่างๆนะครับแต่พวกนี้บางอาจจะเป็นพื้นฐานทั่วๆไปที่คนอาจจะมีอยู่แล้วในบ้านเนาะแต่ว่าอย่างอื่นอย่างเช่นอุปกรณ์ที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นIoT เนี้ยอย่างเช่นเรามีคนไม่รู้ว่าเราจะใช้ Arduino หรือ Raspberry Pi หรือใช้ ESP
2: เดี๋ยวขอขยายความหน่อยครับว่า IoT เนี่ยเรามักจะฟังกันจนชินหูแล้ว
1: อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
2: หรือว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยว่ามันคืออะไร
0: เผื่อคนที่ฟังเขาก็อยู่ในแวดวงนี้เหมือนกันนะอาจจะสนใจ
1: คือง่ายๆเลยนะครับมันก็มาจากการที่ทำให้อุปกรณ์เรามันกลายเป็นมันเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได
2: ้
1: ตามชื่อเลยครับ Internet of Things ก็คือสิ่งต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเราทำให้มันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ยังไงบ้างซึ่งมันก็จะต้องมีตัวอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็น Arduino เป็น Microcontroller หรือเป็น ESP หรือเป็น Raspberry อะไรต่างๆพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เราไอ้อุปกรณ์พวกนี้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์นะเมื่อก่อนแล้วมันราคาแพงตอนนี้มันเหลือตัวเล็กๆในราคาที่ถูกอยู่ในหลักร้อยนะครับมันก็เลยทำให้อุปกรณ์ต่างๆเราเนี่ยเราเปิดปิดไฟได้ยังไงเปิดปิดไฟได้เพราะว่าเราควบคุมผ่านมือถือใช่ไหมควบคุมผ่านมือถือทำไมถึงทำได้ล่ะก็เพราะว่าไฟฟ้าหลอดไฟต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นั่นคือที่มาของคำว่าอินเทอร์เน็ต
2: นั่นก็แสดงว่าตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับเราไปซื้อกล้องเป็นกล้องที่สามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้มาเพียงแต่ว่าเราซื้อมาแล้วเราต่ออินเทอร์เน็ตได้เราดูได้แต่เราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงแต่ว่าอุปกรณ์ที่อาจารย์สุภเชษฐ์บอกคือจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจกระบวนการพื้นฐาน
1: เราใช้กล้องธรรมดาแล้วมาทำยังไงให้เราควบคุมกล้องเนี่ย
0: ควบคุมการปิดเปิดต่างๆเพื่อที่ว่าแก้ปัญหาการลืมปิดไฟการอะไรต่างๆใช่ไหมคะ
2: ตรวจสอบสถานะของแอร์เราลืมเปิดแอร์ทิ้งไว้ไหมบางทีเราไม่รู้ว่าเราเปิดแอร์ทิ้งไว้หรือไม่มันก็มีวิธีการตรวจสอบ
0: หรือระบบการลดน้ำต้นไม้
2: มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
1: ใช่
2: ถ้าเรามีเซ็นเซอร์อุณหภูมิอยู่ที่บ้านเรากดปุ๊บเราจะรู้แล้วอุณหภูมิเท่าไหร่เราก็ตีความนะอุณหภูมิมันต่ำเกินไปแสดงว่าเราเปิดแอร์ทิ้งไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือเราอาจจะมีอุปกรณ์ที่เช็คสเตตัสของเครื่องใช้ไฟฟ้าเราว่าตัวนี้ออนหรือทำงานอยู่หรือไม
1: ่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ก็สมัยก่อนนะคะเป็น10ปีแล้วล่ะเกิน10ปีแล้วที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยที่กำลังฮิตที่เป็นตู้เย็นที่พูดกับเราได้ว่าเฮ้ยเนื้อเนี่ยมันเก่าไปแล้วนะอะไรต่อมีอะไรอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: จะบริโภคอะไรก่อน
1: ใช่แบบนั้น
0: เป็นจัดระบบให้กับเรา
1: สั่งไข่เองได้เมื่อไข่เงินเกือบจะหมดแล้ว
2: จริง
0: ค่ะน่าสนใจค่ะ
2: ผมกำลังนึกถึงแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เราเรียนทางด้านวิศวะเนี่ยเรามักจะต้องมีการ define ตัวชื่อหลักสูตรยกตัวอย่างเช่นมีคนเคยถามว่าระหว่างวสบ
1: อ
2: สบกับคออบต่างกันตรงไหนผมก็พยายามจะตอบว่าอ๋อวสบก็คือการเรียนเพื่อออกแบบส่วนอสบก็คือเรียนเพื่อนำอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบแล้วเนี่ยไปใช้ได้อย่างเหมาะส
1: ม
2: แล้วก็คออบก็คือเรียนเทคโนโลยีเพื่อไปถ่ายทอดต
1: ่อ
2: เรามันจะพูดแบบนั้นและในคอนเซ็ปต์สมมติว่าในคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาใช้บริการ Maker Space เนี่ยวันก่อนเรามีโอกาสได้คุยกันถูกไหมครับเราเหมือนกับเราพยายามทำโครงการหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ที่เราจะสร้างเขาเรียกว่าวิศวกรยุคใหม่เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็คือเด็กเจเนเรชันปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยต้องใช้เวลาสมมติปริญญาตรีก็4ปีปริญญาโทขั้นต่ำก็2ถึง3ปีปริญญาเอกนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับมันใช้เวลานานเกินไป
0: ใช่ค่ะ
2: ทำอย่างไรที่จะทำให้เราสร้างวิศวกรรุ่นใหม่ออกมาได้ในเวลาสั้นตอนนั้นเราก็มีการคุยกันถึงเฟสิลิตี้ที่มันมีมากมายใน Maker Space นะครับว่า

0: าเราแบ่งอุปกรณ์อย่างที่อาจารย์ธกรวันถามว่าถ้าเราแบ่งอุปกรณ์ง่ายๆออกเป็นหมวดหมู่ในฝั่งของ Maker Space เราก็จะได้1ทางด้าน IoT นะครับซึ่งเราก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวข้องกับวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถมาศึกษาได
1: ้ครับ
0: นะครับ
2: ใช่ค่ะเผลอๆทำดีไซน์ตรงนี้ส่วนหนึ่งของความหมายในส่วนของนวัตกรรมก็คือสร้างระบบอะไรบางอย่างและขายระบบนั้นด้วยซ้ำถ้าตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือบริบทของกลุ่มเป้าหมายนะคะอาจารย
0: ์ครับหลังจากเราเชื่อมต่อได้แล้วเราก็ต้องควบคุมมันได
1: ้
0: ดังนั้นโมดูลถัดไปก็คือเป็นโมดูลในเรื่องของ PLC แต่ PLC ตัวนี้ definition จะแตกต่างจากฝั่งครุศาสตร์นะครุศาสตร์ PLC เราคือ professional learning communityแต่ PLC ในฝั่งของวิศวะนี่คืออะไรครับอาจารย
2: ์มีในส่วนของความหมายครับอาจารย
1: ์Programmable Logic Control
0: ก็คือเราจะควบคุมถูกไหมครับเราจะโปรแกรมมิ่งอย่างไรเพื่อเราจะควบคุมระบบการทำงานหลังจากที่มันเรารู้ว่ามันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วเราจะควบคุมมันอย่างไรเอาข้อมูลตัวนั้นไปควบคุมอย่างเช่นอะไรนะครับอาจารย์ปั๊มน้ำอุปกรณ์อะไรนะครับปลูกผักไฮโดรโปนิกพวกก็คุมปุ๋ยอะไรต่างๆผมคิดว่าอยากจะฉายภาพแล้วจากประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยนะครับอุปกรณ์พวกอย่าง IoT หรือพวก PLC เนี่ยมันไปใช้แก้ไขปัญหายังไงได้บ้างครับอาจารย์ลองอธิบายฟังหน่อยเช่นมีเคสบางอย่างเช่นเคสเกษตรกรเข้ามาหรืออะไรพวกนี้ครับ
1: โอ้ยเคสเยอะมากเลยเดี๋ยวลองมาให้ดู
2: ที่เป็นน่าสนใจหลายๆท่านเนี่ยน่าจะอยากดูนะคะเผื่อมีไอเดียเพิ่มเติม
1: เดี๋ยวผมขอลองดูอย่างนี้ครับตัวแรกเลยเครื่องวัดความชื้นในเมล็ดข้าวเปลือก
2: เกษตรเลยนะอาจารย์ตรงกับประเทศเราเลยนะความสำคัญมาก
1: คืออย่างนี้ครับถ้าคือตอนนี้คนที่ทำเกษตรก็ทำไปเนาะคนที่เป็นทำธุรกิจขนส่งอะไรก็ทำไปวิศวกร
2: มันแยกส่วน
1: แยกส่วนนะโดยที่เราก็ไม่เคยจะรู้หรอกว่าเกษตรกรเขามีปัญหาอะไร
2: จริงค่ะจริง
1: ใช่ไหมคนที่เรียนวิศวกรรมเกษตรเนี่ยเขาก็จะทำในส่วนที่เป็นไปตามทฤษฎีนะครับว่าเครื่องมือมันควรจะมีเราก็จะดูปัญหาทั่วไปอย่างเช่นเขาเราสร้างเครื่องอะไรนะเครื่องหว่านเมล็ดพืชเครื่องหว่านปุ๋ยอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นอะไรเป็นพื้นฐานทั่วไปที่เกษตรกรเจอนะครับอย่างเงี้ยเรามีเกษตรกรที่บอกว่าข้าวเปลือกนะครับราคาขายอ่ะเขาอยู่ที่ความชื้นถ้าข้าวมีความชื้นก็จะราคาหนึ่งไม่มีความชื้นก็ราคาหนึ่ง
0: ก็คือความชื้นมากราคาต่ำความชื้นน้อยราคาสูง
1: ใช่
0: เราก็เลยเห็นลานตากข้าวบนถนน
1: ถูกต้องนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไปดูปัญหาอะไรนะเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วในยุ้งข้าวเองที่เขาเอาข้าวไปใส่เนี่ยความชื้นไม่เท่ากันยุ้งมันใหญ่
0: คร
1: ับ ยุ้งมันใหญ่ความชื้นในยุ้งข้าวไม่เท่ากันนะตรงกลางกับข้างบนข้างๆไม่เท่ากันทีเวลาเขาจะขายข้าวเขาวัดตรงไหนล่ะถูกไหมเราก็ไม่รู้เนาะทีนี้พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บครับเรามีเซ็นเซอร์ในการวัดความชื้นอยู่แล้วถูกไหมแต่เราไม่เคยรู้ว่าปัญหานี้มันเป็นยังไงบ้างนะพอเราเจอปัญหานี้ปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็วัดความชื้นยุ้งข้าวทั้งหมดได้เลยดิใช่ไหมเราเซ็นเซอร์ไปติดแค่นี้เอง
0: ติดแบบกระจาย
1: ใช่ติดแบบอย่างเงี้ยติดทุกปุ๊บแล้วก็ความชื้นก็ส่งข้อมูลเข้ามือถือเกษตรกรสามารถที่จะรู้เลยว่าอุ๊ยตอนนี้ขายได้แล้วราคาสูงนะแทนที่จะต้องแบบมานั่งขายไปแบบราคาต่ำๆเพื่อให้มันหมดไปอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนั้นนะครับระดับเครื่องวัดระดับน้ำในนาข้าวเหมือนกันนะครับเกษตรกรเนี่ยจะใช้ท่อปักลงไปในนาแล้วก็มีตัวขีดวัดไว้ว่าน้ำระดับนี้นะแล้วก็จะถึงจะทำกระบวนการต่อไปอะไรแบบนั้นนะครับแล้วเขาต้องเดินหลายวันทุกวันเลยเขาก็จะต้องเดินเช้าบ่ายปุ๊บแล้วก็เดินเย็นนะเพื่อที่ไปดูว่าระดับน้ำมีเท่าไหร
0: ่
1: เสียเวลาเดินทุกวันนะครับเดินไกลนะไม่ใช่เดินใกล้ๆเดินทีบางที2โลบางทีเดินขึ้นเขา
2: ค่ะ
1: เราก็แค่ติดเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ
2: มันก็ช่วยได้ทำงานได้สะดวก
1: นั่งอยู่บ้านกดโทรศัพท์ตัว
2: นี่ก็คือเกษตรกรยุคใหม่สามารถเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปใช้ประโยชน์ได
1: ้ค่ะใช่เรื่องพวกนี้พอเรามีปัญหาพวกนี้ใช่ไหมเราเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปให้เขาไปสอนเขานะครับเอาเครื่องมือไปสอนก็เลยเราจัดคอร์สอบรม
2: ก็เหมือนการจัดระบบงานนะคะอาจารย์การใช้ซิสเต็มทิงกิ้งแล้วก็จัดระบบงานซึ่งเดี๋ยว

0: ราจะมีในส่วนของการตั้งศูนย์จะว่าศูนย์ก็ไม่ใช่เป็นห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการภายใต้ศูนย์ Maker Space เพื่ออินทิเกรตให้คนที่ทำงานในบริบทต่างๆเนี่ยได้รู้ว่าเขาจะไปเชื่อมโยงในการแก้ปัญหาเพนพอยต์เขาอย่างไรโดยใช้เทคโนโลยีนะคะ
1: ก็เหมือนกับเราเคยคุยกันนะครับเรื่องโครงการผิดวิศวกรพันใหม่นะครับที่มีความฉลาดและมีความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยี IoT แล้วก็ในส่วนของPLC Programmable Logic Control นะฮะเดียวกันก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้ AI เข้ามาสั่งงานนะครับแล้วก็แต่ก่อนที่จะทำทั้ง3สิ่งเนี่ยจะต้องผ่านการวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าสิ่งที่ทำมันถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นหรือไม่ก็ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า system thinking นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเราคุยกันนะครับว่าทางตามศักยภาพของตัวศูนย์ระบุคลากรเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตเขาเรียกว่าวิศวกรพันใหม่ที่เป็นวิศวกรที่อาจจะเข้าไปช่วยการแก้ปัญหาเฉพาะนะครับมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบ IoT PLC AI แล้วก็คิดเป็นระบบนะครับโดยเราสามารถจะใช้เวลาเพียงแค่อบรมหรือเข้ามาเรียนรู้เนี่ยประมาณ8วันก็จะสามารถผิดตัวบัณฑิตหรือคนที่มีความสามารถแล้วก็หลักสูตรนี้น่าจะเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อเจนใหม
2: ่
1: เพราะคนเจนใหม่เนี่ยไม่อยากจะเรียนรู้นานอยากจะเรียนรู้ปุ๊บแล้วสามารถนำไปใช้ในการแก้ไข
2: ปัญห
1: า
2: เลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในตอนนี้เราอาจจะไม่ทันเวลาละเดี๋ยวเราจะไปพูดต่อในตอนต่อไปแต่ในเบื้องต้นเนี่ยในท่านผู้ชมที่ฟังข้อมูลมาหลายๆคนอาจจะเริ่มเห็นแนวทางแล้วว่าเอ๊ะเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยทำอะไรได้บ้างและอาจจะตรงกับวิชาชีพของท่านท่านอาจจะเข้ามาอบรมรับบริการกับศูนย์ Maker Space ซึ่งก็จะมีอินทิเกรตไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการ AI ห้องปฏิบัติการการคิดเชิงระบบและอาจจะมีห้องปฏิบัติการย่อยๆหลายๆส่วนที่อยู่ภายใต้ศูนย์ Maker Space ค่ะซึ่งในบริบทดังกล่าวนะคะในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการซึ่งอาจจะต่างคณะวิชาหรือต่างมหาวิทยาลัยต่างโรงเรียนสถาบันการศึกษาเนี่ยทุกท่านที่รับชมอยู่นะคะเราสามารถร่วมมือกันได้และเวทีแห่งนี้นะคะศูนย์ Maker Space ก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์แห่งหนึ่งเราต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นแห่งหนึ่งที่สามารถที่จะรวมกันบูรณาการข้ามศาสตร์และทำให้ความฝันของทุกท่านที่เป็นจริงซึ่งในอนาคตเราอาจจะมีในเรื่องของการบริการวิชาการต้องรอติดตามชมข้อมูลดีๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในส่วนของผู้ที่ฟังข้อมูลเหล่านี้อาจารย์มีใน QR code ให้สแกนนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาหรือว่าต้องการสไลด์ต้องการสอบถามเพิ่มเติมต้องการรับการอบรมเพิ่มเติมหรือใช้บริการศูนย์ Maker Space ที่มีห้องปฏิบัติการย่อยๆอยู่ไม่ว่าจะเป็น AI การคิดเชิงระบบและอื่นๆก็สามารถที่จะติดต่อทำความร่วมมือร่วมกันได้นะคะ
1: ครับ
0: ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะแล้วก็รายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูในตอนที่10นะคะเรื่องการประยุกต์ทฤษฎีเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วก็แก้ปัญหาเพนพอยต์เราแก้ตั้งแต่เพนพอยต์ของพฤติกรรมแล้วก็เพนพอยต์ของการที่จะไปประยุกต์กับวิชาชีพอย่างไรนะคะแก้ปัญหาไปถึงระดับวิชาชีพเลยน่าสนใจมากๆก็ต้องขอจบรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ดยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
0: ้
2: น
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสกสรรจันทรจำนงสังกัดคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับรับผิดชอบเป็นผู้บรรยายครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่นำเสนอนะครับเนื้อหาสาระนะครับเกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและก็เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับการทำงานในโรงแรมนะครับในตำแหน่งอาชีพต่างๆนะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่มีความรู้พื้นฐานนะครับภาษาญี่ปุ่นหรือไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนะครับถ้าหากว่าสนใจนะครับคำศัพท์หรือว่าสำนวนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในงานบริการนะครับรวมไปถึงงานต้อนรับนะครับในโรงแรมนะครับก็สามารถที่จะร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้ผ่านรายการนี้นะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอเนื้อหานะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมจะนำเสนอเนื้อหาเป็นจำนวน9ตอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอตอนที่1 นะครับจะพูดถึงเรื่องของเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับสร้างความคุ้นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรือว่าไม่มีความรู้พื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความคุ้นเคยกับเสียงในภาษาญี่ปุ่นด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ไปดูคำพูดนะครับหรือว่าสำนวนต่างๆนะครับที่พนักงานนะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่นะครับในการต้อนรับลูกค้าที่ด้านหน้าโรงแรมนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นดอร์แมนเป็นพนักงานเปิดประตูเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้าชาวญี่ปุ่นเข้ามาที่โรงแรมเนี่ยนะครับเราจะใช้สำนวนพูดอะไรจะใช้คำพูดอะไรดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูด้วยกันเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับอยู่ในหัวข้อนี้นะครับคุ้นเคยเสียงภาษาญี่ปุ่นและคำพูดพนักงานเปิดประตูนะครับเราไปดูที่เสียงในภาษาญี่ปุ่นด้วยกันก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับเสียงนะครับในภาษาญี่ปุ่นด้วยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปพูดคำศัพท์หรือว่าประโยคภาษาญี่ปุ่นยาวๆด้วยกันนะครับหลายคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นหรือว่าไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนะครับก็อาจจะมีความกังวลใจนะครับว่าภาษาญี่ปุ่นจะยากไหมนะครับออกเสียงยากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับแล้วลองฝึกออกเสียงตามไปพร้อมๆกับรายการดูนะครับว่าสามารถออกเสียงได้ไหมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้เรียนที่เรียนด้วยกันเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นเนื่องจากว่าภาษาไทยเรานั้นเนี่ยมีจำนวนนะครับพยัญชนะสระเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงมีวรรณยุกต์

เนี่ยนะครับที่มากนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้สามารถที่จะออกเสียงภาษาต่างประเทศต่างๆได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยซึ่งมีเสียงสระอยู่เพียงแค่5เสียงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีจังหวะขึ้นลงของเสียงเนี่ยเพียง2จังหวะเท่านั้นเองนะครับก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยแล้วก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่อง

ไปด้วยกันนะครับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็มีตัวอักษรเหมือนกับภาษาอื่นๆนะครับเป็นตัวอักษรของภาษาตัวเองเนี่ยนะครับเหมือนกับภาษาไทยเราเนี่ยครับที่มีตัวอักษรภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นก็มีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในวิชานี้นะครับเราจะไม่ลงลึกถึงการเขียนตัวอักษรนะครับเราจะมาดูในเรื่องของการออกเสียงแล้วก็จะไปฝึกที่จะพูดประโยคที่ใช้ในการทำงานด้วยกันเลยนะครับก็ขออนุญาตไปดูที่เสียงนะครับของตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นด้วยกันในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับก็จะมีตัวอักษร1ตัวนะครับก็จะมี1เสียงนะครับ1เสียงแล้วก็อย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่ามีเสียงสระเนี่ยครับหลักๆอยู่เพียง5เสียงเท่านั้นเองนะครับ5เสียงที่ว่านั้นได้แก่อะไรบ้างนะครับมีตัวอย่างด้านล่างนะครับให้ลองดูด้วยกันนะครับอย่างเช่นพยัญชนะตัวแรกตัวอักษรตัวแรกเนี่ยนะครับจอกเสียงว่าอะนะครับ1พยัญชนะ1ตัวอักษรเนี่ยครับเท่ากับ1เสียงนะครับตัวอักษรพยัญชนะตัวแรกนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับ1ตัวอักษรนั้นเนี่ยนะครับออกเสียงว่าอะครับ1เสียงนะครับแล้วก็เป็นเสียงสระครับในภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับอะซึ่งภาษาไทยเราก็มีสระอะเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการออกเสียงอะในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนไทยนะครับเพราะคนไทยเราก็ออกเสียงอะได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับออกเสียงพยัญชนะหรือตัวอักษรอะในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับต่อไปนะครับตัวอักษรตัวที่สองถัดลงมาด้านล่างนะครับตัวอักษรตัวนั้นครับออกเสียงเป็นเสียงสระนะครับออกเสียงว่าอิครับหนึ่งตัวอักษรนะครับออกเสียงหนึ่งเสียงนะครับตัวอักษรตัวที่สองออกเสียงว่าอิครับเช่นเดียวกันนะครับภาษาไทยเราก็มีสระอินะครับเพราะฉะนั้นตัวอักษรตัวนี้นะครับเสียงของตัวอักษรตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับคนไทยนะครับหรือผู้เรียนชาวไทยนะครับถัดลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับตัวต่อไปนะครับตัวอักษรตัวที่3ถัดลงมาออกเสียงว่าอุครับคล้ายๆกับสระอุของเราในภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราออกเสียงอุสระอุภาษาไทยได้นะครับเราก็คนไทยเราก็มักจะออกเสียงอุในภาษาญี่ปุ่นได้นะครับตัวถัดมานะครับตัวที่4ด้านล่างนะครับตัวอักษรตัวนั้นนะครับเป็นเสียงสระที่ออกเสียงว่าเอะครับภาษาไทยเราก็มีสระเอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าจะผ่านนะครับน่าจะออกเสียงได้เช่นเดียวกันนะครับถัดลงมานะครับตัวที่5ออกเสียงว่าโอะครับออกเสียงว่าโอะภาษาไทยเราก็มีสระโอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นออกเสียงโอของภาษาญี่ปุ่นนะครับคนไทยเราก็น่าจะอ่านได้นะครับน่าจะออกเสียงตัวอักษรตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอักษรนะครับ5ตัวซึ่งเป็นตัวอักษรที่เป็นเสียงสระหลักของภาษาญี่ปุ่นนะครับได้แก่อะอิอุเอโอครับท่านผู้ชมทางบ้านลองออกเสียงดูพร้อมๆกันดูนะครับอะอิอุเอโอคิดว่าทุกท่านน่าจะออกเสียงได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเสียงที่มีอยู่แล้วนะครับในภาษาไทยเราภาษาไทยเราก็มีเสียงของสระครับเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันไปตรงกันมันไปคล้ายกันกับเสียงครับของตัวอักษรครับที่เป็นตัวอักษรแสดงเสียงสระในภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับอะอิอุเอโอครับดังนั้นทุกท่านน่าจะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับว่าภาษาญี่ปุ่นนั้นการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับไม่ใช่เรื่องยากครับน่าจะพอที่จะออกเสียงได้และถ้าเกิดเราออกเสียงได้ก็แปลว่าเราพูดได้นะครับเราพูดได้แน่นอนนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นทุกตัวนั้นเนี่ยนะครับที่จะต้องเข้าใจนะครับก็คือว่าตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นทุกตัวนั้นจะออกเสียงสั้นทั้งหมดนะครับ1ตัวอักษรเท่ากับ1เสียงแล้วก็ออกเสียงสั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวอักษรตัวแรกที่อยู่หน้าสไลด์นะครับอะเสียงสั้นนะครับ
อิอุ

อกเสียงสั้นทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ได้ออกเสียงว่า R E U A O นะครับทุกตัวจะทุกตัวอักษรเท่ากับ1เสียงแล้วก็จะออกเสียงสั้นทั้งหมดนะครับ A I U E O นะครับทีนี้ถ้าถามว่ามีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับก็มีทั้งหมด46ตัวนะครับโดยที่เขาก็มักจะแบ่งเป็นวรรคหรือว่าเป็นชุดนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราอ่านกันไป I will เนี่ยเป็นวรรคที่1ชุดที่1นะครับเราเรียกว่าเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในกลุ่มเสียงอะหรือว่ากลุ่มเสียงสระนะครับเป็นเสียงสระหลักในภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีอยู่5เสียงเท่านั้นนะครับก็คือสระอะสระอีสระอูสระเอสระโอนะครับมีแค่5เสียงเท่านั้นนะครับเราออกเสียงดูด้วยกันอีกสักครั้งนะครับอะอีอูเอโอวรรคต่อไปหรือชุดต่อไปนะครับเป็นตัวอักษรที่อยู่ในกลุ่มเสียงคะนะครับกลุ่มเสียงคะก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับลองฝึกออกเสียงดูนะครับลองฝึกออกเสียงดูคะคิคุเคโคคะคิคุเคโคครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มเสียงสะนะครับได้แก่สะชิซุเซโซสะชิซุเซโซครับหลายคนเห็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกว่าน่ารักแล้วก็อยากจะลองฝึกเขียนดูนะครับก็ได้เลยนะครับลองฝึกเขียนดูนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงว่าในวิชานี้นะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของการออกเสียงนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการพูดนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ลงลึกถึงวิธีการเขียนตัวอักษรในแต่ละตัวนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจก็อาจจะลองฝึกเขียนครับตามตัวอักษรที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอดูก็ได้นะครับทีนี้ในวรรคที่3เนี่ยนะครับจะมีตัวที่จะต้องระมัดระวังอยู่1ตัวก็คือตัวที่2ตัวนี้นะครับตัวอื่นเขาออกเสียงเป็นตัวคล้ายๆกับเป็นตัวสอเสือกันหมดเป็นตัว S กันหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็จะออกเสียงเป็นตัว SH หรือตัวชอช้างนะครับตัวชิครับออกเสียงว่าสะชิซุเสโซครับอย่างไรก็ตามนะครับทั้ง15ตัวที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าภาษาไทยเรานะครับมีตัวอักษรพยัญชนะออ่างนะครับคอควายนะครับหรือสอเสือชอช้างเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีลักษณะของการออกเสียงที่คล้ายกันนะครับกับตัวอักษรพยัญชนะเหล่านี้ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจึงทำให้คนไทยหรือผู้เรียนชาวไทยเนี่ยครับไม่ค่อยจะมีปัญหามากนักในการที่จะออกเสียงตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับอาอิเวโอคาคิคุเคโคซาชิซุเซโซครับคนไทยเราออกเสียงได้นะครับกลุ่มที่4นะครับกลุ่มเสียงทะนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างทะจิซุเทโททะจิซุเทโทก็มีตัวจินะครับกับตัวซุที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบอกว่าเป็นตัวอักษรกลุ่มเสียงทะเป็นททหารนะครับแต่ว่าตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยก็ออกเสียงไม่ทะซะทีเดียวเป็นชิครับเป็นซึครับก็อาจจะมีความยากนิดหน่อยนะครับทีนี้ถ้าดูตัวอักษรโรมันจีที่เขียนไว้ให้ CHI นะก็อาจจะไม่งงเท่าไหร่แต่ว่าหลายคนที่พอดูเทียบเสียงภาษาไทยนะครับสไลด์เขียนไว้เป็นททหารชอช้างสระอีนะครับจะออกเสียงว่ายังไงใช่ไหมครับออกเสียงเป็นชิแต่ว่าให้มีเสียงตัวททหารเนี่ยนะครับอยู่ข้างหน้านิดหน่อยนะครับชิครับลักษณะของการที่มันมีททหารอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคือการที่ลิ้นเนี่ยนะครับมันไปแตะกับปุ่มเหงือกหรือว่าแตะกับหลังฟันด้านบนนะครับเอาลิ้นไปดันปุ่มเหงือกนะครับหรือว่าดันหลังฟันด้านบนแล้วออกเสียงว่าชินะครับก็จะมีลักษณะครับเป็นการออกเสียงของตัวอักษรตัวนี้นะครับชิชิครับตัวซื้อก็เหมือนกันนะครับออกเสียงซื้อเนี่ยแต่ว่ามีททหารอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับก็เวลาออกเสียงก็คือเอาลิ้นเนี่ยนะครับไปแตะปุ่มเหงือกหรือว่าแตะที่หลังฟันด้านบนนะครับแล้วก็ออกเสียงซื้อซื้อซื้อครับซื้อก็จะมีลั

ษณะแบบนั้น2ตัวนี้ก็น่าจะเป็น2ตัวที่ไม่มีเสียงพยัญชนะอักษรหรือว่าสระนะครับตัวใดในภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ออกเสียงลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าภาษาญี่ปุ่นอาจจะต้องเรียนรู้ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ยากไหมนะครับก็อาจจะมีจุดที่ต้องเรียนรู้ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ยากนิดหน่อยก็คือพยัญชนะ2ตัวนี้นะครับจิกับซึนะครับเวลาออกเสียงจิเอาลิ้นแตะปุ่มเหงือกแล้วออกเสียงครับเวลาออกเสียงซึก็เอาลิ้นแตะปุ่มเหงือกแล้วออกเสียงนะครับก็จะมีลักษณะตรงกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นของตัวอักษร2ตัวนี้นะครับจิซึกลุ่มที่5นะครับตัวอักษรกลุ่มเสียงนะนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับผู้เรียนชาวไทยนะครับคนไทยเรามีพยัญชนะตัวอักษรพยัญชนะนอนหนูนะครับแล้วก็มีสระอิเอลนะครับเพราะฉะนั้นเราออกเสียงได้นะครับกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วย5ตัวก็คือนะนินุเนโนนะนินุเนโนนะครับกลุ่มต่อไปนะครับตัวอักษรกลุ่มเสียงฮะนะครับฮะฮิฟุเฮโฮฮะฮิฟุเฮโฮครับตัวนี้ก็ไม่กลุ่มนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับภาษาไทยเรามีพยัญชนะตัวอักษรพยัญชนะและสระที่สามารถทำให้ออกเสียงตัวอักษรกลุ่มเสียงฮะเนี่ยของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้สบายนะครับเพียงแต่ว่ามีตัวที่จะต้องระมัดระวังที่มันแปลกกว่าตัวอื่นๆในกลุ่มนะครับในวรรคก็คือตัวที่3นะครับคนอื่นเขาเป็นตัว H นะครับเป็นตัวหอนกฮูกกันหมดนะครับแต่ตัวนี้ออกเสียงเป็นตัว F หรือตัวฟอฟันนะครับฟึนะครับต่อไปนะครับกลุ่มที่7กลุ่มเสียงมะนะครับวรรคที่7ชุดที่7นะครับจะเป็นตัวอักษรกลุ่มเสียงมะได้แก่มะมิมุเมโมมะมิมุเมโมอันนี้ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับอีก3กลุ่มสุดท้ายนะครับได้แก่กลุ่มเสียงยะนะครับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นกลุ่มเสียงยะนะครับมี3ตัวนะครับมี3ตัวครับได้แก่ยะยุโยยะยุโยครับคนไทยเรามียอยักษ์มีสระอะสระอูสระโอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะออกเสียงตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นกลุ่มเสียงยะเนี่ยได้สบายๆเลยนะครับต่อไปกลุ่มเสียงละนะครับออกเสียงว่าละลิลุเลโลครับละลิลุเลโลนะครับเทียบเสียงนะครับเป็นตัวอักษรโรมันนะครับหรือโรมาจินะครับใช้ตัว R แล้วก็เทียบเสียงนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมนะครับรายการที่อาจจะไม่ถนัดนะครับตัวอักษรโรมันนะครับหรือโรมันจีนะครับก็เลยเทียบเสียงเป็นภาษาไทยให้นะครับพยายามที่จะเทียบให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้นะครับเทียบเป็นรอเรือเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาออกเสียงเนี่ยไม่ต้องรัวลิ้นนะครับเหมือนเราออกเสียงรอเรือไม่ต้องออกเสียงคล้ายๆเป็นตัวควบกล้ำรอเรือแบบนั้นนะครับออกเสียงธรรมดานะครับละลิลุเลโลละลิลุเลโลนะครับและวรรคสุดท้ายชุดสุดท้ายนะครับก็คือตัวอักษรกลุ่มY นะครับหรือกลุ่มโอกลุ่มวะนะครับหรือกลุ่มโอนะครับแล้วก็ตัวอึนนะครับก็จะประกอบไปด้วย3ตัวนะครับก็คือวะโอแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับออกเสียงสั้นว่าอึนะครับบางคนนะครับออกเสียงสั้นไม่ค่อยถนัดนะครับก็เรียกออกเสียงอึ้นนะครับก็อนุโลมให้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นทุกตัวนั้นเนี่ยจะออกเสียงสั้นนับ1ช่วงเสียงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะออกเสียงว่าอึนะครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็คือตัวอักษรนะครับตัวโอเนี่ยนะครับที่อยู่ในวรรคสุดท้ายวรรคที่10เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่มีลักษณะพ้องเสียงนะครับกับตัวอักษรโอที่อยู่ในชุดหรือวรรคที่1นะครับเขียนคนละแบบนะครับแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันนะครับพ้องเสียงกันนะครับในขณะที่อีกอันนึงนะครับอีกประเด็นนึงก็คือตัวอึนนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ตัวโอนะครับที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ตัวอึนเนี่ยนะครับก็จะวางไว้หลังตัวอักษรตัวอื่นเสมอนะครับทำหน้าที่คล้ายๆเป็นตัวเสียงตัวสะกด

ดในภาษาไทยเราแม่กลแม่กงเนี่ยนะครับจะวางไว้อยู่ข้างหลังตัวอื่นเสมอยกตัวอย่างเช่นนะครับพยัญชนะตัวอักษรชินะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับมีตัวอย่างให้ชินะครับแล้วก็เอาตัวอักษรอึ้นนะครับหรือว่าตัวอักษรอึ้งเนี่ยนะครับมาวางไว้ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงยาวรวมกันนะครับ2ช่วงเสียง2จังหวะว่าชินครับชิแล้วก็บวกกับอึนะครับที่คล้ายๆเป็นตัวนอนหนูแม่กลในภาษาไทยเรานะครับชิบวกกับแม่กลนะครับก็กลายเป็นชินนะครับลักษณะการออกเสียงพยัญชนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าอยู่เฉยๆนะครับก็จะออกเสียงว่าอึครับหรืออย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรียนไปนะครับว่าออกเสียงบางคนออกเสียงอึนะครับแต่ยาวไปหน่อยนะครับจริงๆต้องออกเสียงสั้นนะครับแล้วก็มักจะวางไว้หลังพยัญชนะตัวอักษรตัวอื่นนะครับพอวางไว้แล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยเรานะครับมันคล้ายๆจะเป็นตัวเสียงแม่กลนะครับทำให้กลายเป็นคล้ายๆมีเสียงแม่กลเนี่ยนะครับต่อท้ายพยัญชนะตัวแรกนะครับชิแล้วก็ตามด้วยอึ้นนะครับก็กลายเป็นชินอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเสียงพื้นฐานนะครับที่อยู่ในภาษาญี่ปุ่นนะครับทีนี้ลองไปดูเสียงพิเศษบ้างนะครับเสียงพิเศษในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทได้แก่เสียงขุ่นเสียงกักเสียงควบแล้วก็เสียงยาวนะครับโดยที่เสียงขุ่นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ชุดนะครับ5วรรคนะครับได้แก่วรรคที่1 นะครับกลุ่มเสียงกะกากิกุเกโกะกากิกุเกโกะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านลองออกเสียงตามดูด้วยนะครับแต่คิดว่าวรรคนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับผู้เรียนชาวไทยนะครับท่านผู้ชมที่เป็นชาวไทยนะครับน่าจะออกเสียงตัวนี้ตัวอักษรกลุ่มนี้ได้นะครับกากิกุเกโกะบางครั้งไปตัวอักษรกลุ่มนี้นะครับไปผสมอยู่ในคำศัพท์นะครับก็มักจะออกเสียงเป็นบางครั้งออกเสียงเป็นเสียงงองูก็มีนะครับกากิกุเกโกะก็มีเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเสียงพิเศษเสียงขุ่นนะครับกลุ่มที่2ได้แก่กลุ่มเสียงซะนะครับใช้โรมาจิเป็นตัว ZA นะครับแล้วก็ใช้ภาษาไทยเป็นตัวสะนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกับสาชีซื้อเสโสที่เราดูไปในเสียงพื้นฐานนะครับตัวนี้เนี่ยจะออกเสียงขุ่นนะครับลักษณะของการออกเสียงขุ่นก็คือการทำให้เส้นเสียงเนี่ยสั่นมากกว่าปกตินะครับจะออกเสียงลักษณะแบบนี้นะครับซะนะครับตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรเสียงขุ่นนะครับกลุ่มเสียงสะที่โรมาจิเขียนด้วยตัว Z เนี่ยนะครับตัวแรกก็จะออกเสียงว่าซะจิซึเซโซครับก็คือมีลักษณะของการทำให้เสียงที่เส้นเสียงในลำคอเนี่ยสั่นมากกว่าปกตินะครับเรียกว่าเป็นเสียงขุ่นนะครับหลักการก็มีวิธีการหลายแบบนะครับหนึ่งในวิธีการที่ทำให้เส้นเสียงสั่นมากกว่าปกติเนี่ยนะครับจนเป็นเสียงขุ่นได้เนี่ยก็คือการที่เรากดลมนะครับเข้าไปในลำคอมากๆนะครับทำให้เส้นเสียงหรือบางคนเรียกว่าบี้ลมเข้าไปในลำคอมากๆนะครับทำให้เส้นเสียงสั่นมากกว่าปกตินะครับตัวที่2นั้นเป็นตัวที่ออกเสียงต่างไปจากตัวอื่นๆตัวอักษรตัวอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับออกเสียงว่าจินะครับซะจิซึเซโซครับเสียงขุ่นยังมีอีก3วรรคนะครับได้แก่ตัวอักษรเสียงขุ่นในกลุ่มเสียงดะนะครับประกอบไปด้วยดะจิซึเตโดนะครับมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่ออกเสียงต่างไปจากตัวอื่นแล้วก็ไปพ้องเสียงนะครับกับเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับออกเสียงจิเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับซึนะครับก็ไปพ้องเสียงกับตัวซึนะครับที่เราเคยเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับวรรคที่4นะครับเสียงขุ่นกลุ่มเสียงบะนะครับได้แก่บาบี้บูเบโบอันนี้ไม่มีปัญหานะครับคนไทยเรามีพยัญชนะปลายไม้แล้วก็สระอะอิอุเอโอเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเสียงขุ่นนะครับกลุ่มเสียงบะเนี่ยนะครับก็มักจะไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนชาวไทยสักเท่าไหร่นะครับลองออกเสียงดูนะครับบะบิบุเบโอ

แล้วก็กลุ่มต่อไปนะครับตัวอักษรเสียงขุ่นกลุ่มเสียงปะนะครับปะปิปุเปโปปะปิปุเปโปครับต่อไปนะครับไปดูที่เสียงพิเศษที่เป็นเสียงกักนะครับเสียงกักนั้นเนี่ยนะครับก็คือการกลั้นเสียงสั้นๆ1จังหวะหรือ1ช่วงเสียงนะครับทำปากพร้อมที่จะออกเสียงตัวอักษรต่อไปครับเป็นเสียงในคำที่มีตัวอักษรซึนะครับแต่ว่าไม่ซึไม่ใช่ซึขนาดปกตินะครับเป็นซึขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับมีพยัญชนะตัวอักษรขี้แล้วก็มีตัวอักษรซึเล็กนะครับแล้วก็มีตัวอักษรเทอยู่นะครับเวลาออกเสียงเนี่ยนะครับถ้าออกเสียงตามหลักการก็คือออกเสียงตัวอักษรขนาดปกติก็ออกเสียงปกตินะครับขี้แล้วก็ถ้าอยู่ในจังหวะของตัวอักษรซื้อเล็กเนี่ยให้ทำปากพร้อมที่จะออกเสียงตัวอักษรตัวต่อไปนะครับอย่างเช่นคำแรกเนี่ยตัวอักษรตัวต่อไปคือตัวอักษรเทหรือเตเนี่ยนะครับตรงซื้อเล็กเนี่ยเราทำปากเป็นตัวต่อเต่าไว้นะครับคิแล้วก็ทำปากเป็นตัวต่อเต่าไว้แล้วก็ค่อยออกเสียงเตมันก็เลยจะออกเสียงพร้อมๆกันเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้เตคิดเตครับตัวเทตัวนี้นะครับจะออกเสียงเป็นททหารก็ได้นะครับหรือบางครั้งออกเสียงเป็นตอเต่าลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ตรงซื้อเล็กเนี่ยนะครับก็คือคล้ายๆกับทำปากเฉยๆนะครับพร้อมที่จะออกเสียงตัวต่อไปนะครับมันก็เลยคล้ายกับว่าตัวสอนตัวต่อไปเนี่ยกลายมาเป็นตัวสะกดของตัวข้างหน้านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีความต่างกับภาษาไทยก็คือว่ามันเว้น1จังหวะนะครับไม่ได้เป็นแค่2พยางค์นะครับกลายเป็น3จังหวะ3ช่วงเสียงไปนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับออกเสียงว่าคิดเตะคิดเตะนะครับตัวต่อไปนะครับกักโคตัวแรกเป็นตัวกะนะครับแล้วก็มีซื้อเล็กแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยเป็นโคบวกกับอูนะครับเป็นเสียงยาวโคอย่างนะครับถ้าเจอซื้อเล็กก็แปลว่าเราต้องทำปากพร้อมที่จะออกเสียงตัวต่อไปซึ่งตัวต่อไปคือโคเนี่ยนะครับก็คือคอควายเพราะฉะนั้นกักโคก็เลยคล้ายๆจะออกเสียงเป็นกักโคนะครับตัวต่อไปเช่นเดียวกันนะครับคิปปุคิปปุแล้วก็ตัวต่อไปนะครับซื้อเล็กเหมือนกันก็เลยออกเสียงว่าซัตชิซัตชิครับลองออกเสียงดูนะครับลองออกเสียงดูนะครับเน้นไปที่การออกเสียงนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านออกเสียงว่าคิดเตะได้ครับหรือออกเสียงคำว่ากักโคได้คิปปุซัตชินะครับถ้าออกเสียงได้แปลว่าสามารถออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้นะครับแล้วก็แน่นอนถ้าออกเสียงได้ก็ต้องพูดได้แน่นอนครับในที่สุดแล้วนะครับในชั่วโมงแรกนี้ในตอนแรกเนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับลองฟังเสียงนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ลองออกเสียงดูนะครับแล้วก็จะเห็นน่าจะเห็นไปคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันว่าภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยออกเสียงง่ายนะครับภาษาญี่ปุ่นนั้นออกเสียงง่ายถ้าเทียบกับภาษาต่างๆภาษาอื่นๆแล้วอย่างเช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่มีการเปลี่ยนเสียงมากนักในภาษาญี่ปุ่นนะครับดังนั้นก็เลยจะออกเสียงค่อนข้างง่ายทีเดียวครับต่อไปไปดูเสียงควบนะครับเสียงควบนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับตัวพยัญชนะยะยุยกขนาดเล็กยายุโยกขนาดเล็กหลักการก็คือเอาพยัญชนะตัวอักษร2ตัวเนี่ยนะครับตัวหนึ่งนะครับอยู่ข้างหน้าแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือยายุโยกที่มีขนาดเล็กเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ควบรวมกันแล้วก็ออกเสียงพร้อมกันเสียงสั้นนับ1ช่วงเสียงนะครับ1จังหวะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นตัวแรกคินะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นยะเล็กถ้าเกิดว่าเป็นยะขนาดปกติก็จะออกเสียงว่าคิยะแต่ว่าถ้าเป็นยะเล็กเนี่ยต้องเอาขี้กับยะเนี่ยนะครับควบรวมกันนะครับแล้วก็ออกเสียงสั้นนับ1มันก็จะออกเสียงเป็นเคียครับคือขี้ยะเนี่ยแต่ออกเสียงเร็วๆให้เป็นเสียงสั้นนะครับก็คล้ายๆจะเป็นเคียนะครับเช่นเดียวกันขี้กับยุเล็กก็ต้องเป็นคิวครับไม่ออกเสียงแยกกันว่าคียุนะครับขีดเส้นใต้ตรงเทียบเสียงภาษาไทยไว้ให้เข้าใจว่าเป็นการรวมกันแล้วออกเสียงพร้อมกันคิวเคียวครับไม่ใช่คียวแต่ออกเสียงเป็นเคียวครับออกเสียงควบรวมกันออกเสียงสั้นครับเคียวต่อไปนะครับข้างล่างก็เป็นเบียบิวบิวครับเอาตัวอักษรตัวที่1นะครับควบรวมกับตัวอักษรยายุโยเล็กที่อยู่ข้างหลังนะครับเลียริวริโยนะครับอันนี้คือเรื่องของเสียงควบครับ
าจจะแปลกไปสักนิดนึงนะครับในภาษาไทยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ไม่เหมือนกับภาษาไทยเราแล้วก็อาจจะต้องเรียนรู้ใหม่นะครับฝึกฝนใหม่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ยากเกินไปนะครับเราออกเสียงดูอีกสักครั้งนะครับเคียคิวคิโอเบียบิวบิโอเลียลิวลิโอนะครับเป็นเสียงควบนะครับลองฝึกฝนนะครับบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะครับก็จะคุ้นชินขึ้นนะครับและสามารถออกเสียงพิเศษครับในภาษาญี่ปุ่นเสียงควบเนี่ยได้แน่นอนนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นเสียงยาวนะครับเสียงยาวเนี่ยคือการรวมเสียงตัวอักษร1ตัวเข้ากับอักษรกลุ่มเสียงอะหรือเสียงสระนะครับได้แก่ i u l ที่เราเรียนไปตอนต้นนะครับแล้วก็ทำให้เสียงพยัญชนะตัวแรกหรือตัวอักษรตัวแรกเนี่ยกลายเป็นเสียงยาวไปยกตัวอย่างเช่นมีตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวคะนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรกลุ่ม เสียงอะนะครับเสียงเดียวกับพยัญชนะตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้านะครับคะเป็นเสียงอะใช่ไหมครับก็ตามด้วยอะคำนี้นะครับก็จะกลายเป็นเสียงยาวไปออกเสียงว่าค่าค่าหรือชินะครับตัวอย่างตัวอันต่อไปนะครับตัวอักษรชินะครับแล้วก็ตามด้วยอักษรกลุ่มเสียงอะที่เป็นเสียงสระตัวเดียวกับพยัญชนะหรือตัวอักษรตัวแรกนะครับชิก็คือสระอีนะครับพอตามด้วยอีตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็เลยออกเสียงยาวนะครับออกเสียงว่าชีนะครับถ้าเราออกเสียงช้าๆนะครับมันจะออกเสียงว่าชิอีแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงเป็นเสียงยาวไปเลยนะครับถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับออกเสียงว่าชีนะครับสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับตัวอย่างสุดท้ายฟุแล้วก็ตามด้วยอักษรกลุ่มเสียงอะนะครับตัวอุครับฟุอุเดี๋ยวนะครับพอมีลักษณะแบบนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นจะออกเสียงเป็นเสียงยาวไปเลยว่าฟูฟูครับลองโฟกัสไปตรงที่การออกเสียงดูนะครับอย่างเช่นค่าท่านผู้ชมออกเสียงได้ไหมครับชีฟูถ้าออกเสียงได้นะครับแปลว่าสามารถออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้และสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้แน่นอนนะครับอันนี้คือ เสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับทั้งหมดนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าเราไม่ เน้นในเรื่องของการเขียนในวิชานี้นะครับเราจะเน้นในเรื่องของการพูดนะครับดังนั้นในตอนแรกนี้นะครับครึ่งแรกนี้ก็อยากจะทำความคุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมนะครับที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นใดๆเลยนะครับลองมารีวิวดูซิว่าตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนั้นเขาออกเสียงอย่างไรกันนะครับออกเสียงแบบนี้นะครับออกเสียงได้ไหมครับถ้าออกเสียงได้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ว่าคิดว่านะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ดูไปด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วออกเสียงได้แน่นอนเพราะว่ามันไปพ้องกับเสียงของตัวอักษรพยัญชนะแล้วก็สระในภาษาไทยเรานะครับส่วนใหญ่แล้วจะพ้องกันนะครับแต่จะมีบางตัวเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัวชินะครับที่จะต้องเอาลิ้นแตะปุ่มเหงือกซึที่จะต้องเอาลิ้นแตะปุ่มเหงือกก่อนหรืออย่างเช่นเสียงควบนะครับที่ออกเสียงอาจจะยากนิดนึงนะครับอย่างเช่นเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหรือเบี้ยบิ้วบิ้วนะครับเหล่านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับชาวไทยนะครับแต่ว่าก็ถ้าฝึกฝนบ่อยๆนะครับคำเหล่านี้ถ้าฝึกฝนบ่อยๆนะครับก็จะสามารถที่จะออกเสียงได้อย่างชัดเจนนะครับคล่องแคล่วแล้วก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้แน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายท่านอาจจะกังวลว่าไม่มีเวลาที่จะไปฝึกฝนขนาดนั้นหรอกก็ไม่เป็นไรนะครับเรารู้คอนเซ็ปต์ของการออกเสียงในเบื้องต้นไว้นะครับแล้วก็เราก็เรียนพูดนะครับอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในงานบริการแล้วก็การทำงานต้อนรับในโรงแรมแล้วเนี่ยครับเราก็ฝึกครับออกเสียงไปด้วยกันเลยนะครับตัวไหนที่ออกในช่วงตัวอักษรไหนที่ออกเสียงได้ก็ออกเสียงไปเลยตัวอักษรไหนที่คิดว่ายากก็ลองฝึกฝนไปพร้อมๆกับการเรียนรู้เขาก็สำนวนที่ใช้ในการทำงานไปด้วยกันนะครับเรียนรู้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าแล้วก็ฝึกออกเสียงด้วยตัวเองบ่อยๆเข้าพร้อมๆกันในรายการเนี่ยนะครับก็น่าจะทำให้สามารถที่จะออกเสียงได้คล่องขึ้นนะครับแล้วก็พูดได้ในที่สุดอย่างแน่นอนนะครับหลังจากดูเสียงนะครับในภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันแล้วนะครับทั้งเสียงการออกเสียงพื้นฐานรวมไปถึงการออกเสียงพิเศษนะครับเสียงพิเศษที่อยู่ในภาษาญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยนะครับมีทั้ง
คล้ายกับภาษาไทยมีทั้งแตกต่างกับภาษาไทยนะครับเราลองมาดูนะครับในส่วนของสำนวนพูดนะครับหรือว่าคำพูดที่ใช้ในการทำงาน

รับนะครับหรือว่างานบริการนะครับในโรงแรมด้วยกันดูสักหน่อยหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ทบทวนการออกเสียงเมื่อสักครู่นี้ไปด้วยนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับเวลาที่มีลูกค้านะครับหรือว่าแขกนะครับมาใช้บริการนะครับในโรงแรมของเราเนี่ยนะครับพนักงานนะครับก็จะเอ่ยครับสำนวนนี้นะครับใช้คำพูดนี้นะครับก็คือคำว่าอิรัชัยมาเซอิรัชัยมาเซครับลองมองไปที่การออกเสียงกันนะครับค่อยๆดูการออกเสียงนะครับมีตัวอินะครับแล้วก็มีตัวละซื้อเล็กนะครับแล้วก็ตัวชิตามหลังมาเนี่ยครับเป็นเรื่องของเสียงกักใช่ไหมครับที่เราเรียนไปนะครับสรุปง่ายๆนะครับตรงบริเวณเนี่ยนะครับตัวละตัวซื้อเล็กและตัวชิตัวนี้นะครับก็จะออกเสียงว่าลัดครับลัดซื้อเล็กคือทำปากพร้อมที่จะออกเสียงตัวต่อไปก็คือตัวชิ่นะครับตัวนี้ก็ออกเสียงว่าลัดแล้วก็มีตัวชะชิกับยะเล็กกันนะครับออกเสียงว่าชะนะครับแล้วก็อีรวมกันนะครับขีดเส้นใต้แบบนั้นนะครับต้องการแสดงให้ทราบว่ามันจะออกเสียงเร็วนะครับใช่ครับใช่ถ้าออกเสียงช้าๆก็ชะอีนะครับแต่ว่าขีดเส้นใต้ไว้ให้ทราบว่าคนญี่ปุ่นจะออกเสียงตรงนี้เร็วนิดนึงนะครับใช่ใช่นะครับแล้วก็ตามด้วยมะเสะนะครับอิรัชัยมาเสะหรืออิรัชัยมาเสะครับอิรัชัยมาเสะท่านผู้ชมลองออกเสียงดูนะครับอิรัชัยมาเสะเริ่มจากออกเสียงช้าๆก่อนก็ได้นะครับอิรัชัยมาเสะอิรัชัยมาเสะแล้วออกเสียงเร็วขึ้นนะครับอิรัชัยมาเสะอิรัชัยมาเสะนะครับถ้าสามารถออกเสียงได้นะครับคำนี้ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวนะครับมีเสียงพิเศษผสมประกอบอยู่ในคำพูดนี้นะครับอยู่หลายตำแหน่งเลยนะครับแต่พอสรุปง่ายๆสั้นๆให้ท่านผู้ชมนะครับได้ลองฝึกออกเสียงดูเนี่ยนะครับฝึกพูดดูเนี่ยครับก็เขียนเทียบเป็นตัวอักษรไทยให้แบบนี้นะครับอิรัชัยมาเสะอิรัชัยมาเสะถ้าลองฝึกออกเสียงดูแล้วสามารถที่จะออกเสียงได้นะครับทั้งช้าทั้งเร็วเลยนะครับแปลว่าคุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้แน่นอนนะครับคุณออกเสียงได้แปลว่าคุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเรามองเข้าไปดูในสังคมปัจจุบันในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเวลาเราไปใช้บริการร้านอาหารนะครับที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราก็ได้ยินบริกรหรือเจ้าหน้าที่พนักงานของร้านนะครับใช้คำนี้เหมือนกันใช่ไหมครับหลายคนไม่เคยเรียนอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรไม่เข้าใจนะครับเขาพูดอันนี้นะครับเขาพูดคำพูดนี้นะครับเขาพูดสำนวนนี้อิรัชัยมาเซอิรัชัยมาเซนะครับที่แปลว่ายินดีต้อนรับครับเป็นคำพูดเป็นสำนวนที่ใช้กล่าวนะครับทักทายแขกหรือลูกค้านะครับที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ของเรานะครับอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของงานต้อนรับแล้วก็งานบริการแล้วก็การต้อนรับงานต้อนรับในโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกค้าคนญี่ปุ่นนะครับเดินเข้ามานะครับถ้าเราใช้สำนวนนี้ใช้คำพูดนี้กับเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอันแรกก็คือประทับใจละใช่ไหมครับก็คือมีคนพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะครับรู้สึกสบายใจวางใจนะครับที่จะใช้บริการที่โรงแรมของเราครับอิรัชัยมาเซะครับเวลาพูดก็มองหน้าเขานะครับไม่ต้องจ้องหน้าเขม็งนะครับไม่ต้องจ้องตาเขม็งมองด้วยสายตาที่อ่อนโยนครับแล้วก็กล่าวด้วยเสียงที่ไพเราะนุ่มนวลนะครับอิรัชัยมาเซะอิรัชัยมาเซะครับสำนวนพื้นฐานนะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นโอฮาโยไซมัสโอไฮโอไซมัสที่แปลว่าสวัสดีตอนเช้าเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับหลังจากที่มีลูกค้าเดินเข้ามาในโรงแรมของเรานะครับเราทักทายเขาด้วยอิรัชัยมาเสะไปแล้วเนี่ยครับวันต่อไปนะครับเขาตื่นเขานอนค้างหนึ่งคืนแล้วตื่นมาตอนเช้านะครับเราเจอเขานะครับตอนเช้านะครับเราก็ต้องสวัสดีเขาใช่ไหมครับทักทายเขาสวัสดีเขาก็ใช้สำนวนนี้นะครับซึ่งเป็นสำนวนพื้นฐานที่จริงๆแล้วใช้ในทุกในชีวิตประจำวันทั่วไปเลยนะครับแต่ก็เอามาใช้ในงานบริการงานต้อนรับในโรงแรมได้ด้วยเหมือนกันนะครับลูกค้าตื่นเช้ามานะครับแล้วเราเจอลูกค้าเนี่ยกำลังจะเดินออกไปเที่ยวเนี่ยนะครับตอนเช้าเราประจำอยู่ที่ตำแหน่งของ

ประตูเนี่ยนะครับแล้วก็ทักทายเขาโอไฮโอไซมาสึครับลองดูที่สำหรับท่านที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับลองดูด้วยกันช้าๆด้วยกันก็ได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวโอตัวฮะครับแล้วก็มีตัวโยอุครับซึ่งกลายเป็นเสียงยาวเขียนสรุปนะครับเทียบเสียงเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้เป็นเสียงยาวไว้ให้แล้วนะครับโยโกนะครับอันนี้เป็นเสียงขุ่นครับโกซะแล้วก็มีอีครับซึ่งขีดเส้นใต้ไว้ให้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าให้ควบรวมออกเสียงเร็วๆนะครับไซไซแล้วก็มะกับสุที่อยู่ข้างหลังก็เช่นเดียวกันนะครับออกเสียงขีดเส้นใต้ไว้นะครับแปลว่าออกเสียงเร็วนะครับมัสมัสครับถ้าใครพูดช้าๆมันก็จะออกเสียงเป็นซาอิมัสอะไรเงี้ยนะครับแต่พอออกเสียงเร็วก็จะเป็นไซมัสไซมัสโอไฮโอโกไซมัสโอไฮโอโกไซมัสครับอันนี้แปลว่าสวัสดีตอนเช้านะครับถ้าเป็นช่วงสายๆนะครับเที่ยงๆนะครับบ่ายๆนะครับก็คนญี่ปุ่นก็มักจะไม่ใช้โอไฮโอโกไซมัสแล้วนะครับอย่างเช่นเขาออกไปเที่ยวนะครับตอนเช้าเราเจอเขาแล้วนะครับที่ประตูนะครับเขาตื่นลูกค้านะครับตื่นมานะครับก็กำลังจะออกไปเที่ยวเราเจอแล้วก็ทักทายตอนเช้าไปว่าโอไฮโอโกไซมัสครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอตอนที่เขาตื่นมาสายๆแล้วเขาก็มันจะออกไปช่วงเที่ยงๆบ่ายๆแล้วนะครับหรือเขาไปแล้วแล้วเขากลับเข้ามาอีกอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะใช้สำนวนสวัสดีที่ตันไปนะครับก็คือสำนวนนี้นะครับออกเสียงว่าโคนิจิวะโคนิจิวะนะครับจริงๆแล้วตรงคนนั้นเนี่ยนะครับประกอบไปด้วย2ตัว2เสียงนะครับก็คือตัวอักษรโคกับตัวอักษรอึที่เราเรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่า2ตัวนี้นะครับคนญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงคล้ายๆเป็นเสียงตัวสะกดออกเสียงเร็วนะครับรวมกันเร็วโคกับอึก็เลยออกเสียงว่าคนครับคนเขียนสรุปเป็นเสียงภาษาไทยไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้ให้แล้วว่าออกเสียงรวมกันนะครับออกเสียงเร็วครับโคนิจิวะครับโคนิจิวะอันนี้จะแปลว่าสวัสดีนะครับที่ใช้ในช่วงสายๆเที่ยงหรือบ่ายๆนะครับแล้วถ้าเราเจอตอนเย็นล่ะนะครับตอนเย็นก็จะใช้สำนวนนี้นะครับคมบังวะคมบังวะมาดูด้วยกันช้าๆนะครับคมบังวะนี่มาจากไหนก็มาจากตัวโคกับตัวอึที่รวมกันนะครับตัวอึเนี่ยทำหน้าที่วางไว้มักจะวางไว้หลังพยัญชนะตัวอักษรตัวอื่นๆใช่ไหมครับแล้วก็ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นตัวสะกดแม่กลนะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับพยัญชนะที่ตามหลังมันมาว่าเป็นตัวอะไรนะครับบางครั้งเนี่ยตัวอึตัวเนี้ยนะครับก็ออกเสียงคล้ายๆเป็นเสียงแม่กลมเสียงมอม้าในภาษาไทยเราด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นสำนวนเนี้ยนะครับคำพูดนี้นะครับโคกับอึเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีตัวบะตามหลังมาตัวอึก็เลยออกเสียงคล้ายๆเป็นตัวเอ็มตัวมอม้านะครับคมบังวะคมบังวะถ้าเราดูตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนับไปตัวที่1 2 3แล้วก็4นะครับตัวที่4ก็เป็นตัวอึเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้ออกเสียงเป็นนอหนูไม่ได้ออกเสียงเป็นมะม้านะครับแต่ออกเสียงคล้ายๆเป็นตัวสะกดแม่กงได้ด้วยเหมือนกันนะครับพยัญชนะตัวอึเนี่ยนะครับวางไว้หลังพยัญชนะตัวอื่นตัวอักษรตัวอื่นนะครับแล้วก็ออกเสียงนะครับคล้ายๆเป็นตัวแม่กลแม่กลมหรือแม่กงในภาษาไทยนะครับอย่างเช่นเคสเนี้ยนะครับตรงบังเนี่ยนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าบันหรือว่าบัมนะครับแต่ออกเสียงเป็นบังนะครับคมบังวะนะครับตรงที่ขีดเส้นใต้นั้นนะครับออกเสียงเร็วก็จริงแต่ว่าลากยาวนิดนึงนะครับคมบังวะคมบังวะนะครับถ้าออกเสียงเร็วก็คมบังวะคมบังวะนะครับที่แปลว่าสวัสดีตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนที่ใช้ทักทายนะครับที่เจ้าหน้าที่นะครับที่ทำหน้าที่ต้อนรับแขกนะครับดูแลแขกอำนวยความสะดวกให้กับแขกนะครับที่อยู่บริเวณหน้าประตูเนี่ยนะครับหรือบริเวณประตูโรงแรมนะครับมักจะมีโอกาสได้ใช้นะครับกับลูกค้าที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับไปดูอีกสัก 1-2 อันนะครับคำพูดต่อไปนะครับยาวทีเดียวเชียวนะครับลองเน้นไปที่การออกเสียงดูนะครับท่านผู้ชมลองออกเสียงตามตัวอักษรที่เทียบเสียงไว้ให้บนหน้าสไลด์นะครับบนหน้าจอก็ได้นะครับแล้วก็ลองฟังเสียง
ครับที่ผมออกเสียงแล้วก็ลองออกเสียงตามดูก็ได้นะครับช้าๆนะครับโยโคโซโอโคชิกุดาไซมาสตะโยโคโซโอโคชิกุดาไซมาสตะออกเสียงเร็วนะครับพอออกเสียงช้าไปสัก 2-3 ครั้งแล้วโยโคโซโอโคชิกุดาไซมาสตะก็ลองออกเสียงเร็วขึ้นนะครับโยโคโซโอโคชิกุดาไซมาสตะโยโคโซโอโคชิกุดาไซมาสตะนะครับออกเสียงบ่อยๆนะครับก็จะคุ้นชินแล้วก็ออกเสียงได้คล่องขึ้นเร็วขึ้นครับแล้วก็จะจดจำนะครับได้นานขึ้นด้วยนะครับสำนวนนี้นะครับคำพูดนี้ก็จะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเคยเรียนด้วยกันวันนี้วันแรกนะครับลองดูช้าๆนะครับแต่ละเสียงแต่ละเสียงออกเสียงได้ไหมนะครับโยโคโซโอโคชิคุดาซาอิมาชิตะครับทุกตัวออกเสียงง่ายหมดเลยใช่ไหมครับเนื่องจากว่าภาษาไทยเราก็มีตัวอักษรพยัญชนะสระเหล่านี้เหมือนกันใช่ไหมครับโยก็มีโคก็มีโซก็มีใช่ไหมครับออกเสียงได้โอโคชิคุดะไซมาชิตะครับภาษาไทยเรามีหมดเลยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างยาวเท่านั้นเองนะครับอาจจะต้องค่อยๆอ่านช้าๆนะครับคำพูดนี้จะมีปัญหาตรงที่ว่ายาวนะครับค่อนข้างจะยาวนะครับก็เลยใช้เวลาในการฝึกพูดครับเริ่มจากช้าๆแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็พูดบ่อยๆนะครับก็จะจดจำได้นะครับลูกค้าเดินมาที่หน้าประตูนะครับเราพูดอิราชัยมาเซโอไฮโอโกไซมาสึครับแล้วก็อาจจะตามด้วยสำนวนนี้นะครับโยโคโซโอโคชิกุดาไซมาชิตะครับโยโคโซโอโคชิกุดาไซมาชิตะครับถ้าเขามีกระเป๋ามาด้วยนะครับถ้าเขามีกระเป๋ามาด้วยแล้วก็ตามด้วยประโยคนี้นะครับสุสเคสโอโมจิชิมาสึสุสเคสโอโมจิชิมาสึครับเราออกเสียงช้าๆดูก่อนก็ได้นะครับสุสึครับตัวสึตัวนั้นนะครับที่มีท้อทหารอยู่ข้างหน้านั้นเอาลิ้นแตะปุบเหงือกนิดนึงนะครับสึสุสึเคสโอโอโมจิชิมาสครับออกเสียงเร็วๆนะครับก็จะออกเสียงว่าสุสเคสโอお持ちします。スーツケースをお持ちします。ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมถือกระเป๋าให้นะครับนะครับในกรณีที่ลูกค้ามีกระเป๋าเดินทางมานะครับเราก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับช่วยถือกระเป๋าหรือว่านำกระเป๋าไปวางไว้บนรถเข็นนะครับสำหรับเข็นกระเป๋าของลูกค้านะครับอีกหนึ่งอันสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งอันสุดท้ายこちらへどうぞこちらへどうぞออกเสียงช้าๆนะครับโคชิระเอโดโซโคชิระเอโดโซครับแปลว่าเชิญทางนี้ครับครับบางทีเข้ามาเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับพื้นที่ล็อบบี้ใหญ่มากเลยนะครับไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับเราก็นำทางไปนะครับนำทางไปยังฟรอนต์นะครับหรือว่าพื้นที่ที่จะใช้รับรองแขกครับเวลาที่เราจะนำทางเราก็จะใช้สำนวนนี้นะครับโคจิไรโดโซโคจิไรโดโซครับทั้งหมดเป็นเนื้อหาของการเรียนในวันนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันในวันนี้นะครับเสียงในภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ยากครับอย่างที่ท่านคิดใช่ไหมครับมีบางคำเท่านั้นนะครับที่อาจจะต้องเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าเป็นเสียงนะครับที่ไม่มีในภาษาไทยเรานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเสียงส่วนใหญ่แล้วในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีในภาษาไทยนะครับซึ่งทำให้ผู้เรียนภาษาไทยเนี่ยนะครับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยนะครับสามารถที่จะออกเสียงได้ค่อนข้างสบายนะครับส่วนตัวไหนที่ออกเสียงยากนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็มีจำนวนไม่มากนักถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฝึกฝนนะครับมันออกเสียงบ่อยๆนะครับก็จะสามารถออกเสียงได้ในที่สุดนะครับรวมไปถึงสำนวนต่างๆนะครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็เป็นสำนวนที่ใช้ในการให้บริการนะครับทำงานครับในโรงแรมนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสามารถที่จะออกเสียงนะครับสำนวนเหล่านั้นนะครับได้ด้วยนะครับอาจจะมีเสียงที่เป็นเสียงยากๆปนอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับลองเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ฝึกออกเสียงไปด้วยกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการสื่อการสอนนะครับเป็นเอกสารประกอบการสอนในวิชานี้นะครับสามารถที่จะเขียนอีเมลนะครับมา
ตามอีเมลที่จะให้ไว้ในท้ายรายการ

ครับทางผู้จัดรายการนะครับก็จะส่งนะครับไฟล์สำหรับใช้ประกอบเอกสารสำหรับประกอบการเรียนการสอนนะครับไปทางอีเมลให้กับท่านผู้ชมจะได้ฝึกที่จะออกเสียงด้วยตัวเองนะครับทางบ้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืน

สร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่คอต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: รพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
2: พัชรินทร์มันการค่ะ
1: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะ
2: ใช่ค่ะวันนี้พบกับรายการนะคะการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบำรุงผิวและขนสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะอาจารย์วันนี้เปิดเทอมแรกวันนี้พบกับตอนที่1ของเรา
1: ที่
2: อาจารย
1: ์
2: เปิดเทอมขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่1สำหรับตอนที่1ของเราวันนี้นะคะก็คือการทำแชมพูนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะที่ช่วยในเรื่องของลดอาการขนร่วงลดกลิ่นแล้วก็เป็นสูตรผิวแพ้ง่ายค่ะอาจารย์ต้องเพราะว่าโอ้เหมือนกับตัวเราอ่ะเราก็ใช่ไหมรักตัวเราเราก็อยากแบบคนไหนที่แบบมีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาน้องแมวหรือว่าเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะคะก็อยากจะเขาเรียกดูแลเขาใช่ไหมคะ
1: ต้องบอกว่าตอนนี
2: ้ค่ะ
1: ไม่รู้จะเป็นเทรนด์หรือมันเป็นอะไรนะคะ
2: ค่ะ
1: ว่าคนเนี่ยจะเลี้ยงสัตว์กันเยอะ
2: ใช่เหมือนเป็นเพื่อนหรือเปล่าคะเหมือนคนปัจจุบันเหมือนกับอยู่ในโลกส่วนตัวเยอะขึ
1: ้
2: นไม่ออกไปพบปะคืออยู่เขาเรียกอะไรในโลกโซเชียลเยอะมากขึ้น
1: คือต้องบอกว่าม
2: ากขึ้น
1: คนยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ
2: ่
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: สมัยก่อนเขาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะการเหงาอะไรคงอาจจะไม่ค่อยมีนะ
2: เหมือนกับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคือทั้ง
1: หมู่บ้านเขายังอยู่ในครอบครัวใหญ่
2: เหมือนทั้งหมู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งอ่ะคือเป็นญาติกันหมดเลยรู้จักกันหมดก็คือไปไหนทานข้าวด้วยกันทำมีกิจกรรมทำร่วมกันมีแบบไปทำบุญก็คือจะมีกิจกรรมทำร่วมกันแต่มันไม่เหมือนเขาเรียกอะไร
1: ยุคสมัยใหม
2: ่ทางใช่ยุคสมัยใหม่ด้วยแล้วก็เขาเรียกสังคมเมือง
1: สังคมเมืองใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราจะสังเกตว่าคอนโดเยอะมากคอนโดเยอะมากนะคะก็แสดงว่ามีคนเข้ามาอยู
2: ่
1: นะคะโดยที่สมมุติสมัยนี้นะมีบ้านอยู่ก็จริงแต่ส่วนใหญ่ลูกๆอ่ะก็จะเป็นมีคอนโดอยู
2: ่
1: ใช่ไหมคะ
2: อยู่เป็นส่วนตัว
1: อาจจะแบบว่ามีความรู้สึกว่าเป็นอิสระอิสระนะคะเพราะว่าอยู่บ้านอาจจะต้องมีคนดูแม่อาจจะบ่นเนาะ
2: แม่อาจจะบ่น
1: แล้วก็พออยู่ปุ๊บมันจะมีเหมือนมีคนควบคุมอ่ะความประพฤติเราจะกลับกี่โมงเราจะตื่นกี่โมงเราจะทำนู่นทำนี่คนยุคใหม่ๆเนี่ยก็จะ
2: อยากทำอะไร
1: อยากทำอะไรก็
2: อยากจะตื่นนอน
1: เป็นส่วนตัว
2: เป
1: ็นส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกสบาย
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นบ้านหลังๆอ่ะสมัยนี้นะมันอยู่ในเมืองมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็ต้องไปอยู่นอกเมืองทีนี้นอกเมืองเนี่ยการเดินทาง
2: ใช่มันก็จะ
1: การเดินทางเนี่ยมันจะเสียเวลาบางคนเขามีบ้านอยู่ก็จริงแต่เวลาเขาทำงานเขาจะมีห้องพักนะคะแล้วคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยแต่งงานด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยแต่งงานนะคะไม่รู้ว่าด้วยอะไรไม่อยากรับผิดชอบอะไร
2: ใช่
1: แต่ก็ยังอยากที่จะมีคือมันก็มีความเหงาเนาะมันมีความเหงาเรารู้สึกว่าถ้าเรามีอะไรสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ไม่ใช่คนก็ได้
2: ที่ไม่มีปากมีเสียงกับเรา
1: สิ่งมีชีวิตนะที่ไม่ใช่คนนี่ไม่ใช่อย่างอื่นนะคะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะแล้วไม่มีปากเสียงไม่มีเถียงด้วยนะไม่มีเถียง
2: แต่ไม่มีเถียง
1: ไม่มีเถียงด้วยนะคะดูแลง่ายเพราะฉะนั้นคนยุคใหม่เนี่ยจะเห็นว่าเขาอะมีสัตว์เลี้ยงกันเกือบจะทุกคนเลย
2: เกือบจะทุกบ้าน
1: เกือบจะทุกบ้านเกือบจะทุกบ้านทีนี้จริงๆสมัยก่อนคนเราเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นใช้งานเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช้งาน
1: เขาเลี้ยงไว้ใช้งาน
2: สวนใช่ไหมอย่างคนต่างจังหวัด
1: คนต่างจังหวัดเนี่ยต้องมี
2: รู้สึกว่าอาจารย์จะมีสวนใช่ไหมคะ
1: มีสวนแล้วก็
2: แล้วอาจารย์เลี้ยงอะไรบ้าง
1: ก็จะมีน้องหมาอยู่6ตัว
2: โอ้6ตัว
1: ก็
2: คือให้เขาหยุดคือไปอยู่ที่สวนเหรอคะอาจารย์
1: จริงๆอยู่ที่สวนเลยแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าอยู่ที่สวนน่ะมีความจำเป็นที่จะต้องมีน้องหมาเนา
2: ะ
1: เพราะว่า

0: บางทีเราไม่ได้ยินเราไม่เห็นอะไรเขาจะแบบเห่าไว้ก่อนแล้วแต่จะบอกว่าหมาสวนเนี่ยนะเป็นหมาที่มีความสุขมากมากมากเลยแหละเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
1: เขาได้วิ่ง
0: เขาวิ่งทุ่งไปในนาเพื่อนบ้านนะกระโดด
1: ค
0: ่ะแล้วก็ถ้าร้อนกระโดดลง
1: น้ำ
0: ลงน้ำ
1: ไม่เหมือนสังคมในเมือง

0: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งน
1: ะ
0: ทีนี้ตอนนี้เขาเลี้ยงอะไรกันบ้างสัตว์เลี้ยงเนี่ย
1: โอ้รู้สึกถ้าน
0: อกจากน้องหมาน้องแมวนะโดยปกติ
1: ใช่โดยปกติก็จะเห็นหมูอาจารย
0: ์
1: หนูเห็นมีอย
0: ู่ใช่เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงหมูกันนะ
1: หมูแค่นะอาจารย์หนูเห็นอ่ะเขาเลี้ยงเขาก็จะดูแลทะนุถนอม
0: ก็เหมือนเขาเลี้ยงเหมือนเลี้ยงหมาเลยแหละ
1: แล้วก็มีอะไรแปลกๆอีกอ่ะที่เป็นง
0: ูมีเลี้ยงงู
1: ใช่หนูเห็นนะเป็นงูที่แบบว่าแต่เป็นงูแบบเล็กๆสีจะออกสีชมพูสีอะไรอย่างเงี้ย
0: เคยเห็นคนเลี้ยงงูเหลือมงูหลามด้วยน
1: ะ
0: เอาไปนอนด้วยนะไม่กลัวมันรัดเหรอเนาะเราก็เราเป็นคนไม่ชอบงูเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วก็มีเลี้ยงอะไรอีก
1: อะไรอ่ะเห็น
0: หนู
1: หนู
0: หนูมีไหม
1: ใช่มีค่ะ
0: หนูเดี๋ยวนี้ก็มีหลายสายพันธุ์นะ
1: เป็นแคะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะมีหนูหลายสายพันธุ์แล้วก็มีอะไรกระต่ายแล้วมีกิ้งก่าไหม
1: มีค่ะ
0: กิ้งก่าก
1: ิ้งก่าหลายสีด้วยค่ะจ้าที่ไม่เห็นนะคะที่เยอะมาก
0: เลี้ยงนก
1: แบบแล้วใช่อ่ะ
0: เลี้ยงนกนะบางทีมาเกาะมาเกาะไหลอะไรน่ารักทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คนมีสัตว์เลี้ยงกันเยอะผลิตภัณฑ์ที่ทำมาสัตว์เลี้ยงก็มีความจำเป็นละ
1: มีความจำเป็นเยอะดูแลแล้วก็อยากดูแลอย่างของเราตอนนี้ก็คือเป็นเขาเรียกแชมพูเน
0: า
1: ะที่แบบว่า
0: อันนี้พื้นฐานเลยเน
1: า
0: ะพื้นฐาน
1: คือยุคปัจจุบันอ่ะคนก็จะหันมาเริ่มเลี้ยงสัตว์ที่เขาเรียกจากต่างประเทศที่แบบอยู่อากาศแบบห้องแอร์ที่มีคนเยอะๆ
0: คนยาวๆ
1: ก็จะเป็นปัญหามากเลยค่ะสำหรับเขาเรียกอะไรการดูแลเขาอ่ะไหนจะขนร่วงไหนจะเขาเรียกมีกินอับชื้นอะไรอีกเยอะแยะค่ะอาจารย
0: ์คือขนเขาหนาน
1: ะ
0: เขาเกิดมาใน
1: เ
0: ม
1: ือง
0: โดยเฉพาะยิ่งเกิดมาในเมืองหนาวเมืองที่เขาอากาศหนาวอะเนาะสัตว์ก็จะเกิดมาแบบว่ามีขนยาวเพราะว่าเขาจะต้องสู้กับอากาศใช่ไหมคะทีนี้พอมาอยู่เมืองร้อนไม่ใช่ร้อนธรรมดาร้อนชื้นด้วย
1: ร้อน
0: ชื้นเอาแล้วก็ร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดด้วยนะคะคนยังไม่มีขนปกคลุมเนี่ยนะยัง
1: ร้อนเลย
0: ยังรู้สึกร้อนเลยนะแล้วน้องเขาอะขนฟูๆอย่างเงี้ยนะคะบางคนต้องไถเกลียนเลยไถเกลียนเลยเพื่อที่
1: คือหน้าร้อนนะคะอาจารย
0: ์ต้องไถเกลียนเลย
1: แต่ตอนนี้รู้สึกจะบ้านเราคือหน้าร้อนทุกช่วงเวลา ไม่มีเมื่อก่อนยังมี3ฤดูมีร้อนมีฝนมีหนาวใช่มั้ยรู้สึกว่านี
0: ่ไม่เดี๋ยวนี้ก็มี3ฤดู
1: อ๋อมีแต่3ฤดู
0: ร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดนะคะมี3ฤดูเหมือนกันนะคะแล้วก็ใน1วันบางทีก็มี3ฤดูเลยเช้าๆก็จะเย็นๆหน่อยอากาศเย็นๆหน่อยนะกลางวันก็แบบร้อนมากพอตกเย็นฝนตกอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ตกทุก
1: เกือบทุกวัน
0: เกือบทุกวัน
1: แล้วตกเป็นเวลานะคะรู้เลยว่า
0: คนเลิกงาน
1: คนกลับบ้านตอนไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะตกเป็นเวลา
0: เขารู้ทีนี้ก็พอคนที่อยู่คนเดียวเน
1: า
0: ะก็เลยจะต้องเล
1: ี้
0: ยงสัตว
1: ์เออใช่เพื่อนเก่ง
0: แต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันช่วยได้นะช่วยได้นะจริงๆกลับบ้านไปเนี่ยเห็นหน้าก็ชื่นใจ
1: ค่ะ
0: เห็นหน้าน้องหมาน้องแมวอะไรของเราเราก็จะชื่นใจ
1: ตัวเอ้าตัวนี้มาตัวนั้นมาตัวนี้มาลุง
0: ใช่แล้วก็ถ้าอยู่คอนโดเนี่ยการที่จะดูแลมันจะต้องดูแลเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของความสะอาดใช่ไหมแล้วก็ไม่งั้นถ้าส่งกลิ่นนะมันจะกระทบกับเพื่อนบ้าน
1: แล้ว
0: ข้างห้อง
1: โอ้กลิ่นนี้น่าจะรุนแรงมากเลยใช่ไหมแล้วยังหมาอย่างที่อาจารย์เลี้ยงอะค
0: ่
1: ะเขามีกลิ่นไหมคะอาจารย
0: ์อันนั้นหมาสวนเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็มีบ้างนะแต่ว่าเขากระโดดน้ำบ่อยกระโดดน้ำบ่อยแต่อาบน้ำไม่ยอมนะคะอาบน้ำไม่ยอมนะอาบน้ำไม่ยอมนะแต่ว่าเล่นน้ำเล่นเองบางทีลงไปแช่เหมือนแล้วก็มีแหนนะก็จะเหมือนแบบแช่สปาแบบ
1: แต่จะให้อาบน้ำแบบว่า
0: ไม่หนีสุดชีวิตอาบได้ตัวนึงนะที่เหลือหายหมดที่เหลือหายหมดหาไม่เจอแล้ว
1: แล้วจะเลี้ยงพันธุ์อะไรคะ
0: ถ้าที่บ้านเหร
1: อ
0: ถ้าที่สวนเหร
1: อ
0: ที่สวนหมาจะเป็นพันธุ์ผสมอ่ะ
1: เขามีคนเยอะไหมอาจารย์
0: มีบางตัวเนี่ยเพราะว่าเห็นมีแถวๆนั้นนะมีหมา ไซบีเรียนอยู
1: ่
0: นะคะก็คงจะเป็นลูกๆกันมานะก็เป็นผสมผสมอะค่ะแต่ก็มีขนยาว
1: ขนยาว
0: ขนยาวขนยาวก็มี
1: แล้วขนเขานี
0: ่ขนมีหลังอานหลังอานนี่จะขนสั้นแล้วก็จะมีขนยาวขนร่วงไหมร่วงเหมือน

0: กันร่วงเหมือนกันถ้าพวกขนยาวนะกับอีกอันนึงคือ
1: จะเป็นปัญหามากขนร่วง
0: ขนร่วงก็ติด
1: ใช่
0: ไปหมดเยอะแยะ
1: เฉพาะแบบบางทีเราอยู่คอนโดตามคอนโดอย่างเงี้ยค่ะตามบ้านบางทีแบบขนร่วงโอ้โหติดทั้งเสื้อผ้าโซฟาเอ่ยอะไรเอ่ยคือ
0: ทุกอย่าง
1: ทุกอย่าง
0: ทุกอย่าง
1: กลิ่นเขาก็จะแบบเขาเรียกอับอับชื้น
0: ๆกลิ่นยิ่งทับกันสุนัขขนยาวเดี๋ยวนะที่บ้านมีที่ตะก่อนข้างบ้านมีหมาพันเดี๋ยวชื่ออะไรอ่ะที่อีกอันนึงที่ขนยาวๆขี้เล่นรู้จักแต่ลาบราดอร
1: ์เยอะมาก
0: แต่เดี๋ยวมันมี
1: บางทีมีผสมมา
0: เขาจะ
1: สายพันธ
0: ุ์เขาจะขี้ร้อนใช่ไหมแล้วเขาก็จะลงไปแช่น้ำ เจ้าของบ้านก็เอาเอกระบะปูนนะคะ กระบะผสมปูนนะคะใส่น้ำให้แช่พอแช่เสร็จปุ๊บไม่ได้เป่าให้มันแห้ง
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นเชื้อราแล้วก็เป็นยีสต์ทั้งท้องเลยนะ
1: ค่ะ
0: กลิ่นนี่ขจรกระจายแบบตัวยังมาไม่ถึงก็ได้กลิ่นแล้วอะประมาณนั้นเลยนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรไม่แทนที่เขาเป็นหมาหน้าตาน่ารักใช่ไหม
1: ใช
0: ่คนก็อยากจะเข้าไปเล่นด้วยแต่พอไปเจอกลิ่นปุ๊บ
1: ก็
0: พังอ่ะ
1: มาเอาออกมาเลย
0: เพราะกลิ่นมันหัวกลิ่นมันแรงมากเลยนะกลิ่นมันแรงมาก
1: นี่แหละก็ถึงแบบว่าต้องพาแบบบางคนก็ยิ่งอยู่ตามแบบบ้านคอนโดเนี่ยแล้วสปานะสปาที่แบบดูแลแบบน้องหมาน้องแมวตัดขนเลยอะไรโอ้โหคือแบบมีเยอะแยะมีแทบจะแบบว่าเยอะจริงๆนะคะทานเห็นอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็
1: นี่เป็นร้านแบบว
0: ่
1: า
0: ใช่แต่ว่ามันก็คือค่าใช้จ่ายใช่ไหม
1: ใช่เพิ่มมากขึ้น
0: แพงกว่าแพงกว่าคนอีกนะ
1: เหมือนคนอย่างเราเนี่ยไปแค่สะใดเท่าไหร่เต็มที่200
0: 300อันนี
1: ้โอ้โหแล้วรักษาอีกของเรานะอาจารย์บางที30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าจะเป็นแบบประกันสังคมแต่อันนี้นะ
0: ไม่มี
1: ค่ะ
0: จ่ายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแล
1: ใช
0: ่ก็ต้องดูแลเนาะค่ะ
1: แล้วยิ่งแบบโอ้โหพาหาทั้งเห็บทั้งอะไรเยอะแยะไปกัดผิวเขาก
0: รณีขนร่วงก็จะมีอีกอันคือเป็นโรคผิวหนัง
1: ค่ะ
0: นะคะก็จะมีพวกเชื้อราก็จะทำให้ขนร่วงนะคะหรือว่าคือความไม่สะอาดใช่ไหมคะบางทีไปคลุกชอบนะชอบไปคลุก
1: ชอบอะไรที่แบบว่ากลิ่นแบบ
0: กลิ่นธรรมชาติ น่าละเน่านั่นแหละเน่านั่นแหละ
1: ก็จะได้แผลกลับมาย
0: ิ่งพวกไอเนี้ยนะคางคกที่มันโดนรถทับแบน
1: ๆ
0: เนี่ยนั่นแหละ
1: ตายมาหลายวันแล้ว
0: นั่นแหละอันนั้นของชอบเลยนะของชอบเลยนะวิ่งไปคลุกแล้วก็มาอวดด้วยโอ้โหอาบน้ำเสร็จก็วิ่งไปคลุกเลยค่ะทีนี้แต่อาจารย์จิ๋มเลี้ยงอะไรไหม
1: จริงๆอ่ะชอบนะคะอาจารย์แต่เผอิญว่าตัวเองอ่ะอยู่คอนโดแล้วบางที
0: เขาห้ามป่ะ
1: จริงๆเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรค่ะก็จะมีจริงๆอ่ะเขาห้ามแต่ก็จะมีบางคนที
0: ่
1: เขาก็แอบเลี้ยงแต่เราคือหนึ่งบางทีเราแบบว่าไม่ได้อยู่ห้องอย่างเงี้ยค่ะทำงานกลับมาก็บางทีเขาอยู่ห้องก็สงสารเขาม ันไม่มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นอยู่แต่ในคอนโดเราโอ้โหแล้วถ้าเกิดถ้ามีบ้านยังโอเคนะอาจารย์มีบ้านยังมีพื้นที่เขาอยู่ภายในห้องอยู่ตามรอบบ้านแต่อันนี้คือเราอยู่คอนโดค่ะก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างนึงเลยแล้วแบบอยู่คอนโดคือแบบโอ้แล้วหมานะ
0: ก็เคยได้ยินเสียงไหม
1: ใช่
0: เคยได้ยินเสียงไหม
1: เคยค่ะที่บางคนเขาก็แอบเลี้ยงหมาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะก็จะแอบเลี้ยงแต่จริงๆก็เขาก็จะไม่ให้เลี้ยงอะค่ะอาจารย์แต่เขาก็จะ
0: เวลาเขาเหงาอะค่ะ
1: ยิ่ง
0: หมาพันเล็กๆนะเขาจะทั้งเห่าทั้งหอนเลย
1: ตัวเล็กขนาดเนี้ยเรียกอะไรแบบอันนั้นเขาบอกสตาร์ทไว้แค่นี้พอไม่อยาก
0: ตัวเล็ก
1: ๆให้แบบว่าตัวมันใหญ่มากกว่านี
0: ้มีเรื่องขำๆนะว่าคอนโดเขาให้เลี้ยงสัตว์ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่วันนั้นแผ่นดินไหวจำได้ไหมแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวคนต้องวิ่งออกมาจากตึกใช่ไหม
1: อย่าง
0: อุ้มมาเกือบทุกคนเลยมีสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะนั้นแอบยากแล้วแอบยาก
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ของวันนี้เรามีลดขนร่วง
1: ใช่สูตร
0: ลดกลิ่น
1: เป็นแชมพูใช่ค่ะเป็นสูตรเดียวเลยที่อยู่ใน3ตัวคือใครที่แบบว่าทั้งช่วยในเรื่องของลดอาการขนร่วงนะคะแล้วก็ลดกลิ่นแล้วก็ที่สำคัญสูตรผิวแพ้ง่าย
0: นี่แหละอันนี้
1: สำหรับบางทีน้องหมาน้องแมวไปโดนชนนั่นชนนี่เกือกกลัวบางทีแบบมีพุงมีแผลแล้วมีเชื้อรามันก็จะเป็นแผลเรื้อรังใช่ไหมบางคนก็จะแพ้แล้วก็จะแบบแสบคันเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เนี่ยตัวเนี้ยก็จะเวลาเราไปทำความสะอาดเขาก็จะไปช่วย
0: มา
1: ใช่
0: เพราะหมาบางตัวมันจะแพ้ง่ายนะคะเจ้าของเขาก็จะระมัดระวังแต่ว่าสูตรที่เราเอามาวันเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นสูตรที่สำหรับผิวแพ้ง่า ย,
1: าย
0: เหมือนคนเลยเนาะคนก็จะมีผิวแพ้ง่าย
1: นะคะ
0: ลดกลิ่นด้วยเรียกว่าเขาเรียกอะไร3 in 1
1: ใช่ค่ะ
0: 3 in 1 เลยนะคะค่ะนี่มาดูสูตรของเราไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนเราแนะนำ
1: แนะนำ
0: อุปกรณ์ก่อนนะตอนนี้ตอนแรก
1: ใช่ค่ะตอนแรกก็อยากจะคือแบบเอ๊ะทำไมต้องแนะนำอุปกรณ์ทำไมต้องแบบว่าแนะนำนู่นนี่จริงๆอ่ะเราทำเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ให้กับน้องหมาน้องแมวใช้เราก็เหมือนตัวคล้ายๆตัวเราค่ะอาจารย์ถ้าเราทำไม่สะอาดเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะให้เขาใช้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นคือเราอยากได้ความสะอาดคือแบบขณะไหนเราก็อยากให้น้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยเขาคือสุขภาพดีไปด้วยสะอาดของเราไปด้วยนะคะอาจารย์เนี่ยก็คือหนึ่งอันดับแรกนะคะทุกอย่างเลยค่ะ
0: เราต้องทำความสะอาด
1: เราต้อง
0: อุปกรณ
1: ์ใช่ไหมนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างเลยที่เราจะนำมาใช้นะคะอย่างวันนี้ของเรามันเป็นสูตรแชมพูที่เขาเรียกอะไรสูตรเย็นนะคะอาจารย์เราจะไม่มีความร้อนนะคะ
0: สูตรเย็นนี่ไม่ใช่ว่ามีเมนทอนใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะอาจารย์คือเหมือน
0: สูตรไม่ใช้ความร้อนสูตรไม่ใช้ความร้อน
1: ไม่ใช้ความร้อน
0: ไม่ต้องใช้เตา
1: ไม่ต้องใช้เตา
0: ไม่ต้องใช้ไฟ
1: อุณหภูมิอะไรเลยก็คือเราสามารถกวนในอุณหภูมิปกติของเรานี่แหละค่ะอาจารย์ได้เลย
0: ทำง่ายเลยใช่ไหม
1: ใช่โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเลยนะคะเราก็สามารถทำไปใช้ได้
0: ทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะเอามาทำแชมพู
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เราจะใช้อะไรได้บ้าง
1: ถ้าทำแชมพูนะคะแนะนำถ้าเราแบบทำไม่เกิน1กิโลก็อาจจะเป็นหม้อก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์หม้อก็ได้
1: หม้อสแตนเลสแต่ขอให้เป็นหม้อสแตนเลสหรือจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะชามสแตนเลสก็ได้หมดนะคะอาจารย์แล้วก็จะมีช้อนทุกอย่างอะค่ะช้อนไม้พายเอ่ยหรือแม้แต่จะเป็น
0: ช้อน
1: เขาเรียกที่คนสารอันนี้เขาเรียกว่า
0: ตะกร้อ
1: สำหรับไว
0: ้กร้อมือ
1: ช่วยในเรื่องของการเขาเรียกเวลาเรากวนนะคะ
0: มันจะเข้ากันได้ดี
1: แต่ถ้าในที่โรงงานใหญ่เขาก็จะมีเครื่องกวน
0: เขาจะเป็นเครื่อง
1: เป็นเครื่องกวนผสมแต่อันนี้เราก็คือทำปริมาณที่เราสามารถใช้เองแล้วก็เล็กๆไม่ถึง1กิโลเราก็สามารถใช้ตัว
0: เอาเครื่องทำขนมได้ไหม
1: เครื่องสามารถใช้ได้ค่ะอาจารย
0: ์
1: เครื่องทำขนมใครให้ค่อยๆกวนไป
0: แต่ว่าต้องใช้อัตราต่ำๆแต่ทีนี้มันจะมีอย่างนี้ถ้าเรามีสารที่จะ เพิ่มฟองสารเนี่ยที่มันค่อนข้างเหนียวนะคะที่ตามที่เคยทำเนี่ยถ้าเราใช้โถแบบที่มันทำขนมนะไอตัวเนี้ยค่ะไอตัวหมุนเนี่ยมันจะไม่แตะมันจะไม่แตะพื้น
1: แล้วก็บางทีมันอาจจะไปหล่นอยู่ตรงก้น
0: ไอตัวเนี้ยมันเหนียวใช่ไหมมันก็จะตกอยู่ตรงก้นไอนี่มันก็จะกวนไม่ถึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่เขาทำกันเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแต่ต้องเป็นกวนมืออ่ะ
1: คือ
0: ใช้มือค่ะ
1: ไม้
0: พายบางทีก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแต่เราจะหมายถึงว่าปรับระดับได้ให้มันเหมือนเขากวนสีอะค่
1: ะ
0: เขากวนสีนะที่เห็นเนี่ยเขาจะไหนเป็นแบบเป็นเหมือนใบพัดนะคะแต่ว่าต่อกับอะไรนะ
1: เป็นเครื่องใช่ไหมคะจ๊ะแล้วก็กวน
0: เขาขายเฉพาะไม้นะแต่ต่อกับสว่านต่อกับสว่าน
1: แล้วก
0: ็ให้หมุนแล้วทีนี้ตรงนี้เราจะปรับระดับ
1: ว่าน
0: อกจากความแรงแล้วยังต้องอ๋ออีกอย่างนึงคือมันไม่กวนแรงน
1: ะ
0: มันไม่กวนแชมพูไม่กวนแรงนะคะเดี๋ยวฟองฟอด
1: เต็มไปหมด
0: ค่ะแล้วทีนี้มันจะได้กวนให้มันถึงก้นภาชนะก้นภาชนะนะคะอันนั้นอะเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องกวนขนมเนี่ยก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันกวนแล้วมันไม่ถึงก้นมันจะทำให้ไม่ละลาย
1: ใช่อันนั้นคือแต่ถ้าเราทำเองที่
0: น
1: ั่นก็นี่ค่ะ
0: เรา
1: ซื้อได้ง่ายทั่วไปเลยค่ะร้าน20บาท60บาทมีหมดนะคะเป็นแล้วก็สแตนเลสนะคะแล้วก็ทำความสะอาดก็จะมีไม้พายนะคะอาจารย
0: ์ทำไมต้องใช้สแตนเลส
1: เพราะว่าถ้าเกิดเราอาจารย์เคยเห็นที่ควรที่เป็นพวกพลาสติกเป็นไม้ไหมคะบางทีความที่เขาเป็นไม้ค่ะเวลาเราทำความสะอาดแล้วเราไม่ผึ่งให้แห้งหรือแล้วมันยังมีเชื้อราอาจจะติดอยู่ที่ไม
0: ้พวกไม้พายใช่ไหมไม้พายใช่ไหมอ
1: าจจะไปปนเปื้อนกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำได้ค่ะก็จะแทนที่เราจะได้เรากลับต้องได้เชื้อรามีสิ่งปนเปื้อนเข้าไปอีกหรือแม้แต่เป็นช้อนที่สำหรับไว้คนสารนะคะมันก็จะมีหลากหลายบางทีเราทำให้ท่านผู้ชมหรือบางท่านอยู่แบบเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะอาจารย์คะใช้ที่เป็น

0: ้วยเขาเรียกอะไรช้อนที่เป็นพลาสติกได้ไหมคะหรือจะเป็นช้อนที่เป็นสีๆเพราะต่างจังหวัดใช่ไหมคะที่เราเห็นอ่ะ
1: เขา
0: ก็จะเป
1: ็
0: นช้อนที่มีสีเขียวสีน้ำเงินสีอะไรอันนั้นไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมไปใช้นะคะเพราะว่าหนึ่งสีจากช้อนนะ
1: คะ
0: ด้วยความ
1: มันจะละลายนะมันอาจจะละลายลง
0: มันอาจจะมีพอเขาไปทำปฏิกิริยากับสารนะคะมันอาจจะทำให้ลอกหลุดลอกมาแล้วก็กลายจากที่เราได้ก็จะเราก็จะได้สีของตัว
1: นั้น
0: ล
1: งมาด้วย
0: ใช่หลุดลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ของเราเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือเราใช้ช้อนตัวนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สเตลเลตนะคะหรือแม้แต่เป็นไม้พายนะคะ
1: ก็เป็นซิลิโคน
0: ใช่เป็นซิลิโคนสามารถจริงๆไม้พายตัวนี้คือทนได้ทั้งเย็นทั้งร้อนนะคะก็คือสามารถใช้ได้หมดนะคะ
1: เสริมนิดนึงนะคะเรื่องหม้อถ้าใครจะเอาหม้อหรือกะละมังมาใช้เนี่ยอลูมิเนียมไม่แนะนำเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าอ้าวก็เป็นหม้อเราก็ใช
0: ้
1: ครับบางคนเดี๋ยวมันมีหม้ออลูมิเนียมใช่ไหมคะซึ่งตรงเนี้ยบางทีสารพวกเนี้ยมันจะกัดกร่อนอลูมิเนียมนะให้ใช้เป็นสเตนเลสเท่านั้น
0: จากข้างในเนาะที่เขาเคลือบมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะหรือจริงๆแล้วพวกเนี้ยนะอีกอย่างนึงที่ใช้ได้คือหม้อเคลือบ
0: ค่ะ
1: ทีนี้หม้อเคลือบอ่ะก็คือที่เราเห็นว่าเขาเคลือบเป็นขาวๆอยู่ข้างในอย่างนั้นนะคะก็ใช้ได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเคลือบมันกระเทาะมันก็จะเป็นเหล็กนะข้างในมันเป็นเหล็กก็ใช้ไม่ได้
0: นะคะ
1: เพราะนั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือ
0: สเตนเลสใช่ค่ะ
1: สเตนเลสนะคะ
0: ทีนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดวันนี้เราจะใช้เป็นบิ๊กเกอร์นะคะอาจารย์แต่ถ้าผู้ชมที่บ้านนะมีหม้อไม่ต้องมาทำตาม
1: อันนี้ไม่ต้องไปหาบิ๊กเกอร์มาก็ได้นะค
0: ะถ้าเรามีหม้อสเตนเลสเราก็สามารถใช้หม้อสเตนเลสหรือจะเป็นกะละมังสเตนเลสแล้วก็สามารถใช้ตัวนั้นได้เลยค่
1: ะ
0: นะคะอันนี้เราทำมาให้เห็นเพื่อจะได้รู้ว่าลักษณะเนื้อดูสีของเขา
1: จะได้มองเห็น
0: ใช่จะได้มองเห็นทีนี้วิธีการทำความสะอาดเริ่มแรกเลยเราก็ล้างด้วยน้ำยาของเราปกตินะคะ
1: จะ
0: แล้
1: ว
0: ก
1: ็
0: เช็ดใช่ค่ะเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้เขาแห้งแต่ก่อนที่จะเราจะมาขึ้นสูตรนะคะมาทำผลิตภัณฑ์อย่างตัวแชมพูของเราวันนี้เราก็ต้องทำความสะอาดเขาก่อนค่ะอาจารย
1: ์
0: โดยนะคะแอลกอฮอล์ 70% นี่แหละค่ะ
1: ก็แอลกอฮอล์ล้างแผล
0: ใช่จริงๆถ้าเราไม่มีอันนั้นก็สามารถใช้ได้ค่ะอาจารย์แอลกอฮอล์ล้างแผล
1: ก็ 70% เหมือนกัน
0: ใช่เนี่ยค่ะแล้วก็ฉีดนะคะฉีดทำความสะอาดนะคะแล้วก็เช็ดพอหมาดๆค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็ปล่อยให้เขาระเหยไปอะค่ะ
1: อ๋อไม่ได้เช็ดแห้งเลย
0: ไม่ต้องเช็ดแห้งค่ะอาจารย์อย่างผ้าหรือกระดาษทิชชู่ที่เราจะใช้เช็ดทำความสะอาดนะคะก็แนะนำให้เป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม่มีขนนะคะเพราะบางทีจะสังเกตเห็นไหมคะมันจะมีทิชชู่ที่มันเป็นขนเวลาเราแค่สัมผัสถูกแค่เหงื่อหรือน้ำเนี่ยเขาก็จะมีคุยคุย
1: แบบทิชชู่ในห้องน้ำ
0: ใช่
1: ทิชชู่ในห้องน้ำ
0: ลงไปนะคะมันก็จะติด
1: มันจะขาดเลย
0: แล้วมันก็จะทำให้เขาเรียกอะไรปนเปื้อนได้นะคะเนี่ยเราก็เช็ดให้มันแบบแห้งๆให้พอหมาดๆแล้วก็ปล่อยให้เขาทิ้งไว้แล้วก็ให้เขาระเหย
1: ไปเอง
0: ค่ะหรือถ้าเกิดเราเอ้ยกระดาษทิชชู่มันเปลืองไปค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็เป็นผ้าก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์
0: ผ้าก็คือแต่ขอแนะนำผ้าที่ไม่เป็นขนหรือว่ามันเป็นขุยนะคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเยอะค่ะร้าน
1: มีพวกผ้าเช็ดจานเนาะผ
0: ้
1: าเช็ดจานค่ะก็จะไม่มีขนแต่ถ้าผ้าขนหนูใหม่ๆยิ่งใหม่ๆเนี่ยม
0: ัน
1: จะมีขนนะ
0: จะมีขนเยอะแต่นี้มันก็จะมีผ้าที่แบบไม่มีขนเลยค่ะที่แบบเขาใช้เป็นแบบ
1: ไมโครไฟเบอร์
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบบนั้นสามารถใช้ได้เลยนะคะทีนี้อันนี้ก็คือการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะ
1: เราจะต้องแยก
0: ใช
1: ่อุปกรณ์พวกนี้ออกจากที่ทำกับข้าวไหม
0: จริงจริงจริงนะอาจารย์คือต้องแยกไปเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องแยกไปเลยนะคะแยกให้เป็นสัดส่วนไปเลยจะดีที่สุดนะคะจะได้ไม่ปนเปื้อนบางทีเราอุ้ยเอานี้บางทีสารเนาะบางทีมันมีเฉพาะกินบางทีมันไปติดในภาชนะที่เราทำไปบ่อยๆนะคะจากเนี้ยกินมันก็จะติดที่ภาชนะของเราเพราะฉะนั้นเวลาทำคือเราก็ควรแยกให้เป็นสัดส่วนนะคะ
1: เพราะว่าทำกับข้าวเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าว
0: แต่ถ้าจะทำเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์จำหน่ายเงี้ยค่ะก็จะต้องเป็นแบบแยกให้เป็นสัดส่วนชัดมากกว่าเด
1: ิ
0: ม
1: ชัดเจน
0: ใช่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือวิธีการทำความสะอาดเนาะอุปกรณ์ที่เราจะนำมาทำผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูของเราวันนี้นะคะ อันนี้อุปกรณ์และทีนี้ตัวเราเองสำหรับ
1: ตัว
0: ผู้ที่จะทำเองผู้ผลิตเองนะคะหนึ่งก็จะต้องมีหมวกนะคะอาจารย์หมวก
1: คลุมอ
0: ะไรใช่คลุมผมของเราเวลาเราทำไปเดี๋ยวทำไปเอ๊ะ
1: เศษผมหล่น
0: ลงไปนะคะเศษรังแคหล่นลงไปบางคนนะคะนี่อันนี้ก็จะแบบปนเปื้อนเวลาเราทำไซส์เองนี่ขนาดเราเห็นอุ๊ยเรายังไม่กล้าใช้เลยค่ะอาจารย์นี่แหละค่ะแล้วก็ที่แมสปิดปากนะคะเวลาเราทำไปบางทีแบบว่าโอ้เราทำอยู่นะเหงื่ออะไรหล่นลงไปนะคะ

0: หรือแม้แต่มือของเราเองนะคะอาจารย์หนึ่งเราต้อง
1: ใส่ถุงมือ
0: นะคะเพื่อความสะอาดนะคะไม่สะอาดแต่ตัวเราเองเราก็ยังน้องหมาน้องแมวของเราด้วยนะคะ
1: ตัวล่ะตัวต้องใส่
0: ตัวจริงๆอ่ะถ้าเป็นถ้าเราใส่เป็นเสื้อคลุมอะค่ะเสื้อที่เป็นเสื้อชุดป้องกันก็ดีค่ะอาจารย์แต่ถ้าเราทำเองที่บ้านเราไม่มีเราก็อาจจะแค่ใส่หมวกหรือจะเป็นถุงมือแล้วก็แมสก็ได้ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะเป็นแบบแค่ผ้ากันเปื้อน
0: อย่างนั้นก็ได้ถ้าเราไม่มีนะคะแต่ถ้าเราหามาได้ก็แนะนำให้ใส่ก็จะ
1: ดีกว่า
0: ใช่ก็จะดีกว่า
2: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์นะคะง่ายๆที่แบบว่าหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะไม่จำเป็นต้องไปแบบว่าอุ้ยเราจะต้องแบบทำผลิตภัณฑ์แต่ละตัวขึ้นมาจะต้องแบบว่ายิ่งใหญ่แล้วฉันต้องมีอุปกรณ์แบบเครื่องใหญ่ๆอันนั้นไม่จำเป็นค่ะถ้าอันเนี้ยคือเราทำ
1: ใช้เอง
0: เราลองทดลองก่อน
1: แล้วถ้าเวิร์กค่อยขยาย
0: ใช่ค่ะ
1: คือยังไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะนะจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามันขายได้
0: ใช่ค่ะ
1: มันขายได้แล้วก็ออเดอร์มาแบบโอ้โหล้นหลามทำไม่ทันนะก็เอาเครื่องมือมาช่วย
0: อันนี้คืออุปกรณ์ต่างๆนะคะเราวิธีการความสะอาดทีนี้เรามาดูสูตรของเราค่ะจ้
1: า
0: อย
1: ่
0: างน
1: ี
0: ้สูตรอย่างสูตรของเรานะคะวันนี้เราจะแบ่งด้วยกันเป็น5ส่วน
1: เป็น5ส่วนเลย
0: ใช่เริ่มจากทางด้านนู้นนะคะทางด
1: ้
0: านตัวแรกก็คือDI water หรือน้ำค่ะอาจารย์ก็คือตัวทำละลายที่จะทำเป็นเนื้อนี่แหละค่ะแล้วเพราะมันต้องมีตัวทำละลายอย่างตัวน้ำน
1: ้
0: ำสะอาดก็คือจะเป็นน้ำเปล่าปกติธรรมดานี่แหละค่ะอาจารย์แต่ขอไม่เป็นน้ำบาดาล
1: ไม่เป็นน้ำแร
0: ่น้ำปลาปลาไม่เป็นน้ำแร่เพราะว่าถ้าน้ำแร่ค่ะเขาจะมี
1: แร่ธาตุบางอย่างที่อาจจะ
0: ไปทำปฏิกิริยากับสารแล้วทำให้สูตรไม่คงตัวนะคะน
1: ี
0: ่หรือว่าจะเป็นน้ำกองเพราะว่าทุกบ้านตอนนี้ค่ะเกือบจะทุกบ้าน
1: เขาจะมีที่กองน้ำ
0: ใช่จะมีที่กองน้ำอันนั้นก็สามารถใช้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่แหละ
1: หรือน้ำที่เราซื้อเป
0: ็
1: นขวดๆมา
0: ได้ได้ค่ะได้หมดเลยน้ำดื่มสะอาดทุกชนิดนะคะสามารถทำได้ค่ะสามารถเอาทำในสูตรได้จะบอกว่าวันนี้สูตรที่ให้ท่านผู้ชมไปนะคือสูตร100กรัมหรือ100%นะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแล้วแต่ละสูตรบางครั้งเราไม่ได้พูดว่ากี่กรัมก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทางหน้าจอนะคะกับท่านผู้ชมว่าแต่ละตัวอัตราส่วนเท่าไหร่ใช่ค่ะเดี๋ยวจดไม่ทันนะคะตัวก็คือน้ำตัวที่สองก็คือ2 NAEDTA ลักษณะเป็นผงนะ
1: คะ
0: อยู่ทางด้านนี้นะคะอันนี้แหละก็คือเป็นตัวที่จะทำให้สูตรตัวแชมพูของเราวันนี้คงตัว
1: อยู่ได
0: ้ใช่คงตัวนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่สองนะคะก็จะมีตัวเพนดาแคร์ 1,200 ต
1: ั
0: วนี้ค่ะคือสารทำความสะอาดแบบอ่อนโยนค่ะอาจารย์เพราะว่าน้องหมาน้องแมวของเราเนาะเราก็อยากให้เขาแบบว่า
1: ทะนุถนอม
0: ใช่ทะนุถนอมก็เหมือนกับเนี่ยสูตรที่แบบผิวเด็กผิวแพ้ง่ายต่างๆตัวนี้ค่ะ
1: เขาก็จะใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช้ตัวนี้เป็นเพนดาแคร์ 1,200 นะคะอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะก
1: ็
0: คือสารทำความสะอาดนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเบอร์เดียวกันค่ะอาจารย์เป็นเพนดาแคร์ 2,000 แต่อันนี้ก็คือเหมือนกันค่ะทำความสะอาดแล้วก็ให้อ่อนโยนมากยิ่งขึ้นก็คือถ้ามี2ตัวนี้ก็คือ
1: ช่วยกันเสริมกัน
0: เพื่อที่จะให้เขาเรียกทำความสะอาดแล้วก็เป็นแบบที่อ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3นะคะ
1: จ้ะ
0: ตัวต่อมานะคะก็คือโคคามิโดโพพิลบิวเทนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์
0: ส่วนนี้ค่ะอันนี้ก็คือสารทำความสะอาดเหมือนกันเป
1: ็
0: นสารทำความสะอาดที่แบบอ่อนโยนเหมือนกันเห็นไหมคะวันนี้เราเลือกมาคือแบบเป็นสูตรที่อ่อนโยนทั้งนั้นเลยนะคะเราคือแบบว่าไม่ใช่พอตัวเราก็อยากให้น้องหมาน้องแมวของเราเนี่ยคือเขาแบบนุ่มนวลอ่อนโยนเราก็แบบไม่อยากให้เขาแพ้
1: มี
0: การแพ้
1: สำหรับสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่แพ้ง่าย
0: ใช่ค่ะอาจารย์ตัวต่อมาโคโค่โฟมสารทำความสะอาดนะคะตัวนี้นะคะตัวต่อมาก็คือตัวที่จะช่วยปรับก็คือตัวที่จะช่วยทำให้ขนนุ่มค่ะอาจารย์เนี่ยหลังจากที่แบบเขา
1: บำรุง
0: บำรุงแล้วขนเนี่ยเราก็อยากให้เขาขนนุ่มแล้วก็ลดเขาเรียกลดอาการของที่แบบทำให้ขนร่วงลงนะคะอาจารย์ก็คือ
1: มันแข็งแรง
0: ใช่โพลีซูคาเดี๋ยวนะคะอาจารย์โพลีซูก้าคอร์สนะคะอันนี้จะเป็นอีกเบอร์นึงนะคะ
1: ช่วยขนนุ่มเหมือนก
0: ัน ใช่ค่ะ TM B610 อันนี้จะเป็นเบอร์ของเขานะคะที่เขียนว่า TM 8TM
1: คือมีหลายเบอร์ใช่มั้ยเค้ามีหลายเบอร์
0: ก็มีหลายเบอร์ตัวเนี้ยจะทําให้ขนของน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์อะไรให้เค้าเค้าอยากให้มีขนนุ่
1: ม

0: อย่างเราอ่ะถ้าเป็นผม
1: เขาจะอะไร
0: ต้องการให้
1: สลวย
0: สลวยตอนนี้ก็จะเป็นอีกเบอร์นึงที่จะทำให้ขนของเขาเนี่ยเขาเรียกหลังจากที่ทำความสะอาดไปแล้วเวลาเราหวีค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีสปาหวีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: หวีผมให้ขนนุ่มเนี่ยตอนนี้ก็จะช่วยหลังจากที่เราสระทำความสะอาดไปแล้ว
1: ตาก
0: ให้มันแห้งไปแล้วแล้วจากเราก็หวีเสร็จก็ทำให้ผมของเขาเนี่ยมีความนุ่มนะคะ
1: มันจะได้ไม่พันก
0: ัน ใช่ค่ะ
1: เป
0: ็
1: นก้อน
0: ใช่แล้วก็อีกตัวนึงเป็นเหมือนกันค่ะแต่คนละเบอร์นะคะอาจารย์เหมือนกันเป็นโพลีซูกาคอสนะ
1: คะ
0: แต่เป็นอีกเบอร์นึงนะคะเรียกเป็นเบอร์1210Pนะคะอันเนี้ยก็คือช่วยปรับนะคะช่วยปรับสภาพ
1: ค่ะ
0: คือให้มีความนุ่ม
1: ลื่นด้วย
0: จากที่แบบอีกตัวนึงแค่ขนนุ่มใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเขาเรียก
1: เพิ่มความลื่น
0: เพิ่มความลื่นเพื่อที่
1: จะเสริมความนุ่มด้วย
0: ใช่หวีได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะทีนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวสารเขาเรียกว่าสารสร้างฟองค่ะอาจารย์แชมพูของเราก็เหมือนกับเราอ่ะเรายังอยากให้แบบมันมีฟองเยอะๆมันรู้สึกว่าสะอาด
1: แชมพูที่ไม่แชมพูที่ไม่มีฟองนี่
0: เหมือนกับ
1: เรารู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่สะอาด
0: ใช่มันเหมือนไม่สะอาดตัวเนี้ยค่ะ
1: ก็เลยต้องมีสารเพิ่มฟอง
0: ใช่สารเพิ่มฟองก็คือสารสร้างฟองหรือเรียกง่ายๆว่าสารสร้างฟองเพื่อที่จะให้ตัวเนื้อแชมพูของเราเนี่ยมันมีฟองเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าโคราลิปิดซีนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือตัวสารสร้างฟองนะคะอีกตัวนึงเหมือนกันค่ะแต่เป็นอีกตัวนึงเขาเรียกว่าโคราคอส SME นะคะตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็คือเป็นตัวสารที่ช่วยขจัดกลิ่น
1: เป็นพระเอกใช่ไหม
0: ในใช่ในส่วนที่3เห็นไหมคะจะมีทั้งตัวที่เขาเรียกสารให้ขนนุ่มให้
1: นุ่มแล้วนะ
0: ให้ลื่นนะคะสารให้ฟองบำรุงแล้วก็ที่สำคัญลด
1: กลิ่นด้วย
0: ตัวนี้ค่ะใช่ลดกลิ่นเราหนูไปเจอกลิ่นอะไรมาบ้างนะคะแล้วน้องหมาน้องแมวกลิ่นนี่แบบว่าไม่รู้ว่าไปคาบอะไรมาเรายิ่งชอบกลิ่นที่แบบแรงๆทั้งนั้นเลยเหมือนซากสัตว์ตายอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้แหละก็จะช่วยในเรื่องของ
1: เขาว่าหอมนะ
0: ใช่บางทีเขาไปคุกเนาะพวกขนพวกอะไรต่างๆหรือผิวหนังของเขาอ่ะก็จะเขาแลไปคุกเขาก็จะได้กลิ่นพวกเนี้ยค่ะก็จะไปช่วยลดอาการที่มีกลิ่นพวกเนี้ยค่ะลงค่ะอาจารย์นะคะอันนี้ในส่วนของส่วนที่3นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่4ก็คือกลิ่นกับตัวทวีน20แล้วกลิ่นนี่อาจารย์
1: กลิ่นแล้ว
0: ใช่กลิ่นนี่แล้วแต่ความชอบรู้สึกว่าความชอบนี่จะไม่ใช่ของน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงนะรู้สึกว่าจะเป็นกลิ่นตามใจเจ้าของ
1: ผลิตภัณฑ์ที่เขาทำขายอ่ะเขาทำกลิ่นเนี่ยเอาใจคนซื้อ
0: ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่เอาใจ
0: คนน้องหมาน้องแมวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลิ่นก็คือ
1: เอาใจคน
0: ก็ลองดูหาว่าชอบกลิ่นแนวไหนนะคะ อย่างตัวทวีนเนี่ยแต่2ตัวนี้ค่ะคือต้องเอากลิ่นกับตัวทวีนนะคะมาผสม
1: กันก่อนล่ะค
0: ่ะใช่เพื่อที่จะให้กลิ่นของเราเนี่ยคือแบบเขาเรียกได้กลิ่นมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญตัวทวีนนะคะเขายังช่วยผสมผสานระหว่างเพราะว่าในส่วนของเรามันมีทั้งในส่วนของน้ำกับน้ำมันก็จะเป็นตัวช่วยผสานที่จะทำให้น้ำกับน้ำมันเขาแบบ
1: เข้ากันเพราะปกติถ้าน้ำกับน้ำมันอยู่ด้วยก
0: ัน
1: มันจะแยกช
0: ั
1: ้
0: น
1: มันจะแยกกันเด็ดขาดก็เลยมีตัวนี้ผสมเพื่อให้มันกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ช่วยพยุงกลิ่นเพื่อให้กลิ่นมันเพิ่ม
1: มากขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของส่วนที่5ก็คือสารกันเสียค่ะอาจารย์เพราะผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะคะที่เราทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทั้งของสำหรับตัวคนเองหรือสำหรับสัตว์เลี้ยงเองนะคะ1ก่อนเราก็ต้องอยากจะที่จะยืดอายุการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่เราเลือกมาคืออยู่ได้นานถึง2ปีค่ะอาจารย์กินตัวสารกันเสียตัวนี้ก็คือตัวไกเดนนะคะที่เราเลือกใช้นะคะตัวนี้นะคะแล้วอีกตัวนึงเพิ่มฟองเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะอาจารย
1: ์
0: นี่เห็นไหมคะสูตรฟองเรามีเพิ่มเป็นนึงตั้ง2ตัวนะคะ
1: คือพวกนี้มันจะสนับสนุนกัน
0: ใช่ค่ะเหมือนถ้าเกิดเรามีตัวนึงตัวเดียวซะในสูตรมันอาจจะแบบว่าไอ้ฟองแต่พอมันมี
1: หลายๆตัวมันอาจจะคงตัวมาก
0: ใช่แล้วเพิ่มประสิทธิภาพใช่ช่วยในเรื่องของการ
1: ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมมันต้องมีอะไรที่มันเหมือนกันหลายตัว
0: ใช่ค่ะ
1: มันช่วยเสริม
0: ใช่ค่ะ
1: มันช่วยเสริมกัน
0: เหมือนกับเพนทาแคร์ทำไมต้องมีเพนทาแคร์เบอร์เดียวได้ไหมทำไมถึงต้องมีสองตัวนะคะจริงๆตัวเดียวสามารถใช้ได้ค่ะแต่มันเขาเรียกอะไร
1: ไม่คง
0: ใช่
1: ไม่เขาเรียกอะไรมันมีหลายแรงก็ดีกว่าแรงเดียว
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: แล้วก็อีกตัวหนึ่งสารฟองนะคะคือโคราลิควิดดีซีนะคะดีซีนี่คือเบอร์ของเขานะคะก็อันนี้ก็จะเพิ่มสารเพิ่มฟองอีกตัวนึงเหมือนกันนะคะที่จะมาช่วยเสริมให้เนื้อแชมพูของเราเนี้ยมีฟองมากยิ่ง

0: ขึ้นนะคะ
1: อันนี้ก็คือ
0: สูตรทั้งหมด
1: ใช่สูตรทั้งหมดนะคะทีนี้วิธีการทำนะคะอาจารย์ง่ายมากเลยอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะเตรียมอุปกรณ์ของเรามานะคะอาจารย์
0: เพียงแต่ว่ามันจะต้องแยกเป็นส่วนเพราะว่าลำดับการผสมกันเนี่ยมันต้องมีลำดับแบบนี้ใช่ไหมคะไม่งั้นมันจะ
1: ไม่งั้นก็จะบางทีงงนะคะแต่ถ้าเราทำเป็นแบบขั้นตอนเนี่ยเวลาเราใส่ไปมันก็จะง่ายต่อการที่เราไปทำตัวผลิตภัณฑ์นะคะส่วนที่หนึ่งเลยค่ะอาจารย์เอาน้ำนะคะกับตัว 2NA EDTA นะคะแต่ละลายด้วยกันแต่ว่าอาจจะวันนี้นะคะเราใส่ไปในขวดโหลแก้วนะคะเราก็เลยอาจจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะแต่ถ้าเราทำเองที่บ้านเราอาจจะใส่เป็นเขาเรียกทีละขั้นตอนไปเลยได้ค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาเพนทาเค 1,200 นะคะกับ 2,000 นะคะเดี๋ยวเราจะที
0: ตอนนี้ความที่มันเป็นผงนะคะก็เลยต้องเอามาละลายก่อน
1: อาจารย์ทีได้เลยค่ะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ
1: เดี๋ยวเราจะเทใส่
0: เดี๋ยวมันละลายไม่ดีเนาะ
1: เป็นตะเคนะคะ
0: จ้ะ
1: เดี๋ยวจะค่ะค่อยๆคนไปแบบช้าๆนะคะท่านผู้ชมเราต้องใจเย็นๆนะคะเพราะอันนี้เป็นตัวแชมพู
0: ทำพวกนี้ต้องใจเย็น
1: ๆเราแบบว่าคนแบบอุ้ยแรงฉันมีแรงเท่าไหร่ฉันคนเลยได้ไหมเนี่ยอันนี้คือแบบ
0: ทำขนม
1: ใช่อันนี้ก็จะหนึ่งปัญหาคือฟองนะคะเราก็จะได้ฟองแบบว่าเต็มภาชนะของเรานะคะ
0: เคยมีนะคนทำขนมอ
1: ่ะ
0: เขาทำรู้เลยคนไหนทำแชมพูแบบว่าโอ้คนที่ทำขนมมาก่อนนี่เขาจะแบบแรงมากเลย
1: ใช่เห็นไหมคะ
0: เขาจะคนแรงแน่นี่หนืดละหนืดเนื้อ
1: 1,200กับ2,000ใส่ไปเลยนะคะ

0: คนแรงเดี๋ยวฟองฟอด
1: ใช่ค่ะเราค่อยๆ คนนะคะเหมือนแบบถ้าเราทำเองโอเคแล้วถ้าเรามีเวลาคือเราจะคนแรงแค่ไหนแล้วก็ปล่อยให้ฟองเขายุบแต่ถ้าเราทำแบบว่าจำหน่ายนะคะหรือทำแบบนี้เราก็ต้อง
0: มีกำหนดเวลาเนาะต้องเสร็จวันนั้นวันนี้อย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้ต้องกรอกแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
1: แล้วก็ส่วนที่2เพนทาแคร์1,200กับ2,000เราใส่ไปแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ในส่วนของส่วนที่3นะคะก็จะมีเป็นพวกสารทำความสะอาดนะคะสารที่ช่วยในเรื่องของทำให้เกิดฟองทำให้ผมนุ่มลดกลิ่นนะคะต่างๆเดี๋ยวจะขอเอาที่น้ำเยอะ
0: ๆล้างไป
1: พอรู้สึก
0: น้ำนี่เวลาเราตวงในสูตรแล้วนะคะเราจะไม่ไปเอาน้ำมาเพิ่มเข้ามานะคะเพราะว่ามันจะผิดสูตรเนาะก็เวลาเราจะละลายอะไรก็ต้องใช้น้ำที่

0: จะเห็นว่ามันมีความหนืดอยู่นะคะตอนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เวลาเราใช้อะค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราจะใช้ให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ง่ายเนาะเวลาเราใช้เนี่ยค่ะแชมพูมันหนืดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องมาเจือจางน้ำไว้ให้มันจางๆนี่มันก็ไม่ถึงกระจางเนาะแต่ว่าให้มันคลายความหนืดนิดนึงนะคะเวลาเราอาบน้ำน้องหมาอะไรเนี้ยมันจะง่ายมันจะง่ายกว่า
1: เวลาเราทำบรรจุค่ะอาจารย์เราก็อาจจะเป็นหัวปั๊มก็ได้ค่ะ
0: มันก็จะง่ายแล้วก็ผสมน้ำหน่อยนึงจริง
1: ๆก็คือ
0: จริงๆแชมพูคนเขาก็ทำแบบนั้นนะต้องทำแบบคือไม่บางคนนะชอบแบบเทแชมพูลงไปบนศีรษะค่ะเอออย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะกองอยู่ตรงนั้นแล้วก็เกลี่ยยากแล้วตรงนั้นน่ะมันจะเข้ม
1: เหมือนกับเวลาใช้ก็คือผมร่วง
0: เทอยู่บนนี้
1: พอเสร็จก็อยู่แต่เฉพาะจุดเนี้ยเพราะฉะนั้นนะก็
0: ผมจะร่วงด้วยนะผมจะร่วงด้วยนะตรงนั้นน่ะ
1: เหมือนกับของน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะก็เหมือนกันค่ะก็อาจจะเอาแชมพูออกมาแล้วก็อาจจะเอาน้ำ

0: เนาะอาจารย์
1: ใส่ไปนิดนึงให้มัน
0: แล้วก็อยู
1: ่แล้วก็
0: ที่ผิวเราอยู่ที่
1: อาจจะเอามือถูๆแล้วให้แบบลูบลูบไปได้อะค่ะก็จะแบบทั่วถึงทั่วถึงยิ่งน้องหมาเนี่ยมีขนเป็นบริเวณกว้างใช่ไหมมันไม่เหมือนผมเรานะผมเรามันยังมีนิดเดียวใช่ไหมแต่ว่าน้องหมานี่เขาทั้งตัวเลยอะค่ะมันจะต้องทำแบบนั้นนะ
0: นะคะทีนี้ในส่วนของส่วนที่อันนี้คือ1 2 3ไปแล้วนะคะท่านผู้ชมทีนี้มาดูในส่วนของส่วนที่4ก็คือกลิ่นกับตัวทวีนเราจะต้องมาละลายเขาก่อนนะคะ
1: จ้ะ
0: ก็คือผสมแล้วก็คลุกเคล้านะคะให้เข้ากันกลิ่นนะคะอันนี้รู้สึกจะกลิ่นลาเวนเดอร์มั้ยคะอาจารย
1: ์อื้อใช่ๆ
0: น้องหมากกลิ่นนี้อาจารย์พอจะแนะนำบ้างได้มั้ยคะ
1: คือเรื่องกลิ่นเนี่ยนะคะจะต้องบอกว่าสัตว์อ่ะเขาจะไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมนะโดยธรรมชาติ
0: ค
1: ือว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาจริงๆเวลาสัตว์อ่ะเวลาเขาอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยค่ะเขาจะต้องกังวลเรื่องกลิ่นเขาจะทำให้ศัตรูหรือเหยื
0: ่
1: อได้กลิ่นเขาจะไม่ทำตัวเขาให้แบบมีจุดเด่น
0: อ
1: ่ะมีจุดเด่นเช่นหอมอะไรเงี้ยนะเขาหลบซ่อนสมมติว่าเขาจะจับเหยื่ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องหลบเขาก็ต้องไปอยู่ใต้ลมนะอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในสัญชาตญาณของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราใส่คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าทั้งหมาทั้งแมวเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นสัตว
0: ์
1: สมัยก่อนก็เป็นสัตว์ป่านะแล้วคนก็เอามาเลี้ยงจนกระทั่งกลายเป็นหมาบ้านหรือแมวเนี่ยค่
0: ะ
1: เขาจะมีสัญชาตญาณการล่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงกังวลเรื่องพวกกลิ่นจะสังเกตว่าอย่างแมวเนี่ยเวลาเขาขับถ่าย
0: ค่ะ
1: เขาต้องกลบใช่ไหม
0: ใช่มีทรายใช่ไหมคะอาจารย์ตัวปกติที่เห็นนะคะ
1: จริงจริงที่อื่นเขาก็ถ้าอยู่ตามถนนเขาก็จะต้องเอาฝุ่นเอาอะไรมากลบอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะไม่ต้องการให้รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมชาติเขาก็เลยต้องมีทรายให้เขาใช้นั่นแหละเขาจะได้กลบแล้วก็ได้เป็นที่เป็นทางเนาะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะไปทั่วบ้าน
0: ใช่แล้วอันนี้ถ้าเกิดถ้าจะทำเป็นจัดจำหน่ายจุดแจ้งออยค่ะอาจารย์จะยังนี่ได้ไหมคะ
1: คืออันนี้นะคะถ้าเราทำใช้เอง
0: ค่ะ
1: ทำแจกเพื่อนนะคะโดยที่ยังไม่ได้เป็นการค้าอันนี้เนี่ยยังไม่ต้องขอจดแจ้งใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะยังไม่มีพรบที่ออกมากำหนดนะคะแต่อนาคตไม่แน่อนาคตไม่แน่นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าทำใช้เองหรือว่าทำให้แจกเพื่อนหรือแม้กระทั่งทำจำหน่ายถ้าเกิดว่า
0: ก็คือสามารถทำได้
1: สามารถทำได้เลยเพราะว่ายังไม่มีกฎหมายกำหนด
0: แล้วฉลาก
1: แต่มันจะมีว่า1เราอย่าไปโฆษณาเกิน
0: เหมือนกับโฆษณา
1: เขาก็เรียกว่าร
0: ักอย่างงี้สัตว์ตัวไหนที่แบบว่าเห็บหมัดอย่างเงี้ยก็คือรักษาฆ่าก
1: ำจัด
0: กำจัดไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช้คำว่าในฉลากในฉลากเนี่ยจะคืออย.จะมาดูเรื่องของฉลากไม่ว่าคุณจะเป็นผลิตภัณฑ์ของสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะเราไม่ต้องจดแจ้งแต่ว่าในฉลากนั้นอย.ดูนะว่าหนึ่งคุณพูดว่าอะไรถ้าคุณพูดว่ามันรักษาได้พูดว่ามันเขาเรียกอะไรเดีย
0: รักษาร
1: ักษาแล้วมีอะไรอีกคำพูด
0: ป้องกันเหรอ
1: ป้องกันเดี๋ยวนี้ก็
0: ได้ใช่ไหม
1: ป้องกันพอได้นะป้องกันพอได้แต่ว่ารักษา
0: แก้
1: อาการแก้คันแก้อะไรพวกนี้เนี่ย
0: อาการต่างๆเนาะ
1: จะถือว่าต้องจดแจ้งเป็นวัตถุอันตรายนะคะหมายถึงว่าในหน่วยงานนะหน่วยงานของวัตถุอันตรายถ้าคุณจะใช้คำว่ากำจัดต้องเอาไปขึ้
0: นทะเบ
1: ีย
0: น
1: ที
0: ่สสจ
1: ที่อย.นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นหน่วยวัตถุอันตรายแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาเรียกสสจใช่ไหมเขาเรียกสสจแต่ว่าถ้าเป็นที่กรุงเทพก็จะอยู่ที่
0: กระทรวงสาธารณสุข
1: กระทรวงสาธารณสุขค่ะจะอยู่
0: ที่
1: จะอยู่ที่จังหวัด
0: นนท์พอเริ่มทำไปแล้วเริ่มเอาไปให้คนนู้นคนนี้ลองไปลองกับน้องหมาแบบอยากแบบอุ้ยใช้ดีใครๆก็บอกให้ดีแล้วเริ่มอยากที่จะผลิตจะจำหน่ายก็คือสามารถทำได้เลย
1: สามารถทำได้เลยขายได้เลย แต่ดูแลเรื่องฉลากให้ดีกับดูแลเรื่องคำโฆษณ
0: า
1: สมมติว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่ไว้ในฉลากเน
0: า
1: ะแต่เราไปเขียนลงไปในโซเชียล
0: ว่าก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ามีคนคืออย่างนี้ต้องบอกว่ามันมีคนดูเยอะนะคะแล้วเขาก็จะมีคนไปแจ้งว่าให้มาดูหน่อยซิให้มาดูหน่อยซิมันทำได้จริงหรือเปล่า
0: บางทีแบบเกิดดังขึ้นมาใช้ดังขึ้นมาอันนี้เป็นปัญหาต้องการต้องดู
1: อะไรที่ดังมากก็มีปัญหานะคะดังมากเนี่ยก็จะมีคนสนใจเยอะใช่ไหมมันก็จะทำให้เราต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าคือเขาจะมาถามเราเลยว่าที่เราบอกว่ามันทำได้เนี่ยเรามีงานวิจัยอะไรรับรองเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ทำใช่ไหมคะเราอาจจะแค่ทดลองว่าเอาไปให้คนนั้นใช้คนนี้ใช้แต่ไม่ได้ทำเป็นงานวิจัยเพราะฉะนั้นมันก็จะอันตรายจะโดนปรับม
0: ัน
1: จะโดนปรับ
0: เรื่องคำที่ต้องห้าม
1: ถูกค่ะ
0: แก้แก้อาการรักษาพวกนี
1: ้แก้อาการแก้นู่นแก้นี่รักษานู่นนี่
0: อันนี้ก็
1: กำจัดนี่คำต้องห้ามนะคำต้องห้ามที่เราเขียนได้แค่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
0: อย่างของเราวันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับผมเอ้ยเกี่ยวกับขนใช่ไหมคะ
1: เกี่ยวกับขน
0: เนี่ยก็ดูแลขน
1: บำรุงขนแต่ที่ถ้าเราบอกว่ากำจัดกลิ่นอันนี้ไม่ได้ละเริ่มไม่ได้ละเริ่มไม่ได้ละ
0: ลดกลิ่นได้ไหมลดกลิ่นอย่างเงี้ย
1: คือจริงๆต้องบอกว่าสมัยก่อนนะทำได้นะลดกลิ่นเนี่ยแต่ว่าคือมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
0: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะก็ต้องไป
1: ศึกษาก่อนนะศึกษาก่อนเพราะว่าให้มันทันสมัยนะว่าตอนนี้คำไหนใช้ไม่ได้แล้วบ้างคือสมัยก่อนบางคำยังใช้ได้แต่ตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็มี
0: เพราะฉะนั้น
1: ก่อนที่จะเขียน
0: ก็ไปศึกษาดูว่
1: า
0: คำไหนที่ยังสามารถใช้ได้คือคำต้องห้ามบ้างอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์
1: ใช่
0: ทีนี้วิธีการใช้ก็คือปกติใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือก็เหมือนเรากับทำความสะอาดทั่วไปเลยก็คือล้างน้ำเปล่าก่อนแล้วก็เอาแชมพูนะ
1: คะ
0: ใส่ลงไปแล้วก็ค่อยนวด
1: ไม่เอาแชมพู
0: น้ำ
1: เจือจางน้ำก่อนแล้วค่อย
0: นวด
1: นวดไป
0: นะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็ล้างปกติเหมือนที่เราทำสระผมของเรานี่แหละค่ะอาจารย์แล้วก็เช็ดทำความสะอาดแห้งแค่นั้น
1: แต่ความถี่จะไม่เหมือนกับคนนะคนนี่บางคนก็สระผมทุกวัน
0: บางคนเช้าเย็น
1: อันนั้นผมสั้นๆผมสั้นๆเขาทำได้นะคะ
0: แต่น้องมาน้องแม่เป็นยุ่งยากมาก
1: จริงๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้สระทุกวันนะจริงๆอ่ะโดยปกติอ่ะพื้นน้ำมันมันยังไม่คือเราชะล้างน้ำมันออกไป
0: ถ้าเราไขมันเนาะ
1: ถ้าเราสระถี่เกินไปมันจะทำให้แห้งแห้งแล้วมันก็จะเริ่ม
0: ระคายเค
1: ื
0: อง
1: บางคนก็จะผลิตน้ำมันเพิ่มอีกบางทีนะสระแล้วทำไมมันสระแล้วทำไมยังมันเพราะมันถี่เกินไปนะคะแต่ในยุคสมัยนี้คนน่ะนะพูดถึงคนเนาะก็ใส่ผลิตภัณฑ์อะไรบนผมเนี่ยเยอะเขาถึงต้องสระบ่อยๆอ่ะนะแต่ว่าต้องบำรุงนะคะทีนี้ของน้องสัตว์เลี้ยงส
0: ั
1: ตว์เลี้ยงหลายๆประเภทนะบางคนก็ไปอาบน้ำแมวหมาหนู
0: ได้หมดนะคะตัวนี้ไม่เฉพาะน้องหมาน้องแมวนะคะคือสัตว์เลี้ยงสามารถสัตว์ที่มีขน
1: ใช้ได้
0: เพราะของเราวันนี้เป็นแชมพูที่ลดอาการดูดร่วงของเส้นขนนะคะขนร่วงพวกนี้ค่ะ
1: จะบอกว่าไม่แนะนำให้ทำทุกวัน
0: ค
1: ือบางคนเนี่ยอ
0: าทิตย์ละวัน
1: มีอาการใช่ไหมมีอาการสมมติเขามีอาการใช่ไหมมีกลิ่นมีกลิ่นแล้วก็มีอาการขนร่วง
0: สระให้ตลอด
1: สระทุกวันอย่างนี้ไม่ได้มันยิ่งแห้งแล้วยิ่งแพ้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกสมมติว่าปัญหาหนักมากหนักมากมากเลย
0: อาท
1: ิ
0: ตย์ละ
1: 2ครั้ง
0: ทีแรกปัญหาเริ่มลดลง
1: ก็เริ่ม
0: อาทิตย์ละ
1: ครั้งพออาทิตย์ละครั้งพอนะอย่าถี่เกินไปบางคนสระบ่อยๆเพราะว่ามีเพื่อนหมาเป็นเชื้อรานะคะแล้วเหม็นทีนี้เขาก็สระทุกวันเพราะว่าคิดว่าพอมันเหม็นสะเหม็น
0: กินหายสะไปสะ
1: เหม็นอีกสะทุกวันเหอะแบบ
0: กลายเป็น
1: ลุกลาม
0: มากยิ่งขึ้นนั่นแหละค่ะอยากจะฝากไว้เนาะ
1: ก็จะฝากไว้ว่าการใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะไม่งั้นเนี่ยปัญหามันอาจจะแทนที่มันจะน
0: ้
1: อยลงมันอาจจะมากขึ้น
0: มากขึ้นนะคะ
1: ลดกลิ่นก็อยู่ที่อาหารเหมือนกันนะ
0: อาหาร
1: การกินด้วยนะคะก็ดูแลนิดนึงค่ะดูแลนิดนึงว่ากินไปกินอะไรบ้างแต่บางทีแมวนี่ห้ามไม่ได้เลยนะไปจับหนูกินอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆ
1: จับหนูกินนี้ค่ะ
0: ขึ้นอยู่ที่ผู้เลี้ยงด้วยค่ะอาหารการกินนะคะอาจารย์บางทีก็เราอยากกินนี่อันนี้น่าจะอร่อยให้เขากินไปก็เพิ่มมาเพิ่มกินเพิ่มอะไรมา
1: เพราะปัญหาขนร่วงเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่อาหารด้วยเหมือนกันนะคะบางทีใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวมันไม่พอนะมันจะต้องดูเรื่องอาหารการกินด้วยว่าเขากินอะไรที่มันแสลงกับเขาแล้วทำให้ขนเขาร่วงหรือเปล่า
0: สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็อยาก
1: คิดว่าย
0: ังมีอีกหลายตอน
1: มีอีกหลายตอนนะคะที่น่าสนใจ
0: ใช่ให้ท่านผู้ชมติดตามนะคะในเทอมนี้นะอย่างเทอมนี้ของเราก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะอาจารย์มีหลายตอนนะคะ
1: หลายผลิตภัณฑ์เลยเยอะเลย
0: จะลองให้ติดตามดูนะคะแต่สำหรับของเราวันนี้เป็นตอนที่เขาเรียกแชมพูที่ช่วยในเรื่องของลดอาการ
1: ขนร่วง
0: นะคะ
1: ลดกลิ่น
0: ต่างๆนะคะ
1: แล้วก็เหมาะสำหรับผิวที่
0: แพ้ง่าย
1: ง่ายด้วย
0: นะคะยังไงแบบอยากจะฝากแล้วเป็นสูตรง่ายด้วยนะคะทานไม่ยุ่งยากนะคะ
1: แต่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเยอะ
0: จ้ะวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะอาจารย์เราสองท่านต้องลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมอาจารย์และพีโพธิ์คำพิทักษ์กับอาจารย์พัชรินทร์เหมือนกันต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด turbo blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุด

0: ตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ขอโทษนะท่อสูตรแคลคูลัสเพื่อนไว้หน่อยอะ
1: ไม่เป็นไรนายก็ดูรีบมาจากคณะไหนเนี่ย
0: วิศวะคือเทอมแล้วเราตั้งใจจะเอา 4.00 นะแล้วแม่บอกว่าเข้ามหาลัยห้ามวอกแวกเด็ดขาด
1: โอ้ถึงเปี้ยเลยดิเราบีมนะจากคณะบริหารยินดีที่รู้จัก

0: เราครับน้องๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เรียนเอาเกียรตินิยมเท่านั้นไหนน้องๆเฟชชี่คนไหนเนี่ยที่คิดจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำกิจกรรมไม่หาเพื่อนยกมือขึ้นดิแล้วชีวิตวัยรุ่นจะไม่จืดชืดไปหน่อยเหรอน้อง
1: ตอนแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีแค่การเรียนเกรด A แต่พอผมได้เข้ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้เจอใครบางคนมันทำให้ผมรู้ว่าถึงการเรียนจะทำให้เรามีงานทำแต่การใช้ชีวิตและมิตรภาพนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุข

0: บิดเลยนะวันนี้นึกว่าเป็นแต่นักเรียนหน้าห้องใ
1: ช่เอ้าก็พูดมาจากความรู้สึกจริงๆไง
2: เออบีมแกพร้อมมาเป็นสูตรเคมีที่แก้ไม่ได้ในชีวิตเรายังอ่ะ
0: เรื่องนั้นอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้นาย 4.00 ต้องช่วยติดให้เราด่วนเลยนะไม่งั้นเราติด F แน่ๆ
1: เฮ้ยถ้าเรื่องนั้นสบายมากงั้นดีลนะ
3: ยินดีต้อนรับเฟชชี่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับเรียนให้สุดใช้ชีวิตให้คุ้มนะ

0: ไปเจอกันนะ
1: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
2: รู้ไหมขยะแต่ละประเทศมีการแยกทิ้งยังไงบ้างแล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาด

0: หรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
1: การแยกขยะไม่ได้ยากเลยเห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากกันที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะสวัสดี

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อกกับเธอเจอกันที่ RMU TR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากร

และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยชนะใจบุญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรัตนโกสินทร์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายและสิ่งสำคัญก็คือเรามีห้องปฏิบัติการทางด้านกีฬาก็คือที่ใช้ชื่อว่าสายยิมซึ่งประกอบไปด้วยห้องหลักๆ3ห้องนะครับ1คือห้องฟิตเนส2ห้องแอโรบิกและโยคะ3ก็คือห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับเด็กนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายก่อนอื่นก็ขอพูดนี้ก่อนนะครับว่าเดิมทีก็ต้องขอขอบคุณทางอธิการบดีของเราครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อุดมวิชัยสกุลเกียรติที่ได้มอบนโยบายว่าเอ๊ะทำยังไงมหาวิทยาลัยเราจึงจะมีสถานที่ออกกำลังกายที่มันได้มาตรฐานสากลดังนั้นท่านอธิการจึงมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ทำสายยิมขึ้นมาเพื่อรองรับการบริการวิชาการการให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาและให้บริการบุคคลทั่วไปอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านอธิการก็ยังมองถึงความสำคัญเรื่องของการดูแลสุขภาพของทั้งบุคลากรหรือบุคคลทั่วไปในรอบๆของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาจุดเด่นของยิมนี้ก็คือหนึ่งก็อุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยและรองรับสำหรับบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในและก็นักศึกษาและสิ่งสำคัญก็คือเรามีห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นการตรวจเช็คสภาพร่างกายโดยมีเครื่องมือที่พร้อมที่สามารถดูแลเรื่องของสุขภาพของบุคลากรและบุคคลทั่วไปและนักศึกษาก็ก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับว่าอยากมีเงินก็ฝากที่ธนาคารถ้าอยากมีกล้ามเนื้อก็มาฝากที่สายยิมอย่างนั้นสายยิมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับและให้บริการวิชาการในราคาย่อมเยาและก็สามารถเข้ามาใช้ได้ทุกๆวันนะครับยินดีต้อนรับครับขอฝากเชิญชวนน้องๆนักเรียนที่สนใจที่เรียนในสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและออกกำลังกายซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเรามีห้องปฏิบัติการที่รองรับการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายและเราจะพยายามพัฒนาห้องปฏิบัติการตรงนี้ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้องทดสอบหรือห้องปฏิบัติการทางด้านของกลศาสตร์ทางด้านร่างกายสิ่งที่เราพัฒนาต่อไปจากนี้ครับครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์จิรพัฒน์ตั้งเกียรติตรงนะครับเป็นรักษาการหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับ
3: อาจารย์ประพันธ์ณพงษ์สาหกิจครับชื่อเล่นอาจารย์ฟ้าครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายยิมของเราครับจะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายนะครับซึ่งเรียนนะครับเกี่ยวกับการดูแลนะครับสุขภาพร่างกายนะครับการออกกำลังกายนะครับตามชื่อของสายนะครับไม่ได้ดูเฉพาะในส่วนของนักกีฬาอย่างเดียวครับบุคคลทั่วไปก็ดูแลด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่นักศึกษาของเราครับจะต้องเรียนรู้ครับก็คือการปฏิบัติจริงนะครับการเรียนรู้จากสถานที่จริงนะครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของสายยิมก็เลยเป็นสิ่งสำคัญครับที่จะต้องมีนะครับเพื่อเขาเรียกว่าพัฒนาครับตัวของนักศึกษานะครับให้ปฏิบัติได้อย่างไม่เคอะเขินครับเวลาที่ออกไปทำงานจริงซึ่งตรงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยครับคือบัณฑิตนักปฏิบัติ
2: เวลาเราเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราตรงมาครับเจอ3แยกครับให้เราเลี้ยวซ้ายครับซึ่งเรียกว่าเราจะอยู่ตรงข้ามกับตึกคณะสถาปัตย์เยื้องกับทางด้านตึกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริเวณของตึกชั้นที่1ของสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยของเราครับด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยของเราครับทางผู้บริหารเล็งเห็นว่าในช่วงยุคนี้ครับเป็นยุคเทรนด์ของทางด้านสุขภาพจึงได้ก่อให้เกิดในการจัดตั้งทำหลักสูตรสาขาทางด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้นมาก่อให้เกิดเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายที่ตอบโจทย์สังคมผู้ประกอบการในอนาคตและในปัจจุบันด้วยเช่นกันครับ
3: ห้องที่ใช้บริการครับของสายยิมเราห้องก็จะมีใหญ่ๆ3ห้องครับก็จะมีในส่วนของห้องทดสอบ

0: สมรรถภาพทางกายนะครับห้องแรกครับห้องที่2ครับจะเป็นห้องโยคะนะครับแล้วก็ห้องแอโรบิกนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าห้องคลาสนะครับและห้องที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับก็คือห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายครับหรือห้องเวทเทรนนิ่งนะครับซึ่งแต่ละห้องครับนักศึกษาของเราครับก็จะได้เขาเรียกว่าใช้นะครับในการเรียนรู้ในการปฏิบัติในช่วงที่เรียกว่าเป็นเวลาเขาเรียกว่าเวลาเรียนนะครับก็จะมีการเรียนการสอนแต่นอกเหนือจากเวลาการเรียนการสอนครับตั้งแต่เวลาประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปครับจนถึงประมาณ2ทุ่มโดยประมาณก็จะเป็นเวลาที่ให้เขาเรียกว่าลูกค้าครับเข้ามาใช้บริการครับในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาก็ดีนะครับบุคลากรนะครับศิษย์เก่าบุคคลภายนอกนะครับเราใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวครับในการสมัครสมาชิกส่วนในเรื่องของค่าบริการนะครับเดี๋ยวติดตามต่อกันอีกนิดนึงนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าจัดระบบระเบียบกันนะครับให้เขาเรียกว่าโปรโมชั่นออกมาถูกใจนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มลูกค้าทุกท่านนะครับเป็นแต่ขอเล่าอย่างนี้ครับว่าเป็นจำนวนเงินที่น่ารักนะครับน่ารักน่าลุ้นครับไม่แพงจนเกินไปนะครับเหมาะสำหรับนักศึกษาใช้บริการได้บุคคลภายนอกใช้บริการได้แบบเขาเรียกว่าไม่เปลืองกำลังเงินกันมากจนเกินไปครับผมติดตามตอนนี้ก็ติดตามที่เพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเดี๋ยวติดตามตรงนั้นไปก่อนนะครับโปรโมชั่นจะเป็นยังไงติดตามกันด้วยนะครับความน่าสนใจของสายยิมของเราครับก็คือความทันสมัยแล้วกันครับอุปกรณ์ต่างๆของเราครับก็จะใหม่นะครับอย่างที่บอกครับเราเพิ่งเปิดนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะใหม่นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมาลองใช้ดูนะครับเชิญชวนมาใช้ดูนะครับมาเขาเรียกว่ารับประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายครับที่เขาเรียกว่าใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแมชชีนก็ดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแมชชีนนะครับเครื่องในส่วนของประเภทคาร์ดิโอนะครับนะหรือมันจะเป็นพวกฟรีเวทเราก็มีเหมือนกันนะครับหรือนะครับในอนาคตครับก็จะมีส่วนของห้องคลาสนะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกก็ดีหรือคลาสโยคะนะครับก็ห้องของเราครับก็จะสามารถเขาเรียกว่าบรรจุคนนะครับหรือว่ามีคนเข้าไปร่วมคลาสเนี่ย100คนได้เลยนะครับหรือถ้าท่านใดครับอยากจะรู้ว่าสมรรถภาพทางกายตัวเองเป็นยังไงครับทางซายิมเราก็มีครับในส่วนของบริการตรงนี้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นวัดความเร็วความแข็งแรงของร่างกายนะครับแรงกระโดดนะครับอันนี้คือตัวอย่างเบื้องต้นเฉยๆนะครับหรือที่ฮอตฮิตกันนะครับก็คือในส่วนของมวลร่างกายครับนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดแขนวัดเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อนะครับมาดูว่าโอเคครับบาซ่าเมตาบอลิกเรทของเรานะครับหรืออัตราผ่านพลังงานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับที่นี่เราก็มีวัดเหมือนกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับมาใช้บริการกันเยอะๆครับ
1: ครับในส่วนของเทรนเนอร์เนี่ยเราก็จะมีนักศึกษาคอยให้ความรู้เป็นหลักครับแล้วจะมีอาจารย์ที่มาในทุกๆวันคอยจะซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังว่าเกิดมีคำถามที่ยากมากเกินอาจารย์ก็จะคอยให้คำแนะนำโดยตรงในการทางด้านรูปแบบการออกกำลังกายถ้าเราจะทดสอบสมรรถภาพเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลทางด้านทดสอบสมรรถภาพได้ฟีดแบคครับผลที่ได้จากการทดสอบมาแล้วเนี่ยนำไปพัฒนาต่อยังไงเราจะช่วยในการจัดโปรแกรมให้กับพวกคุณครับ
0: ในส่วนของเครื่องเล่นครับก็จะมีในส่วนของคาร์ดิโอครับเราก็จะมีลู่วิ่งนะครับมีลู่วิ่งที่เป็นแบบมาตรฐานโดยทั่วไปแล้วก็จะมีลู่วิ่งสำหรับคนที่อยากจะฝึกสปีดหรือฝึกความเร็วนะครับสำหรับนักกีฬาเราก็มีเหมือนกันนะครับหรือนะครับอีกเครื่องนึงที่ยิมเรามีตอนนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องสกีแล้วก็เครื่องกันเชียงนะครับเราก็มีเหมือนกันสำหรับท่านใดที่อยากจะเขาเรียกว่าซ้อมไฮล็อกนะครับอยากจะหาที่ฝึกสกีที่ฝึกกันเชียงนะครับที่ซายยิมของเราก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับหรือท่านใดอยากจะชื่นชอบการเสริมสร้างเขาเรียกว่าสมรรถภาพทางกายหรืออยากจะมีกล้ามนะครับเราก็มีในส่วนของฟรีเวทครับมีน้ำหนักให้เล่นมากมายนะครับหรือดัมเบลก็มีบาร์เบลก็มีนะครับหรือจะเป็นเครื่องของแมชชีนครับมีทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็น upper body นะครับ lower body นะครับหรือแม้กระทั่ง core body เราก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มี smith machine ด้วยนะครับโอเคครับมาในส่วนแรกครับในส่วนของล็อบบี้ครับเข้ามาครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับนั่งประจำจุดตรงนี้นะครับก็เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับยื่นนะครับดูข้อมูลครับชื่อนามสกุลครับอาจจะมีสอบถามชื่อเล่นบ้างนะครับแล้วก็จะได้ติดตามด้วยว่าโปรโมชั่นวันเกิดจะมีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของส่วนล็อบบี้ของเรานะครับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนนี้ครับก็จะเป็นในส่วนกฎระเบียบนะครับของการใช้ห้องฟิตเนสของเราครับหรือใช้ห้องยิมว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของทั่วไปแหละครับไม่เขาเรียกว่าใช้ห้องเสียงดังจนเกินไปนะครับหรือแม้กระทั่งการนำอาหารเข้ามารับประทานนะครับก็จะเป็นกฎระเบียบ

0: ตามพื้นฐานนะครับ
1: ก็จะใช้ในการแต่งชุดกีฬาที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายรวมถึงการใส่รองเท้าผ้าใบครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยิมครับครับสำหรับโต๊ะรับแขกครับของเราก็มีให้พร้อมสำหรับคนที่เข้ามาในยิมและสำหรับการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้ายิมครับการพูดคุยกับเพื่อนๆซึ่งสำหรับคนที่มานั่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกที่จะนั่งรอเพื่อนสำหรับการรอในการเล่นยิมการเล่นแอโรบิกรอเพื่อนๆได้ในจุดนี้ได้เลยครับ
0: ในส่วนของห้องนี้ครับก็จะเป็นห้องคลาสครับหรือจะเป็นห้องโยคะก็ได้ห้องแอโรบิกก็ได้นะครับก็จะมีให้คลาสให้บริการแหละครับในแต่ละวันนะครับก็มาดูตารางกันว่าในวันนี้ครับอาจารย์ท่านใดจะเป็นคนนำนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเต้นแอโรบิกก็ดีหรือในส่วนของการสอนโยคะก็ดีนะครับซึ่งภายในห้องนี้ครับก็จะบรรจุนะครับคนได้ประมาณ100คนนะครับผมในการ1ต่อคลาสนะครับ
1: ซึ่งของเราก็มีความพร้อมในทางด้านกระจกที่เอาไว้ดูฟีดแบคในการออกกำลังกายว่าถ้าเราเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญครับเรามีเสื่อโยคะครับสำหรับการให้บริการในการคลาสของโยคะด้วยเช่นกันนะครับ
0: ครับในส่วนของเสื่อโยคะครับก็มีให้เช่าบริการครับสำหรับบางท่านครับที่ไม่ได้เอาเสื่อโยคะมาเองเราก็มีให้เช่าบริการเหมือนกันนะครับส่วนในห้องนี้ครับเป็นห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายครับก็สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพหรืออาจจะเป็นสมรรถภาพทางกายที่เป็นในส่วนของกีฬาก็วัดได้เช่นกันครับห้องนี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจครับอยากจะทดสอบสมรรถภาพสามารถเข้ามาทดสอบได้ครับเราก็มีเรทราคาให้เหมือนกันนะครับแต่เราไปดูติดตามได้ในเพจคณะนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับผม
1: นี้นะครับเป็นเครื่องขึ้นเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็สามารถที่จะสแกนมวลร่างกายได้ที่จะเห็นตามแถบอิเล็กโทรดครับที่สามารถสแกนมวลร่างกายได้วัดประเมินสัดส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็น BMI BMRค่าต่างๆว่ามวลกล้ามเนื้อคุณมากแค่ไหนสแกนไขมันสแกนกระดูกสแกนน้ำในร่างกายสามารถวัดออกค่าออกมาได้เป็นผลออกมาเลยครับของสาขาเราเนี่ยก็จะมีจักรยานในการวัดสมรรถภาพทางด้านแอนแอโรบิกและแอโรบิกครับในตัวที่1เนี่ยเราก็จะเริ่มจากตัวที่วัดเหมือนเป็นจักรยานปั่นวินเกจที่วัดสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิกครับว่ามีการความฟิตมากแค่ไหนนะครับส่วนทางด้านจักรยานแบบแอโรบิกอีก2ตัวเนี่ยเป็นจักรยานโมนาคที่เอาไว้วัดสมรรถภาพด้าน VO2 Max ที่เราจะวัดประเมินความฟิตของเราด้วยเช่นกันครับ
0: ครับในส่วนต่อมาครับจะเป็นส่วนวัดแรงกระโดดครับสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาอยากจะทราบแรงกระโดดของเราครับเราก็มีอุปกรณ์ในการเขาเรียกว่าทดสอบสมรรถภาพเหมือนกันนะครับส่วนนี้ครับจะเป็นในส่วนของเครื่องวัดแรงกระโดดนะครับก็มันก็จะมีในส่วนที่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นในส่วนของ vertical jump ธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะวัดได้ลึกกว่าเดิมครับสามารถเขาเรียกว่าเอาไปใช้ต่อยอดในงานวิจัยได้นะครับครับส่วนโซนนี้ครับจะเป็นโซนให้คำปรึกษาครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดครับที่ต้องการอยากจะให้บุตรหลานนะครับออกกำลังกายหรือเริ่มออกกำลังกายอยากจะลดน้ำหนักครับห้องนี้ของเราครับก็พร้อมครับให้คำแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทางด้านการออกกำลังกายนะครับการดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับก็มีเขาเรียกว่าอาจารย์นะครับผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำนะครับสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้หรือขอคำแนะนำในการที่จะต้องการเตรียมตัวนะครับสำหรับพ่อแม่บางท่านอยากจะได้ลูกที่เป็นเขาเรียกว่านักกีฬาที่เป็นเลิศละกันผมใช้คำนี้ละกันอยากจะให้ลูกเล่นกีฬาแบบเป็นเลิศก็เข้ามานะครับเขาเรียกว่าสอบถามได้นะครับหรือมาขอคำแนะนำกับพวกเราได้นะครับก็จะมีอาจารย์ในสาขาครับคอยให้คำแนะนำครับ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องฟิตเนสครับก็มาทั้งหมดในห้องนี้จะมีอยู่4โซนด้วยกันนะครับมาเริ่มต้นด้วยโซนแรกนะครับเป็นโซนคาร์ดิโอโซนนะฮะก็จะเป็นมีลู่วิ่งต่างๆนะครับที่เพียบพร้อมครับหลายตัวด้วยกันนะครับตามด้วยนะครับก็จะมีพวกจักรยานลู่วิ่งวงรีหรือว่าแม้กระทั่งตัวของเล่นสกีครับเหมือนการเล่นไฮล็อกที่นิยมกันในปัจจุบันนะหรือว่าเราสามารถปรับลงมาแล้วเล่นเป็นเรื่องของการดึงกันเฉียงได้เช่นกันนะครับนะฮะอันนี้คือโซนแรกครับคาร์ดิโอโซนครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในโซนที่2ครับครับในโซนที่2ครับอันนี้เรียกว่ามัชชีนเวทนะครับในโซนของเครื่องมัชชีนต่างๆเนี่ยที่เราไว้เล่นกล้ามเนื้อครับฝึกกล้ามเนื้อแหละไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อช่วงล่างส่วนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาด้านในหรือว่าตัวของเล็กเพรสนะครับที่เรามีครบทุกมัดกล้ามเนื้อของขาด้วยเช่นกันต่อมาครับมัชชีนครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับฝึกเล่นล็อกท่าที่มันเหมาะสมนะฮะแล้วมาในส่วนของช่วงบนครับ upper body ครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหน้าอกนะครับ

0: จะเป็นท่าฟรายนะครับแล้วก็เครื่องเล่นหลักนะครับและทิทิมุสด้วยเช่นกันนะครับ
1: ครับมาในพาร์ทนี้ครับจะเป็นส่วนของสมิธแมชชีนครับก็เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นฟิตเนสมาประมาณหนึ่งหรือมีการเล่นเวทมาแล้วประมาณนึงครับสามารถจัดท่าทางได้นะครับก็อย่างเช่นเหมือนอาจารย์ป๊อปอายเล่นท่านี้นะครับเล่นเพื่อเอาต้นแขนด้านหลังนะครับหรือว่าอันนี้จะเล่นเป็นลักษณะของเอากล้ามเนื้อหลังนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้ครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าในแต่ละเครื่องของเราครับจะมี QR code นะครับสแกนดูได้ว่าแต่ละเครื่องเล่นยังไงนะครับมี YouTube นะครับที่เป็นในส่วนของการเล่นนะครับเป็น QR code ทำให้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเขาเรียกว่าฝึกไฮล็อกนะครับอย่างที่บอกเรามีเครื่องในส่วนของสกีไปแล้วกันเชียงก็มีแล้วทรายแล้วก็มีนะครับเหมาะสำหรับท่านที่อยากต้องการเขาเรียกว่าวอร์มหรือว่าซ้อมนะครับเพื่อไปการแข่งขันไฮล็อกนะครับได้เลยนะครับและเราก็ยังมีในส่วนของแคทเทิลเบลเหมือนกันนะครับสามารถให้ทุกท่านครับเข้ามาเลือกใช้งานได้เลยพาร์ทนี้ครับไม่ได้จบแค่ในส่วนของแคทเทิลเบลครับก็มีส่วนของดัมเบลก็มีนะครับดัมเบลน้ำหนักมีเริ่มต้นตั้งแต่ที่ 2.5 กิโลกรัมนะครับจนถึง25กิโลกรัมนะครับซึ่งในอนาคตครับเราก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของน้ำหนักไปอีกนะครับอย่างที่บอกครับห้องนี้ครับก็มีการออกกำลังกายครับได้ทุกสัดส่วนนะครับอันนี้จะเป็นการฝึกในส่วนของฟังชั่นนอลครับหรือว่าฝึกเฉพาะส่วนนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการฝึกแบบ agility แล้วกันนะครับความคล่องแคล่วว่องไวนะครับสำหรับนักกีฬานะครับที่ต้องการจะฝึกนะครับก็สามารถฝึกในนี้ได้เหมือนกันนะครับมีแผ่นยางนะครับรองรับซัพพอร์ตแรงนะครับหรือจะฝึกในส่วนของกล่องก็ได้ครับฝึกในส่วนของพวกระบบไพโอเมติกนะครับเขาเรียกว่าสร้างแรงระเบิดในการออกแรงนะครับของกล้ามเนื้อนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับ
0: okay.
1: ครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เรามีในห้องนี้ครับก็คือเป็นโบซูบอลครับสำหรับการใช้ฝึกนะครับสมดุลหรือการทรงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะครับสร้างความเขาเรียกว่าสมดุลให้ร่างกายนะครับหรือสำหรับคนที่อาจจะเกิดการบาดเจ็บมาแล้วนะครับยังรู้สึกว่าการทรงตัวยังไม่ดีนะครับเราก็สามารถใช้โบซูบอลในการฝึกได้นะครับที่ยิมเราครับก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับอยากจะเชิญชวนครับทุกท่านครับมาใช้บริการนะครับที่ทรายยิมของเรานะครับช่วงนี้ครับก็เวลาเปิดของเราจะอยู่ในช่วงประมาณ5โมงเย็นนะครับถึง2ทุ่มนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์เราก็ปิดหรือว่าปิดตามวันหยุดราชการนั่นแหละครับผมนะครับช่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านครับมาลองใช้ดูครับเครื่องมือของเรายังใหม่ยังสดอยู่นะครับมารับฟิลความรู้สึกสุขภาพแข็งแรงกันนะครับและในอนาคตครับเราจะเปิดขยายช่วงเวลาอะไรยังไงหรือโปรโมชั่นยังไงนะครับติดตามนะครับที่เพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับและอีกหนึ่งเพจครับฝากไว้ด้วยครับสาขาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับติดตามนะครับโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ในเพจจะแจ้งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาใช้บริการกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงโปรโมชั่นแล้วกันผมใช้อย่างนี้ครับ799บาทต่อเดือนนะครับหรือถ้ายังไม่สะดวกเป็นรายเดือนนะครับมีเป็นรายวันครับผมวันละ79บาทมาลองใช้กันก่อนได้ครับชอบยังไงไม่ชอบยังไงนะครับมาลองใช้กันดูครับ
0: ครับสำหรับนักเรียนที่สนใจทางด้านการเล่นกีฬาการออกกำลังกายผู้ที่เป็นนักกีฬาครับหรือคนที่ออกกำลังกายไม่เป็นแต่ชอบชื่นชอบในการดูกีฬาชอบชื่นชอบในการออกกำลังกายแล้วอยากจะเรียนสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครับมหาวิทยาลัยเราเปิดแล้วครับในสาขาวิชาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนกันได้ครับสามารถติดตามทั้งทางเพจนะครับ Facebook ของทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SciTech IMUTR ครับทางเพจสาขาวิชาเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายครับและนอกจากนี้ครับเราสามารถที่จะเข้าระบบของระบบกลาง TCAS หรือว่าจะเป็น Admission ต่างๆเข้ามาได้และในทุกๆเดือนครับเราก็จะเปิดรับตรงของทางมหาวิทยาลัยครับก็จะเป็นทางเพจของสาขาคอยติดตามในทุกๆเดือนครับกดสมัครเข้ามาได้ครับผ่านลิงก์นะครับของเพจได้เลยครับขอบคุณครับ
1: ความน่าสนใจของทรายยิมของเราครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ไม่ได้จบเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับมาเจอกันครับที่ทรายยิมของเราครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับก็เชิญชวนครับทุกท่านมาเจอกันที่

ี้เจ้าเวลาเป็นมงคลเลิกผมขอเปิดทางบวชเพื่อกราบคุณพระแห่งประเทศไทยครั้งที่22ณบัดนี้และขอให้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่องค์การปฏิมากรปฏิมากรรมไทยในการดำรงศิลปะอันมีค่าสืบไปก็ขอบคุณครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่า

0: ถ้อยเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมันหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลย

จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมขังซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ําโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมขังซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะเรากลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
4: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกว่าเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยะ

0: ไปเร็ว
1: ขอคุ้มร่มนะครับไปก่อนนะครับ
2: ไอ้ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
3: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะคะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ต่อเนื่องกันมาตลอดเรื่องของการทำดอกไม้จากกำมะหยี่ไม้ลวดกำมะหยี่นะคะวันนี้นะคะสีสันของดอกไม้จะเป็นกุหลาบสีแดงกุหลาบมันจะมีปลายหยักหนักเนี่ยนะคะเราไม่เรียบเท่าไหร่เราจะมีพลิ้วๆหน่อยนะคะจะเป็นนะคะจะมี6กลีบนะคะ6-7กลีบทีนี้กลีบในนะคะกับกลีบด้านนอกนะคะกลีบด้านในก็มีหยักเช่นกันนะคะมีหยักของริ้วของกลีบแล้วเวลาเราทํานะคะเราก็จะทําอย่างดอกเล็กเนี่ยนะคะดอกด้านในนี่เราก็จะทํานะคะหยิบขึ้นมาเป็นสี่เส้นนะคะนะคะสี่เส้นก็เป็น8นะคะ8กลีบนะคะ8กลีบนะคะ8กลีบนี้นะคะเราจะต้องมี1รูปหัวใจนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็โค้งเป็นรูปหัวใจนะคะโค้งรูปหัวใจทีนี้เราโค้งเราก็ไม่ต้องนั่นนะใช้นี่มาเลยนะคะลวดขดลวดนะคะนะคะขดลวดนะนะคะให้มันอยู่ส่วนกลางนี้เลยนะคะบิดนะคะบิดให้มันอยู่ส่วนกลางนะคะแล้วก็กดเป็นรูปหัวใจนะคะกดเป็นรูปหัวใจถ้าเผื่อน้อยไปก็ไม่ดีต้องมากนิดนึงนะคะ

นี่นะคะดอกกลีบเล็กนะคะนี่นะคะเราก็นำลวดนี้นะคะสอดขดนะคะสอดเราก็จะมีการบิดนะคะ

นะคะจากนั้นนะคะเราก็รูปหัวใจคือเราจะมีการมีหยักนะคะหยักตรงนี้นะคะ

บิดนะคะบิดแล้วก็ลงมาเราบิดข้างนอกก็ได้ทีนี้อันนี้บิดไว้แบบมันค่อนข้างบอบบางนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะเล็กนะคะสอดมันจะเป็นหยักๆของกลีบดอกไม้นะคะดอกไม้ที่เป็นนะคะแล้วก็สอดออกมานะคะพึ่งส่วนปลายนิดนึงนะคะต่อไปนะคะเราสอดนะคะบิดนะคะบิดนะคะให้มันอยู่เป็นจีบนะคะ

เนี่ยนะคะเป็นเส้นๆอยู่ข้างนอกนะคะเนี่ยมันหยักๆ3สอดมานะคะจากนั้นนะคะบิดกรีดนะคะบิดเป็นหยักๆนะคะ

เนี่ยนะคะมันจะเป็นรอยหยักๆแล้วก็สอดมาทางด้านนี้นะคะบางเส้นเราก็ต้องสอดออกด้านนอกนะคะทีนี้เราก็รวบให้มันเข้ามานะคะเป็นรูปหัวใจนะคะเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นหยักๆเนี่ยนะคะมันจะไม่เรียบมันเป็นลักษณะของกลีบต้นไม้นะคะอันนี้ต่อไปค่ะหักสอดมาแล้วก็บิดนะคะ

บิดแฮกโฮมนะคะนี่นะคะเป็นอย่างนะคะอันนี้เราก็จะอยู่ด้านในดอกเล็กเราก็จะอยู่ด้านในนะคะกลีบเล็กเราอยู่ด้านในนะคะพยายามสอดให้มันมีสอดด้านนอกของหัวใจกับสอดด้านในของหัวใจนะคะมีสอดด้านนอกด้านในนะคะจากนั้นนะคะเราก็พยายามสอดด้านนอกด้านในนะคะแล้วก็บิดนะคะมันจะได้ฟูนะคะเนี่ยนะคะ

อีกนิดนึงจะเป็นของหลองของอีกกลีบหนึ่งนะคะเนี่ยสอดมานะคะด้านนอกด้านในแล้วก็บิดมันจะเกิดเป็นลวดลายของกลีบที่มันเป็นหยักๆนะคะนิดหนึ่งนะคะเนี่ยมันฟูๆนะคะเนี่ยนะคะจะได้กลีบกุหลาบแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะหันด้านที่สวยออกนะคะเนี่ยนะคะค่อยๆจากรูปหัวใจนะคะเนี่ยนะคะนำส่วนที่ยาวที่สุดของเขานะคะส่วนที่ที่เราไม่ต้องไอ้นั่นอ่ะเกินไปแล้วก็มัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่นเป็นกลีบในนะคะนี่นะคะเนี่ยมันจะมีหยักๆนะคะเนี่ยเป็นกลีบของนะคะอันนี้ได้กลีบในนะคะกลีบนอกนี่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำเตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมชมให้วิธีการจะเหมือนกันจะมีการบิดสอดด้านนอกด้านในจากรูปหัวใจนะคะมันก็จะเป็นมีหยักของกลีบกุหลาบนะคะนี่เราจะเข้าดอกนะคะเข้าดอกเราก็จะที่เราไม่มีเกสรนะคะแต่เราจะใช้อันนี้พันนะคะพันให้มันอยู่ด้านในนะคะเราไม่ใช้เกสรนะคะแล้วก็กาวติดนะคะนะคะปล่อยให้กาวแห้งนิดหนึ่งนะคะนี่นะเราได้กลิ่นที่หนึ่งนะคะเราจะต้องตัดออกนะคะตัดออกบ้างนะคะกลีบที่หนึ่งนะคะเราก็วางทาบไปนะคะ

แล้วก็ให้ชนกันนะคะให้ประกบนี่เราให้กาวแห้งนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเป็นลักษณะของริมของหยักๆของกุหลาบนะคะมันจะเป็นกำมะหยี่เหมือนกำมะหยี่กุหลาบสีแดงอะค่ะมันจะมีรอยหยักนิดหนึ่งนะคะจากนั้นกลีบต่อไปนะคะเราก็ต้องตัดออกบ้างนะคะตัวที่ไม่ต้องการออกนะคะจากนั้นนะคะเราก็ประกบนะคะ

เราก็พยายามให้กลีบมันนะนะคะทีนี้ต่อไปนะคะทากาวนะคะก่อนที่จะติดเราก็ต้องตัดออกบ้างนะคะ

นี่กบได้3กลีบนะคะนะคะมันต้องซ้อนกัน

มันเหมือนกับมะหยี่นะคะเพราะว่าส่วนของหยักๆเนี่ยค่ะเราไม่ต้องมาให้เห็นเท่าไหร่นะคะให้เห็นส่วนของข้างเกสรเราไม่มีเกสรนะคะ

สอนสอนนะคะสอนไปทางเดียวกันนะคะเราต้องสอนไปทางเดียวกันนะคะตามนี้ตามนี้แล้วก็นี่ประกบนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ใช้กลีบต่อไปนะคะเป็นกลีบนอกนะคะ

เราต้องสับวางกันนะคะสับวางช่วงนี้นะคะนี่นะคะเราไม่ใช้ได้มัดนะคะนี่นะคะต้องคอยให้แห้งนิดหนึ่งนะคะ

เราต้องตัดส่วนที่เกินออกบ้างนะคะจากนั้นนะคะ

ต่อไปนะคะเราก็กลีบต่อไปแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกนะคะ

ตอนนี้เรายังแต่งไม่ได้เพราะว่ากาวมันยังไม่แห้งต้องให้แห้งนิดนึงนะคะเราก็จะแต่งกลีบได้นะคะให้มันสวยงามขึ้นนะคะตอนนี้ยังไม่สวยเราจะใช้กาวเราไม่ใช้เชือกพันนะคะใช้กาวอย่างเดียว

เรายังไม่ใช้ตรงนี้เรามาใช้นี่พันก่อนได้นะคะมัดให้แน่นเพราะว่าเส้นมันเส้นของลวดเยอะมากนะคะเราก็ต้องมันก็จะทำให้ดูหนาขึ้นนะคะเราก็บิดให้ดีนะคะเนี่ยนะคะ

เราขอรูดเขียวหน่อยค่ะขอรูดสีเขียวนะคะรูดนี้สีเขียว

นี่ดอกกุหลาบนะคะจากลวดกำมะหยี่เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งมีความอะไรอะสีสดใสนะคะแล้วการเรียงกลีบของเขาก็เป็นจะเป็นจากลวดเนี่ยตรงนี้คือส่วนหยักของของดอกกลีบดอกนะคะเราก็ต้องมีเป็นการมัดนะคะมัดแล้วก็สอดค่อยๆสอดลงไปจากรูปหัวใจขั้นแรกเราต้องทําเป็นรูปหัวใจก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆสอดเต้นได้สอดลวดลงไปด้านหนึ่งและด้านหนึ่งนะคะนะคะเนี่ยนะคะอย่างเช่นนะคะขั้นแรกเราก็ทําให้ดูแล้วต้องเป็นรูปหัวใจเลยนะคะใช้ขดลวดหรือบางทีก็เป็นกลมๆก็ได้แต่นี่รูปหัวใจมันจะแน่นกว่านะคะแล้วก็ขดมันก็จะเป็นหยักๆนะคะเป็นหยักแบบนี้นะคะใช้ขดนะคะจับลวดบิดนะคะเราจะทําแค่ดอกใหญ่นี่เป็นดอกดอกใหญ่นะคะเนี่ยนะคะจะทําใบหน่อยก็ได้นะคะเนี่ย

ใบนะคะทำใบก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใบมันจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะนี่อย่างที่ทำเนี่ยนะคะก็จะเป็นนั่นกลีบเลี้ยงนะคะแต่เราพันก้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เนี่ยเป็นลักษณะของกลีบเลี้ยงตกแต่งให้สวยงามนะคะใบจะต้องทำเป็นหยักๆนะคะใบหยักๆขดลวดก่อนนะคะ

โค้งนะคะแล้วก็บิดนะคะทุกอย่างนี้ต้องมีการบิดหมดนะคะ1 2 3นะคะแล้วก็เราก็เป็นรูปใบนะคะรูปใบนะคะใบของกุหลาบนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยได้อย่างนี้นะคะ

แต่นี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็ทำลักษณะของใบให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะส่วนที่เหลือก็จะมัดนะคะ

ตรงที่เหลือก็จะมัดเส้นที่ส่วนที่เกินที่สุดแล้วก็จะมาทำนะคะเนี่ยนะคะ

เรื่องของใบนะคะใบของกุหลาบนะคะกับผิบเลี้ยงนะคะเราก็จะทำเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะ

เรื่องของกุหลาบนะคะวันนี้ท่านก็นำไปจัดวางบนของที่จะถวายพระก็สวยงามนะคะเนี่ยนะคะก็จะมีหาเป็นโฟมหรืออะไรก็ได้นะคะวางแล้วก็ไปแล้วก็หาดอกไม้สดประกอบไปด้วยนะคะเป็นใบอะไรก็ได้ที่ดูสวยงามนะคะก็จะสวยงามขึ้นใบเตยก็ได้นะคะหอมด้วยนะคะเนี่ยนะคะเริ่มจากการทำเนี่ยนะคะเราต้องคือเรื่องต้องบิดนะคะทำเป็นรูปหัวใจก่อนจากการทำกลีบกุหลาบวันนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกุหลาบกำมะหยี่เป็นเส้นหยักๆอย่างนี้นะคะจะไม่เรียบนะคะเราให้อยู่ตรงตามส่วนนี้นะคะใบแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะคะของกุหลาบสดิบนะคะเราก็ทำตามที่เราที่มันสวยที่สุดนะคะกุหลาบมอกุหลาบอันนี้กุหลาบพันธุ์อะไรเนี่ยกุหลาบผ้ากำลวดกำมะหยี่นะคะก็ได้ทำสำเร็จลงในเวลาอันสมควรนะคะประโยชน์นำไปตกแต่งนะคะตกแต่งงานเข้าพรรษาให้จัดวนของที่จะเป็นลิ้นจี่กระป๋องหรือโอวัลตินกระป๋องอะไรที่เป็นกระป๋องเนี่ยแล้วก็วางลงไปนะคะจัดวางแล้วท่านก็ต้องหาดอกไม้ใบไม้ที่มันเป็นของสดวางไปด้วยนะคะจะสวยงามขึ้นนะคะอันนี้แนะนำว่าการทำเนี่ยมันก็ไม่ยากเกินไปนะคะสีสันก็สวยงามนะคะก็ท่านผู้ชมก็สามารถทำได้นะคะเด็กๆก็ทำได้นะคะตอนนี้กำลังนิยมเรื่องของลวดกำมะหยี่นะคะมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะกำลังจะเรือนจะนั่นแล้วนะคะมันเป็นปีแล้วค่ะตอนนี้นะคะนิยมกันนะคะก็เลยนำมาทำตามรายการการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะวันนี้นะคะรายการการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่ด้วยกุหลาบนะคะก็เวลาก็หมดลงพอดีนะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนพนิษฐ์แดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึก

ให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อานราชนะคะกับรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราไปทำความรู้จักกับฟังก์ชันไปแล้วถูกไหมคะว่าฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะคะฟังก์ชันมีหลายประเภทเลยมีทั้งฟังก์ชันพีชคณิตฟังก์ชันอัตนิสัยนะคะฟังก์ชันติกนิตินะคะฟังก์ชันเลขชี้กำลังหรืออาจจะเป็นลอการิทึมต่างๆนะคะเราพอที่ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆไปแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มปริพันธ์กันแล้วค่ะเราจะนําฟังก์ชันที่เรารู้จักมาหาปริพันธ์ขั้นแรกเลยเรามาดูความหมายของปริพันธ์ของฟังก์ชันกันก่อนค่ะปริพันธ์ของฟังก์ชันหรืออาจารย์จะเรียกเขาว่าการอินทิเกรตก็ได้นะคะบางคนบอกว่าเรียกง่ายๆว่าการอินทิเกรตค่ะการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาบอกว่าเป็นการหาค่าย้อนกลับของการหาอนุพันธ์เป็นการหาค่าย้อน

ับของการหาอนุพันธ์การหาอนุพันธ์เราเรียนไปเมื่อวิชาก่อนๆหน้านี้แล้วนะคะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะเราจบไปละของฟังก์ชันทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะมาหาฟังก์ชันย้อนกลับเมื่อไหร่ที่เราหาอนุพันธ์หรือการดิฟเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาคำตอบของการดิฟหรือการหาอนุพันธ์เราจะได้โจทย์กลับมาเป็นการอินทิเกรตนั่นเองค่ะเพื่อให้ได้โจทย์ตอนแรกกลับมานะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะหาโจทย์หรือหาการย้อนกลับได้อย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันนะสมมติเป็นฟังก์ชันง่ายๆ f ที่ x ฟังก์ชันเป็นพีชคณิตเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะคะสมมติอาจารย์มี f ที่ x เท่ากับ x กำลังสองบวกสาม x กำลังสองบวกสามสมมติว่าอาจารย์เอาฟังก์ชันนี้ไปหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วสมมติอาจารย์จะเอาไปดิฟนะคะคำว่าดิฟก็คือ dy by dx ถูกไหมคะหรืออาจารย์จะเรียกเขาว่า y พาร์มก็ได้ค่ะหรือในที่นี้อาจารย์ขอเรียกว่า f พาร์ม x ก็ได้นี่คือสัญลักษณ์ของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เราเรียนไปนะคะแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ f ที่ x เท่ากับ x กำลังสองบวกสามสมมุติอาจารย์จะหาอนุพันธ์จะหาดิฟอาจารย์กำลังหาอะไรอยู่คะ f พาร์ม x ถูกไหมคะใช้ความรู้เดิมค่ะ f พาร์ม x ดิฟ x กำลังสองบวกสามได้อะไรคะเราก็ทำการดิฟทีละพจน์ถูกไหมคะดิฟ x กำลังสองเอาสองลงมา x ยกกำลังถอยไปหนึ่งได้สอง x ดิฟจากนั้นดิฟเลขสามดิฟเลขสามได้ศูนย์ค่ะแสดงว่าฟังก์ชันในบรรทัดนี้ตอบอะไรคะตอบ 2x นั่นเองค่ะ f ที่ x สรุปว่าอาจารย์ได้ f ที่ x พามได้ 2x นั่นเองนะคะเอาใหม่สมมุติอาจารย์มีโจทย์อีกตัวหนึ่งฟังก์ชันที่2 f ที่ x เท่ากับ x กำลังสองลบสิบสมมติอาจารย์มี x กำลังสองลบสิบจากนั้นอาจารย์เอามาดิฟอนุพันธ์อีกรอบหนึ่งค่ะโจทย์ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันอาจารย์จะดิฟนะคะ f พาร์ม x เท่ากับอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเลย x กำลังสองดิฟ x กำลังสองได้สอง x ดิฟลบสิบถูกไหมอาจารย์ต้องดิฟทีละตัวตรงนี้จากนั้นดิฟเลขลบสิบค่ะดิฟลบสิบได้ลบศูนย์เพราะดิฟข้างของที่ได้ศูนย์ดังนั้นหมดนี้ได้อนุพันธ์ได้ 2x หรืออาจารย์สรุปว่า f พาร์ม x ของตัวอย่างที่2นี้ก็ได้ 2x เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ขออีกสักโจทย์หนึ่งนะคะสมมติโจทย์ข้อที่3อันนี้เป็นข้อที่1แล้วกันเนาะข้อที่2และข้อที่3 f ที่ x ของอาจารย์เป็น x กำลัง2เฉยๆแล้วกันค่ะ x กำลัง2บวก0สมมติไม่มีฟังก์ชันค่าคงที่ต่อนะสมมติ f ที่ x ข้อนี้ x กำลัง2ดิฟฟังก์ชันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยดิฟก็คืออนุพันธ์ f พาร์ม x f พาร์ม x เท่ากับดิฟ x กำลังสองได้ 2x เรียบร้อยข้อ3ที่3อาจารย์ดิฟเรียบร้อยดิฟ x กำลังสองได้มา 2x ทีนี้กลับไปดูเมื่อที่อาจารย์อธิบายไปตอนแรกอาจารย์บอกว่าการอินทิเกรตคือการหาค่าย้อนกลับของการหาอนุพันธ์ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราได้คำตอบเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เราได้ผลของการดิฟแล้วเนี่ยอาจารย์จะถามหาโจทย์ค่ะอาจารย์กำลังจะถามหาโจทย์ว่าก่อนที่เราจะ f พาร์ม x เนี่ยโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรดังนั้นสมมติอาจารย์หาย้อนลูกศรย้อนกลับมาค่ะหาให้เจอว่าเมื่ออาจารย์ได้คำตอบ f พาร์ม x เป็น 2x อาจารย์อยากรู้ว่าโจทย์ที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรนั่นแหละค่ะเราจะเอาการอินทิเกรตเข้ามาช่วยค่ะซึ่งสัญลักษณ์การอินทิเกรตบอกว่าให้เราทำการอินทิเกรตฟังก์ชันคำตอบนี้ดังนั้นอาจารย์กำลังอินทิเกรตเทียบกับ dx ค่ะอินทิเกรตใช้สัญลักษณ์ตัวอินทิกรันนะคะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วก็จะเทียบกับตัวแปรไหนอาจารย์ก็เติมเข้าไปอินทิเกรตฟังก์ชันฟังก์ชันอะไรเนี่ยฟังก์ชันอะไรอาจารย์ก็กำลังอินทิเกรตฟังก์ชันเนี่ยค่ะอินทิเกรต 2x เมื่อไหร่ที่อาจารย์อินทิเกรต 2x ก็คือเป็นโจทย์ของอาจารย์ใหม่ละเทียบกับ dx คำตอบก็ควรจะเป็นอะไรอะ

เป็นพจน์นี้นั่นเอง x กำลังสองบวก3นั่นเองค่ะก็ควรจะเป็นอย่างนี้ตามนิยามที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้ว่าการหาอนุพันธ์คือการหาโจทย์ย้อนกลับโดยใช้เครื่องหมายอินทิเกรตมาช่วยหรือการหาปริพันธ์มาช่วยในทำนองเดียวกันข้อ2ล่ะข้อ2ตัวอย่างที่2ก็เช่นเดียวกันในเมื่ออาจารย์มีฟังก์ชันนี่คือโจทย์ของอาจารย์ถูกไหม

อินทิเกรตค่ะเอา 2x ไปอินทิเกรตซึ่งคำตอบที่ได้มาก็ควรจะเป็นอะไรนะก็ควรจะได้ x กำลัง2ลบ10ดังที่โจทย์เราตอนแรกนั่นเองถูกไหมคะมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วข้อ3ล่ะข้อ3เช่นเดียวกันเลยอาจารย์มีคำตอบของการดิฟแล้วอาจารย์อยากกลับไปหาโจทย์ดังนั้นอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะเอากลับไปโดยการอินทิเกรตนี่แหละเอา 2x เนี่ยกลับไปอินทิเกรต dx ก็ควรจะได้คำตอบเป็นอะไรคะเป็น x กำลัง2นั่นเองนั่นคือโจทย์ถามว่ามีอะไรเหมือนกันบ้างตัวอย่าง3อันนี้นี่ไงฟังก์ชันที่อาจารย์อยากหาย้อนกลับไปมีหน้าตาเป็น 2x เหมือนกันเลยแต่ตอนผลการอินทิเกรตคำตอบเป็นไงคะคำตอบที่อาจารย์เจอเป็นไงคะอ้าวทำไมไม่เห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมปกติแล้ว 2x ก็น่าจะได้สมมติ 2x ได้คำตอบนี้อินทิเกรต 2x นี้ก็ควรจะได้คำตอบอ้าวทำไมไม่เหมือนกันอ่ะก็ควรจะเหมือนกันไหม 2x ตรงนี้อินทิเกรตอ้าวทำไมไม่เหมือนกันแล้วจะเลือกตัวไหนใน3ตัวนี้เพราะว่าโจทย์เป็นไงคะโจทย์เป็นตัวเดียวกันนี่คือปัญหานะคะดังนั้นการอินทิเกรตขั้นแรกเลยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าการอินทิเกรตหรือการหาเป็นปริพันธ์โดยไม่จำกัดเขตไม่จำกัดเขตแปลว่าเอ๊ะลองสังเกตดูนะอินทิเกรตแล้วบางครั้งอินทิเกรต 2x อาจารย์ได้ x กำลัง2อินทิเกรต 2x ตัวนี้อาจารย์ได้ x กำลัง2เอ๊ะ x กำลัง2นี่ยังเหมือนกันนะแต่มีลบ10ขึ้นมาทั้งๆอันนี้ไม่มีอะไรบวก0ถูกไหมอันนี้ล่ะ 2x ตรงนี้อาจารย์ก็ยังได้อินทิเกรตได้ x กำลังการแต่อันนี้บวก3อันนี้ลบ10อันนี้ไม่มีก็แปลว่าบวก0แล้วทำไมไม่เท่ากันเพราะว่าตอนดิฟปัญหาอยู่ที่ตอนดิฟอะค่ะตอนดิฟเช่นอาจารย์ดิฟเลข3ดิฟเลข3เราเป็นอะไรนะเป็น0ดิฟลบ10ก็เป็น0นะคะตรงนี้ไม่มีอะไรก็เป็น0ดังนั้นการที่อาจารย์จะอินทิเกรตเลข0กลับไปหาเลข0กลับไปหาเลขลบ10กลับไปหาเลขบวก3มันเลยไม่เจอดังนั้นอ๋อการอินทิเกรตก็เลยแก้ปัญหาแบบนี้ค่ะเมื่อไหร่นะที่อาจารย์มีโจทย์สมมติอาจารย์มีโจทย์เป็นฟังก์ชันเทียบกับฟังก์ชันของ x ก็สมมติ dx คำตอบจะได้เท่ากับสมมติอาจารย์เขียนอันนี้ดีกว่าอาจารย์ขอตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่ก่อนจะดิฟเป็น f ใหญ่แล้วกันนะคะสมมติอาจารย์มีฟังก์ชันโจทย์ที่อาจารย์ต้องการคือ f ใหญ่ x เมื่ออาจารย์อินทิเกรต f ที่ x dxเอาไหมสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งเทียบกับ dx คำตอบก็จะเป็นฟังก์ชันก่อนหน้านี้ก็คืออาจารย์เขียน fx แล้วกันนะเป็นฟังก์ชันก่อนที่เราจะดิฟ fx ได้คำตอบอะไรอย่าลืมบวกเลยนะอย่าลืมบวก c เสมอนั่นเองค่ะเขาบอกว่าให้เราบวก c ทิ้งไว้เสมอเพราะว่า c นี้ขอ c นี้นิยามหน่อย c คือค่าคงที่ค่าคงที่นี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นข้อนี้ค่าคงที่ไม่มีค่ะมีศูนย์หรืออาจจะมีลบ10ติดมาด้วยก็ได้หรืออาจจะมีบวก3เหมือนข้อนี้ติดอยู่ก็ได้ดังนั้นคำตอบทุกครั้งเราจะบวก4โอเคอ่ะมาถึงตรงนี้ให้เราเข้าใจคร่าวๆว่าอะไรนะการอินทิเกรตคือการหาโจทย์ย้อนกลับของการหาอนุพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อไหร่ที่เราได้คำตอบแล้วเราจะต้องบวกค่าคงที่ทิ้งไว้ทุกครั้งนะคะได้คอนเซปต์ไว้แบบนี้ก่อนนะคะโอเคต่อไปเรามาทำความรู้จักกันทีละนิดนะคะรู้จักปริพันธ์ทีละนิดสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีโจทย์สมมติโจทย์ข้อ1อาจารย์มีหน้าตาฟังก์ชันโจทย์ f ที่ x แปลว่าอะไรนะฟังก์ชันที่ x สมมติฟังก์ชันที่ x ของอาจารย์เป็น x กำลัง4บวก5 x กำลัง4บวก5จงหาปริพันธ์ของฟังก์ชันฟังก์ชันข้อนี้นะคะจงหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน x กำลัง4บวก5ความหมายก็คือเขาสั่งให้หาค่านี้ค่ะ
อินทิเกรตแล้วก็เอาโจทย์มาวางค่ะเอา f ที่ x มาวางถ้าตรงนี้

ฟังก์ชันเป็น x เราก็จะดีอะไรตามคะเราก็จะ dx เทียบ dx ตามนะคะซึ่งโจทย์ข้อนี้ให้เราเขียนเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ค่ะอินทิเกรตเตรียม dx ใช่ไหมโจทย์เป็นอะไรอ่ะ f ที่ x ของเรา f ที่ x ของเราหน้าตาเป็นตัวนี้ค่ะ f ที่ x ของเราเป็นหน้าตาเป็นนี้แสดงว่าให้เอาโจทย์ที่เราต้องการหาปริพันธ์มาวางตรงกลางดังนั้นข้อนี้ก็เลยมี x กำลัง4 x กำลัง4บวก5อยู่ในสัญลักษณ์ที่หน้าตาเป็นการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตนั่นเองนะคะโจทย์ไม่จำเป็นต้อง dx เสมอไปนะเช่นข้อที่2อาจารย์มี f ที่ u ก็ได้ f ที่ u สมมุติ f ที่ u เป็น u กำลัง3บวก 2u จงหาปริพันธ์ของฟังก์ชันสมมติว่าอาจารย์กำลังหาปริพันธ์ของฟังก์ชันดังนั้นอาจารย์ก็ใส่สัญลักษณ์อะไรเข้าไปคะเครื่องหมายอินทิกรัลแล้วเอาฟังก์ชันนั้นมาวาง f ที่ u ถ้าอาจารย์ f ที่ u อาจารย์ต้องอย่าลืม du นะคะ f ที่ u ก็ du สมมุติ f ที่ x เราจะ dx f ที่ u เราจะต้อง du นั่นเองค่ะดังนั้นเขียนสัญลักษณ์เป็นอะไรคะเราก็อินทิเกรต f ที่ u ข้อนี้เป็น u กำลัง3บวก 3u ค่ะจากนั้นเราก็ d อะไรคะไม่ dx นะถ้าเป็นฟังก์ชัน u แล้วก็ du นั่นเองอันนี้คือเอาคอนเซปต์กันนะคอนเซปต์ของการหาปริพันธ์โอเคพอจะมองออกไหมคะพอจะมองออกนะเอาใหม่นะถ้าเรามีโจทย์ถ้าเรามีโจทย์ฟังก์ชันใดๆอยากหาปริพันธ์ให้เอาโจทย์นั้นเป็นไงคะเอามาใส่ในเครื่องหมายอินทิกรัลถ้ามันเป็นฟังก์ชัน x เราจะ dx ถ้าเขาเป็นฟังก์ชัน u เราก็จะ du นั่นเองค่ะโอเคนี่คือคอนเซปต์ของการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตนั่นเองนะคะต่อไปเราจะเริ่มหาคำตอบของการหาปริพันธ์กันแล้วนะคะการหาคำตอบของการหาปริพันธ์เราต้องจำเป็นต้องใช้สูตรนะคะซึ่งสูตรเนี่ยมีอยู่หลายสูตรเลยนะคะเรามาไล่เรียงทีละสูตรสมมติมาดูสูตรการหาปริพันธ์กันก่อนอ่ะสูตรการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะหรืออาจารย์อาจจะเรียกว่าสูตรการหาค่าอินทิเกรตก็ได้นะอินทิเกรตอาจจะเรียกง่ายกว่าอินทิเกรตขอโทษนะอินทิเกรตก็ได้นะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งถ้าเมื่อไหร่เราต้องการอินทิเกรตเลขศูนย์โจทย์คือเลขศูนย์นะโจทย์บอกว่าให้วางไว้ตรงกลางถูกไหมคะอินทิเกรตเลขศูนย์เทียบกับ d อะไรดีสมมติอาจารย์พูด dx แล้วกันนะคะจะได้คุ้นเคยฟังก์ชัน x dx นะคะถ้าเมื่อไหร่เราเจอเลขศูนย์จะอินทิเกรตเทียบตัวแปร dx เราจะได้ค่าคงที่มา1ตัวค่ะนี่คือสูตรที่1นะคะได้ค่าคงที่เสมอเห็นไหมคะเมื่อก่อนหน้านี้เราได้คําตอบอะไรเราจะบวก c บวก c c เป็นค่าคงที่ใช่ไหมงั้นเรานิยาม c ไว้ก่อน c คือค่าคงที่x คือตัวแปรนะตอนนี้ x คือตัวแปรนะคะสูตรที่2ค่ะสูตรที่2เมื่อไหร่ที่อยากอินทิเกรต a คูณกับฟังก์ชันของ x d อะไรดีเนี่ย d อะไรดีคะอาจารย์เขียนตัวแปร x อาจารย์ก็จะ dx ค่ะโจทย์ข้อนี้สูตรข้อนี้คอนเซปต์ว่าไงดีเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะคะที่เรามีฟังก์ชัน x คูณอยู่กับ a ไปนิยาม a ก่อน a ขอเป็นค่าคงที่ด้วยกันค่าคงที่สักตัวหนึ่งค่าคงที่แปลว่าอะไรคะตัวเลขเลข5เลข10เลขลบ2เศษ1ส่วน2เลขอะไรก็ได้เป็น a a เป็นตัวเลขหรือค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันเมื่อไหร่ที่เราเจอการอินทิเกรตค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันบอกว่าค่าคงที่นะออกมาข้างหน้าอินทิเกรตได้ค่ะดังนั้นเราก็จะเหลืออะไรคะอินทิเกรตฟังก์ชันนั้นนั่นเองค่ะอ๋ออาจารย์พูดภาษาง่ายๆก็คือ a ตัวนี้นะกระโดดออกมาหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตได้เลยให้คงไว้เครื่องหมาย

สัญลักษณ์ตัวฟังก์ชันที่อยู่ข้างในที่คูณอยู่กับค่า a ให้เราทำการอินทิเกรตต่อไปนั่นเองค่ะคอนเซปต์ของข้อที่2บอกว่าสูตรที่2บอกว่าค่าคงที่ออกมาได้1ออกมาหน้าอินทิเกรตได้นะคะต่อไปข้อที่3แล้วกันค่ะผลการอินทิเกรตเมื่อไหร่ที่อาจารย์อยากอินทิเกรตแล้วมี dx จะเท่ากับเอ๊ะคอนเซปต์ข้อที่3แปลว่าอะไรเนี่ยทำไมอาจารย์ไม่มีโจทย์อยู่ข้างในนี้เลยเนี่ยถูกไหมทำไมอาจารย์เว้นไว้อะเว้นไว้แปลว่าอะไรคะแสดงว่าอาจารย์มีอะไรคะมีเลข1นั่นเองค่ะแสดงว่าเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตเลข1 dx เลข1 dx จะเท่ากับ x ค่ะเราจะได้ x มาตัวหนึ่งค่ะแล้วค่อยบวกกับ4ค่าคงที่อ๋อผลการอินทิเกรตเลข1จะได้ x มา1ตัวแล้วก็บวกค่าคงที่ค่ะเป็นสูตรที่3นั่นเองค่ะต่อไปสูตรที่4ค่ะสูตรที่4บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรตอ่ะฟังก์ชันมาจริงๆละฟังก์ชัน u ค่ะ u นี้จะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้เป็นฟังก์ชันใหญ่ของ x ก็ได้เป็น x ตัวเดียวก็ได้นะคะ u ยกกำลัง n ฟังก์ชัน u ตัวนี้ขอยกกำลัง n นะคะแล้วเทียบกับ du ค่ะเทียบกับ du จะเท่ากับความหมายแปลว่าอะไรเรามี u แล้วเรา du เรามี x เราก็ dx เรามี u เราก็ du ขอให้เป็นตัวเดียวกันถ้าเป็นตัวเดียวกันแล้วเขาบอกว่าให้ผลการอินทิเกรตจะเท่ากับ u ตัวเดิมค่ะ u เขียนว่าไงก็เขียนว่างั้นแล้วเลขชี้กำลังจาก n เป็นค่าคงที่นะให้เราเพิ่มไปอีก1ค่ะจากยกกำลัง n ก็เพิ่มไปอีก1แล้วเราให้หาร n บวก1ตัวนั้นออกค่ะแล้วค่อยบวกกับ4นั่นเองค่ะสูตรที่4นี้ถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นไงคะเป็นคอนเซปต์สำคัญของการอินทิเกรตเลยแหละงั้นอาจารย์ขอไฮไลท์สูตรนี้ไว้สูตรนี้เป็นคอนเซปต์หลักของการอินทิเกรตนะคะเจอบ่อยมาก u กำลัง n du จะเท่ากับ u กำลัง n บวก1หาร n บวก1บวก4แต่มีข้อยกเว้นนิดนึงเขาบอกว่ามีเงื่อนไขนิดนึงว่าn นะตัวชี้กำลังตัวนั้นนะห้ามเป็นเลขลบ1เด็ดขาดถ้าเป็นเลขลบ1แสดงว่าใช้สูตร4นี้ไม่ได้ค่ะต้องเลี่ยงไปใช้สูตรอื่นนั่นเอง n ห้ามเป็นลบ1นะคะขออีกสูตรนึงแล้วกันสูตรที่5ค่ะสูตรที่5เมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรตมีฟังก์ชันสัก2ตัวค่ะสมมติอาจารย์มี f ที่ x แล้วกำลังบวกอยู่กับฟังก์ชัน g แล้วกันค่ะขออีกชื่อหนึ่งเป็นฟังก์ชัน g ที่ x เป็น x เหมือนกันนะเป็นฟังก์ชัน x เหมือนกันแต่ชื่อ f(x) กับ g ที่ x แล้วกันนะคะแล้วค่อย dx แสดงว่าหมดนี่คือโจทย์ถูกไหมปิดเปิดด้วย d แล้วก็ปิดด้วย dx อินทิเกรตแล้วก็ dx นี่คือโจทย์อยู่ข้างตรงกลางใช่ไหมคะเจอโจทย์แบบนี้เมื่อไหร่บวกกันอยู่ฟังก์ชันบวกกันอยู่เขาบอกว่าให้กระจายอินทิเกรตเข้าไปได้อ๋อแสดงว่าอาจารย์ก็กระจายเป็นอะไรคะพจน์แรกก็อินทิเกรต f ที่ x dx ค่ะจากนั้นก็บวกกับอินทิเกรต g ที่ x แล้วก็ dx นั่นเองค่ะนี่คือเทคนิคของข้อที่5อาจารย์ขอหยิบไปข้างหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวจะตกเฟรมอ่ะแล้วถ้าบวกแล้วถ้าลบล่ะอาจารย์ได้ไหมลบก็ได้ค่ะเมื่อไหร่ที่มีฟังก์ชัน2ตัวลบกันอยู่กระจายอินทิเกรตเข้าไปก็ได้ค่ะผลการอินทิเกรตก็ให้เราลบกันเหมือนเดิมอ่ะถ้าบวกก็เทคเข้าไปเป็นบวกถ้าลบก็อินทิเกรตเข้าไปเป็นลบนะอ่ะเอาคอนเซปต์5ข้อนี้ก่อนคอนเซปต์5ข้อนี้เอาใหม่นะอินทิเกรตเลข0ได้4อินทิเกรตค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันค่าคงที่กระโดดออกมาได้นะคะอินทิเกรตเลข1ได้ x มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วค่อยบวก4คอนเซปต์ข้อ4 u กำลัง n ตรงนี้ต้องดี u ตามด้วยนะถ้า u ชน u อย่างนี้นะคะ u เป็นตัวเดียวกันละคำตอบของการอินทิเกรตจะได้ u ยกกำลัง n เนี่ยเพิ่มไปอีก1ยกกำลังอะไรก็หารออกทันทีจากนั้นบวก4นะคะอินทิเกรตข้อที่5บอกว่ามีฟังก์ชัน2ตัวนะบวกกันอยู่หรือลบกันอยู่ก็ได้เครื่องหมายอินทิเกรตสามารถเทคเข้าไปข้างในได้ก็จะได้ฟังก์ชันแรกบวกหรือลบกับการอินทิเกรตฟังก์ชันหลักนั่นเองนะคอนเซปต์อินทิเกรต

ังก์ชัน P ชักคณิตง่ายๆ5ข้อนี้ก่อนนะคะอ่ะพอได้คอนเซปต์แล้วเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะอาจารย์จะไปทีละตัวอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนนะคะเหมือนข้อเมื่อกี้ดีไหมข้อแรกที่เราดูกันเมื่อกี้สมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ง่ายๆฟังก์ชันที่อาจารย์มี f ที่ x แล้วกัน f ที่ x เท่ากับ x กำลังสองบวก3เหมือนข้อเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ทำไมอินทิเกรตแล้วมันจะได้อะไรเอ๊ะเมื่อกี้เราดิฟนี่เนาะเราดิฟนี่เนาะไม่เป็นไรข้อนี้อาจารย์อินทิเกรตก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราสับสนอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็น 2x ดีกว่านะอินทิเกรต 2x บวก3จงหาใช่ไหมจงหาการจงหาปริพันธ์อาจารย์ใช้คำนี้ดูก่อนให้เราคุ้นเคยกับว่าอ๋อนี่มีโจทย์นะจงหาปริพันธ์ของฟังก์ชันดังนี้นะคะดังนั้นถ้าจงหาปริพันธ์แปลว่าอะไรเราก็จะต้องเอาสิ่งที่เป็นโจทย์เอามาใส่ในเครื่องหมายได้ค่ะอินทิเกรตแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx ทำไม dx อ่ะเพราะว่าฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดตรงนี้เป็นไงคะก็เป็นฟังก์ชัน x ไงดังนั้นเราก็ต้อง dx นะอ่ะเอาโจทย์มาวางนะอาจารย์เอาโจทย์มาวาง 2x บวก3ค่ะนี่อาจารย์เอาโจทย์มาวางละเริ่มอินทิเกรตได้ค่ะจะอินทิเกรตยังไงดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนค่ะว่าข้อนี้มีกี่พจน์คะเนี่ยเอามี2พจน์นี่นะไหนอาจารย์มองยังไงมี2พจน์นี่ไงพจน์แรก 2x พจน์หลังเลข3ทำอะไรกันอยู่ฮะบวกกันอยู่คุณสมบัติข้อสุดท้ายเมื่อกี้ว่าไงนะคุณสมบัติข้อสุดท้ายบอกว่า take integrate เข้าไปได้ค่ะดังนั้นอาจารย์ได้ integrate 2x ก่อนแล้วปิดด้วย dx อ่ะแล้วค่อยอาจารย์ค่อยบวกกับ integrate เลยนะ integrate เลข3แล้วก็ปิดท้ายด้วย dx นั่นเองค่ะใช้คุณสมบัติข้อที่5เมื่อกี้กระจาย integrate เข้าไป2พจน์นะคะจากนั้น integrate ตัวหน้าได้อะไรมาดีคะอินทิเกรตตัวหน้าไหนขอดูโจทย์ข้อตัวหน้าหน่อยสิตอนนี้ตัวหน้ามี 2x มี 2x ใช้คุณสมบัติข้อไหนดีข้อไหนดีเมื่อกี้มีข้อนึงบอกว่าอินทิเกรต a คูณกับฟังก์ชันของ x แล้วเทียบกับ dx บอกว่า a นะกระโดดออกมาได้เลยข้างในก็เหลือ f ที่ x dx a ตอนนี้ก็เหมือนเลขอะไรเนี่ยก็เหมือนเลข2ไงเนี่ย a เหมือนเลข2แสดงว่าเลข2กระโดดออกมาข้างหน้าได้ดังนั้นข้อนี้อาจารย์ก็เลยได้2ออกมาก่อนนะอินทิเกรตข้างในเหลืออะไรคะ x dx นั่นเองค่ะอ่ะไปกันต่อข้อนี้อินทิเกรตเลข3มีเลข3อีกละเลข3เป็นค่าคงที่เป็นค่านะอาจารย์กระโดดออกมาดีไหมกระโดดออกมา3ข้างในเหลืออินทิเกรต dx นั่นเองค่ะโอเคงั้นไปกันต่อเลข2ออกมาแล้วนะอินทิเกรต x ตอนนี้โจทย์อาจารย์เหลืออะไรเนี่ยเหลือ x ค่ะอินทิเกรต x นึกถึงสูตรอะไรดี x เป็นฟังก์ชันดังนั้นอาจารย์นึกถึงสูตรนี้ค่ะอินทิเกรต u ยกกำลัง n ต้อง du นะจะได้ u กำลัง n เพิ่มไป1นะแล้วก็หาร n บวก1แล้วค่อยบวก4ค่ะสูตรนี้ตรงนี้เป็น u ตรงนี้ต้อง u ตามแล้วเราก็จะได้ u ตรงนี้เป็น2ดังนั้นผลการอินทิเกรตอาจารย์ก็ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x ใช่ไหม x ก็เหมือน u ตัวนี้ค่ะดังนั้นข้างหลังเป็น u ตามหรือยังเป็น u ตามแล้วนี่อาจารย์ชี้ให้ดูนะ u du x dx เหมือนกันแล้วเนาะแสดงว่าอาจารย์ไปนี่ได้แล้วนะเท่ากับอะไรเนี่ยเอา u มาวางค่ะดังนั้นอาจารย์ก็เอาอะไรมาวางเอา x มาวางนั่นเองอาจารย์เอา x มาวาง x ตอนแรกยกกําลังอะไรอ่ะต้องเปลี่ยนสีนิดนึง x ยกกําลัง1ไม่เขียนไปว่ายกกําลัง1 u ออกมาเนี่ยต้องยกกําลัง n บวกไป1แสดงว่าตอนแรกยกกําลัง1ก็กลายเป็นยกกําลัง2ค่ะแล้วก็หาร2ยกกำลัง2แล้วก็หาร2ออกนั่นเองแล้วบวกอะไรคะบวก4ค่ะเรียบร้อยนะคะไปต่อพจน์หลังแล้วฮะเลข3หลุดออกมาแล้วนะสูตรนี้นึกถึงสูตรอะไรเนี่ยสูตรนี้นึกถึงสูตรอะไร
อินทิเกรตข้อที่สามใช่ไหมคะอินทิเกรต dx ได้ x มาหนึ่งตัวแล้วบวก c ดังนั้นพจน์นี้อาจารย์ก็จะได้อะไรออกมาตัวหนึ่งคะได้ x ออกมาตัวหนึ่งแล้วบวก c นั่นเองค่ะจะตอบแล้วนะมีอะไรตัดกันได้บ้างสองตัดสองเทคสามเข้าไปเทคสามเข้าไปดังนั้นอาจารย์ได้อะไรเนี่ยพจน์หน้าอาจารย์ได้ x กำลังสองค่ะอ้าวตรงนี้ก็บวกซีตรงนี้ก็บวกซีก็คือซีเหมือนเดิมนั่นแหละถึงจะคูณสามเข้าไปก็บวกซีซีคือเลขอะไรไม่รู้ดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปบวกซีรอบสุดท้ายดังนั้นข้อนี้ตอบแล้วฮะ x กำลังสองไปไงต่อก็มีสามเทคเข้าไปเจอ x ได้สาม x แล้วค่อยบวกอาจารย์บวก c ตัวเดียวค่ะ c ตัวหลังตัวเดียวพอเลยเพราะว่า c คือคอนเซ็ปต์ที่อาจารย์เล่าตอนต้นค่ะว่า c คืออะไรนะ c คือเลขค่าคงที่สักตัวหนึ่งอะไรก็ได้ดังนั้นก็บวกไปทีเดียวเลยค่ะนี่คือคําตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะอาจารย์อยากเอาข้อง่ายๆก่อนนะข้อนี้ยังไม่ยากอินดิเกตดังนั้นจดข้อนี้โดยรวมก็คืออินดิเกต2 x บวก3ตอบแล้วฮะ x กำลัง2บวก3 x บวก4นั่นเองค่ะซึ่งมันคือการย้อนกลับของการหาอนุพันธ์ใครเรียนอนุพันธ์ก็ลองดูก็ได้ค่ะสมมติอาจารย์จะพจน์นี้มาดิฟนะ dy by dx ข้อนี้ก็จะได้ครับเท่ากับดิฟ x กำลัง2ได้มา 2x ดิฟ 3x ได้มา3ดังนั้นเห็นไหมนี่ไงคำตอบของการดิฟก็คือเป็นโจทย์ที่เราเอาไปใช้อินทิเกรตเมื่อกี้นั่นเองค่ะมันคือการหาย้อนกลับกันนะคะระหว่างอนุพันธ์กับปริพันธ์อ่ะลองไปกันต่อนะคะอาจารย์ขอโจทย์อีกสักข้อหนึ่งลักษณะคล้ายๆกันก่อนแล้วกันนะยกตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้บอกว่าลองอินทิเกรตอาจารย์ไม่เอาโจทย์มาแล้วนะอาจารย์ไม่สั่งปริพันธ์แล้วนะอาจารย์ใส่เครื่องหมายอินทิเกรตมาเลยค่ะอินทิเกรตมีฟังก์ชัน 3x กำลังสองค่ะลบกับ 2x ค่ะแล้วบวกอีก6ค่ะแล้วก็ดีอะไรคะเดาได้ไหมโจทย์เป็นอะไรโจทย์มีแต่ x เต็มไปหมดเลยดังนั้นอาจารย์ก็ดี x ค่ะได้โจทย์ละเริ่มอ่ะบรรทัดนี้อาจารย์จะเริ่มยังไงเราต้องถามก่อนว่าโจทย์ข้อนี้มองกว้างๆมีกี่พจน์คะเนี่ยมีกี่พจน์ไปไล่ดูซินี่ไงอาจารย์เรียกเขาว่า1พจน์นี่ไง2พจน์และนี่ไง3พจน์เขากำลังทำอะไรกันอยู่มีการบวกแล้วก็การลบกันอยู่อ้าวเข้าคอนเซปต์แล้วเลยการอินทิเกรตเป็นไงนะสามารถเทคอินทิเกรตเข้าไปในเครื่องหมายบวกลบของฟังก์ชันได้ถูกไหมคะตามคุณสมบัติของข้อที่5ดังนั้นพจน์แรกกลายเป็นอะไรคะอินทิเกรต 3x กำลังสองค่ะพออินทิเกรตมาแล้วต้องดีตัวแปรนั้นทันทีนะคะก่อนจะจบอินทิเกรตก็มีโจทย์แล้วก็ dx จากนั้นฟังก์ชันเขาลบอาจารย์ก็ลบตามต่อไปอินทิเกรตเลยคะ 2x แล้วก็ปิดด้วย dx ค่ะสุดท้ายบวกกับอินทิเกรตเลข6แล้วก็ dx ค่ะค่อยๆทำนะค่อยๆทำพจน์แรกนี่มี3คูณอยู่กับ x กำลัง2ค่ะมาละค่าคงที่มาแล้วค่ะมีตัวเลข3นะคูณอยู่กับฟังก์ชัน x กำลัง2ดังนั้นเลข3เป็นไงกระโดดออกมาได้เลยค่ะเลข3ออกมาได้นะข้างในเหลืออินทิเกรต x กำลัง2 dx ค่ะลบกับอีกละเลข2กระโดดออกมาอินทิเกรต x dx ค่ะบวกกับเลข6ออกมาค่ะเหลืออินทิเกรต dx ค่ะไปต่อบางคนเริ่มได้ละ3หลุดออกมาแล้วนะคะหลุดจากเครื่องหมายอินทิเกรตข้างในเหลือแค่ x กำลัง2สูตรนี้ต้องเข้าอีกละสูตรนี้มาบ่อยเมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรต u กำลัง n ต้อง d แล้วคะ du จะได้เท่ากับ u กำลัง n บวกไป1หาร n บวก1บวก4นะคะตามสูตรที่4ที่เจอบ่อยๆสูตรมาแล้วค่ะเริ่มยังไงดี u กำลัง n
ยูเจอยูหรือยังคะมองยูออกไหมขอให้ยูตรงนี้ต้องยูตามนี่ไง x ตรงนี้ก็ x ตามอ่ะตัวเดียวกันแล้วค่ะ n ในที่นี้เป็นเลข2ค่ะดังนั้นได้อะไรคะได้ x ค่ะ x กำลัง2ก็เพิ่มไปอีกหนึ่งเป็น x กำลัง3ส่วน3ค่ะที่จริงอาจารย์จะบวก c ใช่ไหมในที่นี้เดี๋ยว c ค่อยมาทีหลังเลยเนาะเพราะว่ามันบวกลบกันอยู่อาจารย์ยังไม่มาแล้วกันนะเดี๋ยวมาทีหลังอ่ะ2ค่ะอินทิเกรตตัวนี้อินทิเกรต x ได้อะไรเหมือนเดิมเลย x กำลัง1ก็กลายเป็น x กำลัง2ส่วน2ค่ะบวก c ค่อยบวกทีหลังนะบวกกับเลข6ค่ะเลข6อินทิเกรตไม่เขียนแปลว่าอะไรนะไม่เขียนตรงนี้แปลว่ามีเลข1อินทิเกรต1ได้ x มาตัวหนึ่งค่ะแล้วอาจารย์ค่อยบวกอะไรฮะบวก c สุดท้ายเลยทีหลังที่จริงอ่ะจะมีบวก c อยู่ตรงนี้บวก c อยู่ตรงนี้แล้วก็บวก c ตรงนี้ซึ่ง c เนี่ยเป็นค่าคงที่อาจารย์ก็เลยเป็นไงคะให้เราบวกทีเดียวไปเลยจะตอบเท่านี้ก็ได้แต่บางคนบอกว่านี่ไงบังเอิญมีค่าคงที่ที่สามารถตัดกันได้ดังนั้นอาจารย์ไปต่ออีกสักบรรทัดหนึ่งค่ะ x กำลัง3ลบ x กำลัง2บวกบวกบวก 6x แล้วค่อยบวกอีก4เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะเรียบร้อยนี่คือการอินทิเกรตฟังนะคะฟังก์ชันง่ายๆก่อนนะคะเอาแค่ห้าศูนย์นี้ก่อนนะไปกันต่อไปกันต่อสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ข้อนี้จงอินทิเกรตนะอาจารย์ใช้เครื่องหมายอินทิเกรตสั่งโจทย์เลยนะคะไม่ต้องเอาฟังก์ชันมากำหนดแล้วนะสมมติอาจารย์มีฟังก์ชัน x กำลัง4บวก 2x กำลัง3ลบ 4x แล้วหมดหนี้หมดหนี้ถูกหารด้วย x กำลัง3แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้มีอินทิเกรตก็ต้องมีตัว d กับตัวฟังก์ชันนะคะฟังก์ชัน x ก็ต้อง dx ตามอันนี้คือโจทย์ของข้อนี้จงหาคำตอบของข้อนี้จะเริ่มยังไงดีมีฟังก์ชันอยู่กี่พจน์คะเนี่ยเรามองภาพกว้างก่อนนะมองภาพกว้างตอนนี้มีฟังก์ชันตัวนี่ที่จริงแล้วมีตัวบนนี่นะแล้วก็หารกับฟังก์ชันตัวล่างอ้าวมีสองฟังก์ชันใหญ่ๆนะหารกันอยู่มีสูตรการหารหรือยังนะอินทิเกรตเมื่อกี้ไม่มีมีแค่ฟังก์ชันบวกกับฟังก์ชันลบแต่ฟังก์ชันคูณกับหารอินทิเกรตยังไม่นิยามไว้นะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีสัญลักษณ์ฟังก์ชันที่หารกันแบบนี้ให้เราลองหารฟังก์ชันนั้นดูก่อนค่ะว่าพอหารได้ไหมดังนั้นอาจารย์ลองเปลี่ยนโจทย์นะลองหารดูซิคำว่าหารในที่นี้แปลว่า x กำลัง3ก็ต้องโดนหารตัวนี้โดนหารตัวกลางแล้วก็โดนหารตัวหลังถูกไหมคะอ่ะจับ x กำลัง3หารตลอดเลยนะดังนั้นพจน์แรกก็ได้อะไรเนี่ย x กำลัง4หาร x กำลัง3ใช่ไหมบวกกับ 2x กำลัง3หาร x กำลัง3ลบกับ 4x หาร x กำลัง3แล้วค่อย dx เอ้ยอันนี้ x หาย x กำลัง3โอเคพจน์แรกได้เลยค่ะข้างบนมี x อยู่กี่ตัวนะข้างบนมี x อยู่1 2 3 4ข้างล่างมี1 2 3ก็ตึ๊บตัดกันเหลือ x 1ตัวอยู่ข้างบนถูกไหมความหมายของ x กำลัง4หาร x กำลัง3ดังนั้นตัวแรกพจน์แรกอาจารย์เหลือ x 1ตัวค่ะไปต่อตรงนี้ล่ะ x กำลัง3นี่ตัดกับ x กำลัง3ดังนั้นพจน์กลางเหลือเลข2ค่ะลบกับข้างบนมี x กี่ตัวนะข้างบนมี x 1ตัวข้างล่างมี x กี่ตัว3ตัวดังนั้นตัดกันไปเหลือ x 2ตัวอยู่ข้างล่าง x 2ตัวอยู่ข้างล่างดังนั้นเหลือ4ส่วน x กำลัง2 dx ค่ะอินทิเกรตได้หรือยังยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เพราะว่าอะไรนี่ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยไม่มีอินทิเกรตพจน์หารอีกแล้วงั้นอาจารย์ขอขึ้นไปได้ไหมได้ค่ะการขึ้นโยกขึ้นลงโพลีนอมิเอลเขาบอกว่าจากข้างล่างที่ยกกำลังเป็นบวกก็ขึ้นไปเป็นยกกำลังติดลบดังนั้นโจทย์ที่แท้จริงข้อนี้คือ x ลบ2ลบ
นะโทษทีอาจารย์ตรงนี้เป็นบวกนี่นะตรงนี้ต้องบวกตามค่ะโอเคแต่พจน์หลังเป็นลบเนาะลบกับ4x กำลังลบ2 dx นั่นเองค่ะที่จริงแล้วโจทย์ของเราเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นแบบนี้นั่นเองเจอโจทย์ที่แท้จริงแล้วค่ะเป็นโพลีโนเมียลแบบเรียงแถวบวกลบกันธรรมดาอาจารย์เจอละที่จริงโจทย์ข้อนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองมีสามพจน์เรียงแถวบวกและลบกันอยู่ดังนั้นเข้าทางแล้วละเหมือนโจทย์ข้อเมื่อกี้อินทิเกรตเป็นไงนะสามารถกระจายเครื่องหมายอินทิเกรตเข้ามาได้ดังนั้นกลายเป็นอินทิเกรต f dx บวกกับอินทิเกรตเลขสอง dx ค่ะลบกับอินทิเกรต 4x กำลังลบ2 dx นั่นเองไปกันต่อถนัดละกระจายให้เรียบร้อยดังนั้นมาอินทิเกรตตัวทีละตัวค่ะอินทิเกรตตัวแรกค่ะอินทิเกรต x อินทิเกรต x เจอไปหลายรอบแล้ว x กำลังหนึ่งกลายเป็น x กำลังสองส่วนสองค่ะบวก4อาจารย์ยังไม่บวกนะเลขสองกระโดดออกมาค่ะข้างในเหลืออินทิเกรต dx ค่ะลบกับเลข4ออกมาได้ค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตแล้วนะ x กำลังลบ2 dx นั่นเองโอเคไปต่อพจน์แรกนี้ x กำลังสองส่วนสองเรียบร้อยไปแล้วนะไม่มีเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วนะอาจารย์ก็แค่เป็นไงคะดึงเขาลงมานะคะบวกกับเลข2อ่ะอินทิเกรตพจน์นี้เจอบ่อยแล้วน่าจะคล่องแล้วนะน่าจะคล่องแล้วดังนั้นอินทิเกรตตรงนี้ได้อะไรมาคะอินทิเกรต dx ลองดูซิ

อินดิเคต dx เจอบ่อยแล้วได้เท่าไหร่ถ้าอินดิเคต dx ตามสูตรที่สามได้อะไรมาตัวหนึ่งนะขอโทษได้ x มาตัวนึงลบกับเลขสี่หลุดออกมาแล้วอินทิเกรตพจน์นี้ค่ะยังไม่เคยเจอใช่ไหมอินทิเกรตยกกำลังลบสองไม่ต้องตกใจค่ะก็ยังใช้สูตรเดิมคอนเซปต์ว่าไงนะ u กำลัง n du จะเท่ากับ u กำลัง n เพิ่มไปหนึ่งส่วน n เพิ่มหนึ่งที่ว่านั่นแหละแล้วก็บวก c ดังนั้นในที่นี้ตรงนี้เป็นเลขอะไรเนี่ยลบสองก็แค่เพิ่มไปอีกหนึ่งค่ะเพิ่มไปอีกหนึ่งกลายเป็น x x ยกกำลังอะไรคะลบสองเพิ่มไปอีกหนึ่งบวกไปอีกหนึ่งค่ะกลายเป็นลบสองบวกหนึ่งก็ยกกำลังลบหนึ่งยกอะไรก็หารออกค่ะลบหนึ่งค่ะแล้วก็บวกสี่ที่จริงอยากจะตอบแล้วแหละเพราะเครื่องหมายอินทิเกรตอาจจะหายไปหมดแล้วนะแต่ว่าไปต่ออีกหน่อยไปต่ออีกหน่อยเพราะอะไรพจน์นี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเลยเนาะยังไม่ค่อยเรียบร้อยยังมีเศษมีส่วนอยู่อาจารย์ปรับหน้าตาให้มันดูแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีอีกนิดนึงดังนั้นพจน์แรกได้ x กำลังสองส่วนสองบวกกับ 2x เรียบร้อยละพจน์นี้ล่ะอ้าวอาจารย์เห็นตรงนี้นี่นะลบกับลบลบกับลบไม่สวยชนกันลบชนลบเป็นบวกค่ะ4ค่ะแล้วเหลืออะไรอีกเหลือตรงนี้ไม่สวยอีกค่ะ x กำลังลบหนึ่งแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยสิติดลบยึดอาจารย์โยกลงมาได้ไหมได้เนาะโยกลงมาเป็น x กำลังหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วค่อยบวกกับ c อ่ะเรียบร้อยนี่คือคำตอบของข้อนี้ค่ะอ่ะอาจจะต้องเป็นไงข้อนี้ยากไหมยากยากนิดนึงยากกว่าข้อก่อนๆนิดนึงตรงไหนฮะตรงที่มีการปรับโจทย์ใช่ไหมคะมีการปรับโจทย์จากหารกันอาจารย์ค่อยๆปรับให้กลายเป็นโจทย์ที่เป็นไงคะเรียงแถวให้เรียบร้อยแบบนี้บวกลบแบบนี้ถ้าจัดได้เราจัดก่อนนะแต่ถ้าจัดไม่ได้จะต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตแบบที่มันสูงกว่านี้นะคะในการช่วยแก้ปัญหานะคะแต่ถ้าปรับได้ปรับได้แปลว่าอะไรหารแล้วมันลงตัวค่ะตรงนี้ก็มีตัวตัดตัดกันได้หมดเลยแล้วกลายเป็นฟังก์ชันง่ายๆแบบนี้ได้เราจัดการเขาก่อนนะคะปรับโจทย์ให้หน้าตาเป็นง่ายๆแบบนี้ก่อนจากนั้นพอได้โจทย์แบบนี้แล้วเป็นไงคะเราก็ลุยอินทิเกรตตาม5สูตรที่เป็น5สูตรเบื้องต้นพวกนี้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นข้อนี้ยากอีกทีหนึ่งก็คืออินทิเกรตเสร็จแล้วอ่ะแต่หน้าตาคำตอบยังไม่ค่อยเรียบร้อยอาจารย์ก็ปรับให้หน้าตาเรียบร้อยเป็นโพลีโนเมียลที่มีการเรียงดีกรีจากมากไปหาน้อยนะคะแล้วก็เครื่องหมายดีกรีที่มันยกกำลังแล้วติดลบอยู่แล้วก็สลับกันให้เรียบร้อยให้ดูสวยงามให้เขาเป็นโพลีโนเมียลที่ดูดีแค่นั้นเองนะคะนี่คือคอนเซปต์การหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตนะคะวันนี้เราเอาสูตรกี่สูตรนะ5สูตรง่ายๆมาเริ่มต้นก่อนนะคะทบทวนสูตรอีกนิดนึงก่อนจะจบเราทบทวนสูตรนะคะเราจะได้คล่องเดี๋ยวมาเจอโจทย์ง่ายๆในคาบต่อไปนะคะอ่ะทบทวนสูตรที่1อินทิเกรตฟังก์ชันอะไรคะเลขศูนย์ถ้าเจอเลขศูนย์เมื่อไหร่นะอย่างน้อยก็ต้องมี c ติดมา c คืออะไรนะคะค่าคงที่สูตรที่2บอกว่าอินทิเกรตค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันแล้วก็เทียบกับ dx แบบนี้ค่าคงที่สามารถกระโดดออกมาได้กระโดดออกมาจากเครื่องหมายอินทิเกรตได้ข้างในก็จะเหลือแค่อะไรคะ f ที่ x แล้วก็ dx นั่นเองนะคะกระโดด a กระโดดกระโดด a ตรงนี้ออกมาข้างนอกได้นั่นเองซึ่งถ้าเราเจอโจทย์เยอะๆเดี๋ยวเราก็จะจำได้อัตโนมัตินะคะข้อที่3เป็นไงนะอินทิเกรต dx หรือใครจะจำว่าอินทิเกรตเลขหนึ่งหรือไม่มีอะไรอยู่ในนี้ก็ได้มองว่าไม่มีอะไรก็ได้จะเท่ากับอะไรคะจะได้ x แถมมาตัวหนึ่งค่ะแล้วค่อยบวก4ข้อที่4เป็นสูตรที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อไรที่อินดิเกต u ยกกำลัง n แล้ว d u จะเท่ากับ u กำลัง n เพิ่มไป1หาร n บวก1แล้วค่อยบวก c นั่นเองค่ะ
และสูตรที่ห้าเมื่อกี้ก็เจอบ่อยเจอในคอนเซปต์นะคะเจอในคอนเซปต์ที่ช่วยก่อนที่เราจะอินทิเกรตก็คือเมื่อไหร่นะที่เธอมีอินทิเกรตฟังก์ชันที่หนึ่งนะบวกก็ได้ลบก็ได้กับฟังก์ชันที่สองบวกหรือลบกันอยู่ในเครื่องหมายอินทิเกรตแบบนี้ให้เรากระจายเป็นอินทิเกรตฟังก์ชันตัวแรก dx แล้วถ้าเขาบวกก็บวกถ้าเขาลบก็ลบนะคะแล้วก็อินทิเกรตฟังก์ชันตัวที่สองหรือมี3ตัว4ตัวได้หมดเลยนะคะแค่ขอให้เขาเป็นไงคะขอให้เขากำลังบวกกับอะไรอยู่คะลบกันอยู่เราก็สามารถกระจายเครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปในฟังก์ชันที่บวกหรือลบกันอยู่ไม่ว่าจะมี2พจน์3พจน์4พจน์ยังไงก็ได้นะคะสามารถกระจายเข้าไปได้โอเคทบทวนเรียบร้อยแล้วการบ้านสำหรับวันนี้นะคะนักศึกษาลองกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็จดจำสูตร5สูตรเบื้องต้นนี้นะคะถ้าเราจำสูตร5สูตรนี้ได้นะคะก็จะทำให้การอินทิเกรตในเรื่องยากๆหรือเรื่องถัดๆไปนะคะมีความง่ายแน่นอนถ้าเราจำสูตรเบื้องต้นตรงนี้ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้การแนะนำการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในสัปดาห์ถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสน

ระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเรา

ก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ข้อความนั้นมีดังนี้พนักท่านนางสาวอาลิเซมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดิมีโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวรโอกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ทูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม
1: ่ต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัย
2: จุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญ

0: ะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาราชธิดาณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพุทธศักราช2568เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างเพื่อปวงชนชาวไทยอาทิด้านการศาสนาทั้งสองพระองค์ทรงทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและด้านการศึกษาพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะโดยจัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงประกอบพิธีถวาย

เป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือเป็นเสนาสนะที่สำคัญในการใช้จำพรรษาปฏิบัติกิจของสงฆ์และบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิยานเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเคยจำพรรษาที่กุฏิสงฆ์นี้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคม2515หลวงปู่สมชายธิตะวิริโยเกิดวันที่7เมษายน2468มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2578สิริอายุ80ปีพรรษาที่60ปัจจุบันสรีระของหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยเป็นสถานะตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระราบกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าสีสว่างมงยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนทรงดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตครั้นทรงดำเนินถึงประรำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์จากนั้นทรงดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นจะพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าท่านบูชาทรงอธิษฐานทรงถวายพระกระยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานพระแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติต่อ
่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีสถาปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธ

รูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรมันพชิตจินในกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรมันพชิตจินในกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำมันพชิตจินในกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นมันพชิตจินในกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุคนไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์อยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแปรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจิตในกาย9รูปสุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567-2568 เป็นวันที่2
วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ซึ่งวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากเดิมที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาเป็นการปลูกไม้ผลได้แก่ทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันและการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากสวนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีกรรมและการนำเทคโนโลยีทันสมัยใหม่มาปรับใช้ประยุกต์ระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่าน

การเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์เตียง2ชั้น20เตียง40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาคารนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน2569มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำชั้นล่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนไตรเขตประชาสมัคคีรัชมังคลาภิเษกจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2555ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนมีนางนัชยาพันธุลีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยยึดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียนเพราะเด็กจะเก่งและดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีจากครูผู้สอนก่อนเสมอในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาในการนี้ได้ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและโรงเรียนบ้านสะโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนมีนายบรรจงคิดดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่3มีนักเรียน167คนครูและบุคลากร22คนมีนายณรงค์ชัยลังกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทั้ง2แห่งดังกล่าวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีว่าที่ร้อยตรีอัมพลบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒ
ฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นคนดีของสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภัคชลีจิรวุฒิพร้อมคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธบิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดซัมตาตงวัดเพียนามวัดเชียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ๋งขี้เหล็กวัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสักปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีส่วนพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันและนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบัญชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้วัดหัวปลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทสยามภัทราพรจำกัดบริษัทเมืองแร่ยิปซัมนำศิลป์พัฒนาและโรงเรียนสีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและนายธานินทร์วงมงคลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปลำวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปข
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดายา

ต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เยียประเทศไทยนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจัง

0: มีเงินติดตัวมาบ้างไหม
1: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
2: โอ้ยอยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
2: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
3: อ๋อไหลไหล
1: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
2: ว่าอุจจาระมันก็
3: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
2: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
1: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
1: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
2: คุณตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

นำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสงนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาปนดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนผักล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎรตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทาน

0: และการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกหุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็พระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่สองของหลักสูตรระยะสั้นนะคะเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่สองนี้นะคะเราพบกันในหัวข้อการคูณเมทริกซ์นะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อจากคราวที่แล้วนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์นะคะแล้วก็วันนี้เราดูการคูณต่อเพื่อเราจะได้นำไปใช้ต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะคะสำหรับการคูณเมทริกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นจากนิยามก่อนนะคะสมมุติว่าเราให้ A นะคะเป็นเมทริกซ์แรกนะคะที่มีขนาด m คูณ n นะคะแล้วก็ B เป็นเมทริกซ์ที่สองมีขนาด n คูณ p นะคะคราวที่แล้วเราบอกว่า m คูณ n นี่คือเป็นขนาดหรือมิติของเมทริกซ์นะคะซึ่งบ่งบอกว่าอันนี้เป็นจำนวนแถวแล้วก็อันนี้ n เนี่ยเป็นจำนวนหลัก m เป็นจำนวนแถวและ n เป็นจำนวนหลักนะคะของ a ส่วนเมทริกซ์ b มี n เป็นจำนวนแถวและ p เป็นจำนวนหลักของ b นะคะในการที่เรานำเมทริกซ์สองเมทริกซ์มาคูณกันก็คือนำ A กับ B มาคูณกันเราจะได้เมทริกซ์ Cij นะคะซึ่งการที่เราจะเอาเมทริกซ์คูณกันได้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่หนึ่งเงื่อนไขนะคะคือไม่ใช่ว่าทุกเมทริกซ์เนี่ยจะสามารถคูณกันได้นะคะการที่นำสองเมทริกซ์มาคูณกันได้เนี่ยเราจะต้องเช็คอันดับแรกนะคะก็คือเราต้องเช็คว่าจำนวนหลักของ A จะต้องเท่ากับจำนวนแถวของ B นะคะจำนวนหลักของเมทริกซ์ A จะต้องเท่ากับจำนวนแถวของเมทริกซ์ B ถึงจะคูณกันได้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้มี3นะอันนี้ก็ต้องมี3ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้านี้มี3 A มี3แต่ B มีจำนวนแถวเท่ากับ2อย่างนี้ก็คูณกันไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญของการคูณเมทริกซ์นะคะและอีกอันนึงก็คือว่าผลลัพธ์นะคะเมทริกซ์ A คูณ B เนี่ยนะคะหรือเมทริกซ์ C ที่เราได้เนี่ยจะมีขนาด M คูณ P M คูณ P ก็คือเป็นจำนวนแถวของ A นะคะคูณกับจำนวนหลักของ B นั่นเองนะคะอีกรอบนะคะก็คือการที่จะมีเมทริกซ์ A กับ B คูณกันได้นะคะจำนวนหลักของ A ต้องเท่ากับจำนวนแถวของ B นะคะและเมทริกซ์ที่ได้นะคะเราก็เอาตัวที่เหลือที่ไม่ได้วงไว้มาคูณกันก็คือจะมีขนาดเท่ากับ M คูณ P นั่นเองดูง่ายๆนะคะโดยที่ C เวลาเราคูณกันเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะ Cij เนี่ยนะคะก็คือผลบวกของการคูณสมาชิกในแถวที่ i ของ a กับหลักที่ j ของ b นั่นเองนะคะเราจะต้องดูว่าตำแหน่ง cij นั้นนะคะคือตำแหน่งที่เท่าไหร่นะ i เป็นอะไร j เป็นอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่น c11 c11 ก็คือตำแหน่งตัวแรกเลยผลคูณตัวแรกนี่เกิดมาจากผลบวกของการนำสมาชิกแถวที่1ใช่ไหมคะของ A คูณกับหลักที่1ของ B นั่นเองนะคะแถวที่1ของ A คูณกับหลักที่1ของ B จะได้พอคูณกันเสร็จเอามาบวกกันนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ Cij นะคะถ้ายังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่ตัวอย่างนะคะหรือเราจะเขียนสรุปเป็นว่า Cij ก็คือนะคะ summation ตัวนี้นะคะของ aik คูณกับ bkjk ตั้งแต่1ถึง n อย่างนี้ก็ได้นะคะ i ก็คือเริ่มจาก1ถึง m ก็คือจำนวนแถวนะคะแล้วก็ j ก็ตั้งแต่1ถึง p ก็คือจำนวนหลักที่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างของการคูณเมทริกซ์กันเลยดีกว่านะคะอย่างเช่นกำหนดให้นะคะสมมติว่าเรามี A คือเมทริกซ์ขนาด2คูณ3นะคะ3 1ลบ2ลบ1 4 3นะคะกับอีกอันนึงคือเมทริกซ์ B
มีขนาด3 คูณ 2นะคะ4 24-1 5 2 0 1จงหา A คูณ B และ B คูณ A เลยหาทั้งสองตัวลองหาดูว่า A กับ B A คูณ B กับ B คูณ A จะได้เท่าไหร่นะคะอันดับแรกเรามาเช็คว่าขนาดของ A กับขนาดของ B สามารถคูณกันได้ไหมนะคะ A เนี่ยมีขนาด2 คูณ 3สองแถว3 หลักส่วน B มีขนาด3 คูณ 2นะคะ3 แถว 2 หลักนะคะก็จะเห็นว่าจำนวนหลักของ A กับจำนวนแถวของ B เป็นเลข3เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถของเมทริกซ์นี้ได้ A คูณ B ได้นะคะและขนาดของ A คูณ B ก็จะเท่ากับ2 คูณ 2นะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นเลยเราก็จะได้ว่า A คูณ B คือเมทริกซ์ที่มีขนาด2 คูณ 2ใช่ไหมเราอาจจะเขียนไว้ก่อนก็ได้ค่ะเริ่มต้นเนี่ย C11 C12 C21แล้วก็ C22แบบนี้นะคะจะต้องมีสมาชิก4 ตัวขนาด2 คูณ 2ใช่ไหม2 คูณ 2นะคะเกิดจากแถวของ A คูณกับหลักของ B เนี่ยนะคะทีนี้เราก็หาแต่ละตัวอย่างตัวแรกค่ะ C11 C11 เกิดมาจากการนำแถวที่1ของ A คูณหลักที่1ของ B นะคะแถวที่1ของ A คูณหลักที่1ของ B คูณเสร็จเอามาบวกกันนะผลบวกของการคูณแถวที่1ของ A คูณกับหลักที่1ของ B นะคะเดี๋ยวขออนุญาตวงไว้ก่อนเลยนี่นะคะแถวนี้กับหลักนี้นะคะเราจะได้อะไร

2บวก3เป็นลบ2บวก3เป็น1ค่ะได้คำตอบ1 7 4 1นะคะเมทริกซ์นี้ขนาด2คูณ2นะคะอ่ะต่อมานะคะเราลองสลับบ้างนะคะถ้าเราหาเมทริกซ์ B คูณ A บ้าง B คูณ A มันจะคูณกันได้ไหมนะคะเมทริกซ์ B คูณ A เนี่ยเราต้องเอา B เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็คูณกับ A เดี๋ยวลองเขียนให้ดูก่อนก็แล้วกันนะคะ B เนี่ยมันจะเป็น4ลบ1 5 2 0 1ใช่ไหมคะแล้วก็ A เนี่ยมันจะเป็น3 1ลบ2ลบ1 4 3นะคะอันนี้เอา B คูณ A นะคะทีนี้เช็คนะคะเช็คขนาดของมันอันนี้ขนาด3คูณ2อันนี้ขนาด2คูณ3เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจำนวนหลักของตัวแรกนะคะเราอย่าไปฟิกว่าต้องเป็น A นะคะตอนนี้ A อยู่ตัวหลังละมันก็คือจำนวนหลักของตัวหน้าเนี่ยนะคะเท่ากับจำนวนแถวของตัวหลังละ2คูณ2 2กับ2นะคะเพราะนั้นผลลัพธ์ก็จะเป็น3คูณ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมทริกซ์ B ตัวนี้นะคะมันจะมีขนาด3คูณ3เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนกระจายมาเราจะรู้ว่ามันจะเป็น C11 นะ C12 C13 C21 C22แล้วก็ C23 C31 C32แล้วก็ C33ก็จะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันขนาด3คูณ3นะคะนี่นะคะเกิดมาจากตัวนี้นะคะ3คูณ3นี่เราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็หาทีละตัวนะคะเพื่อแบบจะได้ค่อยๆดูไปนะคะเอามาตรงนี้แล้วกันนะคะเรามาดูทีละตัวกันตัวแรกนะคะเราก็จะเอาแถวที่หนึ่งใช่ไหมคะของตัวแรกคูณกับหลักที่หนึ่งนะคะเราจะได้ C11 พอตัวที่สอง C12เราก็เอาแถวเดิมนะคะเรายึดแถวเดิมไว้ก่อนเราไปคูณหลักที่สองมันจะได้ตัวนี้พอแถวที่สองคูณหลักที่สามมันจะได้ C13นะคะต่อมาเนี่ยในแถวที่สองเนี่ยนะคะเราก็เริ่มเอาตัวหน้าเป็นแถวที่สองต่อแล้วก็ไล่ไปคูณหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามนะคะซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นแถวกลางนะคะทีนี้พอสุดท้ายแถวสุดท้ายก็เอาแถวที่สามก็ไล่คูณไปแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามมันจะได้แถวที่สามนี้นะคะเริ่มเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็น4 คูณ 3นะคะ4 3 12นะคะ12แล้วก็ลบ2ค่ะตัวที่2ก็เอา4คูณ4กับ2คูณ1กับ4ก็จะเป็น4บวก8นะคะตัวที่3ก็เอา4 2คูณลบ2 3แล้วก็เป็นลบ8บวก6นะคะเราก็จะได้สมาชิกในแถวแรกค่ะเกิดจากการเอาแถวแรกของตัวหน้านะคูณหลักแต่ละหลักไล่ไปอันนี้ก็เป็น C11 C12 C13 ต่อมาเราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นแถวที่2แล้วก็คูณไปนะคะแถวที่2ลบ10เนี่ยนะคะลบ1คูณ3นะคะลบ3ตัวหลังก็เป็น0นะคะต่อไปลบ1คูณ1ได้ลบ1บวก0อันนี้จะเป็นลบลบ1คูณลบ2ได้2นะคะบวก0นะคะต่อมานะในแถวสุดท้ายเราก็จะเอาสมาชิกในแถวที่3คูณหลักที่1หลักที่2หลักที่3ตามลำดับนะคะเป็นเลข5กับ1นะคะ
ก็จะเป็น15

ลบหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าบวกสี่ตัวนี้ก็จะเป็น5 คูณ -2 -10นะคะบวกสามนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเราจะได้คำตอบก็เอาตัวเลขมารวมกันนะคะ12 -2ก็เป็น10 4 + 8 12นะคะ -8 + 6ก็เป็น -2นะคะบรรทัดที่2ก็จะเป็น -3 -1 2ส่วนสุดท้ายก็จะเป็น14 9แล้วก็-7นั่นเองนะคะคำตอบซึ่งพวกเราจะเห็นว่านะคะเวลาเราเอา a คูณ b เนี่ย a คูณ b ได้คำตอบเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ b คูณ a เนี่ยได้คำตอบเป็นอีกตัวหนึ่งนั่นแสดงว่าเวลาเอา a คูณ b มันจะไม่เท่ากับ b คูณ a นะคะ a คูณ b มันจะไม่เท่ากับ b คูณ a นะคะยกเว้นจะเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมคะ a คูณ b ไม่เท่ากับ b คูณ a นะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติหนึ่งของการคูณเมทริกซ์นะคะเดี๋ยวจะ อธิบายสมบัติของการคูณเมทริกซ์ให้ฟังก่อนนะคะก็คือว่ามีสมบัติอยู่หลายข้อด้วยกันที่เป็นสมบัติที่สำคัญของการคูณเมทริกซ์นะคะเรามาดูสมบัติของการคูณเมทริกซ์นะคะข้อที่หนึ่งเวลาเราเอา a คูณ b มันจะไม่เท่ากับ b คูณ a อย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็เห็นชัดเจนนะคะอันที่สองนะคะเวลาเราเปลี่ยนกลุ่มมันสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้นะคะสมมติว่ามี a คูณ b แล้วก็คูณ c จะเท่ากับเอา b คูณ c ก่อนแล้วค่อยมาคูณ a ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่สลับตำแหน่งของลำดับของ a b c นะคะจะต้องวางไว้แต่ตำแหน่งอย่างนี้เสมอนะคะอันที่สามนะคะการกระจายในการบวกกันลบสามารถกระจายได้นะคะ a คูณ b บวกหรือลบกับ c ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอาไว้ด้านนอกอีกด้านหนึ่งก็ได้อย่างเช่นฝั่งนี้ก็ได้หมายถึงว่า a บวกลบ c แล้วคูณ a ฝั่งนี้ก็ได้นะคะมันจะมีค่าเท่ากับ a b บวกหรือลบกับAC นะคะในส่วนของอีกอันนึงนะคะที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของ transpose นะคะเวลาเรามี matrix A คูณ B แล้วหา transpose ของ A คูณ B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ B transpose คูณกับ ATranspose นะคะไม่ใช่เท่ากับ a transpose คูณ b transpose นะคะจะเห็นว่าจะต้องเอา b มาไว้ด้านหน้า transpose นะคูณกับ a transpose เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูสำหรับกรณีนี้นะคะต่อไปก็คือเอกลักษณ์การคูณนะคะขออภัยอันนี้ข้อที่4นะคะข้อที่5ก็คือเอกลักษณ์การคูณสำหรับเอกลักษณ์การคูณนะคะเราจะแทนด้วย i ใช่ไหมคะก็คือเมทริกเอกลักษณ์ in นั่นเองค่ะ in นะเมทริก i ก็คือเมทริกจัตุรัสใช่ไหมคะที่มีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักเนี่ยเป็น1ทั้งหมดนะคะเมื่อเราเอาเมทริกเอกลักษณ์เนี่ยไปคูณกับเมทริก a นะคะมันจะทำให้นะคะเมทริกนั้นเป็นเมทริกซ์ A เหมือนเดิมนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราเอา A คูณกับเมทริกซ์ I มันจะเท่ากับ
i คูณ matrix a แล้วก็เท่ากับ e

ดิมนะคะอันนี้เป็นสมบัติอันนึงนะคะอีกอันนึงก็คือว่าในการที่เรานำเมทริกซ์ศูนย์ไปคูณกับเมทริกซ์ใดๆเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นเมทริกซ์ที่สามารถคูณกันได้ก็คือต้องเช็คมิติของมันเหมือนกันนะคะแต่ผลลัพธ์เนี่ยถ้ามันคูณกันได้มันก็จะเป็นเมทริกซ์ศูนย์นะคะนั่นคือถ้าเราเอาเมทริกซ์A ซึ่งมีขนาด m คูณ n คูณกับเมทริกซ์ศูนย์นะเมทริกซ์ศูนย์ก็ต้องมีขนาด n คูณ p ใช่ไหมคะผลลัพธ์ก็คือก็จะเท่ากับเมทริกซ์ศูนย์แต่เมทริกซ์ศูนย์ที่ได้ผลลัพธ์มันก็ต้องมีขนาด m คูณ p เหมือนกับการคูณเมทริกซ์ทั่วไปนะคะหรือว่าถ้าเราเอาเมทริกซ์ศูนย์เนี่ยคูณด้านหน้าสมมติว่ามีขนาด r คูณ mแล้วก็คูณกับเมทริกซ์ A ซึ่งมีขนาด m คูณ n เนี่ยนะคะก็ผลลัพธ์ก็จะเป็นเมทริกซ์ศูนย์เหมือนกันที่มีขนาด r คูณ n นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติต่างๆของเมทริกซ์นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างบางอย่างของสมบัติเหล่านี้กันนะคะอย่างอันแรกนะคะเราจะมาดูที่ transpose กันกันนะ transpose ส่วน a คูณ b ไม่เท่ากับ b คูณ a เนี่ยเราได้โชว์ไปแล้วเมื่อสักครู่ในตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับ transpose แล้วกันนะคะตัวอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์1 3 5แล้วก็5 1 7นะคะแล้วก็เมทริกซ์ B เป็นเมทริกซ์หลักนะคะ4 2 6นะคะมี1หลักเราจะแสดงว่านะคะเราจะแสดงว่าa คูณ b transpose เนี่ยมันจะเท่ากับ b transpose คูณ a transpose นะคะเราก็จะได้ทบทวนเรื่องการคูณด้วยแล้วก็ดูสมบัติเรื่องของ transpose มันด้วยค่ะเริ่มต้นนะคะเราเริ่มจากเอา a คูณ b ก่อนตอนนี้ a ของเรานะคะมีขนาด2คูณ3 b มีขนาด3คูณ1นะคะเพราะฉะนั้นคูณกันได้นะคะและผลลัพธ์ของเมทริกซ์นี้นะคะจะมีขนาด2คูณ2คูณ1นะคะก็คือมี2แถวแต่มี1หลักนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนไว้ก่อนก็ได้ค่ะผลลัพธ์ก็คืออาจจะมี C11 กับ C21 มี2แถว1หลักนะคะอันนี้เกิดมาจากอะไรคะเกิดมาจากตัวแรกก็เอาแถวที่1คูณกับหลักนี้ได้เลยก็จะได้ C11 นะคะตัวที่2เราก็จะเอาแถวที่2คูณกับหลักนี้ก็จะได้421นะคะเพราะฉะนั้นคูณกันเลยนะคะตัวแรกค่ะแถวนี้นะคะคูณหลักก็จะเป็น4นะคะบวก6บวก30นะคะต่อมาเอาแถวที่2ของ A นะคะคูณหลักของ B นะคะก็จะเป็น20บวก2 7 6 42นะคะจากนั้นก็จัดการบวกกันให้เรียบร้อยนะคะตัวข้างบนก็จะเป็นเท่าไหร่คะ40นะคะตัวข้างล่างก็จะเป็น22บวก42ก็จะเป็น64นะคะอันนี้ก็คือ a คูณ b ต่อไปถ้าเรานำ a คูณ b

by transport นะคะ AB transport transport ก็คือเราจะนำแถวมาเขียนเป็นหลักนะคะนำแถวที่เราจะ transport ค่ะมาเขียนเป็นหลักนะคะทีนี้อันนี้มันจะได้อะไรคะอย่างแถวถ้าเราพอดีว่าอันนี้มันมีแต่ละแถวมันมีสมาชิกตัวเดียวนะคะแถวที่1มาเขียนเป็นหลักที่1แถวที่2มาเขียนเป็นหลักที่2เพราะฉะนั้นมันก็คือเอา40มาเขียนหลักที่1เอา64มาเขียนเป็นหลักที่2อ่ะนะคะมันก็จะเป็น40แล้วก็64นะคะอันนี้ก็จะเป็น transport AB transport นะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูฝั่งขวาฝั่งขวาก็คือเราจะดูว่า B transport คูณ A transport แล้วมันเท่ากับเมทริกซ์นี้ไหมนะคะเราก็ไปหา B transport กับ A transport ก่อนใช่ไหมคะเราจะได้ B transportก็คือ4 2 6นะคะส่วน A transport ก็คือ1 3 5 5 1 7นะคะจากนั้นเช็คนะคะว่ามันคูณกันได้ไหมอันนี้มีขนาด1คูณ3นะคะแล้วก็ A transport มีขนาด3คูณ2นะคะคูณกันได้นะคะเพราะว่าหลักของ A เท่ากับหลักของตัวหน้าเท่ากับแถวของตัวหลังนะคะและผลลัพธ์ก็จะเป็นเมทริกซ์ขนาด1คูณ2นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเอา B transpose นะคะคูณกับ A transpose ได้เลยนะคะซึ่งมันจะเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด1คูณ2นะคะนั่นก็คือมันก็จะมีสมาชิก C 1 1กับ C 1 2นะคะก็เอาแถวนี้นะคะคูณกับหลักที่1ก็จะได้ตัวแรกแถวนี้คูณกับหลักที่2ก็จะได้ตัวที่2นะคะคูณกันเลยนะคะเราก็ขอใช้สีดำก็ได้เห็นเหมือนกันนะคะตัวแรกค่ะเอานี้คูณกับก็จะเป็น4บวก6บวก30นะคะต่อไปเอาแถวเนี้ยคูณหลักที่2ก็จะเป็น20บวก2บวก42นะคะผลลัพธ์ก็คือ40แล้วก็64นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะเมทริกซ์ A คูณ B transpose จะเท่ากับ B transpose คูณ A transpose นะคะได้เมทริกซ์เดียวกันนั่นเองนะคะอันนี้แอปก็เป็นการพิสูจน์สมบัติอันหนึ่งเวลาเราจะหา A คูณ B transpose เราสามารถเอา B transpose คูณ A transpose ก็ได้นะคะทีนี้เรื่องของเมทริกซ์เอกลักษณ์เมื่อกี้อธิบายไว้ว่าเอกลักษณ์เนี่ยเวลาเราเอาไปคูณกับเมทริกซ์ใดมันจะมีค่าเท่ากับตัวเดิมนะคะเอา A คูณ I เท่ากับ I คูณ A และเท่ากับ Aเดี๋ยวเรายกตัวอย่างอันนี้สักนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นนะคะเราให้เมทริกซ์เมทริกซ์ A คือเมทริกซ์เอาเป็นขนาด2คูณ2แล้วกันนะคะ1 5 7 3ก็แล้วกันนะคะเราจะดูว่า A คูณ I เราจะแสดงว่า A คูณ I เนี่ย

i คูณ a แล้วเท่ากับ n จริงไหมนะคะทีนี้เมเอติกเอกลักษณ์ของเมเอติก a เนี่ยก็คือเมเอติกที่มีขนาด2คูณ2แล้วก็มีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักเป็น1นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องทราบว่าเมเอติกเอกลักษณ์ก็คือ i 2เนี่ยนะคะก็คือ1 0 0 1นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา a คูณ i ก็จะเท่ากับ1 5 7 3คูณกับ1 0 0 1นะคะคูณกันเลยนะคะเมตริกนี้มีขนาด2คูณ2ทั้งคู่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะมีขนาด2คูณ2นะคะเราก็จะเอาแถวที่1คูณหลักที่1ต่อมาก็แถวที่1คูณหลักที่2เลยก็จะได้แถวแรกของเมตริกผลลัพธ์นะคะ1 5กับคูณกับ1 0ก็จะได้1 5คูณ0นี่0ใช่ไหมคะต่อไป1 5คูณกับ0 1 1คูณ0บวก5คูณ1ก็ได้5ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะเอา7 3ตัวข้างล่างบ้างนะคะตัวนี้นะคะคูณกับทั้ง2หลักจะได้มันจะได้สมาชิกในแถวที่2นะคะ7 3คูณ1 0ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น7แล้วก็7 3คูณ0 1ก็จะได้3นะคะซึ่งจะเห็นว่าพอเรา a คูณ i แล้วจะเท่ากับผลลัพธ์ก็คือเป็นเมตริก a เหมือนเดิมนะคะทำนองเดียวกันถ้าเราเอา i คูณ a นะคะเรา i ไว้ข้างหน้า1 0 0 1คูณกับ a นะคะ1 5 7 3เหมือนเดิมค่ะเราก็จะเอาแถวที่1คูณทั้ง2หลักหลักที่1หลักที่2นะคะจะได้สมาชิกตัวแรกเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็น1นะคะ7คูณ0ได้0นะคะต่อไป1 0คูณ5 3ก็ได้5นะคะต่อไปเรามาดู0 1เอาไปคูณบ้างนะคะ0 1คูณ1 7ก็ได้7 0 1คูณ5 3ก็ได้3นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเท่ากับ a เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น a คูณ i ก็เท่ากับ i คูณ a แล้วก็เท่ากับ a นั่นเองนะคะทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือในเรื่องของเมตริกยกกำลังนะคะสำหรับเมตริกยกกำลังเนี่ยเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ทิ้งไว้นิดนึงนะคะในส่วนของเมตริกยกกำลังเนี่ยมันก็คือเป็นการนำเมตริกมาคูณกันอันหนึ่งนะคะเมตริกนะคะยกกำลังก็คือเมทริกซ์ A ยกกำลัง n นั่นเองค่ะซึ่งเราจะได้ว่านะคะเวลาเอาเมทริกซ์ A ใดๆเนี่ยยกกำลัง n มีเงื่อนไขนิดนึงนะคะเมทริกซ์ที่จะนำมายกกำลังได้เนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นเมทริกซ์ลัดเท่านั้นนะคะจะต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นนะเพราะมันต้องคูณตัวเดิมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนิยามของมันนะคือ a ยกกำลัง n เนี่ยก็คือเอา a คูณเมทริกซ์ a คูณเมทริกซ์ a ไปเรื่อยๆค่ะคูณไปเรื่อยๆนะคะจำนวนที่เราจะเอามาคูณเนี่ยนะคะเป็นจำนวน n ครั้งด้วยกันสมมติว่าเป็นเมทริกซ์ a ยกกำลัง5นั่นหมาย

คำว่าเราจะเอาเมทริกซ์เดิมเนี่ยค่ะ a คูณ a คูณ a เนี่ยค่ะจำนวน5ครั้งด้วยกันนะคะ n ก็จะเป็น5เพราะฉะนั้นเมทริกซ์ที่จะคูณกันได้นี่ก็ต้องเป็นเมทริกซ์ที่เป็นเมทริกซ์จากตัวหลักนะคะในส่วนในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการนำเมทริกซ์การคูณเมทริกซ์เนี่ยไปใช้กับการแก้โจทย์ปัญหาที่มีตัวแปรนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะให้นะคะมีเมทริกซ์คูณกันอยู่มี1 0ลบ1 w คูณกับเมทริกซ์ x ลบ1 0 y นะคะแล้วก็เท่ากับเมทริกซ์2 y ลบ1 z 2นะคะคูณกับเมทริกซ์1 0ลบ1 w นะคะบอกว่าจงหาค่าของ4 w ลบ3 z บวก2 y แล้วก็ลบ x นะคะในเมทริกซ์เนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของการคูณเมทริกซ์มีที่โจทย์กำหนดมาให้เดี๋ยวเขาเช็คอีกรอบนะคะ1 0ลบ1 w x ลบ1 0 y เนี่ยนะคะอันนี้คูณกันแต่ในเมทริกซ์จะมีตัวแปรอยู่ด้วยนะคะแล้วทางฝั่งขวานะคะ 2y ลบ1 z 2แล้วก็1 0ลบ1 w เนี่ยก็คูณกันอีกแล้วก็มีตัวแปรอยู่ด้านไหนทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหาให้ได้ว่าตัวแปรนั้นนะคะคืออะไรนะคะหา x y z w นะคะจากนั้นเมื่อเราหาได้แล้วเนี่ยนะคะเราค่อยเอามาแทนค่าตรงนี้นะคะเราก็จะได้ค่าของคำตอบอันเนี้ยนะคะเราเริ่มต้นเลยนะคะจากการคูณเมทริกซ์ข้างบนก่อนตัวนี้นะคะเราก็จะได้แถวคูณหลักค่ะคือเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2เวลาคูณกันก็จะได้เมทริกซ์ขนาด2คูณ2อยู่แล้วนะคะคูณกันเลยนะคะอันนี้ตัวแรกนะคะ1คูณ x ก็ได้ x 0คูณ0ก็ได้0นะใน x นะคะต่อไปเอา1 0คูณลบ1 y ก็จะเป็น1คูณลบ1นะคะ y คูณ0ได้0นะคะต่อไปแถวที่2นะคะลบ1 w คูณกับ x 0นะคะก็จะเป็นลบ1คูณ x ก็ได้ลบ x ใช่ไหมคะ w คูณ0ได้0นะต่อไปลบ1 w คูณลบ1 y ก็จะเป็นลบ1คูณลบ1ได้1นะคะก็บวก w y นะคะตอนนี้เราไม่ทราบว่า w กับ y คืออะไรก็คูณกันเขียนไว้แบบนี้ก่อนนะคะต่อไปเรามาพิจารณาทางขวาเหมือนเดิมค่ะทางขวาเราก็จะเอาแถวคูณหลักไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูตัวแรกนะคะ 2y ลบ1คูณ1ลบ1นะคะ 2y ลบ1คูณลบ1เป็นบวก1นะคะตัวที่2ค่ะ 2y ลบ1คูณ0 w ก็จะเป็น 2yคูณ0ก็ได้0ไปนะคะนี้จะเห็นว่าเมทริกซ์2เมทริกซ์นี้นะคะมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากันด้วยนะคะอันนี้ขยับตัวนี้นิดนึงนะสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็หยิบมาเลยค่ะตัวแรกก็คือ x เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ 2y บวก1ใช่ไหมคะต่อไปลบ1ต้องเท่ากับลบ w ตัวข้างล่างนะคะลบ x จะต้องเท่ากับ z ลบ2นะคะแล้วก็1บวก w y เนี่ยจะเท่ากับ2 w ค่ะทีนี้เราก็มาไล่พิจารณานะคะว่าเราจะหาค่าของ

YZW ได้ยังไงนะคะแล้วก็ดูทั้ง4สมการเนี่ยตัวที่เห็นชัดเลยคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวแรกเนี่ยนะคะลบ1เท่ากับลบ W เพราะฉะนั้นW ก็จะเท่ากับ1นะคะลบหายกันไปนะคะต่อไปเมื่อ W เท่ากับ1เรามาดูตัวที่มี W ก็คือตัวนี้นะคะตัวข้างล่างเนี่ยเราเอา W เท่ากับ1มาแทนนะคะมันก็จะได้1บวก y เท่ากับ2นะคะเพราะ W เป็น1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถหา y ได้แล้วค่ะ y ก็จะเท่ากับ2ลบ1ก็คือ1นะคะได้ W และ y ละต่อมาเราไปดูสมการข้างบนสุดเลยนะคะ x เท่ากับ 2y บวก1เราทราบว่า y เป็น1เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ2บวก1ใช่ไหมคะ y เป็น1เพราะฉะนั้น x ก็เลยเท่ากับ3นะคะเมื่อเราทราบ x เท่ากับ3เราก็สามารถแทนในสมการที่3ได้แล้วค่ะ x เท่ากับ3ก็จะเป็นลบ3เท่ากับ z ลบ2นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะได้ว่า z ก็คือลบ3บวก2นะคะย้าย2ไปอยู่ฝั่งเดียวกับลบ3เป็นบวก2ก็จะเป็นลบ1นะคะเราก็ได้ z เป็นลบ1นะคะเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วค่ะ x เป็น3 w เป็น1 z เป็นลบ1แล้วก็ y เป็น1เราเอาค่าต่างๆเหล่านี้ไปแทนเนี่ยนะคะในสิ่งที่โจทย์ต้องการตอนนี้โจทย์ต้องการว่า 4w ลบ z บวก 2y ลบ x มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราแทนเลยค่ะ 4w เท่ากับ1นะคะก็เป็น4นะคะเปลี่ยนสีนิดนึงเป็น4นะคะลบ 3z นะคะ z ของเราคือลบ1ก็จะเป็นบวก3บวก 2y y เป็น1นะคะก็บวก2แล้วก็ลบ x x เป็น3ก็คือลบ3นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบคือ6นั่นเองนะคะเดี๋ยวลองเช็คอีกรอบนะคะเราได้ w เท่ากับ1ใช่ไหมคะ4คูณ1ก็ได้4นะคะ z เป็นลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบวก3แล้วก็ y เป็น1 2คูณ y ก็ได้ได้2นะคะแล้วก็ลบ x x เป็น3นะคะก็จะได้ลบ3เพราะฉะนั้นอันนี้หายกันนะคะก็จะเป็น6นั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วฝากทุกคนไปทบทวนด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายา

เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง
DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปลงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบว่ารองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่วันนี้เป็นชั่วโมงที่10แล้วนะคะเราจะไปท่องโลกยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยรู้เท่าทันไซเบอร์โลกดิจิทัลในยุคปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันหรือการทำงานการสื่อสารระหว่างบุคคลรอบตัวของเราการเข้าถึงข้อมูลนะคะทำได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงมากมายหลายประการเลยค่ะโลกไซเบอร์นะคะที่เราอาจจะคาดไม่ถึงและเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวดังนั้นการท่องโลกยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยเราต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ซึ่งเป็นทักษะนะคะสำคัญที่ทุกคนควรมีนะคะเพื่อป้องกันตัวเองและก็สร้างสังคมออนไลน์ที่มั่นคงค่ะโลกยุคดิจิทัลโลกดิจิทัลหรือสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนการสื่อสารนะคะทำได้สะดวกขึ้นนะคะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะและผู้คนนะคะก็จะเข้าถึงข้อมูลนะคะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโลกดิจิทัลนะคะก็ทำการค้าแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆในการศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างไรก็ตามนะคะโลกยุคดิจิทัลนะคะก็มีภัยไซเบอร์ที่เราต้องระมัดระวังและป้องกันข้อมูลของเรายกตัวอย่างเช่นเราต้องมีการรู้เท่าทันสื่อช่วยให้เราได้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกนะคะเพราะว่าตอนนี้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนหรือโปรแกรมต่างๆโลกยุคดิจิทัลนะคะไม่ใช่เพียงพื้นที่เสมือนนะคะแต่ก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราความสำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะคะปัจจุบันนะคะอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนเลยนะคะเรานำมาใช้ในเรื่องของการศึกษาเราเรียนนะคะการทำงานแล้วก็ความบันเทิงในโลกออนไลน์นะคะก็มีภัยไซเบอร์ซ่อนอยู่นะคะแต่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะยกตัวอย่างเช่นการถูกหลอกลวงนะคะและการขโมยข้อมูลส่วนตัวการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยจึงเป็นทักษะสำคัญนะคะที่จะต้องรู้นะคะเพื่อให้เรานั้นนะคะรู้เท่าทันโลกไซเบอร์ค่ะค่ะภัยไซเบอร์นะคะในยุคออนไลน์นะคะอย่างที่เราพบกันบ่อยๆนะคะก็คือการขโมยข้อมูลส่วนตัวนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะอย่างปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรคะต้องรู้จักตั้งรหัสผ่านนะคะที่ปกปิดนะคะแล้วก็คาดเดายากด้วยนะคะเราต้องยืนยันตัวตนนะคะถึง2ขั้นตอนด้วยกันนะคะซึ่งเวลาในโปรแกรมที่เขาจะให้เราตั้งรหัสจะมีให้อยู่แล้วนอกจากนี้นะคะควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะคะที่มาก่อนที่เราจะต้องแชร์อะไรใน Facebook ต่างๆนะคะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะที่แฝงเข้ามาในโลกยุคอินเทอร์เน็ตก็ได้ดังนั้นนะคะทุกคนนะคะควรที่จะต้องมีความป้องกันนะคะการเสียหายนะคะทั้งส่วนตัวนะคะแล้วก็สังคมองค์กรจึงควรมีความรับผิดชอบนะคะต่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะเรามาดูตัวอย่างเหตุการณ์นะคะภัยไซเบอร์ที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเรามักจะพบเจอนะคะอันตรายพิษภัยจากโลกไซเบอร์นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตเรายังเข้าไม่ถึงแต่ปัจจุบันนี้นะคะอินเทอร์เน็ตนะคะก็ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะทุกๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะภัยที่เราเจอบ่อยที่สุดนะคะที่เราจะออกนะคะได้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือออกข่าวนะคะก็คือการได้รับอีเมลนะคะปลอมแอบอ้างเป็นธนาคารนะคะหรือการโทรศัพท์นะคะเข้ามานะคะในภัยมิจฉาชีพให้เราโอนเงินผ่านแอปต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวบางครั้งเราอาจจะเผลอนะคะคลิกลิงก์นะคะที่แนบมาด้วยก็ได้นะคะ
แล้วก็พาไปยังเว็บไซต์ปลอมนะคะที่ออกแบบเสมือนจริงนะคะหากเราไม่ทันระวังตัวนะคะอาจจะกรอกข้อมูลบัตรเครดิตนะคะลงไปนะคะก็เสี่ยงนะคะต่อข้อมูลของเรานะคะถูกมิจฉาชีพนะนำไปใช้นะคะก็จะหลอกให้เราเสียเงินเสียทองนะคะหรือว่าอาจจะใช้ในการซื้อสินค้าโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะการใช้ Wi-Fi ฟรีนะคะในที่สาธารณะนะคะเราอาจจะถูกดักจับข้อมูลก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าการดาวน์โหลดแอปนะคะที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะ

านโทรศัพท์เพราะเราแค่คลิกนะคะมันก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะคะเพียงแค่ดาวน์โหลดลงไปนะคะแล้วเราก็อาจจะทำให้เครื่องเราอาจติดไวรัสด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยยังเป็นช่องทางที่จะต้องสร้างมิจฉาชีพสร้างบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงพวกเราทุกคนมากมายนะคะผู้ที่ใช้จำนวนมากนะคะก็หลงเชื่อโอนเงินนะคะโดยไม่ตรวจสอบดังนั้นเราจะจำเป็นนะคะต้องรู้เท่าทันและใช้ข้อมูลนะคะและใช้งานอย่างระมัดระวังในการท่องโลกยุคดิจิทัลค่ะหมายและภัยนะคะของไซเบอร์นะคะเรามาดูนะคะความหมายนะคะและประเภทของไซเบอร์กันก่อนนะคะภัยไซเบอร์เนี่ยภัยไซเบอร์ก็คืออะไรคะคืออันตรายนะคะที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในยุคปัจจุบันของเราซึ่งสามารถทำให้ข้อมูลส่วนตัวหรือระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะคะถูกทำลายนะคะหรือถูกขโมยไปโดยผู้ที่ไม่หวังดีอาจใช้มัลแวร์นะคะเพื่อเจาะระบบขโมยข้อมูลของเรานะคะซึ่งการใช้ฟิชชิงนะคะก็จะหลอกให้ผู้คนนะคะข้อมูลนะคะส่วนตัวและก็รหัสผ่านนะคะอีเมลปลอมบางครั้งอาจจะเกิดการโจมตีแบบแฮกเข้าไปนะคะในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของเรานะคะภัยเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเององค์กรของเราและก็เศรษฐกิจด้วยการป้องกันนะคะต้องอาศัยไฟวอลนะคะและซอฟต์แวร์นะคะรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยผู้ใช้นะคะต้องอัปเดตโปรแกรมอยู่เสมอมีการตั้งพาสเวิร์ดนะคะที่รัดกุมนอกจากนี้นะคะควรมีความรู้นะคะในการเท่าทันเพื่อแยกแยะข่าวปลอมหรือหลอกลวงบนโลกออนไลน์หากทุกคนระมัดระวังนะคะแล้วก็มีทักษะดิจิทัลนะคะที่ดีนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดการเสี่ยงนะคะจากภัยไซเบอร์อย่างมากเลยทีเดียวนะคะเรามาดูประเภทที่พบบ่อยนะคะมัลแวร์นะคะอันตรายนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะเพื่อทำลายหรือแฮกข้อมูลของเราไปนะคะในเรื่องของการทำงานในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตมัลแวร์นะคะก็จะมีหลายรูปแบบเช่นไวรัสนะคะ

ติดมัลแวร์นะคะมักเกิดจากการดาวน์โหลดที่ไม่น่าเชื่อถือหรือการคลิกลิงก์อีเมลปลอมมัลแวร์นะคะก็จะเป็นภัยไซเบอร์นะคะที่ผู้ใช้ต้องมีการระมัดระวังและควรมีโปรแกรมป้องกันไวรัสและคอยตรวจสอบอยู่เสมอค่ะฟิชชิงนะคะก็คือการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตโดยมิจฉาชีพนะคะแอบอ้างเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เหยื่อหลงหรือเปิดเผยข้อมูลนะคะยกตัวอย่างเช่นรหัสผ่านและบัตรเครดิตต่างๆวิธีการนะคะมักจะมาในรูปแบบของอีเมลหรือป๊อปอัพหรือเว็บไซต์ปลอมนะคะที่ดูเหมือนจริงหากผู้ใช้ไม่ระมัดระวังนะคะก็จะกรอกข้อมูลลงไปอาจจะนำไปสู่การถูกขโมยเงินหรือข้อมูลส่วนตัวฟิชชิงนะคะเป็นหนึ่งในภัยไซเบอร์ที่เราพบบ่อยที่สุดและเกิดขึ้นได้กับทุกคนการรู้เท่าทันแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มานะคะก็จะช่วยนะคะในเรื่องการป้องกันได้ดีที่สุดค่ะเรามาดูนะคะต่อมานะคะเป็นแรนซัมแวร์นะคะก็คือมัสแวร์นะคะชนิดหนึ่งที่ออกแบบมานะคะเพื่อเข้ารหัสไฟล์ของผู้ใช้ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้ระบบการใช้งานได้ตามปกติผู้ที่ไม่หวังดีนะคะจะเรียกร้องนะคะค่าถ่ายเพื่อปลดล็อกซึ่งสร้างความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต่อตนเองและองค์กรนะคะข้อมูลนะคะสำคัญก็อาจจะถูกสูญหายหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อกู้คืนหากเราไม่มีสำรองข้อมูลนะคะผู้ใช้เนี่ยจะต้องตระหนักและก็เรียนรู้วิธีการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เรากดเข้าไปในลิงก์นะคะเพราะว่าการกดเข้าไปในลิงก์นะคะก็จะเกิดความเสียหายได้แต่ถ้าเราสงสัยนะคะก็ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยแล้วก็มีการติดตั้งโปรแกรมการรู้เท่าทันแรนซัมแวร์นะคะก็จะเป็นทักษะดิจิทัลนะคะที่สำคัญในโลกไซเบอร์นะคะปัจจุบันด้วยค่ะต่อไปเรามาดูนะคะวิศวะสังคมก็คือเทคนิคที่มิจฉาชีพนะคะหลอกลวงทางจิตวิทยานะคะด้วยการเจาะระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยตรงนะคะผู้ไม่หวังดีนะคะมักจะเน้นในเรื่องของการอาศัยในเรื่องของการไว้วางใจความไม่รู้หรือความประมาทของเหยื่อเป็นช่องทางนะคะพวกเขาอาจใช้การปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่โทรศัพท์อีเมลหรือข้อความปลอมเพื่อให้เหยื่อนะคะเปิดเผยข้อมูลยกตัวอย่างเช่นผ่านข้อมูลบัตรเครดิตบัตรกดเงินของเรานั่นแหละค่ะอันตรายของวิศวกรรมสังคมนะคะก็คือแม้ระบบคอมพิวเตอร์จะปลอดภัยเพียงใดหากผู้ใช้เผลอหลงเชื่อก็อาจจะทำให้ข้อมูลนั้นรั่วไหลได้ดังนั้นการรู้เท่าทันและไม่หลงเชื่อนะคะเป็นสิ่งที่น่าสงสัยก็จะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในยุคไซเบอร์นี้นะคะนักศึกษานะคะก็ควรฝึกตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็นค่ะค่ะสแปมนะคะทุกท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะสแปมก็คือข้อความหรืออีเมลที่ถูกส่งมาโดยที่เราไม่ได้อนุญาตนะคะมักจะเป็นจำนวนมากแล้วก็ซ้ำๆนะคะซึ่งรบกวนผู้ใช้งานทางอินเทอร์เน็ตนะคะสแปมนะคะมักจะถูกใช้นะคะเพื่อการโฆษณาสินค้าและก็โปรโมทเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งการหลอกลวงทางออนไลน์ผู้ใช้จำนวนมากจึงมองว่าสแปมนะคะเป็นภัยไซเบอร์รูปแบบหนึ่งเพราะอาจจะมีลิงก์นะคะอันตรายหรือไวรัสนะคะที่แฝงอยู่การเปิดหรือกดลิงก์จากสแปมนะคะอาจจะทำให้ข้อมูลส่วนตัวนั้นนะคะถูกขโมยปัจจุบันนะคะก็มีพัฒนาเทคโนโลยีมีการกรองสแปมเช่นกล่องอีเมลขยะนะคะเพื่อช่วยป้องกันแต่ผู้ใช้เองนะคะก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังนะคะและไม่เปิดข้อความนะคะที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะต้องรู้จักระมัดระวังด้วยนะคะดังนั้นนะคะเราต้องรู้จักหลีกเลี่ยงสแปมนะคะซึ่งจะเป็นทักษะดิจิทัลนะคะที่สำคัญมากต่อไปเรามาดูในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานนะคะบางทีเราใช้งานในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่เราไม่ได้ตั้งรหัสผ่านที่รัดกุมนะคะการตั้งรหัสผ่านที่เรารัดกุมนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยนะคะในให้ชีวิตในยุคดิจิทัลของเรานะคะเพราะว่ารหัสผ่านน่ะคือกุญแจที่จะนำเข้าไปสู่ข้อมูลต่างๆของเรานะคะแล้วก็ข้อมูลสำคัญสำคัญนะคะหากเราใช้รหัสผ่านที่อ่อนแอยกตัวอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดหรือชื่อเล่นอาจจะถูกคาดเดาได้ง่ายนะคะดังนั้นการสร้างรหัสผ่านนะคะควรมีความซับซ้อนนะคะโดย

ที่มีตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็มีตัวเลขสัญลักษณ์พิเศษนะคะนอกจากนี้นะคะรหัสผ่านที่ยาวนะคะอย่างน้อย12ตัวอักษร นะคะและไม่ใช้รหัสผ่านซ้ำกับบริการคนอื่นนะคะเราก็ควรเปลี่ยนนะคะเป็นรหัสผ่านเป็นระยะนะเพื่ออัปเดตข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยการเปิดใช้ระบบยืนยันตัวตนนะคะขั้นตอนทุกขั้นตอนของเราเนี่ยนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นรั่วไหลแล้วก็ป้องกันอีกป้องเป็นการป้องกันได้อีกหลายๆทางเลยทีเดียวค่ะค่ะเรามาดูนะคะในเรื่องของข้อมูลดิจิทัลของเรานะคะเราควรที่จะตระหนักแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะเพื่อจะลดความเสี่ยงนะคะจากภัยไซเบอร์นะคะเพราะว่าภัยไซเบอร์นี้นะคะมีความรุนแรงเป็นอย่างยิ่งนะคะในยุคปัจจุบันนะคะการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยการใช้เครือข่ายสาธารณะอย่างระมัดระวังการสำรองข้อมูลนะคะก็ต้องเป็นส่วนที่จะทำให้เราห่างไกลจากภัยไซเบอร์นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราควรรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัลสมัยนี้นะคะมันจะมีนะคะใน Facebook ต่างๆนะคะหรือใน TikTok เนี่ยเราจะมักจะเห็นข่าวปลอมขึ้นมานะคะเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่ไม่เป็นความจริงนะคะถูกสร้างมาเพื่อหลอกลวงให้เราคลิกเข้าไปในนั้นนะคะเพื่อชักนำความคิดของผู้รับสารวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็จุดประสงค์ของคนที่ทำข่าวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อผลประโยชน์หลายๆทางนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางธุรกิจนะคะการเมืองรวมถึงการสร้างกระแสสังคมนะคะในยุคดิจิทัลนะคะเราอาจจะคลิกเข้าไปนะคะในนั้นก็จะเป็นระบบการพนันต่างๆด้วยนะคะการแพร่กระจายของข่าวปลอมเนี่ยมันทำได้ง่ายมากนะคะในยุคปัจจุบันนะคะเพียงแค่มีผู้คนโพสต์นะคะในข้อความต่างๆนะคะผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยมีความหลงเชื่อโดยที่เขาไม่ตรวจสอบแหล่งที่มาว่ามันเป็นความจริงไหมนะคะแล้วก็กดแชร์ไปตามที่ต่างๆนะคะข่าวปลอมของเราเนี่ยจะมาหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นในรูปของบทความสั้นนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นวิดีโอต่างๆแล้วก็รูปภาพนะคะจะถูกตัดต่อเมื่อมีคนแชร์ไปนะคะโดยที่เราไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยทำให้ข่าวปลอมนั้นนะคะขยายวงกว้างนะคะเราควรนะคะที่มีความรู้ในการรู้เท่าทันสื่ออย่างมากเลยนะคะในยุคปัจจุบันเพราะว่ามันทวีความรุนแรงขึ้นนะคะเราจึงควรมีทักษะสำคัญนะคะก็คือการรู้เท่าทันสื่อนะคะที่จะทำให้ตัวเราสามารถแยกแยะว่าอันไหนเป็นข่าวจริงอันไหนเป็นข่าวปลอมนะคะอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นนะคะหรือว่าเป็นข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะเราควรที่จะตรวจสอบข้อมูลนะคะจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเช่นในเว็บไซต์ของสื่อมวลชนหลักนะคะหรือในหน่วยงานภาครัฐต่างๆนอกจากนี้นะคะการที่เรามีความคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยก็จะช่วยทำให้เรามีความแข็งแรงนะคะในสื่อภัยสังคมออนไลน์นะคะเพราะว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อข่าวที่ไม่เป็นความจริงนะคะดังนั้นทุกท่านนะคะควรตระหนักและก็มีความรับผิดชอบต่อการใช้สื่อเพื่อสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือค่ะต่อมาเรามาดูในเรื่องของแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลนะคะเราต้องมีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะคะเพราะว่าเป็นกระบวนการสำคัญนะคะในยุคดิจิทัลนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะมีข้อมูลจำนวนมากมายเลยนะคะที่เผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะมีทั้งข้อความจริงแล้วก็ข้อความเท็จการรู้จักวิธีตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะคะก็จะช่วยให้เราไม่หลงเชื่อข่าวปลอมแล้วก็สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเรามาดูการตรวจสอบหรือการพิจารณาผู้เขียนหรือผู้เผยแพร่ว่าเป็นใครมีความน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วก็มีแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างไรเราต้องมีการโปร่งใสนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ต่อมานะคะเราต้องมาดูวันที่นะคะวันเดือนปีการเผยแพร่

0: ข้อมูลเพราะว่าข้อมูลที่ล้าหลังนะคะล้าสมัยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนอกจากนี้นะคะควรตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับหลายๆแหล่งข้อมูลนะคะเพื่อยืนยันว่ามันไม่ใช่ข้อมูลฝ่ายเดียวนะคะต้องมีการสอดคล้องกันอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเจตนาของผู้เผยแพร่ว่าเขามีเจตนาอย่างไรมีความอคติหรือมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่เราควรใช้ความระมัดระวังนะคะในการนำไปอ้างอิงเพราะว่าถ้าเรานำไปอ้างอิงนะคะก็จะเกิดผลเสียกับรายนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการค้นหาภาพย้อนกลับหรือการตรวจสอบเว็บไซต์เครื่องมือนะคะจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือเมื่อเราสามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องก็จะช่วยพัฒนาทักษะเชิงวิพากษ์ของเราทำให้เรากลายเป็นผู้ใช้สื่ออย่างชาญฉลาดดังนั้นการตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทักษะเสริมนะแต่เป็นทักษะที่จำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข้อมูลและการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลมั่นใจและปลอดภัยรอยเท้าดิจิทัลนะคะหมายถึงข้อมูลหรือหลักฐานที่เราทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานโซเชียลมีเดียการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือการส่งอีเมลทุกกิจกรรมที่เรานำไปใช้ล้วนสร้างร่องรอยที่สามารถถูกติดตามและถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติค่ะรอยเท้าดิจิทัลนะคะแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือรอยเท้าเชิงรับนะคะที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเว็บไซต์เก็บข้อมูลตำแหน่งหรือที่อยู่ของผู้ใช้และรอยเท้าเชิงรุกนะคะที่เกิดจากการกระทำของเราเช่นการโพสต์ข้อความการอัปโหลดรูปภาพหรือการกดไลค์ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะสะท้อนตัวตนของเรานะคะในยุคดิจิทัลนะคะเมื่อแต่ละคนนะคะสามารถส่งผลต่อชื่อเสียงออนไลน์ได้นะคะหากเรานำถูกไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมหรือใช้โฆษณาแบบเจาะจงดังนั้นผู้ใช้งานนะคะต้องมีความระมัดระวังและมีความตระหนักรับผิดชอบต่อการทิ้งรอยเท้าในโลกไซเบอร์เอาไว้นะคะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะเกินความจำเป็นและใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังควรตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีเพื่อการป้องกันการถูกขโมยตัวตนการมีรอยเท้าดิจิทัลนะคะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะช่วยสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกทั้งในด้านการศึกษาการทำงานและความสัมพันธ์ในสังคมท้ายที่สุดแล้วนะคะรอยเท้าดิจิทัลน่ะเปรียบเสมือนเงาที่ติดตามเราไปทุกที่บนโลกไซเบอร์เพราะเมื่อเราใช้ไปนะคะรอยเท้าตรงนี้นะคะก็จะตามเราไปทุกที่และมีผู้ติดตามเรานะคะเราต้องใช้อย่างระมัดระวังและมีจริยธรรมจะช่วยให้ชีวิตนะคะบนโลกออนไลน์นั้นปลอดภัยนะคะจะช่วยให้ชีวิตบนโลกออนไลน์นั้นปลอดภัยและสร้างคุณค่าในระยะยาวได้อย่างมั่นคงความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพเราสามารถเลือกใช้ข้อมูลต่างๆนะคะอาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลของเราให้ผู้อื่นทราบหรือไม่ความเป็นส่วนตัวนะคะต้องเกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและมีความรู้สึกมั่นใจมั่นคงปลอดภัยในยุคดิจิทัลนะคะการรักษาความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันท้าทายมากนะคะเนื่องจากเรามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลามีการเผยแพร่รูปภาพข้อความโดยที่เราไม่ระมัดระวังข้อมูลก็จะรั่วไหลและถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีนอกจากนี้นะคะยังมีประเด็นที่เราจะต้องติดตามการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานโดยบริษัทต่างๆนะคะอาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หากเราไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่น GDPR นะคะของสหภาพยุโรปถือเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะคะจะไม่ถูกนำไปใช้นะคะและจะใช้ให้เกิดความรอบคอบนะคะและเหมาะสมนะคะอย่างไรก็ตามความเป็นส่วนตัวไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นทุกสิ่งแต่ก็คือมีอิสระที่จะเลือกหรือเก็บสิ่งไว้กับตนเองมันคือความสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีและการรักษาความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีดังนั้นความเป็นส่วนตัวไม่ใช่เพียงประเด็นกฎหมายแต่ยังเป็นคุณค่าทางจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ทุกสังคมควรเคารพการเรียนรู้ที่จะปกป้องตนเองผ่านการตั้งค่าความปลอดภัยการใช้รหัสผ่านที่รัดกุมการระมัดระวังในการสื่อสารออนไลน์จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนความเป็นส่วนตัวคือรากฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและปกป้องอยู่เสมออ
1: าชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เรื้อรังของประเทศไทยเพราะในเวลานี้มีคนจำนวนไม่น้อยครับถูกหลอกทางออนไลน์จนสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลสูญเสียทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งสูญเสียชีวิตถ้าสังคมไทยต้องการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เราควรเริ่มจากจุดไหนและคำว่า Data หรือข้อมูลมีความสำคัญมากขนาดไหนต่อการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์คำตอบพร้อมกันในรายการนี้

เมื่อพูดถึงภัยไซเบอร์แต่ละคนอาจจะตีความหรือว่านึกถึงภัยคุกคามที่ว่านี้แตกต่างกันไปครับเช่นบางคนนึกถึงแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ทำสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ด้วยการปลอมตัวแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานส่งของเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์หรือบางคนอาจจะนึกถึงแฮกเกอร์ที่โจมตีทางไซเบอร์เช่นกรณีระบบของสถานพยาบาลหลายแห่งถูกมัลแวร์เรียกค่าไถ่เข้าล็อกฐานข้อมูลคนไข้บริษัทค้าปลีกเจ้าใหญ่ถูกขโมยข้อมูลของลูกค้าหรือการโจมตีระบบหลังบ้านของรัฐจนข้อมูลนักเรียนไทยในระบบ TCAT รั่วไหลและกรณีที่แฮกเกอร์รายหนึ่งประกาศขายข้อมูลคนไทย55ล้านคนทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยกันทั้งนั้นครับข้อมูลสถิติจากรายงาน The Global State of Scam Report 2022 How Are Country Worldwide Fighting Online Scam ระบุครับว่าเวลานี้ทั่วทุกมุมโลกมีรายงานเกี่ยวกับการถูกหลอกลวงเงินผ่านออนไลน์มากถึง293ล้านครั้งซึ่งประเทศที่ใช้ระบบการเงินแบบโอนและรับเงินได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงหรือเรียลไทม์เพย์เมนต์มีแนวโน้มที่จะเกิดภัยการเงินสูงตามไปด้วยครับนอกจากนี้ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการแจ้งความภัยจากออนไลน์ตั้งแต่เดือนมีนาคม2565จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม2567หรือในระยะเวลากว่า2ปี5เดือนพบว่าเกิดเหตุมากถึง 612,603 เคส ID และมีแนวทางการหลอกลวงหลากหลายถึงรูปแบบครับซึ่งประเภทการหลอกลวงที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดกว่า 25,000 ล้านบาทคือการหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์แต่ความเสียหายในภาพรวมจากการหลอกลวงทุกรูปแบบมีมูลค่ารวมกันแต่หลักแสนล้านบาทครับถึงสังคมเราจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่เมื่อมองเข้ามาแบบใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดเลยครับว่าคนไทยขาดความตระหนักรู้ทางไซเบอร์มากน้อยแค่ไหนรวมถึงตัวเราเองด้วยที่ก็ไม่เคยรู้ว่าควรจะต้องรู้อะไรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองบ้างเช่นเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับว่าคนไทยครึ่งประเทศตั้งรหัสผ่านสำคัญเป็นเลขวันเกิดหรือการตั้งรหัสเป็นเลขเรียงโดยใช้1 8หรือเลข0ซ้ำกันซึ่งเป็นรหัสที่แฮกเกอร์สามารถคาดเดาได้ง่ายครับไหนจะเรื่องง่ายๆอย่างการไม่เคยล้างแคชและคุกกี้ในเว็บไซต์หรือขาดความรู้ความเข้าใจเวลาต่อ Wi-Fi ตามที่สาธารณะและก็ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายที่เราไม่ได้รู้จักมากพอครับกลายเป็นว่าการกระทำหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเราบนโลกออนไลน์

อาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินถูกดูดออกไปได้ง่ายๆเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นชีวิตประจำวันของเราทุกคนเป็นปัญหาใหญ่แต่เราควรจะเริ่มต้นรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสถิติตัวเลขจากการสำรวจในประเด็นต่างๆทำให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากไซเบอร์มากยิ่งขึ้นครับดังนั้นข้อมูลจึงกลายเป็นสิ่งที่มีพลังมากต่อการรับมือกับเรื่องนี้หากนำข้อมูลมาต่อยอดวัดระดับทักษะการใช้โซเชียลของคนกลุ่มต่างๆในสังคมไทยที่จะให้เห็นหนทางที่จะทำให้ภัยคุกคามนี้ลดจำนวนลงได้ตอนนี้ประเทศไทยมีเครื่องวัดผลทักษะการใช้งานในโลกไซเบอร์เป็นครั้งแรกครับใช้ชื่อว่าสถิติดัชนีชี้วัดสุขภาวะทางดิจิตอลหรือ Thailand Cyber Wellness Index ย่อๆว่า TCWI ครับริเริ่มโดย AIS อุ่นใจไซเบอร์ที่ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำสร้างกรอบแนวความคิดการสำรวจและศึกษาขั้นตอนวิธีการเก็บผลสำรวจการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและสรุปผลการศึกษาออกมาเป็นดัชนีชี้วัดสุขภาวะทางดิจิตอลของคนไทยสถิตินี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ได้เห็นครับว่าคนไทยมีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยไซเบอร์มากน้อยแค่ไหนรวมถึงพื้นฐานข้อมูลที่สำคัญให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาปรับใช้ต่อไปดัชนีชี้วัดสุขภาวะทางดิจิตอลสำรวจครอบคลุมถึง7ภูมิภาคครบทั้ง77จังหวัดครับกับผู้คนหลากหลายช่วงวัยหลายอาชีพหลายภูมิลำเนารวมแล้วกว่า 5,965 คนโดยให้ร่วมทำแบบประเมินเรื่องดิจิตอล7ด้านด้วยกันครับเพื่อวัดความตระหนักรู้ในด้านต่างๆได้แก่การใช้ดิจิตอลที่จะสำรวจว่าแต่ละคนมีความรู้ความสามารถและความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ดิจิตอลบริหารจัดการชีวิตประจำวันของตัวเองอย่างไรบ้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำรวจว่าเรามีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นแล้วเราใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและรับมือเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนรู้เท่าทันดิจิตอลสำรวจว่าแต่ละคนสามารถค้นหาข้อมูลเข้าถึงข้อมูลและประเมินข้อมูลเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์เนื้อหาทางดิจิตอลอย่างไรบ้างเข้าใจสิทธิทางดิจิตอลโดยการประเมินว่าเรามีความสัมพันธ์ทางออนไลน์กับบุคคลที่ทั้งรู้จักและไม่รู้จักในรูปแบบใดบ้างการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ย้อนสำรวจประสบการณ์ที่ผ่านมาครับว่าเราเป็นทั้งผู้ได้รับและผู้กระทําเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งการให้ร้ายการต่อว่าข่มเหงคุกคามหรือรังแกทางไซเบอร์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook YouTube X LINE TikTok บ้างหรือไม่ครับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันบนดิจิตอลสำรวจการมีส่วนร่วมในสังคมผ่านบริการดิจิตอลทั้งภาครัฐและเอกชนว่าเราได้ระบุตัวตนและชื่อเสียงทางดิจิตอลอย่างเหมาะสมหรือไม่และสุดท้ายการแสดงความสัมพันธ์ทางดิจิตอลที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบนโลกออนไลน์ในแบบภาพรวมครับเมื่อประเมินครบทั้ง7ด้านจะได้เป็นดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิตอลของคนไทยที่จะแบ่งเป็น3ระดับครับอย่างสุขภาวะดิจิตอลระดับสูงคือผู้ที่มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างถูกต้องปลอดภัยสร้างสรรค์รู้เท่าทันการใช้งานและภัยไซเบอร์และยังสามารถแนะนำให้ครอบครัวและคนรอบข้างเกิดทักษะในการใช้งานดิจิตอลได้อีกด้วยอันดับรองลงมาคือสุขภาวะดิจิตอลระดับพื้นฐานครับหมายถึงผู้ที่มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและอันดับสุดท้ายที่น่าเป็นห่วงคือสุขภาวะดิจิตอลระดับต้องพัฒนาซึ่งผลการศึกษาระดับสุขภาวะดิจิตอลของคนไทยประจำปี2567อยู่ในระดับพื้นฐานครับคิดเป็นร้อยละ 46.01ตามมาด้วยระดับสูงร้อยละ 35.52 และระดับที่ต้องพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 18.47 นอกจากนี้ยังพบอีกว่า3กลุ่มอายุที่มีค่าเฉลี่ยสุขภาวะดิจิตอลต่ำที่สุดได้แก่อันดับ1เด็กที่อายุ 10-12 ปีครับค่าเฉลี่ยที่ 0.53 อันดับ2คือเยาวชนอายุ 13-15 ปีค่าเฉลี่ย 0.58 และอันดับ3คือวัยเกษียณอายุ60ปีขึ้นไปค่าเฉลี่ย 0.59 ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะต่อไปแม้ผลลัพธ์โดยรวมที่ได้เปิดเผยให้เห็นว่าดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิตอลของคนไทยอยู่ในระดับพื้นฐานและกลุ่มคนในระดับที่ต้องพัฒนาจะมีจำนวนน้อยที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าไทยจะไม่ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ดิจิตอลเพิ่มให้กับประชาชนนะครับ
ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องทำการส่งเสริม

ให้ประชาชนโดยเฉพาะกับด้านการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ที่มีค่าเฉลี่ยแย่ลงจากทั้งหมด7ด้านและเรื่องสำคัญหลักๆที่หลายคนกำลังเผชิญอย่างการถูกละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆครับปัจจุบันไทยยังไม่มีการทำสถิติเกี่ยวกับความรู้ทางไซเบอร์ของประชาชนอย่างชัดเจนและจริงจังนะครับซึ่ง AIS ถือเป็นองค์กรแรกที่เริ่มและก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับเรื่องภัยไซเบอร์ครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างที่คิดครับเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ได้เก็บสถิติดัชนีชี้วัดสุขภาวะทางดิจิตอลนำข้อมูลมาศึกษาพัฒนาลงมือทำเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีรอบด้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการทำประเทศให้เป็นสมาร์ทเนชั่นข้อมูลจากเว็บไซต์ The Common ระบุครับว่าปี2559รัฐบาลสิงคโปร์สร้างองค์กรที่ชื่อว่า Infocom Media Development Authority หรือ IMDA ที่จะรับผิดชอบด้านการพัฒนากำกับดูแลสื่อสารสนเทศต่างๆภายในประเทศควบคู่กับโครงการจำนวนมากเช่นการมอบทุน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ให้กับคนไปทำงานที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะงานในสายอาชีพที่ทำอยู่หรือสนับสนุนเงิน500ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีให้กับประชาชนทุกคนที่มีอายุ25ปีขึ้นไปนำไปใช้เรียนในหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆที่รัฐสนับสนุนความน่าสนใจก็คือสิงคโปร์รู้ตัวเองดีครับว่าจะต้องรับมือกับปัญหาสังคมสูงวัยองค์กร IMDA จึงได้สร้างโครงการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเรียนรู้ทางดิจิตอลตั้งแต่การพัฒนาทักษะสื่อสารการส่งข้อความการใช้วิดีโอคอลสอนวิธีการเข้าใช้งานบริการดิจิตอลของภาครัฐวิธีการเข้าถึงหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์การใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตไร้สายรหัส QR code แอปพลิเคชันธนาคารการทำธุรกรรมออนไลน์และย้ำเรื่องความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งโครงการที่ว่านี้กระจายอยู่ทั่วทุกชุมชนทั้งประเทศสิงคโปร์ครับโดยกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศสิงคโปร์จะร่วมมือกับภาคเอกชนฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิระบบ 5G ระบบ AI และความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆอีกด้วยครับสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้ไทยทำได้อย่างสิงคโปร์ครับเพราะว่าทุกคนในสังคมส่วนมากต่างก็ต้องการใช้ดิจิตอลในชีวิตประจำวันรู้เท่าทันดิจิตอลเพื่อใช้งานอย่างถูกวิธีขั้นแรกอาจจะต้องเริ่มจากการสำรวจตัวเองให้รู้ก่อนครับว่าเรากำลังขาดทักษะดิจิตอลด้านไหนแล้วต้องเพิ่มเติมความรู้อะไรเข้าไปอีกบ้างให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิตอลบริษัท AIS จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ทุกภาคส่วนร่วมหาคำตอบจัดการกับการใช้งานของผู้คนบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างไรก็ตามการสำรวจอย่างละเอียดจนได้สถิติชี้วัดสุขภาวะดิจิตอลจะไม่บรรลุเป้าหมายเลยหากไม่ขยายผลสร้างความตระหนักรู้และส่งต่อข้อมูลนี้ออกไปสู่สังคมไทยดังนั้นสิ่งที่ต้องทำและเป็นความท้าทายร่วมกันหลังจากนี้คือการสานต่อกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงทำให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อภัยไซเบอร์มากยิ่งขึ้นเวลานี้ไทยมีนโยบายหลายด้านที่รับมือกับภัยไซเบอร์ครับทั้งนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลหรือการร่วมมือกันของภาครัฐเอกชนในการป้องกันเชิงรับโดย AIS ทำหลักสูตรการเรียนรู้ทางดิจิตอลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการให้ความรู้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงจากการใช้งานดิจิตอลที่อาจจะมีภัยคุกคามทางไซเบอร์แฝงมาในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่นักเรียนนักศึกษา AIS ได้สร้างเครื่องมือดิจิตอล Health Check ที่ทุกคนสามารถตรวจสุขภาวะดิจิตอลของตัวเองได้ครับประเมินทักษะดิจิตอลของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนและเมื่อรู้ว่าเราขาดทักษะด้านใดก็สามารถเติมเต็มความรู้ได้ในช่องทางการเรียนรู้เพิ่มทักษะสุขภาวะดิจิตอลที่เหมาะสมให้กับตัวเองหรือเหมาะสมกับแต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชีพและช่วงวัยแล้วก็ส่งต่อความรู้ที่ได้มาเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่บอกให้สังคมไทยตระหนักถึงเรื่องนี้ครับ

กฎหมายและจริยธรรมไซเบอร์นะคะพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะพุทธศักราช2550นะคะเป็นกฎหมายนะคะที่ตาขึ้นมาเพื่อปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะคะและอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นทวี

คุณนะคะกฎหมายฉบับนี้นะคะครอบคลุมทั้งกำหนดนะคะกำหนดฐานความผิดการกำหนดบทลงโทษการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนโดยสาระสำคัญดังนี้สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะมุ่งเน้นนะคะไปที่การป้องกันและการลงโทษการกระทำที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงระบบโดยมิชอบการทำลายหรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์การดักรับข้อมูลการปล่อยไวรัสรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลลามกอนาจารที่ประชาชนเข้าถึงได้นอกจากนี้นะคะยังครอบคลุมไปถึงความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐยกตัวอย่างเช่นความผิดนะคะการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลโดยมิชอบนะคะโทษนะคะมีคุกไม่เกิน6เดือนถึง2ปีและปรับไม่เกิน 40,000 บาทการดักรับข้อมูลนะคะของผู้อื่นโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทการทำให้ข้อมูลเสียหายและระบบการทำงานผิดปกตินะคะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทการส่งข้อมูลส่วนตัวก่อกวนเช่นอีเมลสแปมโทษปรับสูงสุด 200,000 บาทการกระทำที่กระทบความมั่นคงของประเทศโทษจำคุกสูงสุด15ปีและปรับสูงสุด 300,000 บาทค่ะกฎหมายยังครอบคลุมนะคะไปถึงความผิดในการผลิตหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่เป็นเครื่องมือนะคะกระทำผิดรวมถึงการนำเข้าข้อมูลเท็จลามกที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทในมาตราที่16ยังมีการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพที่ตัดต่อหรือดัดแปลงเพื่อให้บุคคลเสียชื่อเสียงโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทบทลงโทษนะคะบทลงโทษในพระราชบัญญัตินี้นะคะจะต้องโทษปรับเพียงอย่างเดียวจนถึงจำคุกสูงสุดนะคะ20ปีขึ้นไปนะคะลักษณะความผิดนะคะเรามาดูเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นความผิดเบื้องต้นนะคะก็คือการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบก็มีการส่งข้อมูลก่อกวนมีโทษจำคุกนะคะระยะสั้นความผิดร้ายแรงการทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือทำให้บุคคลถึงแก่ความตายมีโทษจำคุก 5-20 ปีปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เพิกเฉยไม่ลบหรือปิดกั้นข้อมูลผิดกฎหมายอาจต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำผิดและมีโทษปรับสูงสุด 500,000 บาทเจ้าหน้าที่รัฐที่เปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบมีโทษจำคุกปรับเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันการใช้อำนาจเกินขอบเขตพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยการใช้สิทธิของประชาชนในยุคดิจิทัลกฎหมายไม่ได้มีไว้เพียงลงโทษเพียงอย่างเดียวแต่ยังสร้างกรอบการใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัยโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคมกฎหมายนะคะแสดงถึงความพยายามของรัฐในการปรับตัวเข้าสู่สังคมดิจิทัลโดยมุ่งหวังการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ไม่เป็นภัยต่อบุคคลสังคมประเทศชาติการใช้สื่ออย่างรับผิดชอบหมายถึงเราเสพสื่อเสพข้อมูลต่างๆสื่อการเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์กฎหมายไทยนะคะก็มีบัญญัติไว้หลายฉบับเลยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อเช่นพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยการกระทำความผิดกับคอมพิวเตอร์ซึ่งควบคุมไม่ให้มีข้อมูลนะคะอันเป็นเท็จเผยแพร่ออกไปหรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงการใช้สื่อนะคะอย่างรับผิดชอบนะคะหมายความว่าผู้ใช้สื่อนะคะต้องมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบนะคะ
ต่อการกระทําของตนเองไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ของเราเองหรือการแชร์สิ่งต่างๆขึ้นมาหรือการเข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือนะคะในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเราต้องมีความรับผิดชอบนะคะเพราะว่ากฎหมายนะคะยังให้สิทธิ์ในเรื่องของการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลการไม่ละเมิดผู้อื่นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอ่ะถือเป็นความผิดทางกฎหมายซึ่งว่าเราจะต้องมีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ควบคุมไม่ให้คัดลอกหรือนำผลงานคนอื่นนะคะมาโดยไม่ได้รับอนุญาตการละเมิดสิทธิ์เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการใช้สื่ออย่างรับผิดชอบการใช้สื่ออย่างรับผิดชอบนะคะยังเชื่อมโยงหลักการไม่สร้างความเกลียดชังเพราะสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่ความแตกแยกในสังคมในทางกฎหมายผู้ที่ละเมิดการใช้สื่อที่ไม่รับผิดชอบอาจถูกลงโทษทั้งทางอาญาการจำคุกดังนั้นการใช้สื่ออย่างรับผิดชอบนะคะไม่เพียงเป็นเรื่องของมารยาทหรือคุณธรรมแต่เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติผู้ใช้สื่อควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่นะคะเพื่อป้องกันข่าวปลอมซึ่งกฎหมายเนี่ยสามารถเอาผิดได้นะคะหากก่อให้เกิดความเสียหายเราจะเห็นนะคะการที่มีหลายๆคนเนี่ยทะเลาะกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นFacebook นะคะหรือการเข้าคอมเมนต์ต่างๆนะคะก็เกิดความเสียหายนะคะเป็นภัยสังคมนะคะก็เกิดการฟ้องร้องกันนะคะเพราะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะคะอย่างนี้นะคะทุกท่านต้องพึงระวังนะคะในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียด้วยนอกจากนี้นะคะการใช้สื่ออย่างรับผิดชอบเนี่ยยังหมายถึงการรู้จักการใช้เวลาแล้วก็ไม่เสพสื่อนะคะที่ส่งผลเสียต่อการทำงานหรือว่าการเล่าเรียนต่างๆนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลถึงสุขภาพจิตสังคมที่ทุกคนใช้สื่อนะคะต้องมีความรับผิดชอบนะคะเพราะว่าเราป้อนสื่อเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยนะคะมีข่าวต่างๆเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องเลือกเสพอย่างสร้างสรรค์นะคะเราจะเห็นหลายๆคนนะคะอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าเสพสื่อนะคะโดยที่เขาไม่ได้รู้จักใช้เวลานะคะแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายนะคะของตนเองนะคะที่จะเข้าไปเสพสื่อนะคะกฎหมายเนี่ยยังมุ่งคุ้มครองประชาชนและสร้างความสงบเรียบร้อยด้วยดังนั้นนะคะกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อการนำไปใช้ในชีวิตจริงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถใช้เสรีภาพได้อย่างมีขอบเขตและไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นอีกด้วยค่ะเรามาดูคำนี้นะคะมารยาทออนไลน์นะคะเป็นคำที่มาจากการรวมกันของนะคะ network นะคะแล้วก็ etiquette นะคะซึ่งหมายถึงกฎเกณฑ์ข้อตกลงหรือแนวทางที่เหมาะสมในการใช้สื่อนะคะการใช้งานสื่อสารหรือการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆสังคมออนไลน์นะคะปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นเพียงแต่การแสดงความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นร่องรอยเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้ดังนั้นการปฏิบัติตามมารยาทออนไลน์นะคะถือว่าเป็นความรับผิดชอบและข้อบังคับทางกฎหมายการใช้คำพูดหรือข้อความที่สุภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของสื่อสารออนไลน์เพราะข้อมูลที่เผยแพร่อินเทอร์เน็ตนะคะจะถูกบันทึกไว้และนำไปใช้เป็นหลักฐานได้หากผู้ใช้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทนะคะก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา326นะคะและก็พรบนะคะว่าด้วยในเรื่องของการคอมพิวเตอร์นะคะต่างๆนะเพราะว่าเราไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลถึงแม้ว่าจะเป็นโลกสังคมออนไลน์ต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะไปเม้นไปโพสต์ในข้อความคนของเขาได้หรือถ้าเราจะไปเม้นเราก็ควรที่จะมีมารยาทในการใช้ข้อความและอีกอย่างหนึ่งนะคะการเรานำข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆเช่นรูปภาพเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่มานะคะเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นการผิดนะคะพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราจะเห็นได้จากมีบุคคลนะคะนำรูปภาพของบุคคลอื่นเนี่ยมาหลอกลวงนะคะในโลกสังคมออนไลน์นะคะมีการออกเอาข้อมูลตรงนั้นนะคะทำให้เสียทรัพย์ได้นะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังในการใช้ด้วยนะคะแล้วก็การรักษาความลับการปกป้องข้อมูลก็เป็นส่วนหนึ่งของมารยาทนะคะในทางออนไลน์การไม่ลอกเลียนหรือ
การใช้งานต่างๆอย่างสร้างสรรค์เนี่ยก็เป็นหัวใจที่สำคัญในการใช้การทางอินเทอร์เน็ตนะคะในโลกไซเบอร์นะคะการคัดลอกหรือเนื้องานของผู้อื่นโดยที่เราไม่ให้เครดิตเขาก็ถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการอ้างอิงนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยบทความต่างๆต้องระมัดระวังด้วยค่ะผู้ใช้เนี่ยควรมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็แชร์ข้อมูลหรือโพสต์ข้อมูลอย่างระมัดระวังนะคะและไม่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะจะทำให้เราผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยหากข้อมูลนั้นสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมก็จะเป็นในเรื่องของการกลั่นแกล้งกันเองนะคะบูลลี่กันเองใช้คำหยาบคายหรือเหยียดหยามหรือกดดันผู้อื่นบนโลกออนไลน์อาจจะเข้าข่ายการหมิ่นประมาทได้ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะการคุกคามทางอินเทอร์เน็ตนะคะหลายๆท่านเคยเจอไหมคะเวลาที่เราท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะคะการคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ยังสามารถจะมาเอาผิดได้นะคะเพราะว่าในด้านการสื่อสารนะคะการใช้ข้อมูลต่างๆนะคะที่ไม่ชัดเจนนะคะคำกำกวมนะคะที่ไม่เป็นมารยาทที่ดีนะคะเพราะว่าการที่เราใช้คำกำกวมนะคะแล้วก็เราไม่วิเคราะห์ก่อนนะคะมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดความเข้าใจผิดและยังสะท้อนนะคะถึงว่าเราเคารพผู้อ่านหรือผู้ฟังหรือไม่ด้วยมารยาทบนโลกออนไลน์เนี่ยยังรวมไปถึงการไม่ส่งสแปมนะคะที่เป็นข้อความโฆษณาที่จะเข้าไปรบกวนผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกฎหมายหลายประเทศเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเนี่ยได้มีการกำหนดบทลงโทษนะคะเพื่อคุ้มครองผู้ใช้นะคะไม่ให้ถูกละเมิดหรือพิจารณาเชิงกฎหมายมารยาทออนไลน์นะคะจึงไม่ใช่เพียงแต่การแสดงออกถึงความสุภาพหรือความมีวินัยแต่ยังเป็นเกราะป้องกันในการใช้งานจากผู้ถูกดำเนินคดีและก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะการเคารพผู้อื่นบนโลกออนไลน์เนี่ยก็จะช่วยให้สังคมเนี่ยเป็นมิตรขึ้นปลอดภัยขึ้นนะคะคนใช้เนี่ยมีจิตสำนึกที่ดีขึ้นมีความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลที่ดีแล้วก็ช่วยลดความขัดแย้งการทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เนี่ยที่สร้างสรรค์นะคะมารยาทออนไลน์เนี่ยเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็เป็นกรอบทางกฎหมายด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยตระหนักถึงที่เราจะต้องมีความสุภาพนะคะแล้วก็ต้องมีการใช้อย่างระมัดระวังนะเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เอาของคนนั้นมาเป็นของเราเอาของคนนี้มาเป็นของเรานะคะไม่ควรนะคะแล้วก็ไม่กลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เช่นการบูลลี่การใส่ร้ายการใส่ความนะคะแล้วก็ทำให้ผู้อื่นน่ะเข้าใจผิดได้รวมเป็นการแสดงออกนะคะที่กล่าวมาเนี่ยเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติตามนะคะได้ด้วยนะคะมารยาทบนโลกออนไลน์เนี่ยจะช่วยสร้างชุมชนดิจิทัลที่น่าอยู่แล้วก็ป้องกันการละเมิดกฎหมายได้นะคะเริ่มกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงที่10เนี้ยการท่องโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัยรู้เท่าทันสื่อไซเบอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกท่านแล้วก็ทุกคนไปแล้วนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่กับคอมพิวเตอร์เราอยู่กับโทรศัพท์มือถือเราอยู่กับสื่อโซเชียลมีเดียนะคะแล้วเราก็ใช้งานมันนะคะไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันของเราในด้านการเรียนการทำงานการบันเทิงและการสื่อสารนะคะทำให้เราเนี่ยรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถติดต่อกันง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันแอบแฝงไปด้วยภัยต่างๆที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้มากมายนะคะดังนั้นเราจะต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบเป็นทักษะสำคัญนะคะที่เราต้องมีในศตวรรษที่21ภัยไซเบอร์เนี่ยก็คือการทำงานนะคะภัยที่เกิดการทำงานจากการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลถูกขโมยคอมพิวเตอร์เสียหายนะคะมัลแวร์นะคะเข้ามาทำลายหรือว่ามีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของเราเข้าไปนะคะมีการล็อกไฟล์เรียกค่าถ่ายนะคะแล้วก็มีวิศวกรรมทางสังคมที่อาศัยการหลอกลวงทางจิตวิทยาผู้ใช้นะคะจะต้องรู้จักป้องกันเช่นการตั้งรหัสผ่านนะคะหลายๆชั้นแล้วก็รัดกลุ่มไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ต้องใช้ Wi-Fi อย่าง
ระมัดระวังนะคะอย่าใช้ Wi-Fi สาธารณะนะคะเราอาจจะถูกดักจับข้อมูลนะคะและต้องมีการสำรองข้อมูลนะคะไว้ด้วยนะคะเผื่อข้อมูลเสียหายนอกจากนี้ภัยไซเบอร์เนี่ยเราต้องรู้

ู้เท่าทันสื่อแล้วก็ป้องกันปัญหาข่าวปลอมนะคะที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันเราต้องตรวจสอบข้อมูลที่เราเอาข้อมูลนั้นมาแชร์นะคะมาส่งต่อนะคะเพราะอาจจะเกิดการที่ทำให้เนื้อหาเนี่ยเกิดความอคตินะคะแล้วก็ทุกท่านก็ควรจะต้องระมัดระวังตรงนี้เป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลนะคะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์ใช้ทักษะตรงนี้เพื่อแยกแยะข้อมูลเท็จข้อมูลจริงด้วยอีกประเด็นหนึ่งก็คือรอยเท้าดิจิทัลหมายถึงรอยเท้าของข้อมูลที่เราต้องทิ้งไว้บนโลกออนไลน์เพราะว่าเวลาเราเข้าไปค้นหาที่ไหนแล้วเราไม่ได้ลบตรงนั้นใช่ไหมคะเราก็ทิ้งไว้ตรงนั้นการโพสต์ต่างๆเนี่ยเราก็ไปโพสต์นี่คือการทิ้งร่องรอยนะคะการกดไลค์สิ่งเหล่านี้สะท้อนตัวตนของเราและอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของเราในอนาคตด้วยเราจึงควรตระหนักนะคะในเรื่องของการรักษาความเป็นส่วนตัวและก็ตั้งค่าข้อความไม่เปิดเผยข้อความจนเกินไปค่ะในด้านกฎหมายนะคะประเทศไทยก็มีกฎหมายบัญญัติไว้นะคะเพิ่มเติมในการเข้าถึงระบบโดยมิชอบการทำลายข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลปลอมการปล่อยไวรัสรวมถึงการเผยแพร่ภาพที่ทำให้บุคคลเสียหายนอกจากนี้นะคะเรายังมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวอีกด้วยนะคะทุกท่านก็คงจะเคยได้ยินนะคะก็คือ PDPA นั่นเองนะคะที่จะกำหนดการใช้การเก็บนะคะแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลนะคะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยเมื่อเราท่องโลกยุคดิจิทัลด้วยนะคะขนาดเดียวกันนะคะยังต้องมีหลักจริยธรรมไซเบอร์นะคะต้องเน้นความรับผิดชอบเราต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่เผยแพร่ข้อมูลไม่แชร์ไม่กลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ไม่ใช้ข่าวปลอมนะคะและก็ควรมีมารยาทออนไลน์ซึ่งเป็นอีกหลักการนะคะที่จะช่วยสร้างสังคมดิจิทัลนะคะช่วยให้เรานะมีความสุภาพเคารพสิทธิส่วนบุคคลไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่นแล้วก็ไม่ส่งสแปมหรือโฆษณาที่รบกวนนะคะในการสื่อสารต้องชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะจะช่วยลดความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่สร้างบรรยากาศที่ไม่ดีนะคะเราก็ต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรนะคะในการท่องโลกออนไลน์ด้วยกล่าวโดยสรุปแล้วค่ะทุกท่านการท่องโลกดิจิทัลนะคะต้องท่องอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสื่อไซเบอร์และต้องอาศัยความรู้ด้านเทคนิคการตระหนักถึงความเสี่ยงนะคะเคารพกฎหมายจริยธรรมรวมถึงการมีมารยาทในการใช้งานโลกออนไลน์หากทุกคนปฏิบัติตามก็จะช่วยให้สร้างสังคมดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อเราท่องโลกออนไลน์ไปแล้วนะคะเราจะรู้ถึงพิษภัยนะคะของโลกออนไลน์นะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะระมัดระวังนะคะในการใช้โลกออนไลน์อย่างปลอดภัยท่องโลกให้ปลอดภัยและมีความสุขเคารพกติกาของผู้อื่นด้วยนะคะสัปดาห์หน้ามาพบกับชั่วโมงที่11เราจะเข้าสู่ทักษะอาชีพในยุคศตวรรษที่21ในรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่ทางช่อง DLTV13 ทุกวันพฤหัสบดีในเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรม

ที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ลองออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอการทำปลูกหงามาลัยดอกไม้สดนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำเรื่องบูงหงาแต่ทีนี้การทำถุงบูงหงานั่นเป็นธรรมดาใช่ไหมคะคราวนี้ครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำบูงหงามาลัยดอกไม้สดนะคะจากการทำนั้นก็จะต้องมีหนึ่งผ้าโปร่งนะคะเราก็ต้องตัดไว้เตรียมไว้เลยนะคะเป็นลักษณะของรูปมารูปที่เป็นทรงแบบนี้นะคะจะมีลูกไม้ส่วนบนและส่วนล่างนะคะจากนั้นก็จะมีลูกไม้เล็กๆนะคะเพื่อที่จะเวลารูดตรงส่วนนี้แล้วก็จะมันก็จะพลิ้วนะคะมันก็จะเป็นจีบทั้งส่วนบนและส่วนล่างนะคะวันนี้จะเริ่มทำจีบตรงนี้กับส่วนนี้ด้วยนะคะที่ทำไว้แล้วเนี่ยนะคะจะด้วยการเย็บนะคะเป็นการใช้ได้เย็บด้วยจักรนะคะหรือจะด้วยมือก็ได้นะคะทีนี้เราจะเย็บส่วนนี้ให้ท่านผู้ชมนี้ได้สนเข็มด้นตะลุยโดยการต้องพับส่วนลูกผ้าโปร่งตาพริกไทยก่อนนะคะแล้วถึงจะติดลูกไม้ลงไปนะคะอันนี้ลูกไม้เขาเรียกลูกไม้ฉีกผ้าจะเป็นผืนผืนแล้วเขาก็จะฉีกริมลูกไม้มาฉีกมันจะเป็นริ้วริ้วดอกไม้เป็นเส้นเส้นตามเนื้อผ้าเขาก็จะฉีกมาใช้ได้นะคะถ้าผลลูกไม้ฉีกก็จะต้องมีส่วนของผ้าทาบอีกทีนึงนะคะเช่นผ้าทาบตัวนี้แล้วก็จะเป็นจีบอีกทีเย็บไปนะคะเป็นเทปแต่ส่วนมากจะเป็นเทปที่ลักษณะเส้นตรงนะคะทีนี้ผู้สาธิตนั้นได้เตรียมเย็บไปแล้วให้ท่านผู้ชมชมนะคะก็เป็นลักษณะของส่วนนี้นะคะ

ลาตัดลูกไม้นะคะต้องตัดพับริมผ้าลงไปส่วนนอกก่อนนะคะแล้วถึงจะเย็บติดนะคะเดี๋ยวจะติดเดี๋ยวจะติดให้ท่านผู้ชมชมรอบหนึ่งนะคะการติดด้วยกาวนะคะได้เลยนะคะอันนี้การเย็บด้วยได้ถ้าเปิดจักเนี่ยได้เลยได้ก็เย็บไปได้ตลอดนะคะด้นตะลุยนะคะ

ลนตะลุยคือด้นไปเรื่อยๆนะคะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะสอดเข็มจับส่วนล่างขึ้นบนนะคะต้องระวังนิดนึงเรื่องของการได้ขึ้นได้นะคะมันจะติดพันนิดนึงนะคะ

ลกตามพริกไทยแล้วมีลูกไม้นะคะมีเครื่องตกแต่งนะคะตกแต่งให้สวยงามเป็นริบบิ้นนะคะ

ขึ้นได้สนได้แล้วก็สอดได้จากส่วนล่างขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็สอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบถึงส่วนปลายของชิ้นงานนะคะ

ส่วนจบนะคะเราก็พยายามเดี๋ยวสอดกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะสอดเข็มกลับครั้งหนึ่งเพื่อที่ได้จะไม่ชิ้นงานลูกไม้จะไม่หลุดนะคะ

นจบได้นะคะจบได้คือเราไม่มัดนะคะเราก็สอดกลับไปกลับมานะคะ

างล่างขึ้นมาจนบนฮะนี่นะคะแล้วก็พยายามที่รีบใช้มือนี่รีบให้เรียบนะคะได้อย่างนี้แล้วนะคะจะทำให้ผู้ชมชมอีกหนึ่งรอบคือการติดด้วยกาวนะคะเราต้องรีบส่วนนี้ก่อนนะคะให้พับลงไปก่อน

ที่เหลือออกนะคะจากนั้นเราจะเย็บนะคะถ้าเผื่อผ้าโปร่งนี่เราจะติดกาวส่วนที่ตรงส่วนที่เป็นถุงเนี่ยนะคะคือมันจะมุงอาจจะหลุดได้เพราะว่ามันเป็นกาวมันจะโดนความโดนน้ำเพราะว่าเดี๋ยวจะสาธิตการทำใบเตยให้หอมนะคะก็ต้องใช้น้ำอบนะคะพอใช้น้ำอบแล้วมันก็จะมีความชื้นนะคะก็ถ้าเปิดติดกาวและส่วนนี้มันจะหลุดได้

แล้วก็จะเย็บต้องวัดก่อนนะคะว่าจะเหลือไหมให้เหลือเล็กน้อยนะคะเวลาชิ้นงานจะได้ไม่ต้องมีการตัดต่อนะคะเห็นได้จะได้ไม่ได้จะได้ไม่ขาดนะคะให้เหลือไว้ก่อนนะคะนี่เราก็ต้องเวลาเย็บเริ่มต้นเราก็ต้องตอดเข็มไปก่อนนะคะแล้วก็พอด้นกลับมานะคะด้นกลับมา

การใช้ผ้าโปร่งตาพริกไทยนั้นคุณภาพของเขาจะบูงาในเวลาจะส่งกลิ่นหอมก็จะออกมาจากถุงผ้าโปร่งตาพริกไทยนะคะถ้าเปิดเราไปใช้ผ้าที่มันเป็นเนื้อที่มันแน่นๆนะคะมันก็จะบูงากลิ่นหมาก็จะไม่ออกมานะคะก็จะเป็นใยโพลีใยผ้าบาดเนี่ยไม่ใช่ผ้าบาดผ้าเนื้อมันจะแน่นโปร่งก็จริงแต่บางทีการระเหยของบูงานั้นยังไม่ค่อยจะได้เท่าที่ควรนะคะควรจะใช้ผ้าโปร่งตาพริกไทยมันมีหลายหลากสีนะคะมากสีหลายหลายสีนะคะทีนี้ก็เรื่องของถุงก็เตรียมไว้นะคะแล้วก็กลับไว้ด้วยนะคะ

าเผื่อนั้นจะมีกรรไกรสำหรับกลับงานชิ้นงานมีจับกดบีบแล้วก็กดแล้วก็สอดไว้ด้านหนึ่งได้นะคะถ้าเผื่อมีกรรไกรแต่ทีนี้จะทำให้ดูว่าถ้าเผื่อเราไม่มีเราก็ใช้มือเนี่ยค่ะใช้นิ้วนะคะพยายามกลับขึ้นมานะคะ

เราต้องใช้มือรีดนิดนึงนะคะไม่ต้องถึงขนาดใช้ตอรีดนะคะเนี่ยนะคะใช้มือรีดก็ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยนะคะอันนี้เก็บนะคะจากนั้นนะคะเราจะต้องตัดใบเตยนะคะตัดใบเตยนะคะการนั้นบูงาสดจะต้องมีใบเตยใบเตยนี้จะต้องซึมซับน้ำหอมนะคะจะหมักด้วยน้ำอบไทยนะคะ

ซึ่งน้ำอบไทยจะมีส่วนผสมของแป้งหินหรือแป้งร่ำนะคะส่วนมากจะใช้แป้งหินมันจะน้ำอบไทยจะไม่ดำนะคะเนี่ยแป้งจะซึมซับหัวน้ำหอมไว้ให้มีกลิ่นหอมถ้าเผื่อเราไม่ใส่แป้งก็ไม่ได้กลิ่นน้ำอบไทยมันก็จะไม่ค่อยจะหอมเท่าที่ควรนะคะน้ำอบไทยต้องเป็นสีทองนะคะน้ำอบที่ดีต้องเป็นสีทองนะคะหมักน้ำอบไทยเราตัดใบเตยให้กว้างครึ่งเซนนะคะนี่นะต้องแช่ด้วยแช่ไว้ก่อนหมักไว้ก่อนนะคะ

จากนั้นนะคะเคล้าใบเตยให้เข้ากันนะคะหมักทิ้งไว้นะคะประมาณสักครึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะตรงที่ส่วนที่เดี๋ยวจะทำส่วนอื่นนะคะตอนนี้หมักไว้เลยนะคะ

จากนั้นนะคะเราจะต้องมีกระดังงานะคะกระดังงาสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แล้วไม่ได้ลนไฟให้ท่านผู้ชมชมนะคะสัปดาห์นี้ก็ได้ต้องมีลนด้วยเฟลเทียนนะคะเทียนอบนี่แหละค่ะเทียนอบถ้าเผื่อไม่มีเทียนอบใช้เทียนขาวหรือเทียนสีเหลืองก็ได้นะคะการใช้เทียนอบนั้นจะต้องใช้ไม้แหลมเขี่ยไส้เทียนให้กระจายนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นเขาจะจุดไม่ค่อยจะติดนะคะ

องมีการหล่นไฟนิดนึงนะคะหล่นเปลวไฟนะคะเนี่ยนะคะมันจะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะกระดังงาไทยไม่มีก็ใช้กระดังงาสงขลาก็ได้นะคะกระดังงาสงขลาเนี่ยปลูกได้ง่ายกระดังงาไทยนี่ต้นเป็นต้นมันจะใหญ่นะคะลำต้นประมาณ10นิ้วถึงจะมีดอกนะคะ10ถึง15นิ้วรอบต้นรอบของต้นน่ะนะคะแต่กระดังงาสงขลานี่ต้นเล็กนิดเดียวก็จะมีดอกในกระถางก็มีนะคะเวลาเข้าบานกลิ่นดอกจะหอมกลิ่นจะหอมค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ปิดกลีบนะคะนี่นะคะให้เกสรร่วงลงมานะคะเดี๋ยวก็เรียงนะคะตอนนี้จะลนให้หมดก่อนนะคะลนกระดังงานลนไฟนะคะ

นุนแล้วนะคะเราไม่ใช้เกสรนะคะเราใช้ตัวกลีบของของกระดังงานะคะนำกลีบนะกระดังงาไทยค่อนข้างหายากแล้วนะคะตอนนี้ตอนปลูกไว้ก็น้ำท่วมตายน้ำท่วมแล้วแถวฝั่งทนก็เห็นเขาบอกว่าน้ำท่วมก็ต้นยังไม่ค่อยจะโตเท่าที่ควรนะคะดอกก็เลยไม่ค่อยจะมีแต่สงขานี่จะมีง่ายนะคะปลูกในกระถางก็ได้หอมนะคะตอนเย็นเนี่ยหอมส่งกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะคะมะลิถ้าเผื่อท่านปลูกไว้ลอยน้ำใช้เองควรจะปลูกไว้สักต้นสองต้นนะคะน้ำซาวข้าวนี่เราก็ราดลงไปที่ต้นมะลินะในกระถางก็จะงามนะคะธรรมดานี่จะต้องเรียงแต่นี่มันลักษณะของเขาจะเล็กไปก็เลยต้องเป็นกลีบเดียวนะคะเราดังทำงานพวกนี้นะคะกุหลาบอะไรก็ตามแต่ที่มีเกสรเราจะไม่ใช้ลงไปนะคะเพราะเกสรเนี่ยตัวแมลงเนี่ยเข้าไปดมตูดกลิ่นดมดอกไม้น้ำดอกน้ำหอมน้ำหวานของต้นไม้เสร็จแล้วมันจะเกิดตัวเป็นตัวเล็กๆขึ้นมานะคะกุหลาบเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ใช้เกสรนะคะอันนี้กระดังงาเรียบร้อยแล้วนะคะจากไปจากนั้นไปก็ใช้กุหลาบนะคะกุหลาบเตรียมไว้ตรงนี้มีนะคะกุหลาบแล้วก็ปิดกลีบนะคะไม่ใช้เกสรอย่าให้หล่นไปนะคะแต่ถ้าเผื่อบุหงาแห้งเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการอบนะคะอบด้วยเครื่องอบถ้าเราไม่ตากแดดอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกนะคะสมัยนี้ตัวมีตัวมอดตัวแมลงได้นะคะเราไม่ใช้เกสรนะคะ

ในส่วนของบุงาสดก็จะมีเรื่องของสีสันนะคะบรรจุในถุงนะคะสีเหลืองสีเขียวสีแดงของกุหลาบนะคะมะลิก็จะเป็นสีขาวมะลิเริ่มบานแล้วนะคะช่วงเปิดช่วงค่ำก็จะบานหอมส่งกลิ่นหอมนะคะมะลิถ้าเปิดซื้อต้องเป็นมะลิบ้านนะคะท่านผู้ชมเวลาซื้อต้องซื้อดูดอกที่มีลักษณะของสีขาวๆนะคะเราไม่ซื้อสีเหลืองๆเขาจะใส่ยานะคะดอกขาวนวลขาวมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเราต้องซื้อให้ถูกต้องนะคะไม่งั้นเราก็จะดมกลิ่นของยาฆ่าแมลงอีกนะคะถ้าเผื่อเราซื้อไม่ถูกนะคะมันจะมีไม่กี่เจ้าค่ะในที่ปักคองถ้าเผื่อดีแล้วจะปลูกเองดีกว่าแล้วเผื่อใช้เล็กน้อยเนี่ยนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะที่เราทำคือจะใส่มะกรูดลงไปนิดนึงนะคะท่านผู้ชมมะกรูดมันจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะมะกรูดเวลาแพงก็ค่อนข้างหายยากเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เริ่มค่อยมีลูกที่ลักษณะแบบนี้ธรรมดาเนี่ยจะได้ลูกเล็กมากเลยนะคะ

ทำเทียนอบเนี่ยนะคะเทียนอบก็จะใช้แต่ผิวมะกรูดนะคะตัวนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วทำน้ำอบไทยนั้นเราก็จะไม่ใช้น้ำของมะกรูดนะคะไม่ใช้น้ำเราใช้ผิวที่จะฆ่ากลิ่นสาบของชะมดเช็ดนะคะบางคนบอกว่าใช้น้ำมะกรูดนะไม่ใช่นะคะตอนที่เรียนสืบทอดจากภูมิปัญญาจากครูบาอาจารย์นะเขาจะมีใช้บอกว่าใช้น้ำมันจากผิวมะกรูดนะคะใบพลูก็มีกลิ่นหอมนะคะมีน้ำมันหอมระเหยเราจะใส่ไปเล็กน้อยนะคะหั่นชิ้นบางๆเล็กๆเป็นเหลี่ยมเล็กๆก็ได้นะคะ

คำมุงหาสดเราไม่ใช้คือเรียนมานี่จะไม่ใช้ดอกดาวเรืองนะคะแต่ไม่ทราบบางท่านอาจจะใช้ก็ได้ค่ะเพราะดาวเรืองมันมีกลิ่นบางทีมันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์คือกลิ่นมันไม่หอมนะคะดาวเรืองเดี๋ยวนี้มีมากมายนะคะส่งต่างประเทศด้วยนะคะเล็กๆนะคะเนี่ยนะคะค่อยๆนะคะได้บุ๋งอ่ะดอกไม้แห้งก็ใส่ใบกรูดหรือมะกรูดเหมือนกันนะคะ

เลยนะคะหั่นชิ้นเล็กมะกรูดนี่ใช้ทำเทียนอบนะคะเราไม่ปั่นบางทีบอกว่ามีคนถามว่าเอามาปั่นได้ไหมบอกไม่ได้นะคะเพราะมันมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ช่วงนี้นะคะช่วงของลูกมะกรูดเนี่ยนะคะผิวนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะ

มีข้อสำคัญคือใบเตยสีเขียวนะคะจะต้องแค่น้ำอบไทยหมักด้วยน้ำอบไทยนะคะกุหลาบนะคะต้องเด็ดกลีบกลีบให้เป็นกลีบกลีบแล้วไม่ต้องมีเกสรนะคะนะคะกระดังงาต้องลนไฟแล้วนำกลีบมาฉีกนะคะกระดังงาสงขลาก็ได้นะคะมีชมนาฏอีกก็ใช้ได้นะคะท่านผู้ชม

ันนี้เราออกจากใช้กระชอนก็ได้แต่พอดีมันส่วนนิดเดียวนะคะเคล้าให้เข้ากันนะคะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองถ้ามีชมนาดด้วยยิ่งหอมนะคะดอกอะไรก็ได้ของไทยพิกุลอีกนะคะพอดีเท่าที่หาได้ไม่จำเป็นจะต้องว่าไม่มีพิกุลทำไม่ได้นะคะต้องใช้พิกุลไม่เป็นไรนะคะหาดอกไม้บูงาดอกไม้ดอกไม้สดนี้หาดอกไม้เท่าที่จำเป็นที่หาได้ใช้ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วมาปรุงกลิ่น อย่างบูงาสดนี่ก็จะปรุงด้วยน้ำอบไทยนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วตัวนี้จะได้ของบูงาสดนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มบรรจุนะคะเริ่มบรรจุลงในในถุงนะคะ

เราต้องพันหัวเข็มนะคะพันเข็มนะคะ

เริ่มบรรจุนะคะใส่บรรจุโดยใช้หงาดอกไม้ใช้ดอกไม้ใส่ลงไปในถุงนะคะให้มีสีสันที่สวยงามด้วยนะคะ

ทีนี้นะคะต้องวัดนะคะ

เราต้องใส่บรรจุใส่ลงไปใส่ลิปบิ้นลงไปนะคะก่อนที่จะรูดนะคะก่อนที่จะปิดถุงนะคะไม่งั้นจะมันจะไม่ค่อยจะติดนะคะ

ค่อยๆสอดเข็มนะคะจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดนะคะมัดให้แน่นนะคะ

ลาใส่อย่าให้แน่นเกินไปนะคะแน่นเกินไปแล้วเรื่องของกลิ่นมันจะน้อยลงไปนะคะกลิ่นกระจายน้อยนะคะ

พันขมวดปมได้นะคะพันลงไปนะคะจากนั้นเราจะมีอุบะนะคะ

าลัยนี่เล็กไปนิดนึงนะคะถ้าว่าใหญ่กว่านี้จะสะดวกขึ้นนะคะ

นี่นะคะบุงหลามาลัยนะคะก็ได้สำเร็จลงนะคะทีนี้ก่อนที่จะนั่นเราก็ต้องฉีดตรงน้ำหอมตรงนี้นะคะส่วนนี้นะคะตรวจตรงนะคะเราไม่ฉีดดอกไม้นะคะนะคะบุงหลามาลัยวันนี้ประโยชน์เนี่ยนะคะของปู่งาก็ใช้กราบไหว้ผู้ใหญ่นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสวันเกิดวันสูงอายุของผู้ใหญ่เนี่ยเราก็สามารถให้หรือทำเป็นงานของชำร่วยในงานมงคลต่างๆที่เราจะต้องการให้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมทำไหว้กราบพระก็ได้นะคะเนี่ยนะคะวันนี้รายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยการทำบุงหามาลัยดอกไม้สดนะคะบุงหามาลัยดอกไม้สดก็สำเร็จลงด้วยในเวลาอันพอสมควรประโยชน์ก็เรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วนะคะว่ามีประโยชน์ก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้อีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะคะคนที่ทำเป็นเนี่ยแล้วก็มีดอกไม้ที่มาทำเพื่อเป็นทำเป็นรายได้ได้อีกนะคะค่ะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มหรพลนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ตั้งลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะระพีโพธคำพิทักษ์ค่ะ
1: อาริสางามสุขศรีค่ะ
0: ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราสองคนมาในรายการการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงและก็ฟื้นฟูผิว
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งค่ะ
0: โอ้ตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วนะตอนแรกเลยนะคะวันนี้เราจะทำเรื่องอะไรกันคะ
1: วันนี้เราจะมาทำโลชั่นว่านหางจระเข้ค่ะ
0: โลชั่นว่านหางจระเข้คิดว่าทุกคนน่าจักนะไอ้ว่านหางจระเข้เนี่ยนะเป็นเหมือนนั้นเขาเรียกอะไรยาสามัญประจำบ้านก็ว่าได้ใช่ไหมคะว่าเวลาเราเกิดอะไรนะน้ำร้อนลวกเกิดผิวไหม้อะไรพวกนี้นะคะเราก็สามารถใช้วุ้นเอามาทำได้
1: ะ
0: นะคะอันนั้นคือมีสดนะที่เราทำแต่ทีนี้วันนี้เราจะมาสอนทำในเรื่องของทำเป็นโลชั่นนะคะทีนี้ผิวเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะอักเสบหรือว่าแห้งผิวเสียหายเนาะ
1: ค่ะ
0: จากอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยคือแสงแดดเมืองไทยเป็นยังไงคะ
1: ร้อนมาก
0: ถึงร้อนที่สุด
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็บอกว่าจะยิ่งร้อนขึ้นทุกปี
1: ค่ะ
0: นะคะผิวเราเนี่ยมันจะไม่ทนทานแล้วนะคะมันก็จะทำให้มันทำไมพอมันโดนแดดมาก
1: ๆเกิดอาการไหม
0: ้ไหม้นะคะผิวจะไหม้แล้วก็เป็นอะไรอีกเป็นฝ้าเป็นกระเกิดขึ้นนะคะทีนี้อีกประการนึงที่ทำให้ผิวเราจะอักเสบได้ก็คือสภาพของอากาศเช่นอากาศหนาว
1: ค่ะ
0: อากาศหนาวเกิดอะไรขึ้นผิวมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะ
1: ถ้าอากาศหนาวมากๆนะคะผิวเราก็จะขาดความชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวแตกนะคะ
0: แล้วก็หน้าจะตึงจะเห็นเด็กเคยเห็นเด็กที่อยู่บนภูเขาไหม
1: ค่ะ
0: หน้าก็จะแก้มเป็นสีชมพูนะ
1: ค่ะ
0: แต่คือมันแตกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือมันแตกใช่ไหมคะแล้วมันพอแตกแล้วมันก็จะเจ็บด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะว่าอากาศหนาวก็หนาวไปก็ไม่ดีร้อนไปก็ไม่ดีนะคะทีนี้มันก็จะมีว่าผิวจะแห้งเกิดจากว่าคนที่อยู่กับน้ำนานๆเช่นนักกีฬาว่ายน้ำ
1: ค่ะ
0: นะหน้าก็จะแห้งเพราะว่ามันโดนน้ำตลอดเวลาใช่ไหมคะพอโดนน้ำตลอดเวลาหน้ามันก็จะอาจจะมีการอักเสบเสียหายได้นะคะอีกอันนึงก็คือถ้าเรากินน้ำน้อย
1: ค่ะ
0: กินน้ำน้อยผิวก็จะแห้งเหมือนกันนะคะพอแห้งแล้วก็อันนี้มันจะไม่ใช่เขาเรียกอะไรผิวมันจะขาดน้ำอ่ะนะก็ไม่สดชื่นไม่สดใสเนาะนะคะอีกอันนึงก็คืออายุ
1: ค่ะ
0: อายุก็ทำให้ผิวเราขาดน้ำเหมือนกันผิวมันก็จะแห้งลงตามวัยนะตามวัยนะคะทีนี้ผิวมันจะมีอาการอักเสบลอกเป็นขุยได้ด้วย
1: ะ
0: นะคะตัวโลชั่นที่เราจะทำในวันนี้ช่วยได้ไหมคะ
1: ช่วยได้มากเลยค่ะอาจารย์นะคะ
0: ช่วยโดยตรงเลยใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็เหมาะกับอากาศช่วงนี้มากนะคะก็คือช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ผิวเราค่ะไม่แดดซึ่งตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอาจารย์มีสารสำคัญนะคะที่ช่วยในเรื่องของอาการผิวไม่แดดได้เป็นอย่างดีเลยนะ
0: คะ
1: แล้วก็ในส่วนของสูตรนี้นะคะนอกจากจะช่วยเรื่องอาการผิวไม่แดดแล้วนะคะอาจารย์ก็ยังช่วยเรื่องของให้ความชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวเนียนนุ่มนะคะแล้วก็กระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะนะคะ
0: ย้อนวัยได้ไหม
1: ได้นะคะอาจารย์เพราะว่าในสูตรนี้นะคะเราใส่ตัวที่ช่วยเรื่องของให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ตัวที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะก็คือสูตรนี้ก็คือค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยในส่วนของทุกปัญหาผิวเลยนะคะอาจารย์
0: เยี่ยมคือว่าถ้าผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีความสดใสเปล่งปลั่งมันก็จะดูอายุน้อยลง
1: ใช่ค่ะ
0: อายุผิวจะน้อยลงบางคนอายุเยอะๆแล้วผิวเขาก็ยังสวยอยู่เนาะ
1: ใช่นะคะ
0: ต้องมีการดูแล
1: ใช่ค่ะ
0: ดูแลนะคะ
1: เพราะว่าคนที่ถ้าเปรียบเทียบนะคะอาจารย์ ผู้หญิง2คน
0: จ้ะ
1: นะคะเปรียบเทียบคนที่1นะคะดูแลผิวเป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนคนที่2ก็คือไม่ได้ดูแลผิวนะคะซึ่งอายุของผู้หญิง2คนเนี่ยค่ะเท่ากันนะคะคือผลที่ออกมานะคะก็คือมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผู้หญิงที่ดูแลผิวเป็นอย่างดีเนี่ยค่
0: ะ
1: จะดูหน้าเด็กกว่านะคะดูสุขภาพผิวดีกว่านะคะเมื่อเทียบกัน
0: อันนี้เคยเจอว่าเคยไปทานข้าวกับเพื่อนไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดนะเขามาเปิดร้านอาหารนะคะแล้วเขาก็คือคุยกันไปคุยกันมาเขาก็สอบถามอายุปรากฏว่าอายุเท่ากันอายุเท่ากันแต่เขาอะคือความที่เขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็อาจจะไม่ได้การดูแลนะคะเขาก็พูดขึ้นมาว่าคนกรุงเทพอ่ะ
1: ค่ะ
0: หน้าตาจะดูอายุน้อยกว่าคนต่างจังหวัดในอายุที่เท่ากัน
1: ค่ะ
0: อันนี้เคยเจอมาจริงๆค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะทีนี้การดูแลของเราก็วันนี้จะเป็นเจลใช่ไหมคะ
1: เป็นโลชั่น
0: อ๋อเป็นโลชั่นขอโทษเป็นโลชั่น
1: สำหรับสูตรนี้นะคะอาจารย์ใช้ทาผิวกายก็ได้นะคะใช้ทาผิวหน้าก็ได้นะคะ
0: จ้ะ
1: ทีนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ
0: ์ก่อนนะคะ
1: อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโลชั่นว่านหางจระเข้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหม้อสแตนเลสนะคะว
0: ัน
1: นี้เราใช้2ใบนะคะสูตรนี้ใช้หม้อสแตนเลส2ใบนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือเตาไฟฟ้านะคะเตาไฟฟ้าก็ใช้2เตา
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะมีตัวตะแกรงร่อนนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะอันนี้ไว้คนนะคะก็ใช้อยู่ที่2ชิ้นนะคะแล้วก็มีไม้พายซีโคนนะคะตัวนี้ใช้เป็นแบบฟู้ดเกรดนะคะที่สามารถทนความร้อนได้นะคะแล้วก็
0: อันนี้ก็ซื้อได้ทั่วไปก็
1: ใช่ค่ะตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ก็มีนะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะเทอร์โมมิเตอร์นะคะนี่ก็คือเอาไว้ใช้วัดอุณหภูมินะคะจะใช้เป็นแบบดิจิตอลก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบธรรมดาแบบนี้ก็ได
0: ้ตัวยิงใช้ได้ไหม
1: ใช้ได้อาจารย
0: ์ใช้ยิงติ๊ง
1: ใช่แบบนั้นก็จะสะดวกแล้วก็เหมาะกับที่เวลาที่เราทำปริมาณเยอะๆนะคะอาจารย
0: ์
1: ยิงแล้วก็จะมีตัวเลขขึ้นมาเลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นตัว
0: ช้อน
1: สแตนเลสนะคะ
0: อันนี้ต้องเตรียมไว้หลายๆคันหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเอาไว้คนนะคะ
0: เพราะว่าบางทีมันมีสารหลายตัวจะได้ไม่ต้องใช้ปนกันก็เตรียมช้อนไว้หลายๆคัน
1: แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวเครื่องตีเบเกอรี่ค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้ก็คือเราเอาไว้ตีนะคะเนื้อโลชั่นเพื่อให้เนื้อโลชั่นเนี่ยค่ะมีความเนียนสวยนะคะแต่ถ้าเราไม่มี
0: ก็
1: ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ตะกร้อเนี่ยค่ะคนแต่ว่าต้องคนเป็นระยะเวลาที่แบบนานหน่อย
0: นานหน่อยถ้าจะให้เนื้อมันสวยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าเราทำไว้ใช้เองนะ
0: คะ
1: เพราะว่าสูตรนี้นะคะจริงๆแล้วค่ะอาจารย์เนื้อที่ออกมาเนี่ยค่
0: ะ
1: สวยมากนะคะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตีเบเกอรี่ก็ได้
0: ใช้มือใช้ตะกร้อ
1: ใช่
0: แล้วก็ใช้มือเรานี่นะ
1: ใช่ถ้าทำไม่เกิน1กิโลนะคะอาจารย
0: ์ก็สามารถที่จะใช้ไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้
1: ใช่นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นตัวแอลกอฮอล์ 70% นะคะตัวนี้เอาไว้สำหรับใช้ฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะก่อนที่จะนำมาใช้งานรวมถึงนะคะตัวแพคเกจจิ้งด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็จะมีในส่วนของทิชชู่นะคะแนะนำให้ใช้เป็นทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดจะได้ไม่เกิดขุย
0: ไม่งั้นมันจะเปื่อยยุ่ยถ้าทิชชู่แบบธรรมดาเนี่ยมันจะเปื่อยยุ่ยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะติดไปกับตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในการทำโลชั่นว่านหางจระเข้นะคะทีนี้นะคะเราจะสาธิตนะคะการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะจานก่อนที่จะนำมาใช้งานนะคะเราก็จะใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกแบบนี้นะคะต่อมาก็จะใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะเราจะทำแบบนี้กับอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็รวมถึงแพคเกจจิ้งด้วยนะคะ

0: จะเช็ดทำความสะอาดอีกสักรอบหนึ่งถ้าเป็นในส่วนของขวดค่ะอาจารย์ที่มันที่ปากแคบนะคะเราฉีดแล้วก็คว่ำไว้ให้แอลกอฮอล์ 70% แล้วเหยไปนะคะเราค่อยนำมาใช้งาน
1: ค่ะ
0: ทีนี้ลำดับต่อมาค่ะอาจารย์เรามาดูในส่วนของส่วนผสมนะคะของสูตรโลชั่น
1: ว่าใช้อะไรกันบ้างเนาะ
0: นะคะส่วนผสมของสูตรนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะอาจารย์นะคะส่วนที่1นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัว DI water นะคะ DI water ก็คือน้ำนะคะแต่ว่าตัว DI water เนี่ยค่ะเขาจะนิยมใช้ในห้องแลบนะคะใช่นะคะซึ่งตัว DI water เนี่ยค่ะก็เป็นน้ำที่ไม่มีประจุนะคะเป็นถือว่าเป็นน้ำที่สะอาดแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงใช่ค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะ
1: มีแต่น้ำอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: มีแต่น้ำมีแต่โมเลกุลของน้ำนะคะซึ่งต้นทุนก็จะสูงนะคะทีนี้แนะนำว่าให้ใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดค่ะอาจารย์ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะขอแค่อย่าใช้น้ำแร่น้ำประปาแล้วก็น้ำบาดาลนะคะนำมาทำก็คือแนะนำใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวด
1: เพราะว่าน้ำแร่น้ำประปาและน้ำบาดาลมันมีแร่ธาตุบางอย่างเจือปนอยู
0: ่
1: ใช่ไหมคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาทำปฏิกิริยากับเคมีที่เรากำลังจะทำผลิตภัณฑ์ของเราหรือเปล่าน
0: ะคะ
1: เพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงก็ไม่ใช้ดีกว่า
0: ใช่นะคะเพราะว่า
1: แพงด้วย
0: ใช่นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะอาจารย์เกิดการแยกชั้นแล้วก็ตกตะกอนได้นะคะฉันก็แนะนำเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะดีที่สุดนะคะในการนำมาทำนะคะปริมาณที่ใช้นะคะ76กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือตัวอะลานโทอินนะคะอะลานโทอินตัวนี้นะคะอาจารย์เป็นตัวที่สกัดมาจากธรรมชาตินะคะจากต้นคองเฟยนะคะส่วนมากจะอยู่เป็นตัวสมุนไพรเป็นวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะ
1: เพราะมันเป็นพืชต่างประเทศใช่ไหมตัวนี้
0: นะคะซึ่งตัวอะลานโทอินเนี่ยค่ะอาจารย์สามารถใช้กับเด็กได้นะคะเขาจะนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเด็กอย่างเช่นแป้งเด็กอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์นะคะซึ่งตัวคุณสมบัติของอะลานโทอินเนี่ยค่ะอาจารย์มีเยอะมากนะคะแต่ที่เด่นๆก็คือช่วยในเรื่องของป้องกันการแพ้การระคายเคืองที่ผิวนะคะแล้วก็ป้องกันในส่วนของผื่นผ้าออมด้วยนะคะสำหรับเด็ก
1: ค่ะใช่นะคะนั่นแสดงว่าปลอดภัยมาก
0: ใช่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาจากธรรมชาติด้วยแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงค่ะอาจารย
1: ์อ๋อไม่แพงด้วยโอ้ดีจัง
0: ค่ะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือตัวป๊อปปอลินไกคอนนะป๊อปปอลินไกคอนตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติช่วยให้เวลาทาโลชั่นใช่ไหมคะมันจะกระจายตัวได้ดีแล้วก็จะลื่นนะคะพูดง่ายคือทำให้โลชั่นของเราค่ะเกลี่ยที่ผิวได้ง่ายนะ
1: คะ
0: ปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่2กรัมค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะในส่วนของป๊อปปอลินไกคอนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือแนะนำว่าไม่ควรใช้มากกว่า 10% นะคะเพราะว่ามันจะทำให้รู้สึกร้อนที่ผิวได้
1: ถ้าใช้มากเกินไป
0: ใช่ถ้าใช้มากเกินไปนะคะ
1: มันต้องใช้ในอัตราส่วนที่ไม่ส่งผลเสีย
0: ใช่ค่ะนะคะส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าใช้ที่ประมาณ 1-2% ก็พอแล้วนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวส่วนที่2นะคะก็คือตัวอะริโทฟิก ABC นะคะหรือว่าชื่อย่อก็คือ ABC นะคะอาจารย์
1: สารก่อเจล
0: ใช่ตัวนี้เป็นสารก่อเจลนะคะที่เอาไว้ทำพวกผลิตภัณฑ์เจลต่างๆว่าจะเป็นเจลว่านหางจระเข้เจลบัวบกอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์
1: คือใช้ทั้งเจลใช้ทั้งโลชั่นเลยใช่
0: ไหมคะตัวนี้นะคะ AVC เนี่ยค่ะใช้ในเจลก็ได้ใช้ในโลชั่นก็ได้ใช้ในครีมก็ได้ใช้ในเซรั่มก็ได้
1: โอ
0: ้
1: ใช้หลายๆผลิตภัณฑ์เลย
0: ใช่ค่ะถ้าใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นโลชั่นใช่ไหมคะจะทำให้เนื้อโลชั่นเนี่ยค่ะจะมีความเนียนมีความสวยนะคะในส่วนของตัว ABC นะ
1: สมมุตินะสมมุติว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เนี่ยมันทำเป็นโลชั่นได้ไหม
0: ได้นะคะจ้ะแต่ว่าเนื้อก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแล้วตัว ABC นะคะใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมส่วนที่3นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวสเตียริกแอซิดนะคะอาจารย์ตัวนี้จะมีคุณสมบัติในการทำให้เนื้อโลชั่นเนี่ยค่ะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันด้วยนะคะ ตัวสเตียริกแอซิดเนี่ยค่ะใช้อยู่ที่2 กรัมนะคะ

0: แล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะซิทิลแอลกอฮอล์นะคะซิทิลแอลกอฮอล์ตัวนี้ค่ะอาจารย์คุณสมบัติก็คือจะช่วยให้เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมีความข้นขึ้นนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่2กรัมค่ะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือมินเนอรอลออยนะคะมินเนอรอลออยตัวนี้มีหลายชื่อนะคะอาจารย
1: ์ใช
0: ่เขาชื่อว่ามินเนอรอลออยนะคะน้ำมันแก้วน้ำมันแร่น้ำมันคาร์เนชั่นนะคะก็คือตัวเดียวกัน
1: เบบี้ออยด้วยไหม
0: ค่ะ
1: เบบี้ออยก็เป็นมีมาจากมินเนอรอลออยเหมือนกันนะ
0: ค่ะนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่3กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือตัวบริด30นะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติทำให้เนื้อโลชั่นเนี่ยค่ะมีสีขาวหุ่นที่สวยเหมือนกับสีน้ำนมเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: นะคะแล้วก็คุณสมบัติอีกตัวนึงก็คือช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะคะบริด30นะคะใช้อยู่ที่1กรัมแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือ IPM
1: IPM
0: นะคะIPM หรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Isopropyl Myristate นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่3กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมา DC3CC ตัวนี้เป็นซิลิโคนนะคะอาจารย
1: ์
0: คุณสมบัติก็คือจะช่วยในเรื่องของให้ผิวเนี่ยค่ะ
1: น
0: ุ่มลื่
1: น
0: นะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่อุดตันผิวนะคะใช้อยู่ที่3กรัมนะคะ
1: ตัวซิลิโคนนี่จริงๆมันมีหลายเบอร์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มีหลายเบอร์
0: นะคะก็คือยิ่งเบอร์เยอะเนี่ยค่ะก็จะยิ่งมีความหนืดขึ้นนะคะ
1: ก็เห็นตั้งแต่ใสๆเหมือนน้ำเลยไปตั้งเหนียวๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็เลือกให้มันเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรา
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือตัวฮอสทาเพจ KL340D นะคะตัวนี้มีคุณสมบัติช่วยเรื่องของเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะคะแล้วก็ส่วนผสมต่อมานะคะก็คือส่วนที่4นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวฟีโนสเตตค่ะอาจารย์ตัวนี้เป็นสารกันเสียนะคะสารกันเสียตัวนี้นะคะก็คือเป็นสารกันเสียที่คุมเชื้อได้กว้างค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองแม้ทาบริเวณรอบดวงตา
1: เพราะว่าจริงๆสารกันเสียเนี่ยในท้องตลาดมันก็มีหลายตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ครอบคลุมดูแลคุมเชื้อได้ครอบคลุมมากกว่า
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจารย์ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนด้วย
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะซึ่งสารกันเสียถ้าย้อนไปแบบสมัยแต่ก่อนนะคะอาจารย์ก็จะมีส่วนผสมของ
1: พวก
0: พาราเบนอยู่นะคะซึ่งถ้าแบบถ้าใช้ไปนานๆนะคะหรือว่าคนไหนที่มีผิวบอบบางก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้นะคะ
1: ตอนนี้มันเป็นสารต้องห้ามใช่ไหม
0: ใช่ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะนวัตกรรมต่างๆก็ทันสมัยขึ้นเขาก็พัฒนานะคะสารกันเสียตัวใหม่ๆนะคะที่ดีๆออกมาแทนที่นะคะอาจารย์ก็คือตัวที่เราใช้วันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ได้รับความนิยมก็คือตัวฟีโนสเตตนะคะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยค่ะอาจารย์ก็คือ
1: เ
0: ขามีลักษณะที่เป็นของเหลวมาแล้วนะคะแล้วก็ใช้ได้กับเกือบจะทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสบู่นะคะแชมพูครีมอาบน้ำนะคะเซรั่มโลชั่นครีมอะไรนะคะใช้ได้หมดเลย
1: เพราะฉะนั้นซื้อมาตัวเดียวที่ใช้ได้กับหลายหลายผลิตภัณฑ์
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่แนะนำนะคะก็ใช้อยู่ที่ 1% นะคะก็จะครอบคลุมเชื้อได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะอาจารย์ก็คือตัววิตามิน B3นะคะวิตามิน B3 นี่ก็เป็นที่รู้จักกันนะคะในตัวสารสำคัญที่ช่วยเรื่องของให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะซึ่งตัววิตามิน B3 นี่ก็นิยมใช้นะคะในผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งนะคะเนื่องจากว่าตัววิตามิน B3 เนี่ยค่ะจะช่วยให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสขึ้นภายใน28วันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะผิวจะค่อยๆใสขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองนะคะแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือราคาถูกด้วย
1: โอ้อันนี้ดีมาก
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ที่เราเลือกมานี่ก็คือราคาไม่ได้ดุเดือดมาก
0: ใช่นะคะก็คือเราสามารถหาซื้อตัววัตถุดิบแล้วก็

0: ารถนำมาทำใช้เองได้เลยนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่2กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือวิตามิน B5 นะคะซึ่งเขาจะใช้เขาจะนิยมใช้คู่กันนะคะจานวิตามิน B3 กับวิตามิน B5
1: อ๋อมักจะมาคู่กัน
0: ใช่ค่ะวิตามิน B3 นี่จะช่วยเรื่องของทำให้ผิวขาวกระจ่างใสใช่ไหมคะ
1: อ๋อค่ะ
0: ส่วนตัววิตามิน B5 นี่ก็จะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่1กรัมนะคะในส่วนของวิตามิน B5 นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะจานสารสกัดบ้านหางจระเข้อ
1: ันนี้ตัวเอกแล้วนะ
0: ตัวเอกของเราเลย
1: ตัวเอกเพราะว่าเราชื่อเราชื่อโลชั่นว่านหางจระเข
0: ้ค่ะ
1: ก็ต้องมีสารสกัดว่านหางจระเข
0: ้ตัวนี้ก็มีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะช่วยเรื่องของให้ความชุ่มชื้นนะคะช่วยรอยแดงจากสิวได้ด้วยนะคะจ้าแล้วก็ช่วยเรื่องของอาการไม่แดดด้วย
1: แล้วถ้าเป็นสิวเนี่ยก็ใช้ได้
0: ใช้ได้นะคะก็จะช่วยให้รอยแผลรอยแดงนะคะที่เกิดจากสิวเนี่ยค่ะ
1: ลดลง
0: นะคะลดลงนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นด้วยนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่2กรัม
1: อันนี้เดี๋ยวกันนะสารสกัดนี่เราอันนี้คือเขาทำมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเอาของสดมาได้ไหม
0: ได้ค่ะนะคะถ้าเราไม่สะดวกนะคะที่จะซื้อสารสกัดแบบสำเร็จมาใช้นะคะเราสามารถนำนะคะว่านหางจระเข้สดเนี่ยค่ะมาใช้ได้นะคะวิธีการก็คือให้เราตัดเอาว่านหางจระเข้นะคะที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะคะมาปอกเปลือกสีเขียวออกให้หมดเลย
1: เหลือแต่ตัววุ้นๆ
0: ใช่เหลือแต่วุ้นสีใสๆนะคะจากนั้นก็นำไปล้างผ่านน้ำค่ะอาจารย
1: ์เพราะว่ามันมียาง
0: ใช่นะคะให้ยางสีเขียวๆเนี่ยค่ะออกให้หมดเลยนะคะเนื่องจากว่ายางสีเขียวๆเนี่ยค่ะอาจารย์ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้ก็คือมันก็จะคันยิบยิบนะคะฉะนั้นก็คือล้างผ่านน้ำให้ยางเขียวๆเนี่ยค่ะออกให้หมดนะคะจากนั้นก็นำมูลว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอาจารย์ไปใส่เครื่องปั่นนะคะจะเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็ได
1: ้
0: ปั่นจนละเอียดกลายเป็นน้ำเลยนะคะอาจารย์จากนั้นก็นำไปกรองผ่านผ้าดิบนะ
1: คะ
0: แล้วก็อาจจะนำไปกรองผ่านสำลีอีกรอบหนึ่งนะคะ
1: ให้มันแบบไม่มี
0: ตะกอน
1: ใช่ไหมคะ
0: นะคะแล้วเราก็จะได้น้ำว่านหางจระเข้ใสๆแบบนั้นนะ
1: คะ
0: มาใส่ในผลิตภัณฑ
1: ์ของเราก็ได
0: ้นะคะ
1: ถ้าบางคนเขาปลูกไว้ที่บ้านอยากจะเอามาทำก็ทำได้เหมือนกัน
0: นะคะ
1: แต่ใครไม่มีก็ซื้อสารสกัดมาเลย
0: นะคะแต่ว่าถ้าใช้เป็นแบบสดเนี่ยค่ะแนะนำว่า
1: อัตรา
0: ทำแล้วก็คือเอามาผสมในผลิตภัณฑ์เลยถ้าเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยสารสำคัญที่อยู่ในว่านหางจระเข้ก็อาจจะเสื่อมสลายไปได้นะคะเนื่องจากว่าสารสำคัญที่อยู่ในว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะจะทนต่ออุณหภูมิสภาวะอากาศข้างนอกเนี่ยค่ะไม่ค่อยได้นะคะ
1: ก็คือวันนี้จะทำก็เตรียมของให้หมดเลยแล้วเราก็ไปเอาว่านหางจระเข้มาทำเสร็จแล้วก็ใส่ไปในผลิตภัณฑ์เราเลยทีนี้มันจะอยู่มันจะเสียไหมมันจะทำให้เสียง่ายไหม
0: เมื่อนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะไม่เสียค่ะเนื่องจากว่า
1: เรามีฟี
0: โนสแตตอยู่ในสูตรแล้วผลิตภัณฑ์ก็สามารถอยู่ได้นาน2ปีได้เลยนะ
1: คะ
0: เปอร์เซ็นต์ในการใส่ก็ใส่ที่ประมาณ 1-10% ได้เลยนะคะในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้ที่ใช้เป็นแบบสดๆนะคะอาจารย
1: ์ตอนเราปั่นเราไม่ใส่น้ำ
0: ไม่ใส่น้ำค่ะ
1: นะ
0: นะคะเดี๋ยวน้ำของว่านหางจระเข้ก็จะออกมาเองนะคะแต่ถ้าใช้เป็นแบบสารสกัดก็คือแนะนำว่าไม่เกิน 5% นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะก็คือน้ำหอม
1: กลิ่นนะ
0: คะกลิ่นนะคะตัวน้ำหอมนี่ก็คือใช้เป็นแบบหัวน้ำหอมนะคะไม่ใช่น้ำหอมที่เรามาฉีดตัวนะคะอันนั้นก็คือเขาผสมอย่างอื่นมาแล้วนะคะใช้เป็นหัวน้ำหอมนะคะซึ่งต
1: ั
0: วกลิ่นเนี่ยค่ะก็มีขายตามร้าน
1: เคมีพันธุ์
0: ทั่วไปนะคะทีนี้เปอร์เซ็นต์ในการใส่ก็แนะนำว่าไม่ควรใส่เกิน 1% นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการแพ้การระคายเคืองได้นะคะกลิ่นก็เลือกตามชอบได้เลยนะคะจะเป็นกลิ่นดอกไม้ก็ได้กลิ่นผลไม้ก็ได้นะคะ
1: สีเราใส่ไหมสี
0: นะคะถ้าเราจะแต่งก็ได้นะคะอาจารย์อย่างเช่นตัวนี้เป็นโลชั่นว่านหางจระเข้ใช่ไหมคะเราอยากแต่งสีเขียวอ่อนๆก็ได้สีที่ใช้ก็แนะนำเป็นสีละลายน้ำ
1: สีคอสเมติก
0: ใช่ค่ะ
1: สีเกรดคอสเมติก
0: นะคะแต่ว่า

0: นะว่าให้แต่งอ่อนๆเคี้ยวอ่อนๆจะดูหน้าชัด
1: สีผสมอาหารใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้นะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะแต่ว่าสีผสมอาหารก็คือข้อเสียก็คือพอทิ้งไว้นานๆสีอาจจะจางลงได้ฉันก็คือแนะนำว่าให้ใช้เป็นสีคอสเมติก
1: ดีกว่ามันจะคือสีผสมอาหารมันอาจจะไม่เสถียร
0: ค่ะ
1: คือจะอยู่ไม่นานมันก็จะจืดจางหายไป
0: ค่ะนะคะก็ส่วนผสมนะคะก็ครบถ้วนนะคะสูตรที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะจะเป็นสูตรสำหรับทำ100กรัมนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการทำในปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะก็ให้คูณเข้าไปอย่างเช่นถ้าจะทำ500กรัมก็คูณด้วย5ก็คือเอา5มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะโดยใช้ตาชั่งดิจิตอลทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะในการชั่งแล้วก็หน่วยที่ใช้ในการชั่งก็คือใช้หน่วยเป็นกรัมเท่านั้นนะคะอย่างที่เห็นค่ะ
1: เป็นน้ำหรือเป็นผงเป็นอะไรก็หน่วยเป็นกรัมหมดเลย
0: นะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะนี่เราก็ชั่งมาเรียบร้อยแล้
1: ว
0: นะคะทีนี้ลำดับต่อมานะคะอาจารย์เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำ
1: แล้ว
0: นะคะขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกก็คือเราจะแบ่งน้ำนะคะจากส่วนที่1มาละลายวิตามิน B3 กับวิตามิน B5 ค่ะนะคะเนื่องจากว่าส่วนผสม2ตัวนี้นะคะอาจารย์มีลักษณะเป็นผงนะคะเราจะใส่ลงไปเลยไม่ได้
1: ไม่ได้มันจะไม่ละลายใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแบ่งมานะคะ
1: ต้องเอาน้ำในสูตรนะคะอย่าไปเอาน้ำ
0: ไม่ต้องเยอะนะคะแค่พอละลายนะคะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะคนจนละลายค่ะถึงแม้ว่า2ตัวนี้นะคะจะละลายในจะต้องแบ่งน้ำละลายแต่ว่าห้ามเทรวมกันแล้วก็ละลายทีเดียวนะคะอาจารย
1: ์
0: ต้องแบ่งละลายทีละตัว
1: ดีค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะว่าอาจจะมีบางคนคิดว่าเพื่อความรวดเร็ว
0: ใช่จับรวบทีเดียวนะคะไม่ได้นะคะ
1: ต้องแบ่งละลายเนาะ
0: ค่ะแล้วก็คนนะคะจนละลายคนจนละลายจนใสเลยนะคะถ้ายังไม่ถ้ายังขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าย
1: ัง
0: ละลายไม่หมดนะคะทีนี้ถ้ามันละลายไม่สมบูรณ์นะคะอาจารย์แล้วเราเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ของเรามันจะเป็นเม็ดๆอยู
1: ่
0: นะ
1: คะเพราะหลังจากที่เราผสมลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ละลายอีกใช่ไหม
0: ค่ะไม่ละลายแล้วนะคะแล้วก
1: ็
0: มีผลต่อเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะถ้ามันยังเป็นแบบเม็ดๆอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์มันจะทำให้ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเราค่ะมีความเหลวนะคะจากที่มันข้นๆมันก็จะเหลวโจ๊กเป็นน้ำเลย
1: อันนี้อะไรอ่ะ

0: คนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็2ตัวนี้นะคะต้องคนที่อุณหภูมิห้องเท่านั้นนะคะห้ามใช้ความร้อนนะคะอย่างแบบบางคนแบบเอ้ยอยาก
1: รู้สึกว่ามันจะ
0: ละลายเร็วนะคะแล้วเอาไปตั้งไฟไม่ได้นะคะ2ตัวนี้นะคะเจอความร้อนไม่ได้เพราะว่าถ้าเจอความร้อนก็คือสารสำคัญนะคะก็
1: หายหมดเลยเพราะมันเป็นวิตามินเนาะ
0: ใช่ค่ะใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เหมือนกับที่เราใส่น้ำเปล่าๆนะคะ
1: มันมีความละเอียดนะคะมันมีความละเอียด
0: อันนี้ละลายแล้วนะคะแล้วก
1: ็ละลายง่ายกว่า
0: ตั้งไว้นะคะที่ส่วนที่4เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะอาจารย์นะคะจากนั้นเราก็นำส่วนผสมส่วนที่1 นะคะใส่ลงในหม้อสแตนเลสใบที่1 นะคะ
1: ส่วน
0: ผ
1: สม
0: ส
1: ่
0: วนที่1 นะคะก็จะประกอบไปตัว DI water นะคะแล้วก็ตัวอะลานโทอินแล้วก็ป๊อปปอลินไกลคอนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็ให้ความร้อนค่ะอุณหภูมิที่ใช้นะคะก็ใช้ไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อนะคะคนนะคะไปในทางเดียวกันคนจนละลายกลายเป็น
1: ใส
0: ๆนะคะถ้ายังขุ่นอยู่แสดงว่ายังละลายไม่หมดนะคะ
1: เราต้องคนเร็วไหมคะหรือว่าคนช้าหรือเร็วถึงจะดี
0: คนช้าก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าแบบคนแบบสม่ำเสมอนะคะ
1: อ๋อแต่ควรจะสม่ำเสมอจะ

0: าก็ช้าจะเร็วก็เร็วใช่ไหม
1: นะคะตอนนี้คนเร็วคนช้าได้นะคะแต่ว่าพอเราใส่ตัว AVC ลงไปนะคะนี่ต้องคนเบาๆเดี๋ยวมันจะเกิดฟองอากาศนะคะตอนนี้นะคะก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีตะกอนนะคะต่อมานะคะเราก็จะโปรยตัว AVC ลงไปค่ะเทคนิคนะคะจะเราจะไม่เทลงไปทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเทลงไปทีเดียวนะคะจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็จะลายยากนะคะเทคนิคเราจะใช้ตัวตะแกรงร่อนเนี่ยค่ะค่อยๆโปรยลงไป
0: ยังไม่ต้องปิดไฟเนาะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ยังเปิดไฟอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์นะคะค่อยๆคนตอนนี้เราจะค่อยๆคนแล้วนะคะเพราะว่าถ้าคนแรงเนี่ยค่ะมันจะเกิดฟองอากาศทำให้ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะไม่สวยไม่เนียนตัวที่เป็นก้อนๆ อยู่นะคะแล้วก็ค่อยๆใช้ช้อนนี่ค่ะบด BBB นะคะ
0: ไอตัวนี้เราแช่เอ้าเราแช่ทิ้งไว้ได้ไหม
1: ได้นะคะอาจารย์ถ้าเราทำเยอะนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ได้ทีนี้ถ้าเราไม่มีผู้ช่วยถ้าเราทำคนเดียวปิดไฟไว้ก่อน
0: อ๋อโอเคอันนี้คือทำมีคนไปด้วยก็เลยเปิดไฟไว้ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือมันต้องคนตลอดเวลาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ

0: แล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะ
1: จนกระทั่งมันกลายเป็นเจลเหรออ๋อมันไม่มีตะกอนอยู่อ่ะไม่มีเม็ดๆอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้นะคะพอเราคนไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราปิดไฟไว้ก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำส่วนผสมนะคะส่วนที่3ทั้งหมดนะคะลงในหม้อสแตนเลสใบที่2นะคะส่วนผสมส่วนที่3ก็จะประกอบไปด้วยสเตียริกแอซิดนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะยังไม่ได้ให้ความร้อนนะคะ
1: เออเทให้มันหมดก่อนนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ซิติลแอลกอฮอล์นะคะ
1: ตัวนี้ไม่ต้องมาละลายน้ำก่อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเพราะอันนี้มันไม่ใช่พาร์ทน้ำใช่
0: ไหมค่ะแล้วก็ตัวมินเนอรัลออยบิด30 IPM DC 344แล้วก็ตัว KL340D KL340 นะคะจะมีลักษณะเป็นเนื้อข้นๆเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนนะคะตักออกมา
1: โอ้แล้วมันน้อยด้วยนะเนี่ย
0: ต้องกวาดออกมาให้หมดนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญด้วยนะคะเป็นตัวที่จะช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะคะตอนนี้เราใส่ส่วนผสมส่วนที่3นะคะ
1: แล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะให้ความร้อนนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอุณหภูมิก็ห้ามเกิน80องศาเซลเซียสนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็คนเบาๆค่ะไปในทางเดียวกันจนกว่าจะละลายกลายเป็นของเหลวนะคะแล้วเราก็จะมาเปิดไฟนะคะหม้อใบที่1นะคะ

0: ละลายแล้วนะคะ
1: ละลายแล้ว
0: พอทั้ง2หม้อละลายแล้วนะคะก็คือหม้อใบที่1ก็คือต้องมีลักษณะเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะไม่มีลักษณะที่เป็นก้อนขาวๆนะคะแล้วก็ส่วนหม้อใบที่2นะคะก็จะมีลักษณะเป็นของเหลวใสๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ปิดไฟค่ะ
1: ทั้งคู่
0: ทั้งคู่เลย

0: ตาไปไว้ตรงกลางทีนี้นะคะเราก็จะเททั้งสองหม้อรวมกันนะคะแล้วเราก็จะคนนะคะแรงๆเลยไปในทางเดียวกัน
1: คนแรงแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ต้องทำเวลา
0: ใช่ค่ะ
1: แรงและสม่ำเสมอ
0: ใช่เราต้องรีบเราต้องรีบคนเลยนะคะเมื่อเททั้งสองหม้อรวมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะจะทำปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็จะเกิดเป็นเนื้อโลชั่นสีขาวขึ้นมานะคะ
1: เพราะมันจะมีสารบางตัวที่ทำให้มันเป็นสีขาวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใสแล้ว
0: ตอนที่เราจะเททั้งสองหม้อรวมกันนะคะอาจารย์ทั้งสองหม้อนะคะจะต้องมีอุณหภูมิที่เท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะคะซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับที่ทั้งสองหม้อนะคะจะเทรวมกันได้ก็อยู่ในช่วงประมาณ 70-75 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิก็คือต้องเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันให้มากที่สุดห้ามห่างกันมากกว่า5องศานะคะไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเกิดการแยกชั้นได
1: ้คนทำใหม่ๆก็จะต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์วัด
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญแล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้าเราจะกะได้เนาะว่ามันอุณหภูมิประมาณนี้
0: ใช่ค่ะถ้าเราทำพร้อมกันสองหม้อแบบเมื่อกี้เนี่ยค่ะเรา
1: จะรู้ว่าอุณหภูมิมันเท่ากันใช่ไหมถ้าเราปิดไฟพร้อมกันเลย
0: ใช่แต่ถ้ามือใหม่นะคะเราก็อาจจะใช้ตัวเทอร์โมมิเตอร์นะคะเช็คอุณหภูมิอีกทีนึงนะคะว่าทั้งสองหม้ออุณหภูมิเท่ากันหรือยังใกล้เคียงกันหรือยัง
1: ถ้าทำคนเดียวอันนี้ถ้าทำคนเดียวสองเตา
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องวัดแน่นอน
0: ค่ะถ้าเราทำคนเดียวนะคะเราก็ทำหม้อไปที่หนึ่งก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะหม้อใบที่1เสร็จแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ไปทำหม้อใบที่2นะคะพอทำหม้อใบที่2เสร็จแล้วเราค่อยกลับมาเปิดไฟหม้อใบที่1
1: ค่ะ
0: นะเพื่อให้อุณหภูม
1: ิเพราะว่าไอ้เตาเนี่ยมันควบคุมอุณหภูมิอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิน
0: ค่ะ
1: ไม่เกินที่เรากำหนดอยู่แล้ว
0: นี่ค่ะเห็นไหมคะพอเราคนไปเรื่อยๆนะคะ
1: ก็
0: จะเกิดเป็นเนื้อโลชั่นสีขาวที่เนียนละเอียดขึ้นมานี่ใช้แค่ตะกร้อคนนะคะอาจารย
1: ์ยังไม่ต้องใช้เครื่อง
0: ใช่เนื้อก็เนียนแล้วที่เนื้อเนียนแบบนี้ก็เป็นเพราะตัว AVC นะคะ
1: อ๋อมันช่วยทำให้เนื้อเนียน
0: เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอุณหภูมิจะ
1: ลด
0: ลงนะคะคืออุณหภูมิต้องต่ำกว่า40องศาเซลเซียสนะคะค่อยใส่ส่วนผสมส่วนที่4ลงไปได้นะคะ
1: เพราะอันนี้มันจะไวต่อ
0: ใช่เพราะว่าส่วนผสมส่วนที่4เนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสารสำคัญสารกันเสียแล้วก็น้ำหอมซึ่งเหล่านี้ค่ะจะทนต่อความร้อนสูงไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเจอความร้อนสูงคุณสมบัติต่างๆสารสำคัญต่างๆก็จะเสื่อมสลายหายไปนะคะ
1: เท่ากับไม่ได้ใส่
0: ใช่ใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะ
1: ทา
0: ไ
1: ปก็
0: ไม
1: ่
0: ขาว
1: ทาไปก็ไม่ขาวด้วย
0: เราก็จะใช้ตัวเทอร์โมมิเตอร
1: ์
0: ค่ะวัดอุณหภูมิ
1: วัดอุณหภูมิของโลชั่นนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่วัดอุณหภูมิของหม้อ
0: ให้โดนเฉพาะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์
1: อย่าให้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันจิ้มไปถึงก้นหม้อนะคะเพราะว่ามันจะมันไม่ใช่อุณหภูมิของโลชั่นแล้ว
0: นี่ต่ำกว่า40องศาเซลเซียสแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที
1: ่4
0: ลงมานะคะก็จะมีตัวฟีโนสเตตนะคะอาจารย์เทลงมาได้เลยนี่เป็นสารกันเสียนะคะแล้วก็มีตัววิตามิน B3วิตามิน B5 นะคะ
1: ถ้าเราทำคนเดียวแล้วก็คนไปเทไปอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะค่อยๆคนนะคะตอนนี
1: ้เดี๋ยวนะมันจะคนแรงๆได้คือตอนไหน
0: ตอนที่เรานำทั้งสองหม้อรวมกัน
1: อ๋ออันนั้นจะคนแรงได้นะ
0: รีบคนแรงได้เลยเพราะว่าเพื่อให้ทั้ง ส่วนผสมทั้งสองหม้อเนี่ยค่ะเข้ากันนะคะ
1: แต่หลังจากนั้นไม่ว่าตอนแรกหรือตอนท้ายก็จะคนช้าๆแล้ว
0: ใช่ค่ะอันนี้ได้กลิ่นแล้วนะคะจานกลิ่นหอมเลย
1: หอมแล้ว
0: เนื้อสวยมากเลยนะคะ
1: ไม่ต้องปั่นก็ได้
0: ไม่ต้องปั่นก็ได้นะคะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อโลชั่นของเรานะคะจะเนียนสวยนะคะแล้วก็แนะนำว่าไม่ควรจะคนแรงนะคะเพราะว่าถ้าคนแรงไหมคะมันจะเกิดเป็นฟองอากาศขึ้นมาทำให้ตัวเนื้อโลชั่นของเราเนี่ยค่ะมันไม่สวย
1: มันจะแบบใส่ไปแล้วก็จะเป็นเหมือนมีฟองอากาศข้างในนะ
0: ใช่ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรโลชั่นนะคะจะเนื้อมันจะไม่ได้ข้นนะคะเนื้อมันจะไม่ได้ข้นเหมือนเนื้อครีม
1: เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดู
0: สูตรนี้ทาหน้าก็ได้ทาตัวก็ได้นะคะเดี๋ยว
1: เอาถ้วยใช่ไหมคะ
0: ถ้วยแก้วจะเทเนื้อนะคะของตัวโลชั่นให้ดูนะคะ
1: ถ้าจะแต่งสีเราก็จะแต่งในขั้นตอนนี้
0: ใช่ค่ะถ้าแต่งสีนะคะอาจารย์เนื่องจากว่าสีเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะมาเป็นผงนะคะที่ในการใช้แค่นิดเดียวนะคะอาจจะแค่สัก 0.01 อะไรแบบนี้ค่ะ
1: มันวัดยาก
0: ใช่แล้วก็แบ่งน้ำนะคะจากส่วนที่1นี้มาละลายก่อนละลายให้
1: ละลายสีก่อน
0: ละลายก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปในขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าถ้าเราใส่ผงสีลงไปเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เข้มปื้
0: อมันจะจับตัวกันเป็นก้อน
1: ด้วยแล้วมันจะ
0: เข้มด้วยเพราะว่าสีเนี่ยค่ะใส่แค่ปริมาณนิดเดียวก็พอนะคะมันก็ให้สีแล้ว
1: ซึ่งเวลาเป็นผงเนี่ยเราจะใส่ยากนะที่จะให้มันน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องไปละลายให้มันเป็นน้ำก่อนแล้วถึงจะค่อยๆหยด
0: ใช่ไหมคะทีนี้นะคะถ้าไม่สะดวกใส่ในลักษณะที่เป็นแบบผงก็คือแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์เราก็เตรียมไว้ก่อนนะคะโดยใช้อัตราส่วนก็คือใช้น้ำสะอาด100กรัมนะคะแล้วก็ใช้ผงสีละลายในน้ำ1กรัมนะคะมาผสมกันแล้วก็คนๆจนสีละลายนะคะทีนี้เราจะใส่ในสูตรเท่าไหร่ก็คือลดน้ำลงเท่านั้น
1: อ
0: ย่างเช
1: ่
0: นเราจะใส
1: ่
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นเราจะใส่สี 0.3 กรัมแล้วก็ไปลดตัว DI water ลงด้วย 0.3 กรัมมิฉะนั้นแล้วนะคะโลชั่นของเราเนื้อมันจะเหลว
1: เกินไปเพราะว่าน้ำมันเกิน
0: ใช่ค่ะแล้วตัวสีที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เก็บใส่ขวดนะคะก็อยู่ได้ประมาณ1ปีนะคะพอเราจะใช้
1: ผสมทิ้งไว้เลยหลายๆสีก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็ถึงเวลาก็เอามา
0: ช่าง
1: ช่างดูว่าเราจะใส่กี่กรัม
0: นะคะ
1: อย่าลืม
0: ก็จะสะดวกสบาย
1: น้ำลงด้วยในสูตรนะคะ
0: แล้วก็จะง่ายต่อการใช้งานด้วยนะคะ
1: อันนี้ทานแล้วจะรู้สึกเย็นไหม
0: ตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ไม่เย็นค่ะอาจารย์เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารให้เย็นนะคะ
1: ค่ะก็จะรู้สึกปกติธรรมดา
0: ใช่เหมือนเราทาโลชั่นปกติเลยนะคะอาจารย์เนื้อจะเหมือนน้ำนมเลยนะคะ
1: ค่ะก็น่าใช้อยู่นะคือใช้ตอนไหนเช่นสมมติว่าวันนี้เราไปออกแดดมาอย่างแรง
0: ค่ะ
1: นะคะก็หลังจากล้างหน้าแล้ว
0: ค่ะหลังจากเราอาบน้ำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาได้เลยเดี๋ยวนี้จะทาให้ดูนะคะนี่จากผิวแบบเหี่ยว
1: ๆทาแล้วติ่งตึงเลยอ่ะ
0: นี่นะคะแล้วก็ทาลงไป
1: มันจะดูชุ่มชื้นขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อกี้มันแห้งมันไม่เหี่ยวหรอกม
0: ัน
1: แห้ง
0: นะคะก็จะทา
1: เห็นไหมมันก็จะ
0: นะคะก็จะเกลี่ยง่ายนะคะ
1: เหนอะไหม
0: ไม่เหนอะค่ะซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนานะคะนี่ให้ดูเทียบนะ
1: คะ
0: ด้านที่ใช้กับไม่ใช้นะคะจะเห็นความแตกต่างนะคะอาจารย
1: ์อันนี้มันแห้ง
0: ด้านที่ทามันจะมีความวาวมีความฉ่ำ
1: วาว
0: นะคะมีความชุ่มชื้นนะคะ ส่วนด้านที่ไม่ถ่ายมันก็จะเหี่ยวๆนะคะนี่นะคะ

0: สูตรนี้นะคะอายุในการเก็บรักษานะคะก็อยู่ได้นาน2ปีนะคะก็คือตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะก็ใช้กับผิวหน้าก็ได้นะคะผิวกายก็ได้นะคะ
1: จ้ะ
0: อย่างเช่นนะคะอาจารย์ถ้าเราแบบไปเจอแดดนะคะแล้วผิวเนี่ยเรารีบทาเลย
1: นะคะถ้าเรารู้สึกว่าร้อนๆน่ะนะแบบเริ่มร้อนๆแบบผิวเราร้อนๆไปเจอแดดมาค
0: ่ะก็จะช่วยในเรื่องของอาการไม่แดดได้นะคะ
1: เด็กใช้ได้ไหม
0: ใช้ได้ค่ะ
1: เด็กก็ใช้ได้
0: เพราะว่าเราใส่ตัวอะลานโทอินที่เป็นตัวป้องกันการแพ้การระคายเคืองที่ผิวนะคะลงไปเรียบร้อยแล้ว
1: ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปเจอแดด
0: ค่ะ
1: แต่เราในกรณีไหนอีกที่เราจะใช้ได้หรือว่าเราก็ใช้เป็นประจำวัน
0: ใช่ค่ะใช้เป็นโลชั่นบำรุงผิวนะคะปกติได้เลยก็คือทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะถ้าเป็นกลางวันใช่ไหมคะถ้าทาตอนกลางวันก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ทาโลชั่นตัวนี้แล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดด้วย
1: กลางวัน
0: ใช่
1: กลางวันค่ะ
0: เพราะว่าสูตรนี้เราไม่ได้ใส่สารที่ช่วยเรื่องของป้องกันแสงแดดฉะนั้นทาสูตรนี้แล้วก็ทาครีมกันแดดด้วย
1: อีกครั้งหนึ่งนะคะครีมกันแดดก็สำคัญนะว่าในสภาพอากาศแบบเนี้ยเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีฤดูหนาวแล้วนะประเทศที่ไม่มีฤดูหนาวก็ต้องทาเป็นประจำอยู่แล้วล่
0: ะ
1: เพราะว่ามันร้อน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวการสำคัญเลยนะคะที่เป็นที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องผิวเนี่ยค่ะก็มาจากแสงแดด
1: นี่แหละ
0: ไม่ว่าจะเป็นผิวดำคล้ำผิวแห้งนะคะฝ้ากระจุดำๆสาเหตุก็คือล้วนมาจากแสงแดด
1: น
0: ะคะหลักๆเลยนะคะ
1: ทีนี้จะทำขาย
0: ค่ะ
1: ได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ทำเองลองทำดูก่อนใช้เองแล้วว่าจะมั่นใจนะคะแล้วก็ถ้าจะขายก็ต้องไปติดต่ออย.เนา
0: ะ
1: หรือสาธารณสุขจังหวัดถ้ากรณีอยู่ต่างจังหวัดนะคะเพื่อขอเลขจดแจ้งแล้วเราจะเอาไปจำหน่ายได
0: ้ค่ะ
1: ทำตามกฎหมายนะไม่งั้นจะโดนอะไรไม่ได้ขอเนี่ยโดนจับเป็นของปลอมหมดเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็โดนปรับด้วยใช่ไหม
0: ก็เราก็ลองทำในปริมาณน้อยๆนะคะไว้ใช้ดูก่อนนะคะถ้าดีแล้วก็เราก็ทำขายก็ไปทำให้ยื่นเรื่องนะคะจดแจ้งสูตรให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
1: ก็จะปลอดภัย
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเร
0: ีย
1: บร้อยแล้วนะคะติดตามเทปของเราไปอีกมีอีกหลายเทปเลยนะคะที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน

0: จึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือคลัมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละ

0: กับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็ใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวั
1: ส
0: ส
1: ว
0: ด
1: ัส
0: ี
1: ดี
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: รับเก่าพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับและแน่นอนนะครับรายการนี้ก็นำความรู้ที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบธุรกิจเพราะว่าในการประกอบธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆตัวที่มันมีทั้งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ที่เราควบคุมได้ควบคุมไม่ได้มีแนวโน้มมีเรื่องของการตลาดมีเรื่องของโอกาสทางธุรกิจเต็มไปหมดเลยแล้วก็นำมาสู่การเขียนแผนธุรกิจซึ่งบอกแล้วว่าการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนเป็นคัมภีร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่มือเป็นแฮนด์บุ๊กของเราเลยในการที่ธุรกิจเนี่ยจะนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ธุรกิจตัวเองนะครับแล้ววันนี้ก็รายการธุรกิจแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารนะฮะก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจดีๆมากบอกเลยว่าวันนี้ถ้าใครพลาดเนี่ยจะต้องเสียใจแน่ๆเพราะว่าเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่เขาเรียกว่าฮอตแล้วก็ใช้ได้ตลอดกาลนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเราก็ยังคงอยู่กับอาจารย์นิชการกลับดีเช่นเคยนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัส
0: ส
1: ดี
0: วัสด
1: ค
0: ี
1: ร
0: ค่ะ
1: ั
0: สวัสด
1: บ
0: ีค่ะ
1: เพื่อที่จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เขาเรียกว่าสภาพทางธุรกิจหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้นำมาใช้ในการที่เราจะรวบรวมความรู้เมื่อคราวที่แล้วเราพูดกันไปถึงทาวเมทริกไป
0: ใ
1: ห
0: ช
1: น่อย
0: ่
1: หนึ่ง
0: ค่ะ
1: ก็อยากจะทวนสักนิดหนึ่งว่าทาวเมทริกเนี่ยมันคือการวิเคราะห์ต่อยอดมาจากสวอช
0: ใช
1: เน
0: ่
1: าะ
0: ค
1: ว่
0: ่
1: า
0: ะ
1: อนาลิซิสว่าพอเราวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคแล้วเราก็เอามาจับคู่เขาแล้วจะเห็นเลยว่าอุ้ยมี
0: ก็รู้เชิงร
1: เชิ
0: ุ
1: ง
0: ก
1: รุก
0: เชิงรับเชิงป้องกันและเชิงแก้
1: แก้
0: ไ
1: ไ
0: ข
1: ขสี่
0: ค่ะ
1: ตัวนะฮะว่าท่านจะเอาตัวไหนไปใช้ก็ให้ดูตามความเหมาะสมทีนี้บางท่านบอกว่าแหมมันคราวที่แล้วเนี่ยเรามีเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือไปแล้วคราวนี้เราต้องแถมอีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งเครื่องมือนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นเครื่องมือที่เขาเรียกว่าเราใช้วิเคราะห์อันนี้ตัวเดียวเนี่ยมองเห็นภาพรวมเลย
0: ใช่ค
1: อ
0: ่ะ
1: ของธุรกิจที่เราจะต้องท
0: ใช่
1: ำเนาะ
0: ค่ะ
1: ว่าธุรกิจเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องพึงดูแลในเรื่องของอะไรบ้างนะฮะว
0: ใ
1: ั
0: ช
1: นน
0: ่
1: ี้อาจารย์นิติการก็นำเรื่องของการวิเคราะห์ไฟฟอร์สโมเดล
0: ค่ะ
1: ไฟฟอร์สทีนี้ก่อนอื่นเลยต้องให้อาจารย์อธิบายก่อนว่าไฟฟอร์สโมเดลมันคืออะไรตอน
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ี้
0: ก็สำหรับ Five Force Model เนี่ยนะคะก็เป็นโมเดลหนึ่งเนาะหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เอาไว้วิเคราะห์ปัจจัยในการประกอบธุรกิจเนี่ยแหละค่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือนี้เนี่ยนะคะก็มาจากมหาวิทยาลัย Harvard นะคะก็โดยศาสตราจารย์ Michael Porter นะท่านก็ได้คิดค้นเครื่องมือนี้ขึ้นมานะคะเพื่อวิเคราะห์แรงกดดันและความเสี่ยงทั้ง5ด้านในการประกอบธุรกิจนั่นเองนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยน่าจะนะคะใช้คำว่าน่าจะเนื่องจากว่ามันเป็นการ forecast หรือว่าเป็นการคาดการณ์เนาะว่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยจากการแข่งขันเนี่ยมากน้อยแค่ไหน
1: ในส่วนไหน
0: นะค
1: บ
0: ะ
1: ้าง
0: ใช่ถูก
1: ท
0: ต
1: ี
0: ้
1: ่
0: อง
1: มา
0: ค่ะ
1: ว่าเพราะนั้นเครื่องมือในวันนี้พูดง่ายก็คือว่าเป็นการใช้เครื่องมือเพื่อการศึกษาเรื่องของแรงที่จะมากระทบกับธุรกิจของ
0: ถ
1: เร
0: ู
1: าก
0: ต้องค่ะ
1: ในทั้ง5ด้านเลย
0: ถูกต้อง
1: โอ้แปลว่าแต่ละด้านเนี่ยต้องเจ๋งหรือว่าสำคัญทุกๆด้านเลย
0: ถูกต้อง
1: น
0: ค
1: ะฮ
0: ่ะ
1: ะ
0: เพราะว่าปัจจัยทั้ง5ด้านเนี่ยค่ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจแน่นอนนะเป็นปัจจัยที่สำคัญมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน
1: มาดูกันเล
0: นะ
1: ย
0: คะ
1: ทีนี้ไฟฟอร์สโมเดลของเราก็จะประกอบไปด้วย5ตัวนะฮะก็จะมีตัวที่1เดี๋ยวอธิบายทีละตัวเลยตัวที่1คือการคุกคามหรือปัจจัยกดดันจากผู้ประกอบการรายใหม่ก่อนอื่นเลยจะต้องเท้าความก่อนว่าทำไมเราต้องวิเคราะห์แล้วผู้ประกอบการรายใหม่มันเกี่ยวอะไรกับเราอะมันเกี่ยวอะไรกับธุรกิจของเรา
0: ค่ะเกี่ยวแน่นอนค่ะเพราะเนื่องจากว่าในทางการทำธุรกิจเนี่ยนะคะมันมีคำหนึ่งที่เรียกว่า market share นะคะหรือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะถ้าหากธุรกิจของเราที่เรากำลังทำอยู่นะคะมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่พยายามจะเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยแบบเดียวกับเราเลยนะคะพยายามจะข้าม barrier หรือว่ากำแพงเนี่ยเข้ามานะคะนั่นหมายถึงว่าเขากำลังจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ย

0: คะมันก็เลยมีความจำเป็นว่าภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่เนี่ยนะคะมันมีความเสี่ยงเนี่ยมากหรือน้อยนะคะโดยเวลาที่เราประเมินFive Force Model เนี่ยเราจะเรตติ้งเป็นสกอร์นะก็คือให้คะแนนนะคะก็คือมีตั้งแต่0ไปจนถึง10นะคะก็คือ0ก็คือความเสี่ยงน้อยไปจนถึง10ก็คือมีความเสี่ยงมากนะคะเราก็จะมีการสกอร์แบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของถ้าเราทำธุรกิจอ่ะคาเฟ่เหมือนก
1: ัน ง่ายสุด
0: ง่ายสุด
1: มองเห็นภาพสุด
0: มองเห็นภาพสุดอย่างตอนนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยจะทำธุรกิจคาเฟ่สักธุรกิจหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าไม่ยากนะคะแล้วเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยว่าเอ้ยแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่จะบอกว่าการเข้าไปสู่ตลาดเนี่ยง่ายหรือยากนะคะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกัน
1: หกตัวอ่ะมาดูทีละตัวเลย
0: ตัวแรกนะคะ
1: ตัวที่หนึ่ง
0: ปัจจัยตัวที่หนึ่งนะคะในการที่เราจะดูว่าภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่เนี่ยมันยากหรือมันง่ายนะคะตัวที่หนึ่งคือเงินทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ค่ะถ้าหากว่าธุรกิจนั้นของคุณเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนหรือทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะหรือสูงเนี่ยหรืออาจจะเป็นทรัพยากรที่มีความเฉพาะเนี่ยนะคะคู่แข่งขันที่รายใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงต่ำแหละเพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินทุนสูงที่จะเข้ามาสู้กับเราได้แต่ถ้าหากว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะทรัพยากรหาง่ายหาที่ไหนก็ได้นั่นแหละค่ะความเสี่ยงสูงแน่นอนที่ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่เนี่ยจะเข้ามาคุกคามคุณแน่นอน
1: สรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่เนี่ยในเรื่องของเงินทุนเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของต้นทุนในการเข้าตลาด
0: ถูกต้องค่ะ
1: ต้นทุนในการเข้าตลาดว่าถ้าต้นทุนในการเข้าสู่ตลาดเนี่ยมันเยอะเช่นคู่แข่งรายเก่าอยู่ในตลาดเนี่ยแล้วมีต้นถ้าเกิดคนใหม่จะเข้ามาเนี่ยเธอต้องจ่ายมากให้เท่ากับอันเก่าอันนี้โอกาสที่เขาจะเข้ามาแข่งกับเรามันก็น้อย
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้าเกิดว่ามัน
0: ต้นทุนมันถูกลง
1: ถูกลงใครก็เข้าได้อ่ะคือเข้าออกตลาดได้อย่างสะดวกอ่ะอันเนี้ยต้นคู่แข่งเราก็มีโอกาสที่จะเข้ามาย
0: กตัวอย่างธุรกิจดีไหม
1: ได้
0: เห็นภาพมากขึ้นนะคะเราหลบจากคาเฟ่ไปทานหม่าล่ากันบ้างในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอาหารหม่าล่าเนี่ยเป็นอาหารที่ยอดฮิตสำหรับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รับประทานหม้อไฟสุกี้
1: กันมาเป็นระยะเวลานาน
0: กันเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะเราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ที่เราบันทึกเทปกันอยู่เนี่ยนะคะเทรนด์ของการเปลี่ยนจากสุกี้สายพานแบบอาราคาหรือแบบตามสั่งคือจ่ายตามจริงเนี่ยเริ่มไม่มีละแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบบุฟเฟ่แทนเปลี่ยนเนื่องมาจากอะไรคะเนื่องมาจากว่าถูกคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ค่ะเพราะว่าทรัพยากรที่ใช้ไม่ใช่ทรัพยากรเฉพาะและเงินทุนก็ไม่ได้สูงจนไม่สามารถที่จะ
1: ได้
0: เข้ามาไม่ได้นี่คือตัวอย่างของธุรกิจที่กำลังถูกคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่อย่างชัดเจน
1: แต่ว่าอาจารย์ชิการกำลังจะบอกว่าไอ้การคุกคามของคู่แข่งรายใหม่เนี่ยให้มองกลับไปในตัวเราเองว่าเราถ้าเราเป็นคู่แข่งรายใหม่เนี่ยเราจะเข้าสู่ตลาดเนี่ยเราทำได้ง่ายหรือยากด้วยเพราะนั้นก็จะบอกท่านผู้ชมที่ศึกษาที่ดูเราเลยว่าเอ๊ะบางท่านคิดว่าธุรกิจเราเนี่ยดีแล้วล่ะแต่ลืมคิดไปว่าเฮ้ยไอการที่มันจะเข้ามาเนี่ยยืนกับเราได้เนี่ยมันไม่ได้มีกำแพงที่สูงมาก
0: ใช่
1: มันเป็นแค่ต้นหญ้าเตี้ยๆซึ่งเขาสามารถเดินข้ามมาก็เข้าได้แล้วเพราะนั้นตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะบอกทุกท่านว่าเรามีจุดแข็งเนาะเมื่อคราวที่แล้วแต่อย่าลืมว่าทุกคนก็อยากมายืนในที่ของเรา
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะนั้นข้อนี้จึงสำคัญมา 1.2
0: 1.2 ค่ะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะ
1: เทคโนโลยี
0: ถ้าหากว่าธุรกิจหรือว่าสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยเป็นธุรกิจที่อาศัยว่าต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเทคโนโลยีขั้นสูงคืออะไรเช่นเทคโนโลยีที่มีกิจบัตรเทคโนโลยีที่มีความเป็นซีเครทหรือว่ามีความซับซ้อนหรือมีความเฉพาะมากๆเนี่ยนะอันเนี้ยความเสี่ยงต่ำละเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเรียนแบบได้นะคะแต่มันจะมีธุรกิจ อีกประเภทหนึ่งก็คือธุรกิจอาหารนี่แหละ ที่น่าห่วงมากนะคะโดยเฉพาะธุรกิจการบริการอาหารในกลุ่มที่เป็นร้านอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เทคโนโลยีเยอะมีหนำซ้ำเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในธุรกิจการบริการอาหารเนี่ยมีราคาที่ถูกลงดังนั้นเนี่ยพอมันมีราคาที่ถูกลงเนี่ย
1: ใครก็มี
0: คนนักลงทุนเนี่ยก็เข้าถึงได้ง่ายดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น

0: ที่จะสามารถใช้หุ่นยนต์ในการเสิร์ฟได้เนี่ยต้องเป็นแบรนด์ที่อยู่ห้างแล้วก็ต้องเป็นบิ๊กแบรนด์แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ย local brand เนี่ยก็เอาหุ่นยนต์มาใช้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีมันถูกลง
1: แล้วยิ่งแล้วหุ่นยนต์อย่างนี้ก็มีรูปร่างที่แบบพัฒนาขึ้นรู้กับเรามากขึ้นอีกว่าอย่างที่ดูข่าวคือหยิบอาหารผิดรู้ด้วยว่าถาดนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของคุณนะ
0: อาซึ่งเข็มรู้ไหมว่าคณะวิศวะหรือว่าสถาบันหุ่นยนต์ของเราเนี่ยเขาประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับอาหารนะจะไปดูมาที่พระนครเหนือรวดมาก
1: ก็ต้องติดตามด้วยตรงนี
0: ้แอบถ่ายอินนิดนึงว่าแบบที่มหาวิทยาลัยเราก็ผลิตหุ่นยนต์แบบนี้ได้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยอย่างที่อาจารย์นิสการเล่าไปว่าถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยมันมีความเฉพาะมันถูกจดสิทธิบัตรว่าห้ามลอกเลียนแบบไว้แล้วอันนี้คู่แข่งไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาหาเราแล้ว
0: ยกตัวอย่างอันนึงเดี๋ยวกลัวไม่เห็นภาพอย่างเช่นเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแน่ๆเลยไอ้อย่างเช่นตู้เต่าบิน
1: ตู้เต่าบิน
0: ตู้เต่าบินเนี่ยเป็น
1: กดจิ้มๆกันในทุกวันเนี่ย
0: ถูกต้องค่ะทราบมั้ยว่าจริงๆแล้วตู้เต่าบินเนี่ยมาจากโรงงานที่ผลิตตู้บุญเติมที่เอาไว้เติมเงินโทรศัพท์แล้วเขาก็มีการจดในเรื่องของสิทธิบัตรเทคโนโลยีภายในตู้เราจะเห็นว่าเวลาที่มีพี่ๆเต่ามาให้บริการเติมอินกรีเดียนข้างในเนี่ยเขาก็จะถ่ายเขาจะแปะไว้เลยว่าห้ามถ่ายรูปเพราะเนื่องจากว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ละเมิดสิทธิบัตรถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะไม่มีใครที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับคุณได้เพราะเป็นการละเมิด
1: หรือถ้าเกิดพูดใหม่หรือถ้าเกิดคุณอยากจะมาแข่งกับฉันคุณก็ต้องจดให้มันใหญ่กว่าฉัน
0: ต่าง
1: กว่าฉันซึ่งมันต้นทุนสูงอะ
0: ต้นทุน
1: ส
0: ูง
1: เนี้ยมันใช้ต้นทุนสูงมาก
0: ถูกต้อง
1: คู่แข่งขันที่กระเตาะกระแตะเดินหลงเข้ามาในตลาดเนี่ยโอกาสที่จะแข่งน้อย
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดว่ามัน
0: ต้องเป็นคู่แข่งเบอร์เดียวกัน
1: อะแต่ถ้าแบบว่าอะไรก็มีเหมือนกันได้เทคโนโลยีเหมือนกันแอปเหมือนกันทุกอย่างที่อันนี้เยอะเพราะนั้นคู่แข่งขันรายใหม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะเข้าตลาดได้อย่างเดียวด้วยเงื่อนไขเงินทุนและเทคโนโลยีก็เป็นเงื่อนไขด้วยมาเงื่อนไขต่ออะไรเงื่อนไขที่3
0: ค่ะเป็นในเรื่องของความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์นะคะคือถ้าหากว่าธุรกิจของคุณเนี่ยต้องอาศัยในเรื่องของความเข้าใจความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆมากๆเนี่ยนะคะซึ่งมันอาจจะน้อยคนที่จะมีความทักษะแบบนี้เนี่ยนะธุรกิจของคุณความเสี่ยงต่ำแล้วแต่ถ้าไม่ต้องใช้ทักษะอะไรทั้งนั้นเป็นธุรกิจที่ใครๆก็ได้เนี่ยหูใครก็ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันใครก็ได้เนี่ยแหละมันก็เลยมีความเสี่ยงสูง
1: คือต้องบอกอย่างนี้ว่าที่เรายกตัวอย่างแล้วพยายามให้ทุกท่านเห็นภาพเนี่ยคืออยากให้เห็นภาพชัดเจน
0: ใช
1: ่ว่าอะไรที่ทำให้เราเสี่ยงอะไรที่ทำให้เราไม่เสี่ยงเพราะทุกท่านคิดไหมว่าแหมบางทีอาจจะยกตัวอย่างเกินจริงแต่ที่เราพูดไปเนี่ยอยากให้ทุกท่านเข้าใจอย่างเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยถ้ามันประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญมันเฉพาะด้านจริงๆต้องอันนี้แบบนี้สิ่งนี้เท่านั้นเนี่ยกับก็ได้เนี่ยมันแทนกันได้ยาก
0: เปรียบเทียบง่ายๆเลยถ้าเดินไปในตลาดสมมติว่าเราเดินเข้าไปในตลาดสดเนี่ยนะคะแล้วเราก็ไปเจอร้านอาหารมากมายเลยระหว่างร้านไข่เจียวกับร้านขายทองหยิบทองหยอดคุณว่าเราจะเจอร้านอะไรมากกว่ากัน
1: แน่นอนไข่เจียว
0: เพราะอะไรคะเพราะไข่เจียวมันทำง่ายค่ะ
1: ง่ายไม่ได้ใครก็ทำได้
0: ใครก็ทำได้อร่อยหรือเปล่าไม่รู
1: ้วัตถุดิบหนึ่งทำง่ายไม่พอเราต้องพูดอย่างนี้ว่าคำว่าวัตถุดิบ
0: หาง่าย
1: ที่ไหนก็มีไข่ขาย
0: ถูกต้อง
1: ที่ไหนก็มีกระทะที่ไหนก็มีน้ำมันที่ไหนก็มีตะหลิว
0: ถูกต้อง
1: แล้วทักษะในการทำเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนถึงขนาดที่ว่าอยู่จะต้องคนเดียวในโลกนี้ที่ทำได้มันไม่ได้ทักษะมันไม่ได้ยากแบบนั้นแต่ถ้าเป็นทองหยอด
0: ทองหยิบทองหยอดเนี่ยเป็นขนมไทยขั้นสูงนะใช้ไข่เหมือนกันแต่ต้องอาศัยทักษะของคนนะในการที่จะต้องทำ
1: ในการที่จะแบบตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะ
0: ผสมแล้วก็ขึ้นรูป
1: วิธีเทสต่างๆอุ้ยมันใช้ความละเอียดมากเพราะฉะนั้นคนอย่างคู่แข่งขันที่จะเข้าไปในตลาดระหว่างตลาดข้าวไข่เจียวกับตลาดทองหยิบเนี่ยถ้าเป็นเราเนาะโอ้ไข่เจียวดีกว่าง่ายดีเราแล้วอย่างการลงทุนอย่างที่ข้อหนึ่งไงการลงทุน
0: ง่าย
1: มันไม่ได้โหเป็นแสนมีกระทะใบน้ำมันขวดนึงไข่แพงนึงเข้าตลาดได้เอามีข้าวหม้อนึงเข้าตลาดได้แล้ว
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้าเป็นอะไรนะทองหยิบทองหยอดอย่างที่อาจารย์นิสการพูดกว่าจะเข้าตลาดมาเป็นคู่แข่งขันรายใหม่ได้นั้น
0: ต้องอาศัยในเรื่องของการเรียนรู้การฝึกฝนต้นทุนที่เสียไปเนี่ยเยอะมาก
1: และอุปกรณ์ก็ไม่ได้เขาเรียกไงไม่ได้ถูกเลยเนาะไอ้ถ้วยเอ่ย วัตถุดิบก็ไม่ใช่ถูกด้วยเพราะนั้นโอกาสที่คู่แข่งขัน

0: ใหม่จะเข้ามาเนี่ยมันน้อยอ่ะมาข้อที่ 1.4
1: ค่ะ 1.4 ค่ะเป็นในเรื่องของแบรนด์ loyalty หรือว่าความจงรักภักดี
0: ความจงรักภักดี
1: ของลูกค้าที่มีต่อแบรนด
0: ์ต่อแบรนด์เดิม
1: ทีนี้เราต้องมองก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราขายเนี่ยเราขายอะไรแล้วในตลาดนั้นเนี่ยมันมีแบรนด์อะไรที่เป็น top of mind ของลูกค้าไหม
0: ก็อยู่ในใจเขาอะ
1: ใช่นะคะเช่นถ้าจะทานกาแฟเนี่ยอย่างง่ายที่สุดเรานึกถึงแบรนด์อะไรคะในปัจจุบันนี
0: ้ก็คงไม่พ้น Starbucks
1: Amazon
0: Amazon
1: ใช่
0: อาจจะมีชาวดอย
1: ผมมานิดนึง
0: น
1: ะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วค่ะถ้าหากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นกิจการที่มีความเป็น top of mind ของผู้บริโภคอยู่แล้วเนี่ยนะคะการที่เราจะเปลี่ยนใจให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ใช้แบรนด์ที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยแล้วกลับมาใช้แบรนด์ที่ no name อ่ะ
0: คืออาจารย์ซิกากำลังจะบอกว่าเปลี่ยนใจมารักฉันสิในขณะที่ฉันรักกับคนนั้นมา10ปีแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ภายในวันเดียว
1: มันก็ต้องมีกลยุทธ์ที่ต้องเอาชนะได้
0: ซึ่งมันยากอยู่นะ
1: ยากค่ะ
0: ยากอยู่นะ
1: ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเรื่องของแบรนด์ loyalty เนี่ยถ้าลูกค้าแบรนด์ loyalty แล้วคือไปแล้วไปเลย
0: ยากแล้ว
1: อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าถ้าเปรียบเทียบกันว่าถ้าเราเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์อยู่แล้วอันนี้ความเสี่ยงจะต่ำเลยเพราะว่าลูกค้าจะไม่ค่อยเปลี่ยนใจจากเราค่ะ
0: เพราะว่าต้องเท้าความอย่างนี้ว่าแบรนด์ loyalty เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดยากมากนะ
1: ใช่
0: กับธุรกิจหนึ่งซึ่งหมายความว่าเอาพูดง่ายๆคนจะรักคือคนเราจะรักกันจะแต่งงานกันมันใช้ระยะเวลานานอะเหมือนเรารักสินค้าเราจะต้องเหมือนเราใช้รุ่นนี้มานานอ่ะเราเชื่อมั่นเราเขาเรียกอะไรนะ
1: ไว้วางใจ
0: ไว้วางใจแล้วจะมีใครสักคนนึงบอกให้เราเปลี่ยนเนี่ย
1: บอกให้เราเลิก
0: เนี่ย
1: ได้หรอ
0: โอ้โหมันไม่ได้เลย
1: มันร้องไห้เลย
0: มันรุนแรงมากมันยากมากเพราะนั้นสินค้าก็เหมือนกันอาจารย์ชิการกำลังจะสื่อว่าถ้าเขามีอยู่ในใจแล้วอ่ะเราจะไปกระชากเขาออกมาเนี่ย
1: มันก็ค่อนข้างที่จะยาก
0: ถ้าจะทำได้ต้องคุณจะต้องเบอร์ไหนอะถึงจะต้องยืมเขามาได
1: ้เอาชนะได้ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆนะคะ
0: ที่ทุกตัวเลย
1: ทุกกลยุทธ์ทุกตัวที่มีอ่ะต้องเอามาใช้นะคะเพื่อที่จะดึงลูกค้ามา
0: ซึ่งมันยากต่อให้ใช้ทุกตัวก็ไม่ได้ประกันหรือวารันทีด้วยว่าเขาจะมารักเราเหมือนกับ
1: ใช่เพราะว่าแบรนด์ลอยัลตี้มันจะต้องมีสิกแนลหรืออะไรหนึ่งอย่างที่ทำให้รักแล้วก็รู้สึกว่า
0: ผูกพันนะ
1: ผูกพันกับแบรนด์แบรนด์นั้นซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นแบรนด์ที่ลูกค้ามีความซื่อสัตย์
0: เราก็ไม่ปล่อยอยู่แล้ว
1: ถูกแล้วนะดังนั้นเนี่ยการที่ใครจะมาแย่งลูกค้าจากเราไปก็ค่อนข้างยากความเสี่ยงก็จะค่อนข้าง
0: เยอะว่าจะแบรนด์ loyalty ในขณะเราไม่มีแบรนด์เรายังไม่ปล่อยเลยนะอ่ะตัว 1.5
1: 1.5 ค่ะเป็นในเรื่องของนโยบายการควบคุมของภาครัฐ
0: นโยบายภาครัฐอุ้ยอันนี้ดูยิ่งใหญ่พอเป็นรัฐบาลภาครัฐบาลแล้ว
1: ใช่นะคะอย่างเช่น ในเรื่องของการกำหนดควอต้าต่างๆหรือว่าการประกันราคาการควบคุมราคานะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ
0: การให้สิทธิ
1: ์การให้สัมปทาน
0: การ
1: ให
0: ้สิทธิ
1: ์หรือแม้กระทั่งการมีการกำหนดมาตรฐานจากภาครัฐซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยสำหรับธุรกิจอาหารเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะอัปเกรดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารเนี่ยให้ทัดเทียมสากลดังนั้นเนี่ยการที่คนจะเข้ามาในวงการอาหารได้เนี่ยคือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องของนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหารแล้วในเรื่องของความปลอดภัยในอาหารต้องมีต้นทุนนะในการที่จะทำระบบ
0: และรัฐบาลต้องส่งเสริมด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: อันนี้อาจารย์ที่กำลังพูดว่า มองในมหาภาคเหมือนภาคส่งออกเอาง่ายๆเหมือนเราเป็นผู้ค้าส่งข้าวหรืออาหารระดับโลกประเทศไทยเป็นผู้ค้าส่งเอ้ยเป็นคนส่งอาหารระดับโลกเนาะทีนี้ประเทศต่างๆที่อยากจะมาแข่งกับเราเนี่ยอยู่เองและประเทศเหล่านั้นก็ต้อง1อะไรล่ะวัตถุดิบต่างๆต้องดีเท่าเรา
1: ค่ะ
0: กระบวนการผลิตกระบวนการซัพพลายเชนต่างๆต้องรองรับรวมทั้งภาครัฐบาลเค้าน่ะจะต้องส่งเสริมให้เหมือนภาครัฐเราด้วย
1: ถูกต้อง
0: นี่มองให้ภาพใหญ่ขึ้นคือที่พูดถึงเรื่องนโยบายภาครัฐไปด้วยเนี่ยเรากำลังพูดถึงในกลุ่มของลูกค้ารายใหม่ซึ่งคำว่าลูกค้ารายใหม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าแค่ธุรกิจเล็ก
1: ๆ
0: มองในมหาภาคก็ได
1: ้ถูกต้อง
0: เหมือนธุรกิจท่องเที่ยวตอนนี
1: ้
0: เราก็ไม่ได้แค่แบบว่าคนอื่นประเทศไทยถึงเป็นประเทศที่แบบติดอันดับหนึ่งในท็อป5ท็อป10ตลอดเพราะว่าภาครัฐเราส่งเสริม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นอีกตัวนึง 1.6
1: ข้อ 1.6 นะคะ

0: ก็จะเป็นในเรื่องของการประหยัดจากขนาดขาหรือว่า
1: economic of scale การประหยัดต่อขนาด
0: ข้อนี้เนี่ยต้องให้อาจารย์เขมอธิบายแล้วแหละนะคะเพราะว่าเป็นอีคอนนะเป็นเศรษฐศาสตร์นะคะ
1: คือการประหยัดต่อขนาดเนี่ยหมายความว่าเป็นการประหยัดต่อขนาดคือเป็นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยคงที่ที่สามารถทำได้จนได้การผลิตที่มากเมื่อการผลิตที่มากเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตเนี่ยต่ำที่สุดน้อยที่สุดซึ่งแน่นอนต้นทุนการผลิตที่น้อยที่สุดหรือต่ำขนาดนั้นเนี่ยราคามันก็ต้องถูกตามไปด้วยทีนี้พอราคามันต่ำกว่าปุ๊บเช่นสมมุติอย่างเช่นราคาตลาดเนาะเรากำหนดไว้ที่10บาทเราผลิตต่อหน่วยเนี่ยบวกกำไรที่ต้องการไปแล้วเนี่ยเราสามารถขายได้แค่5บาทต่ำกว่าราคาตลาดไปอีกเพราะฉะนั้นแน่นอนสินค้าก็มีคนซื้อของเราแต่อันนี้มันจะเกิดได้ภายใต้เงื่อนไขคือปัจจัยการผลิตคงที่เปลี่ยนแปลงในระยะยาวเช่นเครื่องมือพอเครื่องมือเนี่ยตัวหนึ่งสมมติเราผลิตน้ำอัดลมเนาะไอ้เครื่องมือผลิตโค้งน้ำอัดลมเนี่ยมันไม่ตัวละหลักละหลักสิบล้านหลักร้อยล้านเพราะนั้นไอ้ปัจจัยการผลิตระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือการปรับขนาดเนี่ยกับธุรกิจที่อยู่มานานจริงๆนะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำที่สุดแสดงว่าข้อหนึ่งเนี่ยหกข้อนี้พิจารณาด้วยว่าเราจะต้องดูอย่างไรกับคู่แข่งขันรายใหม่ที่จะเข้ามาต่อกรกับเราในตลาด
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอ้โหแค่ตัวเดียวนี้เราก็เขาเรียกอะไรนะ
0: อย่าเพิ่งเป็นลมนะคะเหลือสี่ตัว
1: คือแค่เครื่องมือไฟฟอร์ดโมเดลเนี่ยมันตัวแรกตัวเดียวเนี่ยจึงบอกให้ท่านผู้ชมรู้เลยว่าโอ้โหแค่คนจะเข้ามาแข่งกับเราคนนึงเนี่ยมันมีด่านอะไรบ้างที่เราทั้งจะป้องกันตัวเองกับไม่ให้เขาเข้ามาอย่างง่าย
0: ค่ะ
1: อ่ะทีนี้มาตัวที่2เป็นเรื่องของอำนาจการต่อรองจากลูกค้าเอ๊ะอันนี้ดูมีลูกค้ามีอำนาจการต่อรองจากลูกค้า
0: แน่นอนค่ะในการทำธุรกิจนะคะสิ่งสำคัญนะเราก็ต้องมีในเรื่องของลูกค้านะคะทีนี้เนี่ยลูกค้ากับธุรกิจเนี่ยสามารถมีอำนาจซึ่งกันและกันได้อย่างไรนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าแน่นอนล่ะคือเราเป็นธุรกิจเราต้องอาศัยพึ่งพิงลูกค้าเนาะในการที่จะให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดใช่ไหมคะแต่นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าลักษณะธุรกิจของเราเนี่ยค่ะมันทำให้ลูกค้าเนี่ยมีอำนาจต่อรองกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วอำนาจต่อรองเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจหรือจริงๆแล้วง่ายๆเลยมันคือส่งผลกระทบกับความสามารถในการทำกำไรนะคะทีนี้เนี่ยปัจจัยที่กำหนดอำนาจต่อรองของผู้ซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกค่ะคือเป็นในเรื่องของจำนวนของผู้ซื้ออ
1: ๋อปริมาณ
0: นะคะ
1: มันทำให้เราซีเรียสยังไงไอ้อำนาจข้อนี
0: ้ถ้าหากสมมติว่าเราเป็นธุรกิจแล้วมีลูกค้าจำนวนมากค่ะแปลว่า
1: เยอะแมสเลย
0: แมสมีคนที่บริโภคเราเยอะเลยมีคนนิยมเราเยอะเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องงอเขามากนะ
1: เราเลือกใครก็ได
0: ้หรือว่าเราแบบถ้าไม่พอใจก็ไปกินแบรนด์อื่นอะไรอันนี้ในความเป็นจริงเนาะแต่ถ้าเราเป็นแบรนด์เล็กๆค่ะเรามีลูกค้าอยู่ไม่กี่ร้อยคนเนี่ยเราต้องอาศัยในเรื่องของ
1: การที่
0: กำลังซื้อของลูกค้าเพื่อให้แบรนด์มันไปต่อได้นะคะดังนั้นเนี่ยจำนวนมันก็จะมีผลกระทบโดยตรงเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าจำนวนยิ่งน้อยเนี่ยธุรกิจก็ต้องพึ่งพิงผู้บริโภคหรือว่าผู
1: ้ลูกค้า
0: หรือลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมากค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องดูบริบทของธุรกิจนั้นด้วยว่าธุรกิจเราเองเนี่ยมีกลุ่มลูกค้ายังไงถ้าไอ้กลุ่มลูกค้าถ้าแบบเยอะหน่อยอย่างที่อาจารย์นิสการบอกเมื่อกี้ก็ว่าการก็ไม่เป็นไรไม่ชอบเราคุณก็ไปทดแทนอื่นๆซะแต่ถ้าเราเป็นธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าอยู่ไม่ได้เยอะนิดเดียวประมาณนึงอันนี้เราต้องเทคแคร์
0: ใช่
1: พอเราเทคแคร์ปุ๊บลูกค้าก็จะเกิดเอฟเฟคในการที่ถ้าเธอไม่ดูแลฉันหนีนะ
0: ถูกต้องอ
1: ย
0: ่
1: างนี้เป็นต้น
0: เขาก็จะมีอำนาจต่อรองมากกว่า
1: เราก็จะตรวจเพราะนั้นธุรกิจเองก็จะต้องดูซัพพอร์ตว่าเราจะให้ลูกค้าไม่ใช่ว่าต่อรองไม่ได้แต่เราต่อรองได้มากน้อยแค่ไหนกับลูกค้า
0: ใช่ค่ะ
1: 2.2
0: ทีนี้จำนวนไม่พอปริมาณที่เขาซื้อด้วยค่ะปริมาณที
1: ่วอลลุ่มยังไม่พอยังไม่ ปริมาณอีก
0: ปริมาณที่เขาซื้อสินค้าของเรา
1: ปริมาณการซื้อด้วย
0: ใช่ค่ะถ้าหากว่าลูกค้าที่อาจจะมีอยู่น้อยนิดเนี่ย
1: ซื้อเยอะ
0: ซื้อเยอะ
1: หนักก็ไม่อีก
0: ธุรกิจของเราอยู่ได้เพราะเขาเลยอันนี้ยิ่งหนักเลยค่ะเราไม่สามารถที่จะมี bargaining power ที่สูงกว่าเขาได้เลยเพราะเนื่องจากว่าธุรกิจต้องอาศัยการพึ่งพิงจากเขาค่อนข้างมาก
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้กำลังจะบอกอะไรท่านผู้ชมคือกำลังจะบอกว่านอกจากลูกค้าจะเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยลูกค้ายังเป็นผู้กำหนดชีวิตเราด้วย
0: ถูกลูกค้าคือแหล่งเงินตราของเรา
1: เพราะฉะนั้นอำนาจการต่อรองของลูกค้าตรงนี้ธุรกิจเองก็ต้องคอยสังเกตเนาะว่า ในธุรกิจของเราเนี่ยมีลูกค้าที่ต่อรองกับเราได้มากน้อยแค่ไหนและอะไรที่ยอมให้ลูกค้าได้อะไรที่เราก็ต้องคีปเอาไว้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นพิจารณากันในระดับนโยบายของธุรกิจว่าเฮ้ยอันนี้ให้เขานะอันนี้เก็บไว
0: ้ค่ะดังนั้นในเชิงธุรกิจมันก็จะมีในเรื่องของcustomer service เนาะคือการดูแลลูกค้าดังนั้นมันก็จะมีการจัดเทียร์ลูกค้าว่าลูกค้าเนี้ยอยู่ในเทียร์ไหนต้องดูแลอย่างไรเพื่อเป็นการ
1: ความสำคัญของเขา
0: ความสำคัญของลูกค้าที่เราจะต้องคงไว้เพื่อประคับประคองให้ธุรกิจของเราเนี่ยดำเนินต่อไปได้
1: เพราะอย่างนี้พูดได้ไหมว่าถ้าเกิดเรารักษาเขาไม่ดีเขาหนีเลยใช่ไหม
0: ก็ส่วนแบ่งการตลาดของเราก็ไปอยู่กับคู่แข่งค่ะเพราะว่า
1: อันนี้แย่เลย
0: เพราะว่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสินค้าที่เขาจำเป็นที่ต้องใช้หรือบริโภคแหละถ้าเขาหนีจากเราไปเนี่ยก็เขาไปบริโภคจากที่อื่นนะคะ
1: ก็คือหาสินค้าตัวแทนอื่นไปเลย
0: ถูกต้อง
1: เราก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับธุรกิจต้องดูตรงนี้สำคัญเลยครับเพราะว่าถึงอำนาจการต่อรองของลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าสำคัญเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: คือถึง5ตัวเนี่ยสำคัญหมดนะแต่ลูกค้าน่ะเราก็เข้าใจในการทำธุรกิจเนาะคือพระเจ้านะข้อที่3อำนาจที่3ของลูกค้า
0: ก็คือเป็นในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเมื่อก่อนถ้าถอยหลังกว่านี้ไปสัก15ปีเนี่ยฉันเชื่อว่าการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเนี่ยอาจจะว่าทำได้ยากนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยแค่หยิบโทรศัพท์มือถือเข้ามาแล้ว Google เนี่ย
1: เรา
0: เชื่อว่าเจอข้อมูลทุกอย่างและมีหนำซ้ำคือเจอยิ่งกว่าในสิ่งที่อยากจะค้นหานะดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นในเรื่องของความสมบูรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วนเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในมือเยอะพอเขามีเหมือนเขารู้เยอะอะพอเขามีข้อมูลอยู่ในมือเยอะเขาก็จะสามารถเปรียบเทียบและนำไปสู่การต่อรองได
1: ้คือหมายความว่าเขารู้ของเราด้วยแล้วก็รู้ในข้อมูลของสินค้าที่เป็นคู่แข่งที่ทดแทนเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้แหละมาเป็นอันนี้ทำไมอันนั้นทำได้ทำไมของเธอไม่มีแบบนั้นทำไมของเธอไม่ใช่แบบนี
0: ้
1: เพื่อระวัดเรากับคู่แข่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่ของธุรกิจที่จะต้องคอยเขาเรียกอะไรอ่ะอัปเดตข้อมูลของตัวเองหรือศึกษาสถานการณ์ทางการตลาดหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเทรนด์ของมันว่าเราจะต้องดูอะไรของคู่แข่งด้วยไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตาทำอย่างเดียวเลยไม่ดูอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้
0: ข้อนี้เนี่ยนะคะให้ไปปรับใช้ก็คือว่าถ้าหากว่าเนื่องจากว่ามันมีความสมบูรณ์ของอินฟอร์เมชันเนอะเราควรที่จะไปสืบข้อมูลคู่แข่งและทำการออฟเฟอร์หรือว่านำเสนอสิ่งที่เราอยากจะมัดใจลูกค้า
1: แต่เราไม่ได้เอาเขามาว่านะ
0: ไม่ได้เขาว่า
1: ให้ท่านผู้ให้ผู้ชมบอกว่าไม่ใช่แบบว่าฉันไปเจอบริษัท B แล้วทูมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้จุดอ่อนสมมติเราเจอจุดอ่อนเราเอาบริษัท B มาว่าให้ลูกค้าฟังอย่างนี้ไม่ได้ผิดจรรยาบรรณ
0: ใช่ค่ะแต่เราใช้วิธีการนำเสนอสิ่งที่เราให้ได้มากกว่าคู่แข่ง
1: มากกว่าเขาอย่างนี้เป็นต้นให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะคะตรงนี้อ่ะ 2.4
0: สุดท้ายของอันนี้แล้วนะคะก็คือในเรื่องของ switching cost หรือต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่นนะคะ
1: ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง
0: ใช
1: ่มันดูแล้วแบบว่าเอ๊ะทำไมการเปลี่ยนใช้สินค้าอื่นจะต้องมีต้นทุนด้วยก็คือแบบว่าเขาต้องไปเริ่มใหม
0: ่ค่ะยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าผู้บริโภคเนี่ยนะคะต้องการซื้อสินค้า A สมมติสินค้า A ที่ซื้อกับเราเนี่ยราคา100บาทต่อหน่วยนะคะปรากฏว่ามันมีเจ้าคู่แข่งเจ้า B เนี่ยคุณสมบัติสินค้าเหมือนกันการบริการทุกอย่างเหมือนกันแต่ขายในราคา80บาท ลักษณะแบบนี้คือคู่แข่ง ขายสินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือน

0: กันแต่ในราคาที่
1: ถูก
0: กว่
1: กว่า
0: ดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจะมี switching cost หรือว่ามีเงินเหลือเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านเนาะเงินเหลือเนี่ยนะคะอยู่20บาทดังนั้นเนี่ยเขาประหยัดไป20บาทเนี่ยแปลว่า switching cost เขาต่ำค่ะพอ switching cost ต่ำ
1: ไปแน่นอน
0: เขาจะเลือกเจ้าที่ทำให้เขาประหยัดมากขึ้น
1: แต่อันนี้ก็ไม่ได้ส่งเสริมให้กับการทุ่มตลาดนะเพราะว่าการทุ่มตลาดมันไม่ใช่เรื่องดี
0: ใช่มันจะนำไปสู่ price war เน
1: า
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าเรากำลังพูดว่าต้นทุนคือแบบว่าถ้าลูกค้าจะไปเนี่ยเราจะต้องมองให้เห็นต้องพยายามคีปลูกค้าให้เห็นว่าสิ่งที่เราแพงกว่าเรามีดียังไงโยงไปกับข้อเมื่อกี้
0: ใช่โยงไปกับข้อเมื่อกี้ว่า
1: ไอ้ที่เราต้องคิดแพงกว่าเนี่ยมัน1 2 3 4 5เพื่อให้เขาเห็นว่าไอ้20บาทที่คุณจะประหยัดไปอ่ะจริงๆแล้วน่ะเราให้มากกว่า20บาทอีกที่คุณประหยัดไปอย่างนี้มันก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วก็เออก็คุ้มนี่อยู่กับเราหรือประหยัด20บาทแต่คุณต้องไปจ่ายเพิ่มในเรื่องอื่นๆนะเจ้านู้นถ้าเราพูดถูกเนาะเขาก็จะแบบเอองั้นอยู่ที่เดิมดีกว่าถึงแม้ว่าจะ100บาทก็ตามนะ
0: ใช่
1: ก็จะเป็นเรื่องของการต่อรองของลูกค้าเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าปัจจัยไฟฟอร์สเนี่ยปัจจัยตัวที่1เนี่ยคู่แข่งขันรายใหม่คู่ที่2การต่อรองของลูกค้าแต่ละข้อเนี่ยก็โหธุรกิจเองคิดหนักมากเลยนะว่าข้อต่อรองแรงกดดันมันถึงเรียกว่าแรงกดดันนะ
0: กดดันมาก
1: กดดันมากว่าเราจะผ่านพ้นมันไปได้ยังไงเราจะต้องทำอะไรนะจากธุรกิจซึ่งมี5ตัวที่เราเพิ่มไป2แล้วจะมากลางทางแล้วอ่ะพอมาตัวที่3แรงกดดันตัวที่3จะขอเป็นแรงกดดันจากซัพพลายเออร์บ้างหรือคู่ค้าของเรา
0: โอเค
1: เอาทำไมคู่ค้าก็ดีกับเรานี่คนส่งซัพพลายเออร์ทำไมเราต้องคิดว่าเขาต้องกดดันเราด้วยอ่ะ
0: ค่ะจริงๆอำนาจต่อรองของคู่ค้าเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนของอำนาจต่อรองของลูกค้าตัวเมื่อสักครู่นี้แต่กลับกันตรงที่ว่าธุรกิจเนี่ยพลิกบทบาทเป็นลูกค้าที่จะไปซื้อวัตถุดิบมาจากซัพพลายเออร์นั่นเองนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นธุรกิจต้นน้ำเนาะไม่ได้อยู่ในส่วนของต้นน้ำเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบมาจากซัพพลายเออร์อยู่ดี
1: พึ่งพิงซัพพลายเออร์
0: ต้องมีการพึ่งพิงซัพพลายเออร์นะคะทีนี้ปัจจัยที่จะกำหนดอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์เนี่ยอันแรกเลยคล้ายๆกันเมื่อกี้ก็คือจำนวนของซัพพลายเออร์ในตลาด
1: จำนวนของซัพพลายเออร์
0: ค่ะ
1: ซัพพลายเออร์จำนวนมันหมายถึงเจ้า1เจ้า2เจ้า3
0: ใช่ค่ะ
1: ว่ามีมากหรือน้อยยังไง
0: ในตลาดเนี้ยสมมติว่าทําธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะแล้วในวัตถุดิบบริษัทที่ขายวัตถุดิบร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันมีกี่เจ้าในตลาดสมมติว่ามันมี1หรือ2เจ้าคือมีตัวเลือกให้เราเนี่ยน้อยมากดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องถ้าในประเทศเนี้ยมันมีแค่นี้เราก็จําเป็นจะต้องพึ่งพิงซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ดังนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองของเราก็ค่อนข้างที่จะต่ำ
1: ก็คือหมายความว่าเขาสามารถกำหนดราคาซื้อได้เลย
0: ถูกต้อง
1: อุ้ยอันนี้ก
0: ็คุมเกม
1: โอ้โหซึ่งธุรกิจต้องบอกอย่างนี้กันว่าราคาซื้อขายหรือราคากลางเนี่ยเป็นสิ่งที่ธุรกิจทุกคนต้องทราบด้วยนะ
0: ค่ะ
1: คือไม่ใช่ว่าเราทำธุรกิจเนี่ยวัตถุดิบในการผลิตจะสำคัญเหนือไปกว่านั้นคือราคากลางหรือราคาตลาดเพราะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าไอ้ธุรกิจวัตถุดิบ A ตัวเนี้ยเขาซื้อขายกันในตลาดเท่าไหร
0: ่
1: เราต้องรู้ราคากลางเพื่อที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับตรงนี้ว่าถ้าซัพพลายเออร์เนี่ยสามารถกำหนดราคากลางได้เองเนี่ยอันนี้เราเริ่มแย่แล้วเพราะว่าเขาจะกำหนดกี่บาทก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดอยู่ไม่ซื้อฉันตามราคาเท่านี้ฉันไม่ขายคุณ
0: ถูก
1: ธุรกิจเราโดนตัดเลย
0: เราก็จะเห็นได้ว่าพอมันไม่เกิดการควบคุมราคาเนี่ยสิ่งที่จะโอเวอร์ไปก็คือต้นทุนทีนี้ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจเราก็จะต่ำลงละ
1: เพราะต้นทุนเราแพง
0: เพราะต้นทุนเราแพงใช่ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะ 3.2
0: เช่นกันค่ะดูจำนวนของซัพพลายเออร์แล้วเราต้องดูขนาดด้วยค่ะไซซิ่งของซัพพลายเออร์ค่ะ
1: ว่าในเรื่องของความบิ๊กแบรนด์ของเขา
0: ค่ะ
1: ว่าเขากำลังจะให้เราได้มากน้อยแค่ไหน
0: ถูกต้อง
1: อ๋ออันนี้ก็เหมือนข้อ 3.1 กับ 3.2 เนี่ยเราต้องไปพร้อมๆกัน
0: ไปพร้อมๆกันใช่ค่ะ
1: ไปพร้อมๆกัน

0: กันนะ 2.1 เราไปพร้อมๆกัน
1: ค่ะ
0: อ่ะ 3.3
1: ทีนี้ค่ะ 3.3 เนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนกันได
0: ้การทดแทนกัน
1: การทดแทนกันค่ะว่ามันมีวัตถุดิบอื่นเนี่ยนะคะที่แทนได้ไหมมีซัพพลายเออร์ไหนที่ตอบโจทย์ได้ไหมสมมุติว่าโชคร้ายไม่มีใครโชคร้ายสมมุติว่าไม่มีใครที่จะให้วัตถุดิบเนี่ยแทนที่ทดแทนกันได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับธุรกิจว่าก็ต้องพึ่งพิงหรือว่า
0: ก็ได้แค่นี้
1: ต้องพึ่งพาเขาต่อไปนะคะ
0: หมดหรือยังฮะสามข้อ
1: หมดแล้วค่ะทีนี้เราไปภัยคุกคามที่4กันเลย
0: ก็คือภัยคุกคามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการทดแทน
1: สินค้าหรือบริการทดแทนเนี่ยจริงต้องบอกว่าเนื้อโดยเฉพาะธุรกิจอาหารนะคะธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่เรทโอเชียนมากๆคือแบบว่าการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแล้วก็คือสินค้าทดแทนเนี่ยมันเป็นสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
0: สมบูรณ์มันแทนกันได้ง่ายอ่ะไอ้พวกเนี้ย
1: ทีนี้มี2ประเด็นที่เราต้องดูในเรื่องนี้นะคะก็คือ1ในเรื่องของความสมบูรณ์ในการทดแทนว่าสินค้าที่จะมาทดแทนเนี่ยมันทดแทนได้มากน้อยแค่ไหนมันชั่วคราวหรือถาวรตลอดไปนะคะถ้าหากว่ามันเป็นสินค้าที่สามารถทดแทนเราได้เลย 100% อันนี้น่ากลัวมาก
0: จบเลย
1: มันคือความเสี่ยง
0: มันคือทรัพย์กันสมบูรณ์แบบเลยนะอันน
1: ั้นใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันแทนกันได้บางส่วนอันเนี้ยความเสี่ยงก็มีแต่ว่าไม่สูงเท่าแทนได้ 100%
0: พอสู้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: 4.2
1: เป็นในเรื่องของระดับราคาของสินค้าทดแทนกัน
0: อันนี้ก็มันก็เป็นผลเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าหากสมมุติว่าในข้อแรกค่ะความสมบูรณ์ในการทดแทนอยู่ประมาณสัก80แต่ราคาถูกกว่า 50%
0: โอ้แน่นอน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเลือกอะไรที่ถูกกว่าค่ะ
0: ราคาเป็นปัจจัยแรกอยู่แล้ว
1: ถูกใช่
0: เพราะฉะนั้นสินค้าทดแทนเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของราคาควบคู่กับความซับของอีกสินค้าหนึ่งว่าแทนเราได้มากน้อยแค่
1: ความซับหมายถึงความสมบูรณ์ในการทดแทนกันว่ามันทดแทนกันได้มากน้อยแค่ไหน
0: ข้อ5และข้อสุดท้ายแล้วภัยคุกคามสุดท้ายคือภัยคุกคามของธุรกิจในงานเดียวกัน
1: จริงๆข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของการที่ความรุนแรงในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันเนอะอันนี้เป็นการดูภายในอุตสาหกรรมที่คุณอยู่ค่ะว่ามันมีความรุนแรงในการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนโดยมี3ประเด็นที่เราต้องดูนะคะก็คือ1เลยในเรื่องของจำนวนคู่แข่งของเราในตลาดค่ะ
0: จำนวน
1: ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะแน่นอนค่ะยิ่งจำนวนยิ่งเยอะนะคะ
0: คู่แข่งขันก็เยอะ
1: คู่แข่งขันเยอะแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดก็ถูกแชร์ออกไปเยอะค่ะทีนี้เนี่ยจำนวนคู่แข่งในตลาดในที่นี้คือหมายถึงว่าเป็นคนที่เล่นอยู่เดิมในตลาดอยู่แล้ว
0: นับรวมหมดเลย
1: นับรวมหมดเลยนะคะรวมถึงตัวเรานะว่าในเดิมเนี่ยที่เราดำเนินกิจการเนี่ยส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยใครได้ไปบ้างแล้วการแข่งขันมันทวีความรุนแรงมากไหมนอกจากนี้เราต้องดูในเรื่องของขนาดของคู่แข่ง
0: ไซส์ของเขา
1: ใช่ค่ะอย่างถ้าสมมติเราทำร้านกาแฟเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะสมมติเราทำร้านกาแฟโลโก้เราจะไปชนกับ Starbucks หรือว่าไปชนกับคัตสันของเครือ CP อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะชนยากเพราะว่าไซส์ของเราเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอำนาจต่อรองด้านอื่นๆเนี่ยธุรกิจที่เป็นโลโก้หรือ SME เนี่ยก็จะค่อนข้างต่อรองยากละในเรื่องของอำนาจต่อรองก็จะมีน้อยมากนะคะดังนั้นในเรื่องของความได้เปรียบทางการค้ามันก็จะน้อยตามไปด้วย
0: และสุดท้าย 5.3
1: แล้วสุดท้ายค่ะนอกจากเราดูจำนวนแล้วก็ดูขนาดเนี่ยนะคะเราก็อย่าเพิ่งท้อใจไปอาจารย์เทม
0: เมื่อกี้ฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยใจมาก
1: รู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกอยากออกจากตลาดเลยนะคะให้ดูก่อนว่าตลาดนี้มันมีโอกาสเติบโตไหมนะคะว่า
0: โอกาสเติบโตทางการตลาด
1: หรือว่ามีช่องว่างทางการตลาดให้เราอีกไหมถ้ามันยังมีโอกาสในการเติบโตหรือมีช่องว่างทางการตลาดให้เราอยู่ค่ะธุรกิจนี้ก็ยังเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างน่าทำอยู่นะคะ
0: คือหมายความว่ามองเห็นทางคือโอกาสที่เราจะไปคว้ามาโอกาสในที่เราจะรอดมีบ้างไหม
1: ใช่
0: ถึงบอกกับทุกคนทุกผู้ฟังว่าผู้ประกอบการที่ดีต้องมองหาโอกาสเสมอ
1: ถูกต้อง
0: นี่แหละมันเป็นผลสรุปว่าต่อให้เราเจอปัจจัยแรงกดดันทั้ง5ตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็โอ้โหหนักพอสมควรแต่ก็อย่าได้เขาเรียกว่าอะไรท้อไปเพียงแต่ว่า เรากำลังพูดว่าไอ้เครื่องมือที่เรานำมาวิเคราะ

0: ในวันนี้คือไฟฟอร์สเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราฉุดคิดว่าเอ๊ะการที่เราจะเข้าสู่ตลาดเนี่ยเรามีตัวนี้นะเราคิดให้รอบด้านวางแผนให้ดีคือเหมือนเรารู้แล้วเรามีคัมภีร์แล้วแล้วเราจะจัดการกับมันยังไง
1: ถูกต้อง
0: ให้
1: ค่ะ
0: เอาประเด็นนี้ไปใช้ซะมากกว่ามาเกิดความกลัวว่าอุ๊ยอันนี้ก็กลัวอันนี้กลัวไม่ใช่เราต้องการจะเสื่อให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าเนี่ยเรามีเครื่องมือแจกให้แล้วคุณเอาไปวิเคราะห์อย่างน้อยสุดเราก็สามารถป้องกันตัวเราได้เพื่อเดี๋ยวป้องกันคนอื่นไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเราอ่ะพอว่าเรามีอะไรบ้าง
1: เครื่องมือนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนการที่เราค่อยๆศึกษาคู่แข่งเนาะก็คือรู้เขารู้เรา
0: สร้างเกาะไปเรื่อย
1: ๆใช่มันก็จะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของบริบทเราก็สามารถที่จะไปต่อได
0: ้ก็อย่าเพิ่งเหนื่อยกับการทำธุรกิจของเราเพียงแต่ว่าเราก็พยายามหาเครื่องมือที่มันใช้ได้แล้วก็เหมาะสมกับธุรกิจในคราวหน้าเองเนี่ยเราก็ยังมีความรู้นะคะเรื่องของการทำธุรกิจหรือแผนธุรกิจหรือเครื่องมือทางธุรกิจอีกแน่นอนนะคะแล้วเราติดในเรื่องของแผนการตลาดด้วยอันนี้จะยิ่งเขาเรียกว่าเข้มข้นมากขึ้นว่าต้องทำอย่างไรโอเคครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเนี่ยก็ต้องหมดเวลาลงแล้วนะคะเพิ่งความรู้วันนี้ที่เราให้ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะยังไงพบกับรายการแผนธุรกิจและสำหรับธุรกิจอาหารได้ในคราวหน้านะครับกับความรู้ดีๆที่เราจะนำมาเขียนแผนธุรกิจกันนะครับสำหรับในวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

กลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

0: ู้จักใครแล้วทุกอย่างมันจะผิดเนี่ยมาเลยทั้งหมด
1: จริงๆอ่ะคือคนฝรั่งทำไมไม่ต้องแปลถ้าบอกว่าจะลอง

0: ชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยสอง

0: ไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นแบบตรงนั้นไม่เป็นแต่พอเราอยู่เจอแล้วที่เที่ยวแล้วเจอแล้วแต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้
1: ถ้าใช้เกลือรับแรงเยอะ
2: เยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่าง

0: ครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชผื่นพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะก็กลับมานะคะพบกันเป็นประจำกับบวก

ลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารใบครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่10จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต้นทุนนะคะของผลิตภัณฑ์ที่เราทดลองพัฒนาก็จะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณหาร้อยละผลผลิตที่ได้ร้อยละการสูญเสียนะคะซึ่งก็จะส่งผลนะคะต่อการที่เราจะทดลองวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าทำการผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะแล้วจะเอาไปต่อยอดนะคะดังนั้นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะถ้าจะทำการต่อยอดต่อนั่นก็คือเรื่องของการคำนวณเพื่อหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์นั้นนั่นเองค่ะอันดับแรกเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าต้นทุนกันก่อนนะคะต้นทุนหรือคอสนะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางเราก็ต้องเก็บข้อมูลนะคะเก็บรายละเอียดให้ครบนะคะไม่ให้ตกหล่นเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับต้นทุนเนี่ยจะมีความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้นทุนนะคะก็สามารถตีเป็นมูลค่าได้นะเขามีมูลค่าของเขาอยู่แล้วนะจะเป็นเงินจะเป็นสิ่งของมีค่าจะเป็นทรัพย์สินนะคะก็เหมือนเป็นต้นทุนนะคะต้นทุนทางด้านความคิดนะคะไอเดียสร้างสรรค์นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันและต้นทุนก็เป็นปัจจัยหลักของการประกอบธุรกิจทุกประเภทนะไม่ใช่แค่เฉพาะธุรกิจทางด้านอาหารนะคะก็ทุกๆประเภทเลยนะคะก็ต้องให้ความสนใจกับเรื่องของต้นทุนและต้นทุนก็ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายพอเรารู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตผลิตภัณฑ์จากนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราจะทำการต่อยอดถึงขั้นจำหน่ายสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เราก็จะต้องกำหนดราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์นั้นๆจะกำหนดจากอะไรก็ต้องมีต้นทุนนี่แหละค่ะเป็นค่าหลักที่จะใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายและต้นทุนก็มีไว้นะคะเพื่อใช้ประกอบการวางแผนงานไม่ใช่ว่าต้นทุนนี้จะคงที่ตลอดการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมนะคะต้นทุนอาจเปลี่ยนไปก็ได้เมื่อการเวลาเปลี่ยนราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้นนะหรือว่าราคาองค์ประกอบต่างๆนะคะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเงินตราระหว่างประเทศก็มีผลเช่นเดียวกันกับต้นทุนนั่นเองค่ะดังนั้นในการทำธุรกิจนะคะอยากจะให้คอสของเราเนี่ยสูงหรือว่าคอสต่ำอันนี้เนี่ยเราก็จะทำการกำหนดนะคะโดยที่เราจะต้องมาทำการเก็บข้อมูลแล้วก็วางแผนเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารออกมาในรูปแบบอุตสาหกรรมนะคะระดับสเกลใหญ่นะคะอาจจะเป็นระดับแค่แลบสเกลก็ตามนะคะเราก็จะต้องทำการหาต้นทุนในการผลิตของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้นะคะเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นระดับใหญ่ระดับเล็กอย่างที่บอกนะคะอินพุตเข้าไปใน process output ออกมามีผลผลิตนะคะรู้ผลผลิตที่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ยิลรู้ผลลัพธ์ที่เป็นเอาท์คัมนะคะเราก็อยากที่จะให้ยิลให้เอาท์พุตสูงแล้วก็เอาท์คัมสูงดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสัมพันธ์กันนะคะเพื่อที่จะทำการวางแผนงานต่อนะคะจะอยู่หรือจะไปนะคะจะบวกจะไปในแนวทางที่เป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีฟเราก็จะดูจากข้อมูลต่างดังนั้นนะคะความสัมพันธ์นะคะของการที่เราจะหาข้อมูลที่เป็นเรื่องราวของร้อยละของค่าที่ได้นะคะอย่างผลผลิตที่ได้เนี่ยแล้วก็ถ้าจะขยายสเกลไปต่อก็จะต้องดูในเรื่องของกำไรขาดทุนและก็ต้นทุนงบประมาณโดยต้นทุนนี่แหละเป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะทำให้การวางแผนงานเนี่ยจะเป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีฟนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าพูดถึงต้นทุนของการผลิตเพราะว่าในการทดลองนะคะเราจะต้องผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นหรือในการแปรรูปอาหารก็จะต้องผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นต้นทุนการผลิตหรือ cost of production ก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ

เยอะแยะนะคะที่เราจะต้องนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเก็บรวบรวมแล้วก็มาประมวลวิเคราะห์ผลในเชิงสถิติด้วยนะคะมีค่าอะไรบ้างมีค่าวัสดุค่าวัตถุดิบค่าจ้างพนักงานค่าแรงงานเงินเดือนนะคะค่าบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นโรงงานหรือบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์นะคะเพราะว่าต้องมีความเสื่อมไปตามระยะการเวลาก็จะต้องมีค่าที่เราจะต้องแมนเทนแนนซ์ในส่วนนี้หรือค่าในเรื่องขนส่งการกระจายสินค้าการเก็บนะคะในโกดังสินค้าในสโตร์นะคะก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายแทบทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องอาจจะต้องใช้คนหรือว่าใช้เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องยนต์เข้ามามีส่วนช่วยในโปรเซสนี้นะคะซึ่งก็ต้องเป็นถือเป็นค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังรวมในส่วนเรื่องของภาษีอัตราดอกเบี้ยเงินตราแลกเปลี่ยนนะอัตราของเงินนะคะที่ในเรื่องของการเพิ่มขึ้นนะคะของสกุลตราต่างประเทศของประเทศไทยของประเทศอื่นๆนะคะอันนี้ก็มีผลนะคะในการนำมาคิดต้นทุนการผลิตเช่นเดียวกันในส่วนของต้นทุนการผลิตนะคะอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของภาษีของรัฐแล้วก็มีเรื่องของรัฐบาลที่เรียกเก็บจากกระบวนการผลิตหรือโรงงานนะอันนี้ก็จะเป็นในระดับสเกลใหญ่เราก็จะเห็นว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยสำหรับการประกอบธุรกิจที่จะต้องพิจารณานะคะเพื่อประเมินนะคะสุขภาพทางการเงินนะคะหากมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าผลกำไรที่ได้รับเราควรที่จะไปต่อนะคะหรือพอแค่นี้หรือว่าจะลองปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการวางแผนงานของการดำเนินงานได้นั่นเองค่ะค่ะมาพูดถึงต้นทุนการผลิตในครั้งนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงใน lab scale นะคะถ้าเราทำการแปรรูปอาหารนะคะในวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยถ้ามีการแปรรูปอาหารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะสักหนึ่งอย่างก็จะต้องทำการคำนวณหาต้นทุนการผลิตให้ได้นะคะจัดแล้วจะคำนวณยังไงนะคะก็คำนวณไม่ยากนะคะเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างต้นทุนการผลิตก็จะมีทั้งที่เราเรียกกันว่าแบบเป็นทางตรงเป็น direct cost หรือว่าเป็นทางอ้อมเป็น indirect costนะคะหรือที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะก็จะมีเรียกกันว่าต้นทุนคงที่หรือ fixed cost เป็นต้นทุนที่เกิดจากปัจจัยการผลิตที่คงที่อย่างเงินเดือนนะคะค่าแรงแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนนะคะต้นทุนคงที่อันนี้ก็อาจจะต้องขยับเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่ตลอดเวลานะคะหรือว่าจะเป็นต้นทุนผันแปรนะคะหรือเป็น variable cost ตัวนี้เนี่ยจะผันแปรตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่เหมือนกับเงินเดือนนะคะที่มีฟิกเป็นช่วงๆให้เราสามารถที่จะรู้ได้นะคะแต่ต้นทุนผันแปรเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามสัดส่วนของการผลิตอาจจะมีความผันแปรตั้งแต่ครั้งแรกของการผลิตหรือครั้งที่2ก็ได้นะคะจากการที่เราวางแผนเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในต้นทุนผันแปรเช่นถ้าเราจะทำการผลิตน้ำส้มพาสเจอไรส์นะคะในการผลิตครั้งแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเราก็จะต้องผลิตครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อให้ตอบโจทย์ของผู้บริโภคมากขึ้นนะคะเราก็อาจจะต้องทำการซื้อบรรจุภัณฑ์มากขึ้นซื้อวัตถุดิบมากขึ้นทำบรรจุภัณฑ์ทำฉลากทำอะไรมากขึ้นนะพวกนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะผันแปรไปตามสัดส่วนของการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั่นเองหรือในบางครั้งสัดส่วนการผลิตลดลงนะคะก็จะต้องทำการปรับนะคะให้ลดลงตามไม่งั้นก็จะทำให้ของที่ออกมาเนี่ยเกิดการล้นตลาดขายไม่ได้นะคะหรือว่าจะส่งผลทำให้เกิดการขาดทุนเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจะเห็นนะคะว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยสามารถที่จะทำให้เรารู้นะคะว่าเราควรที่จะต้องเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยอะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ใน process ของช่วงไหนช่วงต้นนะคะหรือช่วงกลางหรือช่วงปลายก็จะต้องทำการวางแผนงานประกอบเพื่อหาต้นทุนการผลิตให้ดีนั่นเองต้นทุนนะคะดังนั้นเราเมื่อเราพูดถึงต้นทุน

การผลิตแล้วเป็นคงที่ผันแปรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีนะคะเป็นพวกเงินเดือนค่าวัตถุดิบในการผลิตค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเครื่องมือเครื่องจักรค่าเช่านะคะสถานที่ที่เราใช้นะคะโรงงานนะคะค่าบำรุงรักษานะคะสถานที่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟนะคะหรือค่าขนส่ง

ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเพื่อที่จะหาต้นทุนการผลิตนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะต้นทุนการผลิตที่เป็น total cost นะคะต้นทุนการผลิตทั้งหมด total cost เนี่ยก็จะได้มาจากการบวกกันของต้นทุนคงที่ fixed cost กับต้นทุนผันแปรหรือ variable cost ซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยพอที่จะรู้ถึงต้นทุนการผลิตทั้งหมดได้นะคะว่าเราเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วถ้าจะทำการต่อยอดทำการขายนะคะในการขายทำธุรกิจก็หวังที่จะได้กำไรนะคะคงไม่มีธุรกิจไหนที่อยากจะขาดทุนนะคะหรือเสมอตัวนะคะก็อยากที่จะได้กำไรก็จะต้องนำข้อมูลต่างๆนี้เนี่ยมาทำการคำนวณ นะคะเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็ทำการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองซึ่งในบางครั้งนะคะกำไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาปุ๊บปั๊บทันทีนะคะในการที่เราจำหน่ายสินค้านะคะหรือในบางครั้งถ้าเป็นการทดลองนะคะทำไมถึงจะต้องหาราคาต้นทุนการผลิตนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำขายต่อหรือขายที่ไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการหาต้นทุนการผลิตในทุกครั้งของการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อจะได้รู้นะคะว่ากระบวนการนี้เนี่ยใช้งบประมาณนะคะใช้ต้นทุนเนี่ยในการทำเท่าไหร่เพราะว่าในการทำในแต่ละครั้งก็จะต้องมีในเรื่องของงบประมาณเข้ามาใช้จ่ายนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องทำการวางแผนให้ดีแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานใน lab scale นะคะเราก็จะต้องทำการคำนวณ นะคะเพื่อหาต้นทุนการผลิตให้เป็นนะคะแล้วก็เข้าใจนั่นเองค่ะในส่วนของต้นทุนการผลิตอย่างที่พูดไปนะคะอะไรจะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตบ้างนะคะอันแรกก็มีเรื่องของอุปสงค์หรือความต้องการซื้อที่เราเรียกกันว่าดีมานด์นะคะพอพูดอุปสงค์อุปทานดีมานด์ซัพพลายใช่ไหมคะอุปสงค์พูดง่ายๆเลยก็คือความต้องการซื้อนะคะเราเป็นคนซื้อเรามีความต้องการซื้อนะคะก็คือมีดีมานด์นะคะส่วนคนขายก็มีความต้องการที่จะขายนะคะก็จะเป็นซัพพลายออกมาต่อมานะคะก็จะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตอีกนั่นก็คือค่าวัสดุหรือค่าวัตถุดิบนะคะถ้าเป็นตามฤดูกาลนอกฤดูกาลช่วงภาวะน้ำท่วมสภาวะแล้งนะคะค่าวัตถุดิบก็มีความแตกต่างกันไปค่าวัสดุก็อาจจะมีความไม่คงที่ตลอดเวลานะคะรวมไปถึงอัตราภาษีนะคะหรืออัตราดอกเบี้ยหรือเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมดนี้ก็ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตแทบทั้งนั้นนี่ก็เป็นหลักๆจริงๆแล้วก็จะมีอีกในส่วนหลายๆเรื่องนะคะที่อาจจะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเป็นในส่วนระดับของอุตสาหกรรมนะคะปัจจัยที่ผลต่อการผลิตเขาก็ไม่ว่าจะเป็นของที่นะคะแรงงานนะคะอุตสาหกรรมนะคะผู้ค้าขายเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีผลต่อต้นทุนการผลิตเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเวลาเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปอาหารอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาสิ่งที่เราควรจะต้องคิดว่าทำไมเราจะต้องทำผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นนั่นก็จะต้องดูสภาพการตลาดความต้องการนะคะตลาดณตอนนั้นถ้าเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแนวฟาสต์ฟู้ดออกมาในช่วงปีที่เทรนด์ของอาหารสุขภาพกำลังมานะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในภาพรวมอาจจะเจาะได้กลุ่มเล็กๆที่เฉพาะนะคะดังนั้นเนี่ยในการผลิตจริงเพื่อประกอบธุรกิจหรือในการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก็จะต้องอิงนะคะจากความต้องการของตลาดก็ต้องดูดีมานด์นะคะว่าอยากที่จะทำอะไรเพราะอะไรต้องให้เหตุผลได้มีสมมติฐานมีวัตถุประสงค์นะคะที่สมเหตุสมผลกับระยะเวลานั้นๆนะคะก็อาจจะดูเทรนด์นะคะว่ามีสินค้าในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็สินค้านั้นเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากน้อยขนาดไหน
ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาที่มีการทำผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารสิ่งที่จะตอบโจทย์ก็จะต้องมีผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะผู้ซื้อเนี่ยก็จะรวมไปถึงผู้ผลิตผู้คิดค้นผู้พัฒนาสูตรผู้ทำตำรับนะคะต่างๆเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มของผู้ผลิตนะคะซึ่งจะคิดจะตอบโจทย์จะทำอะไรขึ้นมาก็ต้องรองรับความต้องการของผู้ซื้อนั่นเองนะคะผู้ซื้อนะคะผู้ที่เราอยากจะทำการขายเขาเนี่ยบางครั้งนะคะเขาอาจจะมีความแตกต่างกันไปในช่วงวัยของผู้ที่จะซื้อของเรานะคะเป็น target group นะคะอาจจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กนะคะหรือเป็นวัยรุ่นหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานก็อาจจะแตกแยกไปอีกเป็นกลุ่มที่ดูแลสุขภาพนะคะกลุ่มที่อยากจะควบคุมน้ำหนักกลุ่มที่อยากจะดูแลในส่วนของระบบร่างกายภายในนะคะในส่วนของการย่อยอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์ทั้ง demand supply มีความสัมพันธ์ทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์และก็บริการนั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะต้องมาโคจรพบกันนะคะที่ราคาแล้วก็ปริมาณของนะคะที่มีความพึงพอใจของทั้งคู่ถ้าเป็นจากในเรื่องของทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็จะต้องมีความพึงพอใจนะคะณจุดใดจุดหนึ่งตรงจุดที่มีความพึงพอใจของทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายก็จะเรียกว่าจุดดุลยภาพนั่นเองนะคะโดยในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะอาจจะไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์อาหารอาจจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยก็มีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปนะคะเครื่องดื่มขนมนะคะรวมทุกๆอย่างนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภคนะคะส่วนผลิตภัณฑ์อุปโภคเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะต้องดูในส่วนของความต้องการซื้อของผู้ที่จะซื้อของของเรานั่นเองนะคะว่าต้องการมากน้อยแค่ไหนโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของการที่เราจะคำนวณต้นทุนการผลิตนะคะเราอาจจะไม่ใช่อยู่ดีๆทำการคำนวณต้นทุนเลยนะคะเราอาจจะต้องผ่านกระบวนการของการวางแผนงานมาแล้วว่าเราจะทำการผลิตอะไรแล้วเราเอาข้อมูลนะคะของการที่เราจะผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยมาทำการเก็บข้อมูลเพื่อทำการคำนวณต้นทุนการผลิตในขั้นต่อไปนั่นเองค่ะถ้าเป็นในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับ lab scale นะคะทำเป็นสเกลเล็กๆเพื่อจะทำการทดลองวิจัยนะคะดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง process มีอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ทำเป็นสูตรเป็นฟอร์มูลาที่เป็นมาตรฐานสากลในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะของโรงงานของบริษัทนั้นๆซึ่งในการทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแม้ว่าจะเป็นแลบสเกลนะคะค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็คือต้นทุนนะคะซึ่งก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนเช่นเดียวกันกับระดับที่เราจะขยายสเกลอัพขึ้นนะคะแต่ปริมาณที่ใช้ในวัตถุดิบในสูตรนี่แหละที่จะขยายให้มีปริมาณที่มากขึ้นในฟอร์มูลาหรือสูตรเดียวกันในเบื้องต้นนะคะถ้าเราทำในปริมาณที่เรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เราจะต้องทำการศึกษาวิจัยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรค่าใช้จ่ายทางด้านความคิดทางการวิเคราะห์นะคะไม่ใช่แค่ประกอบอาหารแปรรูปอาหารแต่จะต้องใช้ความรู้นะคะทางด้านเคมีมาเกี่ยวข้องมีการตรวจสอบคุณภาพนะคะมีการทำการคำนวณ นะคะมีการวางแผนมีการออกแบบนะคะแล้วก็จะต้องมีการทำการศึกษาทดลองเกิดขึ้นโดยสิ่งต่างๆนี้เนี่ยถ้าอย่างที่บอกไปนะคะก่อนที่เราจะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ได้ข้อมูลออกมาเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาคำนวณหาต้นทุนเราก็จะต้องรู้ก่อน
ว่ามีอะไรประกอบบ้างในส่วนนั้นๆอ่ะถ้าเราจะทำนะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักหนึ่งอย่างเราก็จะต้องมีในส่วนที่เป็นวัตถุดิบก็จะเกิดค่าวัตถุดิบเกิดขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำการวิจัยทดลองพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมีวัสดุอุปกรณ์นะคะสำหรับการทดลองสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีเครื่องมือเฉพาะตรวจสอบคุณภาพมีการทดสอบกับสารเคมีไหมถ้ามีก็ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องแก้วที่มีความเฉพาะนะคะแล้วก็ถ้ามีเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้นๆก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของส่วนนี้เกิดขึ้นหรือจะเป็นในเรื่องของค่าที่เป็นบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าเราทำเป็นผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์มาบรรจุนะคะจะเอาเป็นรูปแบบไหนนะคะต้องออกแบบอย่างไรนะคะมีวัสดุที่ทนทานกับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นรูปแบบไหนพลาสติกได้ไหมหรือว่าต้องเป็นแก้วมีความสามารถที่จะต้องทนความร้อนได้ไหมถ้าผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยก่อนที่ผู้บริโภคจะไปบริโภคเนี่ยต้องให้ความร้อนก่อนนะคะอาจจะต้องทนอุณหภูมิของความร้อนในไมโครเวฟได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ให้ดีซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายอีกนะคะและก็ยังมีเรื่องของต้นทุนที่แฝงมาในการจะทดลองพัฒนานะคะหรือเอาไปทำจริงก็แล้วแต่ต้องมีต้นทุนแฝงเหล่านี้เกิดขึ้นก็จะเป็นที่เราเรียกกันว่าค่าโสหุ้ยมีเครื่องมือเครื่องจักรมีการใช้มีการสึกกร่อนมีการเสื่อมไปตามสภาพของการใช้งานนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนเปลี่ยนอะไรก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะหรือมีอุปกรณ์สำนักงานนะคะในการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะค่าโทรศัพท์ค่ากระดาษค่า ออกบินนะคะหรือว่าค่าทำการเก็บบันทึกข้อมูลในการตรวจสอบคุณภาพต้องใช้กระดาษต้องใช้ปากกาใช้คอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นต้นทุนทั้งนั้นเลยนะคะก็ให้เป็นต้นทุนแฝงในค่าโสหุยดังนั้นนะคะถ้าเป็นสเกลใหญ่ๆรายละเอียดตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนหลักๆที่มากกว่านี้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนการสอนนะคะอย่างเราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเราอยากจะหาต้นทุนการผลิตที่เราจะทำการคำนวณกันนะคะที่ในสัปดาห์นี้ที่เราพูดถึงการคำนวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ทดลองพัฒนาเราก็ควรจะต้องรู้นะคะในส่วนของค่าวัตถุดิบค่าบรรจุภัณฑ์ค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ค่าโสหุ้ยนั่นเองยกตัวอย่างนะคะเราลองมาคำนวณกันนะคะยกตัวอย่างเดิมนะคะก็คือการทำน้ำส้มพาสเจอไรซ์ทำน้ำส้มพาสเจอไรซ์อาจจะภาพกว้างไปหน่อยถ้าเจาะลึกลงไปเป็นการทำน้ำส้มพาสเจอไรซ์ผสมใยอาหารนะคะแบบปริมาณโลชูก้าน้ำตาลต่ำก็เป็นเครื่องดื่มเฮลตี้นะคะเป็นน้ำส้มพาสเจอไรซ์ที่ผสมใยอาหารแบบน้ำตาลต่ำนะคะก็เริ่มต้นใช้ส้มสด10กิโลอันนี้ก็เป็นแลบสเกลนะคะปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเราก็มีขั้นตอนนะคะที่เรารู้อยู่แล้วขั้นตอนของโปรเซสเนี่ยจะเริ่มจากอะไรบ้างนะคะเราก็มาต้องมาเก็บข้อมูลเพื่อที่จะไปทำการคำนวณหาต้นทุนการผลิตเก็บข้อมูลเรามีข้อมูลอะไรบ้างดูจากกระบวนการของเราก่อนเรามีข้อมูลที่จะได้จากตลอดทั้งขั้นตอนอินพุตเข้ามาเป็นวัตถุดิบก็เป็นข้อมูลของค่าวัตถุดิบจากนั้นก็จะมานำผ่านจะนำส้มนะคะมาทำการคัดเลือกทำการล้างทำการทำความสะอาดก็จะใช้เครื่องจักรนะคะมีเครื่องจักรในการทำความสะอาดคัดแยกนะคะแล้วก็ทำการคั้นน้ำเครื่องพาสเจอไรซ์นะคะเครื่องบรรจุก็ถือว่าเป็นในส่วนของเครื่องจักรที่จะต้องมีทั้งในเรื่องของค่าวัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมค่าเครื่องมือที่เราต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามารวมไปถึงค่าที่เป็นต้นทุนแฝงนะคะในบางครั้งการทดลองเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นกับต้องซื้อเครื่องมาใหม่อาจจะมีเครื่องอยู่แล้วนะถ้าไม่ได้ทำครั้งแรกนะคะเราอาจจะมีเครื่องอยู่แล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้มีค่าที่เป็นค่าเครื่องจักรเพราะว่าค่าตรงส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นค่าที่ต้องใช้งบประมาณสูง
นะคะในการซื้อให้ได้มาซึ่งเครื่องจักรเราก็

จะตัดไปแต่เราก็ยังต้องมีเรื่องของค่าที่เป็นความเสื่อมของเครื่องจักรเอามาใช้ในการคำนวณนะคะจากนั้นปลายทางเราก็จะบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีเรื่องของค่าบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นระหว่างการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์นะก็จะเป็นข้อมูลที่เราต้องเก็บในแต่ละช่วงแล้วเราก็จะทำการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราเก็บข้อมูลได้นะคะอย่างที่บอกเวลาเราจะทำการวางแผนเพื่อเก็บข้อมูลก็อยากจะให้เก็บข้อมูลที่เป็นในรูปแบบ input มี process แล้วก็มี output input ก็เก็บข้อมูลวัตถุดิบนะคะมีข้อมูลอะไรบ้างหาต้นทุนคือค่าใช้จ่ายแล้วก็มุ่งไปที่ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการ เป็นวัตถุดิบอะไรบ้างก็ค่าใช้จ่ายของค่าซื้อส้มซื้อส้มแล้วต้องซื้ออะไรอีกต้องซื้อตะกร้ามาใส่ไหมหรือไม่ต้องเขามีแล้วก็มีแต่ค่าส้มนะคะหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็ใส่เข้ามานอกจากนั้นนะคะเราเนี่ยจะมีการผสมใยอาหารเราต้องซื้อวัตถุดิบที่เป็นใยอาหารมาด้วยใช่ไหมถ้าใช่ก็อยู่ในหมวดของวัตถุดิบเป็นแบบปริมาณน้ำตาลต่ำจะเป็นน้ำตาลแบบผลไม้จากธรรมชาติเลยไหมซึ่งถ้าเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาตินะคะก็อาจจะมีความไม่สม่ำเสมอตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีรสชาตินะคะตามฤดูกาลนะคะส้มบางช่วงฤดูกาลก็แม้ว่าจะเป็นต้นเดียวกันนะคะรสชาติที่ออกมาในแต่ละผลผลิตที่ได้รับนะคะในแต่ละครั้งที่เขาออกมาเป็นส้มเนี่ย ก็แตกต่างกันในแต่ละช่วงฤดูกาลนะคะช่วงหน้าแล้งช่วงหน้าฝนรสชาตินะคะสีก็มีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยก็ถ้าอยากจะทำการควบคุมให้ได้มาตรฐานเดียวกันนะคะอาจจะต้องใส่ปริมาณน้ำตาลต่ำอาจจะต้องปรุงแต่งรสชาติไหมแต่ว่าก็จะต้องเป็นแบบโลนะก็จะต้องใช้สารให้ความหวานตรงส่วนนี้เนี่ยมาเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในวัตถุดิบผลิตเริ่มแรกเหมือนกันนะคะซึ่งส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการคำนวณกันนั่นเองค่ะจากที่เราได้พูดถึงตัวอย่างนะคะของการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มผสมใยอาหาร pasteurize แบบโลชูก้านะคะเราก็ได้พูดกันไปรายละเอียดแล้วเมื่อกี้นะคะเรื่องของวัตถุดิบเริ่มต้นวัตถุดิบเราคราวนี้เรามาลงรายละเอียดที่เป็นข้อมูลตัวเลขเพื่อใช้ในการคำนวณหาต้นทุนกันหมวดแรกนะคะหมวดแรกที่เป็นหมวดของค่าวัตถุดิบเราก็จะเห็นว่าเราควรแบ่งออกมานะคะวัตถุดิบเราใช้ส้มสดนะคะ10กิโลกรัมกิโลกรัมละเท่าไหร่ถ้ากิโลกรัมละ35บาทก็ใส่ไปดังนั้นถ้าเราใช้10กิโลก็เอา10คูณกับราคาก็จะได้ทั้งหมดว่าเราใช้ส้มไปทั้งหมดแล้วเนี่ย350บาทนี่คือค่าใช้จ่ายสำหรับส้มค่าใช้จ่ายใยอาหารที่เราจะผสมเพิ่มเข้าไปเราใช้1กิโลกิโลกรัมละ 1,200 บาทเราก็นํา1กิโลมาคูณกับ 1,200 บาทค่าใช้จ่ายสำหรับใยอาหารในการผลิตน้ำส้มนี้ก็คือ 1,200 บาทสารให้ความหวานนะคะที่เราจะใช้เราจะใช้สารอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราจะใช้ลงไปอาจจะเป็นไซรัปอาจจะเป็นน้ำผึ้งอาจจะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายก็แล้วแต่สูตรนะคะถ้าเราใช้ที่1กิโลกรัมอันนี้เป็นข้อมูลตัวเลขที่สมมุติขึ้นมานะคะถ้าเป็น1กิโลกรัมกิโลกรัมละ50บาทก็จะเป็น1คูณกับ50ค่าใช้จ่ายสำหรับสารให้ความหวานในการผลิตน้ำส้มก็คือ50บาทมีอะไรอีกไหมที่เป็นวัตถุดิบถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีมีแค่นี้เนี่ยก็นำค่าที่ได้มาบวกรวมกันก็จะได้อยู่ทั้งสิ้น 1,600 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนของค่าวัตถุดิบส่วนต่อมาคือค่าบรรจุภัณฑ์นะคะค่าบรรจุภัณฑ์เราใส่อะไรบ้างบางคนจะเห็นเมื่อกี้พูดถึงค่าวัตถุดิบต่อมาค่าวัสดุอุปกรณ์ถ้าเกิดภาพเป็นของการทดลองพัฒนานะคะอุปกรณ์เนี่ยอาจจะมีการมีอยู่แล้วนะคะในชั้นเรียนนะคะก็สามารถที่จะนำอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ได้แต่อย่างที่บอกก็จะต้องตีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเหล่านั้นเนี่ยให้มาเป็นค่าเสื่อมในเรื่องของการคิดค่าโสหุ้ยด้วยนะคะดังนั้นก็จะตัดในส่วนที่เป็นหมวด

ของค่าวัสดุอุปกรณ์ไปก็เลยข้ามมาเป็นที่ค่าบรรจุภัณฑ์ค่าบรรจุภัณฑ์มีอะไรบ้างก็จะบรรจุในขวดบรรจุนะคะเป็นแบบพาสเจอไรซ์ก็จะบรรจุในขวดนะคะก็ทำได้45ขวดแต่เราควรจะคิดในส่วนของขวดที่บางครั้งเราใช้มาแล้วขวดเกิดการแตกมีรอยบุบที่เราจะต้องทำการทิ้งไปคือไม่ใช่ว่าพอได้45ขวดเราใช้ได้น้ำส้ม45ขวดเราก็ใช้ขวด45ขวดเป๊ะในทางเป็นจริงไม่สามารถที่จะเป็นได้แบบนั้นทุกครั้งในบางครั้งขวดที่ได้มาอาจจะมีตำหนินะคะขวดแตกขวดบุบขวดเสียหายในการผลิตครั้งนั้นแล้วเราจะต้องทิ้งในครั้งนั้นก็ให้นับมาด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะนับขวดที่ใส่น้ำส้มได้จริงในครั้งนั้นเนี่ยจะใช้ได้หรือเสียหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยมีกี่ขวดก็ต้องนำมาใช้ในตัวอย่างยกกรณีว่ารวมขวดดีแล้วก็ขวดไม่ดีในการผลิตครั้งนี้แล้วเนี่ยใช้ไป47ขวดขวดราคา 1.2 บาทนะคะก็47คูณ 1.2 ก็จะได้ 56.4 บาทฝาก็ต้องมีขวดที่ได้น้ำส้มออกมา45ก็ต้องใช้ฝา45แต่ในทางเป็นจริงฝาบางครั้งอาจจะสกรีนไม่สวยนะคะปิดไม่ได้เกิดความบกพร่องสมมุติใช้ฝาในครั้งนั้นไป50ฝาฝาละ 0.005 บาทเราก็จะเอา50ฝามาคูณกับราคาก็คือ 0.05 ก็ได้เท่ากับ 2.5 บาทและก็ฉลากในการให้ข้อมูลนะคะให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตนะคะวิธีการบริโภคต่อหน่วยปริมาณสารอาหารปริมาณกิโลแคลอรี่ที่จะได้รับก็จะต้องอยู่บนฉลากใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีในส่วนนี้ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายใช้ไป45ชิ้นใช้เป๊ะไม่มีฉลากไหนที่เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นฉลากชิ้นละ 1.75 บาทเราใช้ไป45ชิ้นก็เอา45คืนคูณกับ 1.75 ก็จะได้เท่ากับ 78.75 บาทในหมวดของบรรจุภัณฑ์นะคะหมดแล้วไหมต้องมีกล่องหรือว่าต้องมีลังกระดาษใส่ไหมถ้าไม่มีนะคะเพราะว่าได้น้อยเป็นเรื่องของการทดลองพัฒนามีบรรจุภัณฑ์เท่านี้ก็หาผลรวมก็จะได้ผลรวมทั้งสิ้นในหมวดของค่าบรรจุภัณฑ์คือ 137.65 บาทนะคะก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าวัตถุดิบแล้วค่าบรรจุภัณฑ์แล้วอีกค่านึงนะคะก็คือค่าโสหุ้ยนะคะคิดยังไงในเรื่องของค่าเสื่อมเครื่องจักรเครื่องมือนะคะก็นำมาคิดนะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ย เรื่องของการอาจจะมีอุปกรณ์อันไหนพังต้องซื้อใหม่หรือว่าเครื่องจักรเสียต้องซื้ออะไรมาซ่อมนะคะหรือในส่วนที่เป็นค่าที่แฝงมาที่เราไม่รู้ข้อมูลเหมือนวัตถุดิบกับบรรจุภัณฑ์เราก็ต้องนำมาคิดในการหาต้นทุนในแต่ละครั้งเช่นก็ตีไปที่ 40%ของต้นทุนวัตถุดิบกับบรรจุภัณฑ์หายังไงอ่ะอันดับแรกหาผลรวมของค่าที่เราได้ก่อนได้ค่าวัตถุดิบกับค่าบรรจุภัณฑ์รวมกันคือ 1,737.65 บาทจากนั้นนะคะเราจะทำการคำนวณ นะคะหาค่าโสหุ้ยซึ่งจะคิดเป็น 40% จากต้นทุนนะคะที่เราได้ใน2 ส่วนนะคะที่เราหาไปเมื่อสักครู่คือต้นทุนนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากวัตถุดิบกับต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์รวมกันแล้วนะคะได้ 1,737.65 บาทเรามาคิด 40% กัน 40% นะคะจาก 1,737.65 บาทก็คิดโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ง่ายๆได้เลยนะคะการเทียบบัญญัติไตรยางค์เนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้คำนวณพื้นฐานนะคะในการคำนวณในหลายๆเรื่องเนี่ยได้ดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้นักศึกษานะคะหรือทุกคนนะคะมีความเข้าใจนะคะในเรื่องของการนำบัญญัติไตรยางค์มาใช้นะคะซึ่งก็ถ้าอย่างในโจทย์นี้นะคะถ้า100นะคะ

เราอยากจะหาที่ 40% ใช่ไหมคะ100เนี่ยก็คือ40นะคะแล้วถ้า 1,737.65 จะเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็เท่ากับ40คูณ 1,737.65 หาร100ก็จะได้ออกมาดังนั้นค่าโสหุ้ยที่คิดเป็น 40% จาก 1,737.65 บาทก็คือ 695.06 บาทนั่นเองดังนั้นถ้าเรารวมต้นทุนการผลิตน้ำส้มผสมใยอาหารพลาสเตอร์ไลท์แบบปริมาณน้ำตาลต่ำหรือโลชูการ์นี้นะคะเราก็เอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดมารวมกันมีค่าอะไรบ้างมีค่าวัตถุดิบค่าบรรจุภัณฑ์ค่าโสหุ้ยใช่ไหมคะที่เราแบ่งออกมาเป็น3ส่วนก็จะได้ค่าวัตถุดิบค่าบรรจุภัณฑ์เรารวมมาแล้วนะคะก็คือ 1,737.65 มาบวกกับค่าโสหุ้ยที่คิด 40% นะมาเนี่ยก็จะได้ 695.06 รวมกันทั้งหมด total แล้วนะคะก็จะได้ 2,432.71 บาทอันนี้ก็จะเป็นค่าต้นทุนนะคะในการผลิตแต่ค่าที่ได้ออกมาเป็นค่าภาพรวมใช่ไหมคะภาพรวมทั้งหมดที่เราผลิตอยู่ที่ 2,432.71 บาทอ่ะเราประมาณปัดมันก็เป็น 2,433 บาทแล้วถ้าเราอยากจะทำการกำหนดราคาเพื่อต่อยอดนะคะน้ำส้มอันนี้ต่อสำหรับการจำหน่ายหรือเพื่อที่จะได้ทำการทราบต้นทุนนะคะแล้วก็จะได้ทำการวางแผนนะคะในการที่จะวางในเรื่องของข้อมูลต่อไปของผลิตภัณฑ์นะอาจจะต้องทำการตลาดทำการให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักนะคะหรือจะตรวจสอบหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ควรจะต้องรู้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยหรือเป็นต่อขวดนั่นเองหายังไงในภาพรวมค่าต้นทุนในการผลิตทั้งหมดคือ 2,432.71 บาทซึ่งในการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์เราผลิตน้ำส้มได้ทั้งหมด45ขวดสมมติในการผลิตเราผลิตได้45ขวดนะคะแสดงว่าราคาต้นทุนการผลิตต่อขวดเราก็เอา 2,432.71 มาหาร45ก็จะได้ออกมาเท่ากับ 54.06022222 บาทต่อขวดเราจะเห็นว่าทศเยอะมากถามว่าถ้าจะปัดยังไงพอเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องเงินส่วนใหญ่ก็จะปัดขึ้นเพื่อไม่ให้ขาดทุนนะคะอาจจะตีเป็นที่ขวดละ55บาทนะคะขึ้นมาเลยก็ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของการคำนวณนะคะถ้าเราตัดทิ้งอย่างสมมติเนี่ยถ้าเราจะตัด 0.00002 เพราะว่าแม้ว่าเราจะปัดออกมาเนี่ยค่า2ยังไม่เกิน5เลยใช่ไหมคะเราก็จะปัดให้ตัวข้างหน้าเนี่ยเป็น1ก็อาจจะไม่นี่มากนักตามหลักที่เราเรียนนะคะแต่พอเป็นเรื่องของการกำหนดต้นทุนนะคะถ้าเราคำนวณว่าถ้าส่วนที่เราปัดไปเนี่ยเกิดเราขายน้ำส้มนั้นเนี่ยได้ไปล้านขวดเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าขึ้นมาถ้ามากกว่าล้านล่ะขายไปเรื่อยๆขายไปเป็น 10-20 ปีนะคะตรงส่วนที่เป็นเงินจำนวนบาทที่เราควรจะได้แต่เราไม่ได้เพราะเราปัดเศษตอนเราคำนวณหาต้นทุนทิ้งไปเนี่ยก็จะหายไปดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะปัดขึ้นมานะคะพอปัดขึ้นมาเป็นค่าประมาณการนะคะค่าต่อไปอย่างที่ได้บอกว่าพอเรารู้ต้นทุนของการผลิตแล้วต่อน้ำส้มนะคะผสมใยอาหารพาสเจอไรส์เนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำไงต่อเราจะขายที่ขวดละ55บาทไหมอันนี้ก็เป็นต้นทุนนะคะต้นทุนถ้าขายไปก็ไม่ได้กำไรนะคะเราก็ควรที่จะขายในราคาที่ได้กำไรจะกำหนดราคาอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปดูปัจจัยอื่นๆนะคะไปดูปัจจัยเรื่องของการหาข้อมูลเพื่อมาตีเป็นค่าใช้จ่ายในการกำหนดราคาซึ่งยังไงถ้าจะขายให้ได้กำไรก็ต้องขายให้ราคามากกว่า55บาทต่อขวดอยู่แล้วนะคะต่อไปต้องทำอะไรบ้างอาจจะต้องไปหาคุณค่าทางโภชนาการต้องไปหาสตอรี่ว่าเป็นส้มจากแหล่งไหนมีประโยชน์มากน้อยอย่างไรนะคะแล้วก็มีความสำคัญมีสารสำคัญจะออกเฉพาะในฤดูไหนหาได้เฉพาะที่ไหนเท่า

นั้นนะคะต้องมีสตอรี่นะคะเพื่อช่วยเพิ่มvalue added ให้กับผลิตภัณฑ์น้ำส้มผสมใยอาหารแล้วยิ่งมีตัวใยอาหารมาเพิ่มขึ้นนะคะจะเป็นใยอาหารในรูปแบบไหนนะคะที่ดีต่อร่างกายระบบไหนอันนี้ก็จะต้องมีสตอรี่เกิดขึ้นมีเรื่องของการตลาดการโฆษณานะคะแล้วก็อื่นๆอีกที่จะช่วยประกอบกันให้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มผสมใยอาหารพาสเจอร์ไรซ์แบบปริมาณน้ำตาลต่ำหรือโลชูการ์นี้เนี่ยตอบโจทย์กับผู้ผลิตนะคะหรือผู้ขายให้ได้มากที่สุดและเมื่อตอบโจทย์ผู้ผลิตหรือผู้ขายได้แล้วผู้ซื้อเมื่อได้เห็นผลิตภัณฑ์นะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องเห็นก่อนทางกายภาพแล้วก็จะต้องรับรู้ถึงข้อมูลต่างๆรับรู้สตอรี่รับรู้ข้อมูลบนฉลากนะคะแล้วก็อาจจะได้ยินผ่านสื่อต่างๆอย่างสมัยนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะเป็นยูทูบเบอร์ต่างๆก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยผ่านสื่อทางเหล่านั้นมากขึ้นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นทางทีวีวิทยุนะคะก็จะได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็นำส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากข้อมูลต่างๆที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงผู้บริโภคได้นะคะแล้วก็สื่อออกไปให้เหมือนแทนที่คือผู้บริโภคผู้ซื้อเนี่ยรับรู้ได้โดยที่เราเนี่ยสื่อต่างๆเหล่านี้ในการอธิบายนะคะก็จะต้องนำค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทำการคำนวณนะคะเพื่อที่จะแอดลงไปเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มเนี่ยทำกำไรกับผู้ผลิตให้ได้มากนั่นเองซึ่งในถ้าเป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะคะปลายทางเราเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นของการไปทำการตลาดการโฆษณาหรือเป็นสตอรี่แต่อย่างน้อยเนี่ยเราทำการคำนวณหาต้นทุนในการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่เราทดลองพัฒนาขึ้นมาได้นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการคำนวณพื้นฐานนะคะของการเรียนวิทยาศาสตร์การอาหารที่ทุกคนควรจะต้องทำการเข้าใจซึ่งก็นักศึกษาก็จะเห็นนะคะว่าเป็นการคำนวณที่ไม่ได้ยากเลยนะคะอาจจะต้องลองทำการคำนวณ นะคะแล้วก็ลองฝึกหัดทำดูก็จะรู้ว่าการคำนวณหาต้นทุนเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนั่นเองค่ะค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องของการคำนวณหาต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดลองพัฒนานะคะเมื่อถ้าเราจะทำการขยายแลบสเกลให้ใหญ่ขึ้นเราก็อาจจะต้องไปเพิ่มตรงปริมาณที่เราใช้นะคะจำนวนต่อราคาก็จะมีมากขึ้นกว่าแค่ใช้1กิโล2กิโลนะคะบางทีอาจจะต้องใช้เป็น100กิโล50กิโลก็แค่ทำการคูณในปริมาณในราคาที่เป็นราคาแล้วก็ปริมาณของครั้งนั้นๆ นั่นเองค่ะค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะในเวลาเดียวกันนี้สัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับอาจารย์สุภกรโพทองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเนื้อหาของรายวิชาการบัญชีภาษีอากรนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็นะครับจะมาเริ่มนะครับในบทใหม่นะครับในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยสาระการเรียนรู้นะครับที่เราจะต้องเรียนในบทนี้นะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนเนี่ยนะครับจะมีอยู่5หัวข้อใหญ่ๆด้วยกัน1ก็คือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใครที่มีหน้าที่เสียภาษีบ้าง2ก็คือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล3ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เวลาองค์กรหรือใครเนี่ยที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเขาก็จะมีฐานในการคำนวณซึ่งแต่ละภาคธุรกิจเนี่ยจะมีฐานในการคำนวณที่

แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวจะแตกต่างยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนกัน4ก็คือในเรื่องของรอบระยะเวลาบัญชี5เป็นในเรื่องของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิแล้วก็เงื่อนไขกฎหมายตามมาตรา65ทวินะครับจะเป็นเนื้อหาที่เราเนี่ยจะเรียนกันในบทนี้นะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็จะมีใครบ้าง นะครับมีอยู่5นะครับองค์กรด้วยกัน1ก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย2ก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ3กิจการซึ่งดำเนินการนะครับเป็นทางการค้าหรือหากำไรเนี่ยโดยรัฐบาลต่างประเทศ4เป็นกิจการร่วมค้านะครับหรือเขาเรียกว่า Joint Venture 5ก็มีมูลนิธิหรือสมาคมนะครับทั้ง5ประเภทนี้นะครับก็เป็นประเภทนะครับผู้ที่ต้องมีหน้าที่ในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็จะประกอบไปด้วย5ประเภทนี้นะครับสำหรับในเรื่องของการยกเว้นนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะครับเราไปดูครับว่านิติบุคคลใดนะครับที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะครับประโยชน์ทางภาษีนิติบุคคลนะครับที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นะครับก็นอกจากนะครับจะมีนิติบุคคลเนี่ยที่เราได้กล่าวไป5ประเภทนี้นะครับก็ยังจะมีนะครับพวกกระทรวงนะครับทบวงนะครับกรมองค์กรนะครับของรัฐหรือของสหกรณ์เนี่ยนะครับนะธุรกิจเหล่านี้นะครับหรือองค์กรเหล่านี้เนี่ยนะครับจะไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นนิติบุคคลที่เขาเนี่ยได้รับการยกเว้นนะครับเป็นกระทรวงเป็นกรมเป็นองค์การนะครับของภาครัฐบาลนะครับหรือของสหกรณ์นะครับหรือพูดง่ายๆว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับหรือสหกรณ์เนี่ยเขาก็จะได้รับยกเว้นนะครับไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใดนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับยังจะมีนิติบุคคลนะครับอีกบางประเภทเนี่ยที่เข้าลักษณะที่อาจจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรนะครับแต่เขาเนี่ยได้รับการยกเว้นตามบทบัญญัติกฎหมายต่างๆอันได้แก่อะไรบ้าง1ก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับไปทำสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับหรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศนะครับ2ก็คือบริษัทจำกัดนะครับที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนะครับ3ก็คือบริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลที่มีสภาพนะครับเช่นเดียวกับบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศประเทศนะครับได้รับยกเว้นนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับนะครับปิโตรเลียมนะครับแล้วก็4นะครับสุดท้ายนะครับก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญานะครับว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดในอนุสัญญานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นนะครับนิติบุคคลนะครับที่เขาได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับนอกนะครับจากจะมีนะครับหน่วยงานของรัฐแล้วนะครับก็ยังมีบริษัทนะครับตาม4ประเภทนะครับที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าเวลาหน่วยงานนะครับหรือองค์กรภาคธุรกิจเนี่ยนะครับแต่ละประเภทที่เขามีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยนะครับเราก็มาดูครับว่าฐานที่เขาจะต้องนำมาคำนวณในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะครับเขาจะใช้ฐานใดนะครับมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้นะครับสำหรับฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็คือเกณฑ์นะครับที่กิจการหรือองค์กรต่างๆเนี่ยเขาใช้นะครับเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะมีฐานภาษีอยู่4ฐานด้วยกันฐานแรกก็คือฐานกำไรสุทธิฐานที่2ก็คือฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายฐานที่3ก็คือฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยและฐานที่4คือฐานการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยนะครับซึ่งฐานแรก

เนี่ยฐานกำไรสุทธิเนี่ยแน่นอนเป็นฐานที่นะครับองค์กรหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดหรือเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ฐานกำไรสุทธิในการเสียอยู่แล้วนะครับส่วนฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายเนี่ยนะครับนี้เนี่ยก็จะเป็นนะครับหน่วยงานนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เขาจะต้องเสียนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ครับว่าทั้ง4ฐานเนี่ยนะครับเราต้องประกอบธุรกิจประเภทใดนะครับเราจะเข้าข่ายในการเสียฐานภาษีใดเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันครับนะก่อนที่เราจะไปรู้ในเรื่องของฐานเนาะเรามาดูก่อนครับว่าซึ่งปกติเนี่ยนะครับฐานที่เขาใช้คำนวณเนี่ยก็มีอยู่4ฐานถูกไหมครับทีนี้เรามาดูครับว่าใน1ปีเนี่ยนะครับรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยเมื่อใดนะครับที่เราจะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเรามาดูครับว่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยของภาษีนิติบุคคลเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ในรอบบัญชีนั้นเนี่ยจะต้องมี12เดือนซึ่ง12เดือนเนี่ยเป็นระยะเวลาบัญชีตามปกตินะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยองค์กรธุรกิจเนี่ยเขาก็จะเริ่มวันที่1มกราคมนะครับถึงวันที่31ธันวาของทุกปีเขาเรียกว่าเป็นปีตามปีปฏิทินนะครับหรือเราจะมีรอบระยะเวลาบัญชีเนี้ยในปีปัจจุบันเนี่ยน้อยกว่า12เดือนก็ได้ซึ่งถ้าเกิดน้อยกว่า12เดือนเนี่ยนะครับก็จะเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าเริ่มก่อตั้งใหม่สมมุติว่าเราเปิดบริษัทใหม่มาวันที่1มิถุนาถูกไหมครับนะซึ่งในปีนั้นเนี่ยรอบระยะเวลาบัญชีของเราเนี่ยก็จะไม่ครบ12เดือนจะมีแค่6เดือนเมื่อถึงสิ้นปีนะครับเราก็สามารถยื่นภาษีได้ในรอบ6เดือนนะครับแล้วปีถัดไปเนี่ยเราก็ค่อยมาเริ่มเป็นปีบัญชีใหม่คือ12เดือนนะครับหรือถ้าเกิดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีที่มากกว่า12เดือนเนี่ยคืออะไรคำว่ามากกว่า12เดือนเนี่ยก็คือองค์กรธุรกิจเนี่ยนะครับเขาจะให้เราเนี่ยยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใน150วันถูกไหมครับสำหรับนะครับการยื่นภาษีเงินได้นะครับแต่นะครับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มากกว่า12เดือนเนี่ยนะครับจะเกิดเหตุกรณีที่ว่าผู้จัดการหรือผู้บริหารนะครับหรือเจ้าของกิจการเนี่ยไม่สามารถยื่นรายการและเสียภาษีได้ภายใน150วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบระยะเวลาบัญชีที่มากกว่า12เดือนนะครับหรือนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยจะต้องจำไว้เลยนะครับว่าในการยื่นเสียภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้เนี่ยนะครับเขาจะต้องยื่นเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งตามองค์กรธุรกิจทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มกันตามปีปฏิทินนะครับหรือถ้าเกิดเราเนี่ยสะดวกนะครับเริ่มวันที่เท่าไหร่ก็ได้แต่เมื่อไปสิ้นสุดแล้วเนี่ยเราจะต้องมีระยะเวลาทั้งหมด12เดือนหรือ1ปีนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าสำหรับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิเนี่ยจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้นะครับ1ก็คือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากฐานกำไรสุทธิ2เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณนะครับกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล3ก็คือเงื่อนไขนะครับกฎหมายตามมาตรา65ทวิเงื่อนไขกฎหมายตามมาตรา65ตรีเงื่อนไขกฎหมายตามมาตรา70ตรีนะครับซึ่งในบทนี้นะครับนะอาจารย์ก็นะครับจะอธิบายนะครับในส่วนที่ติดดาวเอาไว้นะครับเป็นในเรื่องของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากฐานกำไรสุทธิเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็เงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา65ทวีนะครับส่วนเงื่อนไขกฎหมายตามมาตรา65ตรีและ70ตรีเนี่ยนะครับเราจะไปเรียนในบทถัดไปนะครับสำหรับนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับจากการคำนวณจากฐานกำไรสุทธิเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนะครับจากฐานกำไรสุทธิเนี่ยนะครับก็จะมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี่ยที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศกิจการนะครับซึ่งดำเนินการนะครับเป็นทางการค้าหรือแสวงหาผลกำไรเนี่ยโดยรัฐบาลต่างประเทศแล้วก็เป็นกิจการร่วมค้านะครับเกณฑ์ที่เขาใช้ในการ

คำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะครับเขาจะใช้เกณฑ์อะไรในการคำนวณนะครับซึ่งเกณฑ์ที่เขาใช้ในการคำนวณได้แก่เกณฑ์สิทธิ์นะสิทธิ์ก็คือการที่เราเนี่ยนำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใดนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะครับและการนำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้

เราเนี่ยยังไม่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเนี่ยนำมาคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์นะครับหรืออีกเกณฑ์หนึ่งเนี่ยนะครับส่วนมากเขาก็จะนิยมการใช้เกณฑ์คงค้างนะครับเรามาดูคำว่าเกณฑ์ที่เขาใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ที่บุคคลเนี่ยนะครับของแต่ละประเภทกิจการเนี่ยนะครับเวลาเขารับรู้รายได้เนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ใดในการรับรู้รายได้นะครับกิจการธนาคารเงินทุนหลักทรัพย์นะครับการรับรู้รายได้ของเขาเนี่ยเขาก็จะรับรู้หลักก็คือดอกเบี้ยรับของกิจการธนาคารนะครับหรือดอกเบี้ยจากกิจการเงินทุนหรือดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักทรัพย์นะครับกรณีถ้าเกิดลูกหนี้เนี่ยนะครับผิดนัดชำระติดต่อกันนานเกิน3เดือนเนี่ยให้รับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดนะครับสำหรับกิจการรับประกันชีวิตธุรกิจบัตรเครดิตหรือกิจการอื่นในลักษณะที่เป็นทำนองเดียวกันเกณฑ์ในการรับรู้รายได้นะครับเขาก็จะรับรู้ดอกเบี้ยนะครับจากการรับประกันชีวิตดอกเบี้ยจากธุรกิจบัตรเครดิตหรือธุรกิจที่อยู่ในลักษณะทำนองเดียวกันในกรณีถ้าเกิดลูกหนี้เนี่ยผิดนัดชำระเกิน6เดือนให้รับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดสำหรับธุรกิจกิจการประกันชีวิตการรับรู้รายได้คือเขาจะรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันชีวิตของกิจการซึ่งให้รับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้างเกณฑ์ในการรับรู้รายได้ของเขาเนี่ยคือให้เขาเนี่ยจะรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระเนี่ยเกณฑ์ในการรับรู้รายได้ของเขาเนี่ยเขาก็จะรับรู้รายได้สำหรับกรรมสิทธิ์ที่ยังไม่ได้โอนให้กับผู้ซื้อและมีอายุสัญญาเนี่ยเกินกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีให้บันทึกกำไรจากการขายเป็นรายได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะครับสำหรับธุรกิจกิจการสนามกอล์ฟหรือกิจการให้บริการตามสัญญาระยะยาวแก่สมาชิกเกณฑ์ในการรับรู้รายได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าสำหรับกิจการสนามกอล์ฟหรือกิจการให้บริการตามสัญญาระยะยาวเนี่ยเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรียกเก็บในครั้งเดียวนะครับหรือจะเรียกเก็บแบบเงินผ่อนจากท่านสมาชิกหรือจะเรียกเก็บเงินมัดจำหรือเงินจ่ายล่วงหน้าเนี่ยธุรกิจสนามกอล์ฟเนี่ยมีสิทธิ์เลือกนะครับในการรับรู้รายได้ว่าเขาจะรับรู้รายได้ทั้งจำนวนหรือจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เฉลี่ยตามสัดส่วนสัญญาที่ได้ตกลงกันทำไว้กับสมาชิกแต่จะต้องไม่เกิน10ปีนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเกณฑ์ที่เขาใช้ในการคำนวณนะครับกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละภาคธุรกิจนะครับทีนี้เรามาดูครับในเรื่องของกฎหมายบ้างในแง่ของกฎหมายเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะพูดในบทนี้ก็คือเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา65ทวีนะครับเงื่อนไขตามมาตรา65ทวีเนี่ยนะครับวงเล็บ1นะครับก็จะเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา65ตรีซึ่งเราจะเรียนในบทถัดไปมาตรา65ทวีวงเล็บ2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าในเรื่องของการหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาเนี่ยให้หักได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่145การหักค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาดังกล่าวเนี่ยให้คำนวณหักตามเฉลี่ยแห่งระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาทีนี้เราไปดูครับว่าการหักค่าเสื่อมราคานะครับนะจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุนตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่145ประเภทของหลักทรัพย์นะครับดูนะครับถ้าเกิดเป็นอาคารนะครับอาคารเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ตัวถ้าเป็นอาคารถาวรคุณสามารถหักค่าสึกหรอได้ในอัตราร้อยละ 5% แต่ถ้าเกิดเป็นอัตราอาคารชั่วคราวคุณจะสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ100สำหรับนะครับต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปได้เนี่ยสามารถหักค่าสึกหรอได้ร้อยละ 5% ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิ์แห่งการเช่าแบ่งออกเป็น2กรณี1ก็คือกรณีที่ไม่มีหนังสือสัญญาเช่าหรือมีหนังสือสัญญาเช่าที่มีข้อกำหนดให้ต่ออายุการเช่าต่อไปได้เรื่อยๆสามารถหักค่าสึกหรอได้ในอัตราร้อยละ 10แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีนะครับมีหนังสือสัญญาเช่า
ที่ไม่มีข้อกำหนดให้ต่ออายุการเช่าได้หรือมีข้อกำหนดต่ออายุการเช่าได้เพียงระยะเวลาอันจำกัดเขาจะสามารถหาค่าสึกหรอได้

ได้โดยการเอา100เนี่ยหารด้วยจำนวนปีของการเช่าและอายุที่ต่อได้รวมกันมาเป็นตัวหารเพื่อหาค่าสึกหรอที่เป็นร้อยละสมมติว่าเราเช่าเนี่ย10ปีแล้วก็เอา100หาร10นะครับเราก็จะได้เท่ากับปีละ 10% นะครับต่อมาครับต้นทุนนะครับเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิ์ในกรรมวิธีนะครับสูตรกู๊ดวิลเครื่องหมายการค้านะครับหรือสิทธิ์ประกอบกิจการตามใบอนุญาตนะครับสิทธิบัตรลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อย่างอื่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีถ้าเกิดไม่จำกัดอายุกรณีไม่จำกัดอายุการใช้งานเนี่ยสามารถคิดได้ร้อยละ10แต่ถ้าเกิดกรณีจำกัดอายุการใช้งานก็เอา100เนี่ยหารด้วยจำนวนอายุการใช้งานเราก็จะได้ออกเป็นร้อยละต่อปีต่อมานะครับทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับซึ่งสภาพของทรัพย์สินนั้นเนี่ยสึกหรอหรือเสื่อมราคาได้นอกจากที่ดินและสินค้าก็จะสามารถหักได้ในอัตราร้อยละ20นั่นเองนะครับอันนี้คือการหักค่าเสื่อมนะครับตามพระราชกฤษฎีกานะครับฉบับที่145ต่อมาครับเรามาดูครับว่าในเรื่องของการคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมเนี่ยนะครับเราจะเริ่มคำนวณตอนไหนสำหรับนะครับการคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเนี่ยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่เราได้รับสินทรัพย์นั้นมาก็คือว่าวันที่เราซื้อมาถ้าเป็นเครื่องจักรเขาก็จะนับค่าสึกหรอนับตั้งแต่วันที่เขาเนี่ยติดตั้งเครื่องจักรพร้อมที่จะใช้งานเขาถึงจะหักค่าเสื่อมราคาหรือคิดค่าเสื่อมราคาทีนี้เรามาดูครับว่าตัวอย่างในเรื่องของการคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเนี่ยเขามีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทพัฒนาจำกัดเนี่ยนะครับมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด31ธันวาคมปี X1 แล้วกันซื้อเครื่องจักรราคาทุนนะครับ 100,000 บาทเมื่อวันที่3ธันวาคมปี X1 กิจการสามารถคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ 20% ถูกไหมครับเวลาเขาคิดอัตราค่าเสื่อมเนี่ยในตา 20% แน่นอนครับเราก็เอา 100,000 คูณ 20% เราก็จะได้มาแล้วว่าค่าเสื่อมต่อปีที่เขาจะคิดเนี่ยคือปีละ 20,000 ถูกไหมฮะปีละ 20,000 เป็นระยะเวลา5ปีนะทีนี้เรามาดูครับว่าเวลาเขาคำนวณเนี่ยระยะเวลาที่เขาคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณอย่างไรนะครับวันที่เครื่องจักรที่เราจะคิดเนี่ยนะครับก็คือระยะเวลาที่เราได้รับสินทรัพย์นั้นมาแน่นอนครับเราได้รับมาวันที่3ใช่ไหมครับเราก็นับไปตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่31แล้วก็บวก1เนี่ยเราจะได้29วันนี่คือวิธีการหาของเขานะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะนับมือเราก็นับไปเลยโลกเราก็เอาเดือนธันวาคมตั้งเดือนมี31วันลบวันที่ได้มาคือวันที่3บวกไปอีก1แสดงว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยเราจะถือครองเครื่องจักรนะครับแค่29วันนะครับเวลาเราคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยตามภาษีเนี่ยเขาก็จะให้เราเอา 100,000 คูณ 20%คูณ29หาร365เพราะว่าเราต้องหาเป็นวันนะครับแสดงว่าค่าเสื่อมราคาที่เราจะคิดในปี X1 เนี่ยนะครับเราจะได้เท่ากับ 1,589 บาท.04 สตางค์นี่คือค่าเสื่อมราคาที่เป็นค่าเสื่อมราคาสำหรับปี X1 ต่อมาครับในเรื่องของการกำหนดมูลค่าต้นทุนสูงสุดนะครับสำหรับรถยนต์นั่งนะครับสำหรับรถยนต์นั่งเนี่ยนะครับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนคิดค่าเสื่อมราคาได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ20นะครับจากต้นทุนส่วนที่ไม่เกิน1ล้านแสดงว่าอะไรครับคุณจะซื้อรถมา1ล้านจะซื้อมา2ล้านภาษีเขาบอกว่าคุณเนี่ยคิดต้นทุนรถยนต์ได้แค่ล้านเดียวและจะต้องไม่เกิน 20% ด้วยได้แค่นั้นส่วนที่เกินนะครับมันก็จะถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะมันก็จะเข้าเงื่อนไขของข้อ15ตรีที่เราจะเรียนในบทถัดไปนะครับสำหรับภาษีของรถยนต์นะครับเป็นภาษีซื้อต้องห้ามสามารถรวมมาเป็นต้นทุนของรถยนต์นั่งได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการคิดนะครับค่าเสื่อมนะครับของรถยนต์นั่งนะครับทีนี้เราลองมาดูครับว่าตัวอย่างของการคำนวณ นะครับของรถยนต์นั่งเนี่ยมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นกิจการเนี่ยซื้อรถยนต์นั่งนะครับมาใช้ในกิจการเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี X1 ราคา 800,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 56,000 บาทมูลค่าที่เราจะนำมาคิดค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่งเนี่ยเราก็ต้องเอาราคาต้นทุน 800,000 บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 56,000 เท่ากับนะครับรวมก็คือต้นทุนรวมจะอยู่ที่
856,000 บาทซึ่งไม่เกิน1ล้านบาทอยู่แล้วเราก็สามารถนำยอด 856,000 บาทเนี่ยมาคูณกับอัตราค่าเสื่อมที่คิดได้คือ 20% ดังนั้นแล้วค่าเสื่อมราคาของรถยนต์นั่งในปี X1 เนี่ยเท่ากับ 856,000 คูณ 20% คูณ51วันหาร365เท่ากับ 23,921 บาท .10 สตางค์นะครับทำไมถึงต้องหารด้วย365เพราะว่า1ปีเนี่ยมี365วันนะครับเพราะว่าค่าเสื่อมราคาเนี่ยนะครับตามกฎหมายเนี่ยของภาษีเนี่ยเขาให้เราคิดเป็นวันนะครับนะได้51วันนะครับก็คือวันที่นะครับ11พฤศจิกายนที่ได้มาเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมี30นะครับวันเอา30ลบ11บวก1ถูกไหมฮะแล้วก็เอาไปบวกกับอีก31วันว่าเราก็จะได้คำตอบคือ51วันนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าถ้าเกิดกรณีว่าทรัพย์สินที่เราได้มาเนี่ยนะครับมาจากการเช่าซื้อหรือขายเงินผ่อนดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทไทยจำกัดเนี่ยเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกใช้ในกิจการเนี่ยนะครับวันที่1มกราคมปี X1 ราคาตามสัญญาเช่าซื้อเนี่ย 540,000 บาทระยะเวลาตามสัญญาคือ36งวดงวดละ 15,000 บาทรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยนะครับมีราคาเงินสดอยู่ 500,000 จ่ายค่าเช่าซื้อปีละ 180,000 บาทคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรง 20% ต่อปีนะครับค่าเสื่อมราคาทางภาษีอากรเนี่ยเขาเนี่ยให้เราใช้ในราคาเงินผ่อนถูกไหมฮะซึ่งในราคาเงินผ่อนเนี่ยก็เอา 504,000 นะครับนะราคาเงินผ่อนนะ 504,000 คูณกับ 20%เราก็จะได้ค่าเสื่อมราคาต่อปีคือปีละ 180,000 บาทค่าเสื่อมราคาทางภาษีอากรเนี่ยหักได้ 180,000 บาทซึ่งไม่เกินค่าเช่าซื้อปีละ 180,000 บาทก็สามารถหักได้แต่ถ้าเกิดเป็นค่าเสื่อมราคาทางบัญชีถ้าเกิดเป็นทางบัญชีเนี่ยเขาก็จะใช้ราคาเงินสดซึ่งราคาเงินสดมันอยู่ที่ 500,000 ถูกไหมครับเขาก็คูณกับอัตราที่เขาคิดตามวิธีเส้นตรงคือ 20%มันก็จะตกค่าเสื่อมราคาปีละ 100,000 บาทนะครับและการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายจากการเช่าซื้อเนี่ยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเวลาเราบันทึกบัญชีเนี่ยเราก็ต้องใช้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับที่เกิดขึ้นจริงนะครับอันนี้เนี่ยข้อนะครับเป็นวิธีการคิดค่าสึกหรอนะครับในกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยได้ทรัพย์สินนะครับมาจากการเช่าซื้อนะครับหรือขายเงินผ่อนนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าสำหรับค่าเสื่อมราคาทางภาษีอากรกับค่าเสื่อมราคาทางบัญชีเนี่ยนะครับเราจะคิดได้แบบไหนแต่เวลาเรานำไปยื่นภาษีแล้วเราก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดก็คือต้องเลือกอันที่มากที่สุดเพื่อนะครับสิทธิประโยชน์ในการเสียภาษีที่น้อยลงของเรานั่นเองนะครับต่อมาครับมูลค่าของนะครับนะทรัพย์สินหลังหักค่าเสื่อมราคาเนี่ยจะต้องคงเหลือไว้ในบัญชีนะครับงงกันไหมครับว่าเมื่อเราหักค่าเสื่อมไปทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยมันจะต้องหมดไปถูกไหมฮะถ้าเกิดมันหมดไปทำยังไงเรามาดูครับว่ามูลค่าของทรัพย์สินหลังจากหักค่าเสื่อมราคาเนี่ยต้องคงเหลือไว้ในบัญชีเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าค่าเสื่อมราคาจะหักจนหมดมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์นั้นไม่ได้คุณซื้อสินทรัพย์นั้นมา 500,000 ถูกไหมคุณหักไป5ปีปีละแสนเนี่ยปีสุดท้ายคุณจะหักแสนหนึ่งไม่ได้คุณจะหักได้มากสุดคือ 99,999 บาทเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องคงเหลือมูลค่าของทรัพย์สินนั้นไว้ในบัญชีในอย่างน้อย1บาทห้ามหักจนหมดนะครับอย่างน้อยเนี่ยมูลค่าคงเหลือตามบัญชีเนี่ยจะต้องคงเหลืออยู่ที่1บาทดังนั้นแล้วการหักค่าเสื่อมราคาจะหักจนหมดเท่ากับราคาต้นทุนนั้นไม่ได้จะต้องคงเหลือไว้ในบัญชีอย่างน้อย1บาทนะครับต่อมาครับเรามาดูครับสำหรับการหักค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการวิจัยและพัฒนาจะหักได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่าเสื่อมราคานะครับสำหรับนะเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเบื้องต้นสามารถคิดค่าเสื่อมราคาณวันที่เราได้รับนะครับสินทรัพย์นั้นมาเนี่ยสามารถคิดได้ 40% ของมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือให้คิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20% ต่อปีดังนั้นแล้วเขากำลังบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าเกิดเราไปซื้อเครื่องจักรและนะครับอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยวันที่เราซื้อหรือได้รับทรัพย์สินนั้นมาเนี่ยเราสามารถคิด

ค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้ทันที 40% ของมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือเราก็คิดแหน่ตา 20% นะครับทีนี้เรามาดูครับต่อนะครับสำหรับการหักค่าเสื่อมราคาเครื่องบันทึกการเก็บเงินนะจะคิดได้2วิธีวิธีที่1ก็คือนะครับร้อยละ100ของมูลค่าต้นทุนซึ่งหมายถึง 100% ของมูลค่าต้นทุนถ้าได้มาไม่เต็มรอบระยะเวลาบัญชีต้องเฉลี่ยตามสัดส่วนโดยคิดเป็นรายวันสำหรับวิธีที่2ก็คือค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้มาก็คือสามารถคิดได้ 40% ของมูลค่าต้นทุนณวันที่เราได้รับทรัพย์สินนั้นมาแล้วก็ส่วนที่เหลือให้คิดในตา 20% ก็จะเป็นลักษณะเดียวกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำหรับการวิจัยและพัฒนาครับต่อมาเรามาดูค่าเสื่อมราคาสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้างนะครับนะตามพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะครับเราลองดูครับว่าการหักค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยให้ดูที่อายุการใช้งานนะครับถ้านะครับการใช้งานเนี่ยสูงสุดอยู่ที่5ปีนะครับปีที่1เนี่ยถ้าเกิดเป็นพ.ร.ก.นะครับฉบับเดิมเนี่ยฉบับ145เนี่ยหักได้ปีละ 20% ทุกปีนะครับปี 20% แต่ถ้าเกิดเป็นพระราชกฤษฎีกาฉบับที่395ที่เป็นฉบับใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะหักได้แค่3ปีปีละ 33.33% 3ปีนะครับรวมกัน100พอดีแต่ถ้าเกิดนะครับเป็นพ.ร.ก.นะครับฉบับที่395เหมือนเดิมนะครับแต่เฉพาะสำหรับกิจการ SME ธุรกิจขนาดเล็กนะครับหักได้3ปีปีแรกนะครับหักได้ 60% คืออะไรครับต้นทุนณวันที่เราได้รับมา 40% บวกกับส่วนที่เหลืออีก 20% ก็เท่ากับ 60% นะครับปีที่2ปีที่3เนี่ยก็ปีละ 20% นะครับรวมกัน100พอดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการหักนะครับค่าเสื่อมราคาสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับการหักค่าเสื่อมราคานะครับอาคารโรงงานกิจการหรือของนะครับธุรกิจ SME เนี่ยนะครับนะหักได้สูงสุดคือ20ปีนะครับปีที่1นะครับถ้าเกิดเป็นตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่145ที่เป็นฉบับเดิมเนี่ยปีละ 5%แต่ถ้าเกิดเป็นพ.ร.ก.ฉบับที่395สำหรับนะครับกิจการธุรกิจ SMEs นะครับนะธุรกิจขนาดเล็กนะครับปีแรกเนี่ยจะหักได้ 28.75% นะครับเป็นอะไรครับ 25% บวกกับ 3.75 ส่วนปีที่2ถึงปีที่20นะครับสำหรับพ.ร.ก.ฉบับที่145เนี่ยที่เป็นฉบับเดิมก็ปีละ 5% เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นนะครับฉบับที่395สำหรับนะครับกิจการ SME เนี่ยนะครับจะปีละ 3.75% นะครับรวมกันก็100พอดีนะครับอันนี้เป็นการหักค่าเสื่อมราคานะครับอาคารโรงงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนะครับสำหรับการหักค่าเสื่อมราคานะครับของเครื่องจักรนะครับในกิจการ SME นะครับหักได้5ปีเนาะนะครับปีที่1ถึงปีที่5เนี่ยถ้าเกิดเป็นพ.ร.ก.ฉบับที่145เป็นฉบับเดิมเนี่ยเขาก็จะหักได้ปีละ 20% แต่ถ้าเกิดเป็นพ.ร.ก.ฉบับที่395นะครับสำหรับกิจการนะครับ SME เนี่ยปีแรกนะครับจะหักได้ 52% ก็คืออะไรครับนะวันที่ได้เราได้รับเครื่องจักรนั้นมาเนี่ยสามารถหักได้ 40% ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับอีก 12% นะครับส่วนปีที่2ถึงปีที่5เนี่ยก็หักได้ปีละ 12% รวมกันแล้วนะครับก็จะเท่ากับ 100% พอดีนะครับนะอันนี้เรายังอยู่ในมาตราของเงื่อนไขมาตรา65ทวิวงเล็บ2นะในเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคานะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับเงื่อนไขตามมาตรา65ทวิวงเล็บ3กันบ้างนะครับในเรื่องของการตีราคาทรัพย์สินนะครับในเรื่องของการตีราคาทรัพย์สินเนี่ยเขาบอกว่าให้ถือนะครับตามราคาที่พึงซื้อทรัพย์สินนั้นได้ตามปกติห้ามมิให้นำราคาที่ตีเพิ่มขึ้นมารวมคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธินะครับสำหรับนะครับการตีราคาเนี่ยนะครับก็คือราคาที่เราซื้อราคาไหนแล้วก็เอาราคานั้นมานะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาราคาที่เราเนี่ยตีเพิ่มขึ้น

้นนะครับมาคิดเพื่อที่จะนําไปเสียภาษีนะครับเพิ่มเติมจากฐานกำไรสุทธินะครับนี่คือมาตรา65ทวิวงเล็บ3ในเรื่องของการตีราคาทรัพย์สินต่อมาครับเรามาดูมาตรา65ทวิวงเล็บ4บ้างนะครับในเรื่องของการโอนทรัพย์สินเนี่ยในเรื่องของการโอนทรัพย์สินเขาบอกว่าถ้าหากกิจการเนี่ยมีการโอนทรัพย์สินให้บริการหรือให้กู้ยืมนะครับโดยไม่มีค่าตอบแทนค่าบริการหรือดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเจ้าหน้าที่ประเมินเนี่ยมีอำนาจประเมินค่าตอบแทนค่าบริการนะครับหรือดอกเบี้ยนั้นเนี่ยตามราคาตลาดในวันที่ให้บริการหรือให้กู้ยืมเงินได้ถามว่าเจ้าหน้าที่ประเมินเป็นใครครับเป็นเจ้าพนักงานของสัมภาระที่มีอำนาจประเมินเรานะครับนะนี่เป็นมาตรา65ทวินะครับวงเล็บ4เรื่องของการโอนทรัพย์สินนะครับต่อมาครับมาตรา65ทวิวงเล็บ5ในเรื่องของการคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินหรือหนี้สินซึ่งมีค่านะครับหรือมีราคาเป็นเงินตราต่างประเทศแน่นอนครับมาตรา65ทวิเนี่ยนะครับเขาต้องคำนวณทรัพย์สินนะครับหนี้สินนะครับที่มีค่าหรือมีราคาเป็นเงินตราต่างประเทศสำหรับการตีราคาเงินตราทรัพย์สินหรือหนี้สินนะครับที่มีเงินตราเป็นต่างประเทศเนี่ยจะได้รับมาหรือจ่ายไปนะครับให้เราคำนวณนะครับค่านะครับหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่เราได้รับหรือจ่ายไปนั้นเขากำลังบอกว่าอะไรถ้าเกิดเรามีทรัพย์สินหรือหนี้สินที่มีเงินตราเป็นต่างประเทศเนี่ยคุณต้องเอามาตีเป็นราคาไทยณวันที่คุณได้รับหรือจ่ายไปนั้นถูกไหมครับนะสำหรับนะครับเงินตราทรัพย์สินหรือหนี้สินเนี่ยซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศเฉพาะที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเป็นเงินตราต่างประเทศให้คำนวณเป็นเงินตราไทยดังนี้เราไปดูครับว่าเขาจะคำนวณอย่างไรนะครับนะเงินตรานะครับทรัพย์สินหรือหนี้สินเนี่ยซึ่งมีค่าหรือเป็นเงินตราอยู่ต่างประเทศที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยทั่วไปถ้าเป็นเงินตราหรือทรัพย์สินให้เราใช้อัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อแต่ถ้าเกิดเป็นหนี้สินนะครับให้เราใช้อัตราถัวเฉลี่ยนะครับที่ธนาคารพาณิชย์เขาขายนะครับกรณีถ้าเกิดธนาคารพาณิชย์เนี่ยหรือสถาบันทางการเงินเนี่ยนะครับอื่นตามที่รัฐบาลกำหนดหรือรัฐมนตรีกำหนดเนี่ยเงินตราหรือหนี้สินหรือทรัพย์สินให้เราใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของมาตรา65นะครับทวิวงเล็บที่5นะครับต่อมาครับมาตรา65ทวิวงเล็บ6นะครับในเรื่องของการตีราคาสินค้าคงเหลือนะครับในเรื่องของการตีราคาสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับการตีราคาสินค้าคงเหลือนะครับที่อยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาเนี่ยนะครับถ้าเกิดนะเป็นบัญชีเนี่ยนะครับตามระยะเวลาของบัญชีที่เขากำหนดเนี่ยให้เราใช้ราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นตามกฎหมายนะครับเขาก็จะบอกว่าอะไรตามมาตรฐานการบัญชีนะให้ดูนะครับราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าถูกไหมครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันแต่ความหมายเนี่ยก็เหมือนกันนะครับซึ่งมูลค่าสินค้าคงเหลือนะครับณวันสิ้นงวดเนี่ยนะครับของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเนี่ยให้ถือเป็นราคาของสินค้าคงเหลือยกมาของรอบระยะเวลาบัญชีใหม่พูดง่ายๆว่าสินค้าคงเหลือในตอนสิ้นปี100ถูกไหมพอเราเริ่มปีใหม่เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีนะเขาเรียกว่ามูลค่าคงเหลือยกไปก็เท่ากับ100เท่าเดิมนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขากำลังจะสื่อนะครับต่อมาครับตามมาตรา65ทวิวงเล็บ7ก็คือการคำนวณ นะครับราคาทุนของสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศนะครับให้เราเนี่ยกำหนดนะครับการคำนวณราคาทุนของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเจ้าพนักงานมีอำนาจประเมินโดยการเปรียบเทียบนะครับนะเปรียบเทียบกับราคาทุนของสินค้าที่มีลักษณะ

เป็นประเภทเดียวกันและเป็นชนิดเดียวกันที่ส่งไปในประเทศอื่นได้นะครับก็ต้องดูราคาตลาดแล้วครับว่าสินค้าประเทศนี้เนี่ยเมื่อส่งไปอีกประเทศนึงอ่ะกี่บาทนะเจ้าพนักงานก็สามารถประเมินได้เลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับต่อมามาตรา65ทวิวงเล็บ8นะครับก็คือในเรื่องของการคำนวณนะครับราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศนะครับซึ่งกำหนดเขาเลยว่าเขาบอกว่าให้เรากำหนดนะครับเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดของวันที่ได้สินค้านั้นมาเว้นแต่ว่าเงินตราต่างประเทศนั้นเนี่ยจะแลกได้ในอัตราทางราชการก็ให้คำนวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราทางราชการนั้นนะครับอันนี้เขากำลังบอกว่าอะไรกำลังบอกว่าราคาทุนของสินค้าเนี่ยถ้าเป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยคุณก็ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราไทยซะก็ถือเป็นราคานั้นเป็นราคาทุนนะครับแต่ถ้าเกิดเขากำหนดว่าต้องเป็นอัตราทางราชการเท่านั้นนะคุณก็ไปดูครับว่าอัตราทางราชการเนี่ยนะเขาจะมีเรทเท่าไหร่เราก็เอาไปคิดตามอัตราทางราชการก็ถือว่าราคานั้นเป็นราคาทุนเหมือนกันนะครับตามมาตรา65ทวิวงเล็บ8นะครับต่อมานะครับเรามาดูครับว่านะครับตามมาตรา65ทวินะครับวงเล็บ9นะครับในเรื่องของการจำหน่ายหนี้ศูนย์ในเรื่องของการจำหน่ายหนี้ศูนย์แน่นอนครับการจำหน่ายหนี้ศูนย์เนี่ยนะครับแน่นอนเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะตามมาตรา65ตรีนะครับทีนี้เรามาดูครับว่ามาตรา65ทวิวงเล็บ9เนี่ยเรื่องของการจำหน่ายหนี้ศูนย์เนี่ยนะครับกำหนดให้มีการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวงฉบับที่186ปี2534ให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเขากำลังบอกว่าอะไรถ้าเกิดคุณอยากจะนะครับใช้หนี้ศูนย์เนี่ยจะต้องเข้าลักษณะเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือต้องเป็นหนี้จากการประกอบกิจการโดยตรง2ก็คือต้องเป็นหนี้ที่ไม่ขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถนำไปฟ้องลูกหนี้ได้ข้อแรกคืออะไรเขาบอกว่าต้องเป็นหนี้จากการประกอบกิจการโดยตรงแน่นอนคุณขายของให้กับใครเป็นเงินเชื่อเนี่ยประกอบกิจการโดยตรงแบบนี้เลยลูกหนี้ต้องไม่ขาดอายุความแน่นอนคุณปล่อยเป็นสัญญาบัตรเครดิตแต่แม้มีการเซ็นสัญญาถูกต้องเรียบร้อยแต่ลูกหนี้ผิดนัดชำระไม่ยอมจ่ายคุณสามารถฟ้องได้แบบนี้เนี่ยเข้าเงื่อนไขทั้ง2ข้อหลักเกณฑ์ที่เราจะสามารถนำมาจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์ได้ตามกฎของกระทรวงฉบับที่186นะครับทีนี้เรามาดูครับว่าการตัดบัญชีหนี้นะครับเป็นศูนย์เนี่ยตามหลักของภาษีอากรเนี่ยเราจะตัดได้ยังไงนะตอนนี้เนี่ยคือเราจะจำหน่ายหนี้ศูนย์ถ้าเกิดเราจะจำหน่ายเนี่ยให้มันถูกต้องตามหลักของภาษีเนี่ยแน่นอนขั้นตอนปฏิบัติเขามีอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือมีหลักฐานติดตามทวงถาม2ถามแล้วก็ยังไม่ได้รับชำระ3เมื่อฟ้องแล้วเนี่ยไม่คุ้มกับจำนวนเงินที่ฟ้องเพราะว่าจำนวนเงินลูกหนี้เนี่ยน้อยจนเกินไป4ให้ดำเนินการฟ้องร้องได้นะครับกับลูกหนี้และศาลเนี่ยมีการรับคำร้องแล้วว่าให้ลูกหนี้เนี่ยมาเฉลี่ยหนี้ที่เราจะได้คืน5ก็คือได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้และศาลพิพากษาให้ชนะคดีนี่คือ5ข้อ5ขั้นตอนปฏิบัติที่เขาจะต้องดูแต่เรามาดูครับว่าตามภาษีอากรเขากำหนดเป็นวงเงินไว้ให้ถ้าเกิดไม่เกิน 100,000 บาทจะต้องเข้าเงื่อนไขข้อ1ข้อ2ข้อ3ถ้าไม่เกิน 500,000 บาทจะต้องเข้าเงื่อนไขข้อ1ข้อ2และข้อ4ถ้าเกิดมูลค่ามันเกิน 500,000 บาทขึ้นไปจะต้องเข้าเงื่อนไขข้อ1ข้อ2ข้อ4แล้วก็ข้อ5จึงจะสามารถตัดจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์ตามหลักของภาษีอากรได้นะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่ามาตรา65ทวิวงเล็บ10ในเรื่องของเงินปันผลแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรที่เราได้รับยกเว้นตามมาตรา65ทวิวงเล็บ10ถ้าเกิดผู้จ่ายเงินเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเป็นกองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นเพื่อให้กู้ยืมเนี่ย

ผู้รับเงินปันผลนะครับเมื่อกี้เป็นผู้จ่ายถูกไหมถ้าผู้รับเงินปันผลเนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทผู้ที่จ่ายเงินไม่น้อยกว่า 25% เราจะได้รับยกเว้นเงินปันผลนี้ทั้งจำนวนแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเราจะได้รับยกเว้นกึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของเงินปันผลซึ่งการที่เราจะได้รับยกเว้นนะครับเราถ้าเกิดกรณีเราไปถือหุ้นถูกไหมเราจะต้องถือหุ้นไว้ถึง3เดือนก่อนและ3เดือนหลังจากการที่เขาเนี่ยจะประกาศจ่ายเงินปันผลอันนี้คือเงินปันผลนะครับที่เราเนี่ยได้รับสิทธิ์ยกเว้นนะครับตามมาตรา65ทวีวงเล็บ10นะครับทีนี้เรามาดูครับนะวิธีการคำนวณตัวอย่างนะครับบริษัทการดาจำกัดเนี่ยนะครับไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเป็นระยะเวลา1ปีมีรายได้จากเงินปันผลดังนี้นะครับเงินปันผลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 80,000 ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า 50,000 ส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญ 10,000 เงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศ 10,000 รวมแล้ว 170,000 เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแน่นอนครับเงินปันผลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราได้รับยกเว้นครึ่งหนึ่งนะครับเราได้รับประ 80,000 เราก็ยื่นแค่ 40,000 พอส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้านะครับถือว่าเราได้รับยกเว้นทั้งจำนวนนะครับคือ 50,000 บาทแสดงว่าเงินปันผลที่เราได้รับยกเว้นนะครับก็คือ 90,000 บาทนะครับซึ่งกิจการนะครับต้องนำเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรนี้เนี่ยนำไปหักออกในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนเงิน 90,000 บาทสำหรับเงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศและส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนนะครับไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณ นะครับในบทถัดไปเนาะว่าการคำนวณภาษีที่เพื่อที่จะไปเสียภาษีเงินได้ที่บุคคลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมาครับนะมาตรา65ทวิวงเล็บ13นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขนะครับสุดท้ายแล้วนะครับของนะครับเงื่อนไขตามกฎหมายมาตรา65ทวินะครับเรามาดูครับว่ามาตรา65ทวิวงเล็บ13เนี่ยนะครับรายได้ของมูลนิธินะครับสมาคมที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้นะครับซึ่งจะเป็นอะไรบ้าง1ก็คือค่าลงทะเบียนที่ได้รับจากสมาชิก2ก็คือเงินบำรุงที่ได้รับจากสมาชิก3ก็คือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาค4ก็คือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หานะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดมูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยมีรายได้เข้าเงื่อนไข4ข้อนี้คุณจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำรายได้ดังกล่าวนะครับมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา65ทวิวงเล็บ13นะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเงื่อนไขนะครับบทนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่านะใครที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกไหมฐานภาษีที่เราใช้เนี่ยเรามีกี่ฐานนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่นะครับตามกฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับเราก็รู้ไปแล้วนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับตามมาตรา65ทวินะครับเดี๋ยวบทถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเงื่อนไขกฎหมายนะครับตามมาตรา65ตรีและมาตรา70ตรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับบทนี้เนี่ยอาจารย์ขอลาพวกเราทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1จะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่าเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับก็ได้มาถึงชั่วโมงของศิลปะกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับจะมาทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ครับในชั่วโมงนี้นักศึกษาของสาขาวิชาจิตกรรมไทยเนี่ยพอเรียนไปในถึงระดับหนึ่งนี่นักศึกษาจะต้องทำศิลปนิพนธ์นะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่จะทำงานศิลปนิพนธ์ก็คือทำงานศิลปะนักศึกษาก็เหมือนคล้ายๆจะเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นภาพเขียนขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์นั้นเนี่ยต้องมีกระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์แล้วก็มีลำดับขั้นตอนอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดในจุดนี้เป็นในเชิงภาคทฤษฎีนะครับก่อนที่จะมาทำงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมา1ชิ้นเนี่ยหรือว่า1โครงการเนี่ยทุกคนจะต้องมีความพร้อมด้านความคิดนะครับต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็มีฐานความรู้ที่ดีทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปะทั้งของไทยเองแล้วก็ของต่างประเทศด้วยนะครับทั้งตะวันออกและก็ตะวันตกแล้วก็มีความเข้าใจในภาษาทางทัศนศิลป์ต้องไปติดอยู่ภายใต้อิทธิพลและทางความคิดนะครับและรูปแบบของศิลปินอื่นๆจนสูญเสียความเป็นตัวเองรู้จักการวิเคราะห์รู้จักการวิจารณ์นะครับแล้วก็รู้จักการประเมินคุณค่าในผลงานของตนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนในเรื่องของจินตนาการในเรื่องของความคิดนะครับนอกจากความสามารถในการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆผู้สร้างสรรค์จะต้องมีความเข้าใจมีความมั่นใจรู้จักการผสมผสานมีความคิดสร้างสรรค์และเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใครนะครับและก็มีความหมายออกมาสู่สังคมมาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรข้อแรกก็คือความพร้อมด้านความคิดเนี่ยการมีความคิดสร้างสรรค์ที่มีความหมายนะครับอันมาจากความเข้าใจถึงความรู้ในอย่างลึกซึ้งและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสิ่งนี้นี่จะมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของพวกเราทุกคนนะครับ2การศึกษาความรู้การเรียนรู้และการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจถึงเส้นทางการพัฒนาการของศิลปะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับต้องทำความศึกษาตรงนี้ด้วยรวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของศิลปินผู้สร้างสรรค์และก็ศึกษาไปถึงการดำเนินการสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะของเขาด้วยนะครับ3ต้องมีฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์การทราบถึงประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาศิลปะในทุกสาขานี่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะไทยหรือศิลปะของประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านทั้งตะวันตกตะวันออกก็ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ของเรา4ต้องเข้าใจภาษาทางทัศนศิลป์นะครับการมีความรู้เกี่ยวกับภาษาของศิลปะรู้วิธีการใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะสื่อความหมายและก็ความรู้สึกออกมาทางผลงานศิลปะที่เราสร้างขึ้นข้อที่5ก็คือการเป็นตัวของตัวเองไม่ยึดติดอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆนะครับการมีความมั่นใจในตนเองนี่ในการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยก็จะทำให้มีเอกลักษณ์นะครับไม่ได้ถูกชี้นำทางความคิดหรือติดในรูปแบบของผู้อื่นข้อที่6ก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์และก็ประเมินคุณค่าในผลงานศิลปะนะครับนักศึกษาจะต้องสามารถทำการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้เพื่อที่ได้ปรับปรุงคุณภาพผลงานให้มีคุณภาพและก็เสริมที่เหมาะสมในสภาวะการทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันนี้นะครับให้เหมาะสมกับยุคสมัยการสร้างสรรค์ศิลปะนี่เป็นการผสมผสานในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และก็ความรู้ความเข้าใจนะครับทั้งในทางทฤษฎีและก็การปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงความเป็นมาการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและความหมายสำคัญในความแตกต่างทางสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วครับทีนี้ก็หัวข้อต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือในเรื่องของความคิดรวบยอดนะครับความคิดรวบยอดเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเรามาทำความรู้จักกับคำว่าความคิดรวบยอดกันความคิดรวบยอดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แรงกระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์พยายามสร้างผลงานที่มีความหมายแล้วก็มีคุณค่าออกมาการจัดการความคิดให้ได้ข้อสรุปเสียก่อนเนี่ยจะช่วยให้การสร้างสรรค์มีแนวคิดที่ชัดเจนและมุ่งมั่นในการสร้างผลงานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ก่อนเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องคำนึงต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่จะเป็นตัวสรุปให้เกิดความคิดรวบยอดนะครับข้อแรกก็คือเรื่องและก็เนื้อหานะครับการกำหนดเรื่องหรือเนื้อหาที่ต้องการสร้างสรรค์ให้ชัดเจนซะก่อนนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักการต่อสู้หรือเรื่องสะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเหล่านี้เป็นต้น2ต้องมีวัตถุประสงค์ต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ต้องการสร้างผลงานนั้นๆให้ชัดเจนซะก่อนนะครับเช่นเพื่อสร้างความตื่นเต้นเพื่อสร้างความรู้สึกของความสงบหรือเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมเหล่านี้เป็นต้นนะครับ3เนื้อสาระในงานเนี่ยกำหนดเนื้อหาสาระของผลงานศิลปะเพื่อให้เกิดความรู้สึกหรือความคิดที่ผู้ชมสามารถเข้าใจภาพได้ไม่ยากนักนะครับเช่นการสื่อความหมายของคำว่าเจ็บปวดความสุขหรือความอิสระผ่านผลงานศิลปะจะสื่อออกมาให้เนื้อหาสาระเหล่านี้นี่คนเข้าดูแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้4เป้าหมายนะครับต้องกำหนดว่าผู้ที่เข้าชมผลงานเนี่ยเป็นใครและต้องการให้พวกเขาได้รับประสบการณ์หรือความรู้สึกอย่างไรผลงานนี้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายใดบ้างเหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่างบางคนนี่ทำงานภาพนูดซึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงเปลือยอย่างนี้อาจจะต้องจำกัดผู้ชมหรือไม่นี่ก็ต้องคิดกันนะครับและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เริ่มต้นด้วยความคิดและแนวคิดที่ชัดเจนเท่านั้นแต่ยังต้องการประเมินความสำเร็จของผลงานโดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อให้ได้ความมั่นใจว่าผลงานศิลปะเนี่ยมีคุณค่ามีอิทธิพลต่อสังคมและก็วัฒนธรรมอย่างเหมาะสมด้วยนะครับหากความคิดยังไม่ตกผลึกยังไม่สามารถสรุปประเด็นที่จะทำได้ยังไม่สรุปให้เป็นความคิดรวบยอดได้เนี่ยการสร้างสรรค์ก็ยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นขึ้นได้หากเริ่มต้นไปก็สะเปะสะปะนะครับเราต้องจัดการในเรื่องของความคิดให้ได้ข้อสรุปเสียก่อนนะครับอย่างน้อยก็ตอบคำถามดังต่อไปนี้ให้ได้ก่อนเช่นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นจะทำเรื่องอะไรทำขึ้นมาเพื่ออะไรจะทำเพื่อใครเนื้อสาระเป็นอย่างไรคนดูงานแล้วเนี่ยจะได้อะไรจากการดูอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับศิลปะนี่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ก็ต้องมีความชัดเจนในแนวความคิดสิ่งนี้จะเป็นกลไกแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับในการทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เป็นตัวผลักดันให้เกิดการลงมือทำและพัฒนาผลงานก้าวไปสู่ผลสำเร็จของงานสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์และก็มีคุณค่าในลำดับต่อไปนะครับการทำงานศิลปะนั้นศิลปินเนี่ยต้องอาศัยสมองและก็จิตใจสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันนะครับในส่วนของสมองเนี่ยจากการที่ไปได้ศึกษาค้นคว้าเนี่ยทางการแพทย์นะครับก็บอกสมองคนเราจะมีอยู่2ฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาซึ่งทำงานหน้าที่แตกต่างกันแต่ก็ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับในส่วนของสมองซีกซ้ายและซีกขวาทำงานแตกต่างกันอย่างไรมาดูในส่วนของสมองซีกซ้ายก่อนนะครับสมองซีกซ้ายเนี่ยทำหน้าที่ในส่วนของการใช้ภาษาต่างๆการอ่านการเขียนการคำนวณด้านตัวเลขเป็นเรื่องของการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลนั่นเองสมองส่วนนี้จะควบคุมกลไกของร่างกายการพูดควบคุมการทำงานของมือขวาเป็นการใช้สมองในเรื่องของการตัดสินนะครับส่วนสมองซีกขวาเนี่ยก็ทำหน้าที่ในเรื่องของความรู้สึกความเข้าใจการเห็นภาพในมิติต่างๆความรู้สึกสุนทรียะทางอารมณ์ความมีสุนทรียะด้านศิลปะดนตรีเพลงและการใช้จินตนาการมาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมือซ้ายเป็นการใช้สมองในเรื่องของส่วนของการสร้างสรรค์นั่นเองนะครับฝั่งซ้ายก็จะไปบังคับฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะไปบังคับฝั่งซ้ายนะฮะซึ่งทำหน้าที่คนละอย่างกันแต่ว่าประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จะมีคุณภาพได้ก็ต้องสมองทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ต้องทำงานประสานกันนะทำงานร่วมกันจะเกิดการพัฒนาการที่ดีนะครับนอกจากความคิดเป็นปัจจัยหลักแล้วเนี่ยจิตใจก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะศิลปะเป็นภาษาของอารมณ์และก็ความรู้สึกเราใช้ความรู้สึกเนี่ยในการดูงานศิลปะนะครับจากที่กล่าวมาแล้วทั้งข้างต้นยังคงไม่เพียงพอนะครับผู้สร้างสรรค์หรือศิลปินจะต้องมีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนมาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันจากภายในจิตใจสำนึกนะครับเพื่อเข้าสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยพลังนั่นเองนะครับความเชื่อความศรัทธาและก็อารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมากเนื่องจากศิลปะเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึกเป็นการแสดงออกทางจิตใจอาจจะมีความซับซ้อนและก็หลากหลายความเชื่อและความศรัทธา
ในตัวเองและในผลงานของตนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนะครับช่วยให้ศิลปินนี่มีความกล้ามีความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานที่มีความหมายและมีคุณค่าความรักความกระตือรือร้นจะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแสดงออกได้ถึงความรู้สึกและความเชื่อของตนเองได้อย่างเต็มที่ผ่านผลงานศิลปะของตนนั่นเองนะครับอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนแล้วก็เป็นจะเป็นพลังภายในจิตใต้สำนึกเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาหรือผู้สร้างสรรค์เนี่ยมีความอุ่นใจและมั่นใจในการแสดงผ่านผลงานศิลปะของตนนะครับสามารถนำความรู้สึกเหล่านี้มาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อผู้ชมการมีความเชื่อความศรัทธาและอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนมาเป็นตัวขับเคลื่อนจากภายในจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยสร้างผลงานที่มีความหมายออกมาและมีคุณค่าเต็มที่ได้อย่างแท้จริงนะครับความคิดรวมยอดเนี่ยเป็นภาพรวมขององค์ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความเข้าใจของนักศึกษาหรือบุคคลคนนั้นนะครับที่เกิดจากการกลั่นกรองข้อมูลข้อเท็จจริงที่บุคคลได้รับแล้วเรียบเรียงอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็ถูกต้องตามสาระเนื้อหาความรู้ที่ได้รับมาและก็สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ความคิดรวมยอดเนี่ยเป็นการสร้างภาพรวมขององค์ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมีการกลั่นกรองและเลือกข้อมูลที่สำคัญที่เหมาะสมมาใช้ในการสร้างภาพรวมนั้นๆขึ้นมานะครับ

โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบและก็มีลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมโดยทำให้ผู้รับข้อมูลเข้าใจได้ง่ายและก็ชัดเจนการสร้างความคิดยอดมักจะผ่านกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อให้ได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นการอ่านหนังสือการเรียนในวิชาในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายๆวิชาการเข้าร่วมสังคมการไปดูงานศิลปะการท่องเที่ยวการร่วมสังคมออนไลน์

เอาข้อมูลที่ได้รับมาจากประสบการณ์เนี่ยเป็นความเข้าใจมาทำความเข้าใจนะครับหรือภาพรวมๆของเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นโดยจัดเรียงข้อมูลให้มีความสมดุลและก็เป็นระบบระเบียบเน้นการสื่อสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้ง่ายนะครับตรงกับสาระสำคัญของเนื้อหาที่เราต้องการให้เกิดความคิดรวบยอดนะครับความคิดรวบยอดมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างการเรียนรู้และก็การเข้าใจเนื่องจากมันจะช่วยให้เราสามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพและก็สร้างความเข้าใจที่เข้มแข็งได้ขอพูดถึงแรงบันดาลใจสักหน่อยนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า inspiration หมายถึงพลังหรือแรงจูงใจนะครับภายในตนเองที่ทำให้บุคคลมีความพร้อมและก็มีความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตการคิดและการกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากหรือต้องเสียสละบางสิ่งเพื่อได้บรรลุความสำเร็จตามที่ตนตั้งใจไว้แรงบันดาลใจนี่เกิดจากความตั้งใจความศรัทธาความหวังหรือความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งทำให้บุคคลเนี่ยมั่นคงและมีพลังใจมีจิตใจที่มั่นคงและมีพลังใจในการต่อสู้เพื่อทำงานให้สำเร็จได้นะครับแรงบันดาลใจมาจากไหนบ้างก็อาจจะได้มาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจจะได้จากความสำเร็จของผู้อื่นหรือแม้แต่จากความสนใจในความสวยงามต่างในสิ่งต่างๆก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจได้นะครับแล้วก็เมื่อมีแรงบันดาลใจเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็จะมีความมุ่งมั่นตามมาและไม่กลัวการเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายพร้อมที่จะทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จำเป็นนะครับเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายของตนไม่ว่าจะต้องเสียสละในบางสิ่งบางอย่างการมีแรงบันดาลใจเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความกล้าหาญในการเดินทางสู่ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างมั่นคงและก็มีความมั่นใจนะครับแรงบันดาลใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความเติบโตในทุกๆด้านของชีวิตของเราแรงบันดาลใจเป็นอำนาจภายในตนเองชนิดหนึ่งนะครับสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิดให้กระทำตามความต้องการที่แท้จริงของตนเองได้แรงบันดาลใจเนี่ยเป็นอำนาจอันเกิดจากจิตวิญญาณนะครับซึ่งเป็นแก่นแท้ของตนเองโดยใช้เงื่อนไขภายในจิตใจของตนด้วยตัวเองซึ่งเรียกว่าการสำนึกรู้นี่เมื่อมีแรงบันดาลใจจะส่งผลให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นข้อแรกก็คือมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าผลสำเร็จที่ต้องการจะได้รับการคิดหรือจากการกระทำนั้นๆสามารถทำได้อย่างแน่นอนโดยไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความลังเลใจและความไม่มั่นใจจะไม่สามารถเข้ามาสอดแทรกในระหว่างการคิดคำนึงหรือในขณะที่กำลังลงมือกระทำสิ่งนั้นอยู่โดยเด็ดขาดนะครับผู้ที่มีแรงบันดาลใจจะมีพลังอำนาจในการกระทำสิ่งใดๆได้สำเร็จข้อที่สองก็คือความมุ่งมั่นในการลงมือทำเมื่อมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนี่ก็จะก้าวไปสู่ความมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมั่นหมายถึงอะไรความมุ่งมั่นก็หมายถึงความตั้งใจล้นเปี่ยมที่จะทำสิ่งใดให้บรรลุผลสำเร็จให้จงได้ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจหรือกำลังสติปัญญามากน้อยสักแค่ไหนไม่ว่าจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใดและไม่ว่าจะยากสักปานใดความย่อท้อจะถูกทำลายลงเพราะแรงบันดาลใจนะครับพลังอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเนี่ยแสดงตัวตนออกมาจากภายนอกผ่านพฤติกรรมของการมีความมานะพยายามบักบั่นหมั่นเพียรและอดทนต่อความเหนื่อยล้าและความกล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการใดๆได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสำเร็จได้นะครับข้อ3ก็การมีศรัทธาในผลสำเร็จที่มุ่งหวังการมีศรัทธาในผลสำเร็จที่มุ่งหวังหมายถึงการมองเห็นผลสำเร็จที่จะได้จากการที่มีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึกว่าถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็นสิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิตพอพูดมาถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงสตีฟจ็อบส์นะครับเขากล่าวไว้ว่าเวลาของคุณมีจำกัดอย่ายอมเสียเวลามีชีวิตอยู่ในชีวิตของคนอื่นจงอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยผลจากความคิดของคนอื่นและอย่ายอมให้เสียงของคนอื่นๆเสียงของคนอื่นๆนะครับมากบเสียงที่อยู่ภายในตัวของคุณและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องมีความกล้าที่จะก้าวไปตามที่หัวใจคุณปรารถนาและสัญชาตญาณเนี่ยของคุณจะพาไปเพราะหัวใจและสัญชาตญาณของคุณรู้ดีว่าคุณต้องการจะเป็นอะไรผมชอบนะครับประโยคนี้ที่เขาพูดไว้นี่คือประโยคที่สามารถเป็นแรงจูงใจสร้างและก็สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจได้นะครับในการที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จให้ได้สตีฟจ็อบส์เป็นใครสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นะครับซึ่งหลายคนก็คงรู้จักดี
แล้วก็เป็นนัก

ธุรกิจชาวอเมริกันที่มีผลงานสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับหนึ่งในผลงานที่สำคัญของเขาคือการพัฒนา iPhone iPad แล้วก็ Macintosh เป็นผู้นำนะครับในเรื่องของบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความบันเทิงในยุคสมัยใหม่ผมหวังว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเขานะครับจิ๊บจ๊อบทีนี้มาดูฐานสำคัญของการสร้างสรรค์บ้างว่ามีอะไรบ้างดังที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับว่าการสร้างสรรค์บนงานศิลปะเนี่ยมีหลักการหรือขั้นตอนที่เริ่มต้นจากการสัมผัสการเรียนรู้ถึงวิถีของสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ของชีวิตทั้งนั้นนะครับและก็จะถูกสังสมไว้ภายในหลายสิ่งหลายอย่างที่มากระทบใจเรานั้นก่อตัวเป็นแรงบันดาลใจนะครับผลักดันให้เกิดความคิดจินตนาการอันเป็นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งการรับรู้การรับรู้นี่เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเข้าใจและประสานกับโลกและก็สิ่งต่างๆรอบตัวเราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของร่างกายได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและก็ผิวหนังเป็นเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆนะครับแต่การรับรู้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่อวัยวะทางกายเท่านั้นนะครับมันยังเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางจิตใจและก็อารมณ์อีกด้วยการรับรู้สัมผัสไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการทางกายที่เกิดขึ้นตามการสัมผัสโดยตรงกับสิ่งต่างๆแต่ยังเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความรับรู้สภาพแวดล้อมรู้สึกทางอารมณ์และการมองเห็นภาพการได้ยินเสียงและการได้กลิ่นทุกสิ่งเหล่านี้มีผลต่อความรู้สึกอารมณ์และความเข้าใจของเราในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราการรับรู้ในสภาพแวดล้อมและการมีสัมพันธ์กับสิ่งรอบๆตัวส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้นะครับการพัฒนาการตามกระบวนการทำให้เราเข้าใจและปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบต่างๆในการสร้างผลงานศิลปะของเราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย2ก็คือประสบการณ์นะครับการรับรู้เป็นประสบการณ์ที่เป็นส่วนสำคัญของชีวิตนะครับเมื่อเราได้รับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเราด้วยการเห็นด้วยตาของเราได้ยินผ่านหูของเราหรือการได้ไปสัมผัสด้วยตัวของเราเนี่ยสิ่งนี้จะมีผลต่อความคิดของเราแน่นอนนะครับโดยเฉพาะการให้ความสำคัญและการตีความของสิ่งที่เรารับรู้นั้นเมื่อเรารับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างตรงไปตรงมามันสร้างแรงบันดาลใจภายในให้กับเราและเราก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็เรียกว่าการพัฒนาตัวเองบ่งบอกถึงความพร้อมของเราที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจจะเป็นการวาดภาพการเต้นรำการแต่งเพลงเล่นดนตรีหรือการสร้างสรรค์ผลงานอื่นต่างๆนอกเหนือจากในวิถีของเราเองนะครับเป็นการแสดงออกเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดหรือประสบการณ์ที่เรามีนั่นเองในบรรจัยนี้มาจากความคิดที่ตัวเราสร้างขึ้นโดยมีการผลักดันจากภายในให้เราพยายามทำงานอย่างเต็มที่และเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้เมื่อมีแรงบันดาลใจจะนำพาให้เกิดภาพในจินตนาการเป็นการเสริมเนื่องของประสบการณ์และก็ความคิดซึ่งเกิดจากการรับรู้ที่มีความหมายต่อตนเองประสบการณ์ที่สั่งสมเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นที่พึงพอใจผลสรุปและสมมติฐานที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการรับรู้ที่ดีนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะต้องอาศัยความคิดจินตนาการและการมองโลกในแง่ใหม่ๆเพื่อให้สามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าและก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ในที่สุดนะครับโลกต้องการนวัตกรรมที่ใหม่ๆนะครับก็พยายามที่จะคิดในสิ่งใหม่ๆก็ต้องมีประสบการณ์ที่ดีต้องมีจินตนาการต้องมีความรู้เป็นฐานและต้องมีความกล้ามีความมุ่งมั่นมีความเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นมีความเข้าใจมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์อะไรสักอย่างออกมานักศึกษาศิลปะจะต้องมีสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้มีพลังใจมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์ผลงานในงานศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับเราจะเห็นว่างานชิ้นใหญ่ๆที่นักศึกษาทำหรือศิลปินทำเนี่ยบางชิ้นนี่3-4เมตรนะครับยิ่งในงานที่ในยุคสมัยก่อนในเรือซองอย่างเงี้ยงานแต่ละชิ้นเนี่ยหรือร้อยกว่าปีที่แล้วดังภาพที่ผมขึ้นให้ดูงานแต่ละชิ้นนี่ใหญ่มากซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้พลังความมุ่งมั่นอุตสาหะอย่างแรงมากอย่างแรงกล้ามากเลยที่จะทำงานเหล่านี้สำเร็จงานศิลปะเป็นอะไรที่ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนนะครับ

ให้ทุกคนเนี่ยจะต้องเรียกว่ามีสิ่งที่ผมพูดมานะครับในการเรียนศิลปะหรือว่าจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี่เราก็ต้องมีประสบการณ์ใช่ไหมครับประสบการณ์ที่ได้จากสิ่งต่างๆที่เราไปเผชิญหน้าหรือเราไปพบเจอนะครับทำให้กระบวนการเรียนการสอนในนักศึกษาในศิลปะที่ในสถาบันต่างๆหรือในพ่อช่างเองเนี่ยจะมีการพานักศึกษาออกไปทัศนศึกษานะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อเป็นการแสวงหาแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับการออกไปทัศนศึกษาหรือการเรียนรู้นอกสถานที่เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนเรียกว่าอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากจะได้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครได้มีความหลากหลายทางการเรียนรู้เช่นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆของช่างนะครับหรือของศิลปินที่มีความชำนาญที่เราได้ไปพบเจอการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ทางวัฒนธรรมการเดินทางไปเขาเรียกว่าไปดูโบราณสถานไปดูการก่อสร้างสถาปัตย์ต่างๆได้เห็นในกิจการไปในอดีตการไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ภูมิปัญญาที่เป็นสากลควบคู่กันไปการสร้างความเข้าใจในสภาพแวดล้อมต่างๆทางธรรมชาติหรือแม้แต่เรื่องของทางเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับการออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่เนี่ยช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆจากประสบการณ์ตรงได้มีโอกาสไปพบปากกับบทเรียนที่แตกต่างออกไปพวกเขาจะได้ประสบการณ์พิเศษนะครับที่รวบรวมความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆซึ่งอาจจะไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนเลยนะครับหรือไม่สามารถหาอ่านได้ในหนังสือเรียนหรือในห้องสมุดการออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่เนี่ยยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในสภาพแวดล้อมในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวครับนอกจากนี้แล้วนี่ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และก็การประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยการออกไปทัศนศึกษาหรือการเรียนรู้นอกสถานที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้และก็ความเข้าใจที่ลึกซึ้งให้กับผู้สนใจได้นะครับการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าและก็มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในทุกๆด้านของชีวิตการได้ประสบการณ์โดยตรงเนี่ยจากสถานการณ์จริงๆการได้ให้ผู้เรียนเข้าใจและก็สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่กำลังเรียนหรือการเข้าไปสัมผัสแล้วก็มีส่วนร่วมในสถานการณ์จริงในหน่วยงานต่างๆหมายถึงการเตรียมตัวที่จะไปเผชิญหน้าผู้เรียนสามารถเข้าใจและก็ปรับใช้ความรู้และทักษะที่เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแหล่งการเรียนรู้นอกเรียนเนี่ยมีอยู่มากมายหลากหลายมีตั้งแต่การเรียนรู้ของภาครัฐแล้วก็แหล่งเรียนรู้ของเอกชนมีอยู่เยอะนะครับในปัจจุบันนี้การศึกษานอกสถานที่เนี่ยช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการวางแผนการเดินทางวางแผนการจัดงบประมาณวางแผนด้านต่างๆการควบคุมและก็การจัดการด้านต่างๆอีกหลายๆด้านนะครับหลายมิติเลยการได้ทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับการยอมรับซึ่งกันและกันการได้ใช้ชีวิตด้วยกันในช่วงระยะเวลาที่ออกเดินทางสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ใช้ชีวิตทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของการศึกษานอกสถานที่ก็คือเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงและการติดตามการพัฒนาของนวัตกรรมการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาความคิดความรู้ทัศนคติลักษณะเฉพาะของตนเองเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจด้วยตัวเองนะครับจากสถานการณ์จริงๆแล้วก็แหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอิทธิพลที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางศิลปะมีอะไรบ้างการสร้างสรรค์ศิลปะจะได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบโดยตรงจากสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้านดังต่อไปนี้นะครับ 1. สิ่งแวดล้อมทางศิลปะและก็สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางศิลปะของท้องถิ่นผลงานศิลปะที่มีอยู่ในสังคมมีผลต่อความคิดของเรานะครับและก็มีผลต่อการแสดงออกทางศิลปะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้2ก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่ๆและผลของการสื่อสารมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างสูง
ช่นผู้สร้างสรรค์อาจจะใช้เทคโนโลยีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ๆอาจจะใช้ทำเป็นภาพยนตร์เป็นวิดีโออาร์ตหรือเป็นศิลปะดิจิตอลหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาส่งผลต่อกระทบให้สื่อสารสื่อความหมายออกมาในผลงานได้นะครับข้อที่3ก็คือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นภูเขาทะเลป่าไม้น้ำตกล้วนมีอิทธิพลต่อผลงานศิลปะเนื่องจากศิลปินบางคนหรือนักศึกษาบางคนหรือผู้อยากวาดรูปนี่อาจจะใช้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหล่านี้นะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานสวยๆงามๆของตนเองออกมานะครับคือศิลปะนั่นแหละข้อที่4สภาพแวดล้อมทางสังคมแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นวัฒนธรรมความเชื่อและก็ค่านิยมที่ในสังคมที่เราอยู่เนี่ยล้วนส่งผลต่อการแสดงออกทางศิลปะผลกระทบนี้สามารถแสดงออกมาในรูปแบบของงานศิลปะอาจจะงานศิลปะนั้นสะท้อนทางสะท้อนปัญหาสังคมสะท้อนวัฒนธรรมเนื้อสาระข้องกับบริบทต่างๆในสังคมที่เราอยู่นะครับ5สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเช่นความมั่งคั่งหรือความยากจนมีผลต่อการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินนี่ชัดเจนนะครับถ้าท้องยังหิวอารมณ์สุนทรียภาพก็หายไปจะมานั่งทำงานศิลปะที่แบบถ่ายทอดความประทับใจออกมาเนี่ยก็คงทำได้ยากนะครับเพราะงั้นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ศิลปะหรือนักศึกษาเองต้องมีความพร้อมในตัวนี้ด้วยนะครับเราจะนั่งทำงานในงานที่ไม่มีตังกินข้าวเนี่ยมาวาดรูปอยู่หรือวาดรูปเพื่อแม้แต่ว่าจะไปขายก็ตามนะครับแต่ถ้าเราไม่พร้อมเราไม่มีตังกินข้าวงานออกมามันก็จะหดหู่เหมือนกันนะครับเพราะอารมณ์ทางศิลปะเนี่ยศิลปะนี่ถ่ายทอดด้วยอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับไม่ใช่มีแต่รูปแบบอย่างเดียวข้อที่6ก็คือสุขภาพเนี่ยสำคัญผมคิดว่าข้อนี้มาอันดับแรกๆเลยนะครับถ้าสุขภาพกายและสุขภาพจิตเนี่ยไม่ดีแล้วเนี่ยสุขภาพไม่ดีก็ทำงานออกมาไม่ดีสุขภาพกายและสุขภาพจิตของศิลปินนี่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างแน่นอนนะครับสุขภาพที่ดีจะส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์หรือผู้ดูหากสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยการเสพผลงานศิลปะหรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะย่อมไม่มีอรรถรสเลยนะครับร่างกายไม่แข็งแรงร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความงามได้ร่างกายแข็งแรงโลกก็จะสวยงามนะครับขณะที่ไปเดินดูงานศิลปะหรือไปนั่งฟังเพลงหรืออาจจะไปดูทิวทัศน์สวยๆที่ไม่ใช่ศิลปะก็ตามเขาเรียกว่าอารมณ์สุนทรีเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมาจากเรามีสุขภาพแข็งแรงก่อนนะครับไปนั่งดูเขาเต้นบัลเล่แต่ตัวเองมีปวดหลังต้องนั่งเอี้ยวอยู่ต้องเรียกว่าหรือไม่ก็ตัวร้อนปวดหัวปวดตาร่างกายผิดปกติป่วยไข้เนี่ยความงามก็จะมองไม่เห็นมันจะถูกมองข้ามไปหรือสุขภาพในอารมณ์จะถูกทำลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนทั้งหมดข้อที่กล่าวมาล้วนมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วก็กับการดูศิลปะด้วยนะครับการเสพศิลปะแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาอาจมีผลกลับไปส่งเสริมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆด้วยนะครับนั่นหมายความว่าศิลปะและสิ่งแวดล้อมนี่มีความสัมพันธ์แบบโต้ตอบกันและกันและสร้างอิทธิพลต่อกันได้เสมอการสร้างสรรค์ศิลปะไม่ได้มาจากแรงบันดาลใจเพียงแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่สิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นและส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินอย่างแน่นอนนะครับสิ่งแวดล้อมนี่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมและเขาเป็นเอกลักษณ์ออกมาได้ดังนั้นการเข้าใจและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยให้มันดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสิ่งนี้จะสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีคุณภาพและก็มีความหมายอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆล้วนส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมและก็บุคลิกภาพของมนุษย์ในทุกๆด้านเลยนะครับมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและก็มีหลายด้านด้านแรกที่เราจะพูดที่ผมจะพูดถึงก็คือข้อ1ภูมิลำเนาถิ่นที่อาศัยที่เราอยู่นี่แหละครับหมายถึงสภาพแวดล้อมด้านภูมิประเทศผู้มีอากาศของแต่ละท้องถิ่นล้นมีอิทธิพลต่อนิสัยใจคอส่งผลให้คนมีความแตกต่างกันทางความคิดการแสดงออกรสนิยมเจตนคตินะครับ

ความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานส่งผลหมดเลยนะครับข้อที่สองก็คือด้านอาหารการกินพอผู้บริโภคนำทางด้านการกินการบริโภคการโภชนาการมีผลต่อสุขภาพโดยตรงและก็เชื่อมโยงไปถึงรสนิยมความคิดความอ่านความเป็นระเบียบการมีวินัยเหล่านี้เป็นต้นนะครับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเวลากินเสร็จเขาจะไม่ตั้งอาหารที่ขาบนโต๊ะก็จะยกและไปเก็บให้เป็นที่เป็นทางนะครับแต่บางคนกินอย่างตรงไหนก็ทิ้งเรื่อยๆตรงนั้นตรงนี้ก็มีผลนะครับต่อทัศนคติต่อรสนิยม3การอบรมเลี้ยงดูข้อนี้ก็สำคัญมีคนกล่าวไว้ว่าคนเราจะมีการเรียนแบบพฤติกรรมเช่นเด็กอยู่กับใครเนี่ยเขาจะก็จะเป็นเหมือนคนนั้นนะครับเด็กซึมซับนิสัยใจคอบุคลิกภาพจากบุคคลใกล้ชิดอย่างไม่รู้ตัวการถ่ายทอดความคิดความอ่านนิสัยใจคอส่งผ่านกันได้ทางการปฏิสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกอ่อนๆเนี่ยจะให้พี่เลี้ยงลูกของเราเนี่ยเราก็ต้องดูนิสัยของพี่เลี้ยงด้วยนะครับถ้าพี่เลี้ยงเป็นคนพูดจาหยาบเป็นคนอารมณ์ร้อนเนี่ยมันก็จะซึมซับผ่านมันยังเด็กได้เพราะเด็กเนี่ยก็จะรับอิทธิพลเด็กก็ซึมซับสิ่งกับคนที่เขาอยู่นะครับถ้าเกิดพี่เลี้ยงไม่ยิ้มเด็กก็ไม่ค่อยยิ้มอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าพิสูจน์ได้นะครับข้อที่4ก็คือสถาบันการศึกษานี่สำคัญมากทำไมเราต้องเรียนในสถาบันที่ดีๆนะครับเพราะวัฒนธรรมขององค์กรแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันบางหน่วยงานวัฒนธรรมองค์กรดีมากแข็งขันแข็งแรงแต่บางองค์กรเนี่ยวัฒนธรรมแย่มีแต่คนขี้เกียจก็ทำให้มีผลหลายอย่างนะครับวัฒนธรรมองค์กรแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันโรงเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเนี่ยแน่นอนครับว่ามีปรัชญาทางความคิดที่แตกต่างกันกิจกรรมการเรียนการสอนก็มีความแตกต่างกันล้วนส่งผลต่อกระบวนการคิดและการแสดงออกทำให้เกิดความแตกต่างกันนะครับข้อที่5เพื่อนต้องระวังด้วยข้อนี้นะครับคบเพื่อนเช่นไรเรามักจะเป็นเช่นนั้นเพราะเพื่อนมันจะยุยงหรือว่านำพาให้เราคล้อยตามได้โดยธรรมชาติแล้วคนที่คบค้าสมาคมกันได้ย่อมมีทัศนคติหรือความคิดที่เหมือนหรือคล้ายกันนะครับมีรสนิยมที่เรียกว่าไปกันได้โบราณบอกไว้ว่าจะให้ดูใครมีนิสัยอย่างไรเขาต้องมองเพื่อนของเขาด้วยนะครับหรือเราอยากรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างไรก็ดูเพื่อนของเขาเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นอย่างไรด้วยก็ได้นะครับเพราะบุคลิกเพราะว่าบุคคลไม่ใช่บุคลิกครับเพราะว่าบุคคลจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามบุคคลที่ใกล้ชิดคนนี้ก็พิสูจน์ได้เหมือนกันนะครับข้อที่6วัฒนธรรมสำคัญมนุษย์ที่ถูกหล่อหลอมทางความคิดบุคลิกภาพมารยาททางสังคมความเชื่อต่างๆการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆขึ้นกับว่าชีวิตของเขาเติบโตมาในวัฒนธรรมอย่างไรล้วนมีผลต่อทัศทัศนคติโดยตรงนะครับ7สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและก็สังคมสภาพทางเศรษฐกิจมีผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตสิ่งนี้ทำให้โอกาสของคนแต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะครับมีไม่เท่าเทียมกันสภาพเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดสถานะทางสังคมให้กับบุคคลด้วยส่งผลวิธีคิดและก็การแสดงออกเจตคติทัศนคติการมองโลกมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับข้อที่8สื่อข้อนี้ก็สำคัญนะครับสื่อมวลชนข่าวสารต่างๆนี่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเรามีผลต่อทัศนคติมีผลต่อการมองโลกของเรามีผลต่อความเข้าใจของเราและก็มีผลต่อการแสดงออกของเราการเสพข้อมูลด้านเดียวไม่ครบทุกมิติเนี่ยย่อมส่งผลต่อความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทั้ง8ข้อที่ผมกล่าวมานั้นเนี่ยมีอิทธิพลโดยตรงต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความคิดและการกระทำนะครับแน่นอนว่าไม่ได้ส่งผลมาทางด้านศิลปะอย่างเดียวส่งผลในหลายๆด้านนะครับการแสดงออกทางด้านศิลปะก็มีผลมาจากสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ผมพูดมานี่แหละทำให้ศิลปะนี้มีความหลากหลายในเรื่องของคุณค่าหลากหลายในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับก็มาจากสิ่งที่ผมพูดมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละครับสิ่งต่างๆที่กล่าวมาล้วนมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างแน่นอน
ต้องทำความเข้าใจนะครับและก็รู้จักการวิเคราะห์การสังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ประสบการณ์ชีวิตเป็นเสมือนเครื่องมือสำหรับใช้ในการตีความสิ่งต่างๆการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆมีความสำคัญต่อการแสดงออกทางศิลปะใช้หลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องนะครับรู้จักการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมพึงระลึกอยู่เสมอนะครับว่าการเรียนรู้ทุกรูปแบบเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆรวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเราก็เช่นกันนะครับในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยมันมีหลายๆกระบวนการนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นเป็นการเรียกว่าทุ่มเทชีวิตให้กับจินตนาการเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราจะทำงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่ามันจะอยู่ในจินตนาการของเราเพื่อออกมาเป็นวัตกรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีความทุ่มเทไม่ความมุ่งมั่นเนี่ยแน่นอนว่าทำออกมาไม่ได้จากสิ่งที่จับต้องไม่ได้อยู่ในอารมณ์รู้สึกแล้วก็ภาพที่เห็นก็เลือนลางก็พยายามที่ถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาให้เป็นรูปธรรมให้เป็นนวัตกรรมจับต้องได้เนี่ยแน่นอนครับต้องใช้จินตนาการต้องใช้ความมุ่งมั่นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นการนำเอาความรู้สึกความคิดและประสบการณ์ในชีวิตประจำวันมาเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นผลงานนะครับเป็นผลงานศิลปะนั่นเองความสนใจในสิ่งต่างๆที่เราเห็นรับรู้หรือเคยประสบในชีวิตประจำวันจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจจะเป็นการใช้สีสันจากการลากเส้นนะครับจากการวาดรูปจากงานเขียนจากงานดนตรีจากการเต้นรำเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราถนัดอย่างไรเราก็ถ่ายทอดมาเป็นอย่างนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่สูงหรือที่ซับซ้อนนะครับบางครั้งเนี่ยเราใช้เส้นเพียงไม่กี่เส้นใช้ดินสออันเดียวนี่ก็สามารถสร้างภาพหรือวาดลวดลายลงไปบนกระดาษหรือแม้กระทั่งการจัดวางวัสดุต่างๆก็เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างหนึ่งได้เช่นกันนะครับเรามีเหตุผลในการวางวัสดุเราอาจจะมีฝีมือในการใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่ายใช้อุปกรณ์วาดรูปอาจจะแค่ดินสอด้ามเดียวเราก็สามารถที่จะวาดรูปออกมาแล้วก็มีคุณค่าทางศิลปะได้แรงบันดาลใจในส่วนใหญ่จะมาจากไหนจะมาจากสิ่งต่างๆนะครับอาทิเช่นสภาพแวดล้อมรอบตัวนี่ผมพูดซ้ำแล้วนะครับพูดไปแล้วนี่มาย้ำอีกทีนึงการสังเกตธรรมชาติการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวในสังคมการพบปะกับผู้คนในชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนี้แล้วนี่แรงบันดาลใจยังอาจจะมาจากความเชื่อความศรัทธาหรือความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้บางทีเราอาจจะเดินไปวัดเราอาจจะไปอ่านเทพนิยายเราอาจจะไปเจอหนังสือที่เล่าเรื่องที่เราอาจจะไม่เชื่อว่ามีจริงแต่เมื่อเราได้อ่านเรื่องราวอาจจะเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างให้เรามาสร้างงานได้นะครับหรือว่าการไปร่วมงานกับศิลปินสิ่งที่เราไปเห็นศิลปินในชีวิตประจำวันหรือเราไปศึกษาชีวิตของปัจจุบันของศิลปินเนี่ยก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงออกถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของเราที่มีต่อโลกรอบตัวได้ทั้งหมดเลยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำแรงบันดาลใจมาจากสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันมาสร้างผลงานเท่านั้นแต่ยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแสดงออกเพื่อให้ได้ผลงานดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาชมผลงานของเราด้วยนะครับเมื่อเกิดแรงบันดาลใจนะครับสำหรับคนที่เป็นเรียนศิลปะหรือเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คืออะไรเราก็ต้องจับภาพที่อยู่ในความคิดสร้างสรรค์นั้นภาพในมโนสำนึกภาพในจินตนาการเนี่ยต้องทำการทำยังไงก็ได้ให้ออกมาเป็นภาพที่จับต้องได้ที่มองเห็นได้นะครับให้คนอื่นได้เห็นนะครับเริ่มต้นก็คือต้องร่างภาพตามมโนสำนึกหรือภาพที่เห็นในจินตนาการตอนนั้นเนี่ยออกมาเป็นลายเส้นก่อนนะครับซึ่งลายเส้นตอนขั้นตอนนี้จะเป็นลายเส้นที่คร่าวๆนะครับไม่สามารถที่วาดละเอียดได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกภาพที่เห็นตอนในความรู้จินตนาการมันจะแปรเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เนี่ยเราก็ต้องร่างออกมาเป็นหลายเส้นนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าภาพร่างเป็นการเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับ
หลังจากนั้นก็ทำการศึกษาหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆเช่นจากหนังสือจากตำราเอกสารทางวิชาการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกัน

ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งออกเดินทางไปแสวงหาดูของจริงเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจเพื่อจะรับประสบการณ์ในการสัมผัสสิ่งต่างที่เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจนั้นบางครั้งในการพบปะพูดคุยการสนทนากันก็อาจจะเป็นแหล่งก่อเกิดแรงบันดาลใจที่สำคัญนะครับอาจจะได้ประเด็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการแล้วก็มาพัฒนาภาพร่างของเราให้เป็นรูปธรรมนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทำการวิเคราะห์เพื่อสรุปให้ได้คำตอบที่สอดคล้องกับความรู้สึกของเรานะครับและก็นำไปสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแสดงความคิดและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นออกมาเป็นภาพร่างจากภาพร่างคร่าวๆก็ทำให้เป็นภาพร่างสมบูรณ์ขึ้นนะครับซึ่งเมื่อสมบูรณ์ขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะเรียกภาพร่างนี้ว่าภาพร่างความคิดหรือสเก็ตไอเดียนั่นเองสรุปนะครับก็คือขั้นตอนจากประสบการณ์ที่เจอในสภาพแวดล้อมทางสังคมและชีวิตประจำวันสิ่งที่พบเห็นมักจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเราและก็สร้างความสะเทือนอารมณ์เป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสิ่งที่เกิดขึ้นในอารมณ์มโนคตินี้เรียกว่าภาพในจินตนาการสิ่งนี้จะปรากฏตัวขึ้นมาเรียกว่าขึ้นมาในวงคำหนึ่งมีภาพแล้วภาพเล่านะครับเป็นการมองเห็นสิ่งต่างในจินตนาการต่อจากนั้นก็จะดำเนินการวาดภาพที่เกิดขึ้นในจินตนาการนั้นโดยเริ่มจากการวาดเส้นโครงสร้างง่ายๆเป็นภาพที่อยู่ในความคิดในจิตสำนึกของเรานี่ออกมาให้เห็นจับต้องได้ให้คนอื่นได้เห็นได้ว่าเราจะทำงานศิลปะเราจะทำนวัตกรรมนะครับภาพที่วาดออกมาเป็นภาพร่างนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนแน่นอนว่าขั้นตอนนี้แหละเป็นขั้นตอนเริ่มต้นสำคัญมากออกมาเป็นโครงสร้างว่าจะทำอะไรเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนานะครับเพื่อจะให้ก้าวไปสู่ลำดับต่อไปก็มาจากภาพร่างเบื้องต้นนี้แหละครับหลังจากนั้นก็ทำการปรับปรุงภาพร่างโดยการเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆถ้าเป็นงานศิลปะนะครับก็ต้องหารูปทรงมาใส่ให้มันชัดเจนขึ้นคือนี่มาจากนี่หลังจากที่เราไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาคิดวิเคราะห์หาข้อสรุปแล้วก็ใส่ทำให้ภาพร่างชนิดนี้มีรูปร่างรูปทรงองค์ประกอบมีสีน้ำหนักแสงเงามีจุดเด่นจุดรองนะครับจนได้ภาพร่างที่สมบูรณ์และก็ชัดเจนนะครับเป็นภาพต้นแบบนะครับภาพร่างชัดเจนนี้นี่ทำให้เราสามารถคาดคะเนได้ถึงผลลัพธ์ของงานที่สมบูรณ์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถมองเห็นงานที่เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรการปรับปรุงและพัฒนาภาพร่างเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากจะช่วยให้ภาพนั้นเป็นไปได้ตามความคิดและก็แรงบันดาลใจของเราของผู้สร้างสรรค์นะครับการปรับปรุงและก็พัฒนาภาพร่างให้สมบูรณ์ที่สุดจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาอย่างมีคุณค่าและประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับความคิดของคนเรานั้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติแล้วจะเกิดขึ้นในจินตนาการมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะครับหากเราไม่สามารถจับภาพเหล่านี้ไว้ด้วยการวาดเส้นเก็บไว้เนี่ยก็ไม่เหลืออะไรเป็นรูปธรรมได้เลยนะครับเป็นการคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยนะครับการร่างภาพความคิดจึงมีความสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความคิดในรูปแบบของการสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นรูปธรรมจับต้องได้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าการมองเห็นภาพที่เกิดขึ้นในมโนคตินั้นจะชัดเจนหรือเลือนลางเพียงไรเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับพลังความคิดในขณะนั้นถ้าเรามีพลังมากเราก็จะเห็นภาพชัดมากภาพในความคิดจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาของการทำงานนะครับทั้งก่อนการวาดภาพระหว่างการวาดภาพและหลังจากการวาดภาพเสร็จแล้วก็ยังเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับระหว่างที่ทำงานเนี่ยหากไม่ตัดใจจบงานนะครับภาพวาดที่วาดอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าจะเสร็จสักทีจะมีสิ่งนั้นถึงนี้เข้ามาให้เราได้เพิ่มเติมให้เข้ามาแบบแก้ไขอยู่เรื่อยนะครับจะมีนั่นมีนี่เข้ามาในความคิดให้เพิ่มให้ลดปรากฏอยู่ในห้วงคำหนึ่งเราตลอดเวลาความคิดใหม่ๆจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดภาพจินตนาการขึ้นมาในความคิดนี้นี่จะส่งผลต่อการพัฒนาจากผลงานอีกชิ้นหนึ่งไปสู่ผลงานอีกชิ้นหนึ่งได้จากรูปแบบลักษณะหนึ่งไปสู่รูปแบบอีกลักษณะหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้ภาพร่างต้นแบบที่เราทำอย่างชัดเจนจะช่วยได้เลยนะไม่ให้เราได้หลงทางไม่ให้เราสะเปะสะปะไม่ให้งานนี้ล่าช้าออกไปการสร้างภาพร่างความคิดเบื้องต้นจะทำออกมาจำนวนกี่ชิ้นก็ได้นะครับนับว่าภาพร่างความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ในการทำงานก็จะเริ่มต้นกี่ชิ้นก็ได้แล้วก็เราก็เลือกชิ้นที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมา

พื่อจะทำการขยายความคิดเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ผ่านไปเร็วจำเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลนะครับลักษณะของภาพร่างความคิดต้นเบื้องต้นเนี่ยเป็นเพียงเค้าโครงทางรูปทรงต้องอาศัยทักษะความชำนาญของการวาดเส้นพอสมควรนะครับหากวาดเส้นได้คล่องแคล่วจะทำให้สามารถจับภาพความคิดที่วิ่งผ่านเข้ามาในความคิดนั้นถ่ายทอดเป็นภาพและเส้นได้อย่างสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาศิลปะหรือผู้สนใจศิลปะเนี่ยในเบื้องต้นก็ต้องฝึกโรอิ่งด้วยนะครับฝึกวาดเส้นให้มีความช่ำชองมีความชำนาญทำให้มีทักษะในการถ่ายทอดภาพจากความคิดออกมาเป็นภาพและเส้นได้อย่างคล่องตัวนั่นเองนะครับและการนำภาพร่างความคิดมาพัฒนาโดยการทำให้ภาพร่างนั้นมีรายละเอียดที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัดส่วนรูปทรงและการจัดองค์ประกอบให้น้ำหนักความมืดความแสงสว่างความอ่อนความเข้มความจัดของสีเนี่ยก็ทำให้มันเพิ่มเติมในส่วนละเอียดต่างๆให้มีเรียกว่าให้มีความสวยงามชัดเจนนะครับให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการก่อนที่จะไปขยายจริงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าศิลปินเนี่ยต้องมองเห็นภาพในจินตนาการโดยรวมๆนะครับว่าเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรไอ้ตรงนี้ก็สำคัญนะครับการที่มองเห็นภาพผลสำเร็จของงานเนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะครับแม้เป็นการมองเห็นแบบเลื่อนๆลางๆก็ติดก็ตามแต่ก็มีผลโดยตรงของต่อกระบวนการสร้างสรรค์ทำให้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาเป็นระยะนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ทำภาพร่างให้ชัดเจนเนี่ยไอ้ความคิดเราที่แปรเปลี่ยนมันจะทำให้การทำงานเราสะเปดสะปะจริงๆนะครับเพราะการสร้างภาพร่างความคิดที่สมบูรณ์จะทำให้ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทำงานนั้นลดลงอย่างแน่นอนนะครับและทำให้เรามีความมั่นใจและสะดวกในการทำงานในพื้นที่จริงๆเนื่องจากปัญหาระหว่างการทำงานถูกขจัดไปแล้วในระดับหนึ่งผ่านทางภาพร่างความคิดตั้งแต่โครงสร้างการจัดองค์ประกอบรูปแบบและเทคนิคกรรมวิธีก็ถูกวางแผนไว้แล้วระหว่างที่ทำภาพร่างทางความคิดนั้นนะครับครับก็ในที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้อาจจะการสอนการพูดของผมเนี่ยวันนี้บรรยายผมนี่จะมีการบางทีอาจจะบ้วนเบ้อไปสักหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะพูดซ้ำก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็การสอนศิลปะเนี่ยจริงๆมันต้องมีการสาธิตบนกระดานหรือว่าสาธิตงานที่เราพูดถึงหรือว่าต้องอาศัยภาพประกอบเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ภาพประกอบเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้อ่านทำให้ผู้เรียนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับเขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันแทนคำบรรยายได้เป็นพันๆคำซึ่งผมก็พยายามที่จะใช้ภาพประกอบเนี่ยมาวิ่งระหว่างที่บรรยายมาขึ้นให้ดูหน้าจอนะครับซึ่งบางภาพนี่ก็ผมก็อาจจะไม่มีที่มาที่ไปจากไม่ได้ข้อมูลทางที่มาอาจจะไปเจอในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครก็ดึงมาถ้าจำได้ก็จะใส่รายละเอียดลงไปก็คิดว่าการเอาข้อมูลมาเผยแพร่เป็นเรื่องของวิทยาทานก็คงจะเป็นข้ออนุโลมนะครับก็พยายามที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้ฟังผมพูดไปแล้วก็เห็นภาพเพื่อที่จะมีความเข้าใจแล้วก็มีอรรถรสในการฟังผมบรรยายในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นี่ก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับที่ให้โอกาสให้ผมมาบรรยายแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะพูดถึงเรื่องอะไรก็มาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชากิจกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการหลวงแห่งแบดบุญนะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้ในทุกๆครั้งนะครับเรายังคงมีเรื่องราวของพระมุขศาสนาเรื่องราวของศาสนาพุทธเรื่องราวหลายๆเรื่องราวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดนะครับเช่นเคยอยู่กับผมจิรัฐวัฒน์ศิริกุลนะครับเราอยู่ในรายการหลวงแห่งแบดบุญนะครับแน่นอนว่ารายการเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเรานำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธรรมะคืออยากจะให้ทุกๆคนนั้นได้เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับที่เป็นทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับเราจะได้กระจายเรื่องราวของศาสนาพุทธออกไปเยอะๆทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนนะครับวันนี้รอจงหัวกันไว้นะครับอยากให้ผู้ชมนั้นได้ลองพูดคุยกันลองดูกันสิว่าเรื่องราวของสิ่งที่มองไม่เห็นกับศาสนาพุทธน่าจะเป็นอย่างไรการที่เราไปยกมือประนมก้มกราบนะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับบารมีที่ถูกแผ่ไพศาลออกมาอุปเราตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้รู้กันและแน่นอนนะครับว่าเราอยู่กับพระอาจารย์นะครับที่เจอเราทุกๆครั้งเช่นเคยนะครับนะฮะนมัสการพระครูโหสิณสุทธสรเจ้าวาดวัดวัดที่จะทำมาว่านะครับนมัสการพระอาจารย์ท่านเรื่องขององค์ครูกัปปี้แล้วก็เจริญทุกท่านที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่ครับผมวัดวัดที่จะทำมาว่าหลายครั้งเราก็คุยเรื่องของพระพุทธศาสนามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวชนะพระอาจารย์เนาะนะครับเรื่องของบุญบารมีของการสร้างอุโบสถการสร้างโบสถ์ต่างๆนะครับเรื่องราวของวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราคนพุทธได้ปฏิบัติกันไม่ว่าเวลาเราจะไปที่ไหนใดๆก็ตามนะครับนั่นก็คือการยกมือประนมก้มกราบแล้วก็ไม่เพียงแต่กราบอย่างเดียวนะครับนะฮะเรายังคงพูดไปถึงเรื่องของวัดหลวงขอให้เรานั้นได้แข็งแกร่งปลอดภัยขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงกับต่างกันนานั่นคือสิ่งที่เรากำลังบอกสัปดาห์นี้พระอาจารย์ที่เราคุยกันนั่นคือสิ่งที่มองไม่เห็น
1: เรียกว่าปฏิหาร
0: โอ้ปฏิหารเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่รู
1: ้เราจะเป็นด้านนั้นเป็นด้านเพราะเรามองไม่เห็น
0: ครับ
1: ก็ในหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ครับบางคนอาจจะฟังแล้วอาจจะเห็นด้วยกับเรา
0: ข่า
1: วคนฟังแล้วอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราเพราะว่ามันเป็นเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนที่คุณ copy ผมมองไม่เห็นแต่นั้นก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าฟังแล้วก็วิจารณญาณ
0: ครับ
1: ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อฟังแล้วต้องไปซึ้งหน่อยรู้ว่านี่คือจริงหรือไม่จริง
0: ครับ
1: ก็ให้ฟังเฉย
0: ฟังเฉยนะฮะฟังเฉย
1: ฟังกำลังมาสู่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อนะอันนี้ก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: กำลังคุยกันถึงเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็น
0: มองไม่เห็น
1: เขาเรียกว่าศรัทธา
0: อ๋อศรัทธาศรัทธาย
1: กตัวอย่าง
0: ครับ
1: หลวงตามหาบัว
0: ครับ
1: ท่านได้เคยพูดไปตอนหนึ่งว่า
0: ครับ
1: ถ้าศรัทธาก้อนหินก้อนปวดนะ
0: ครับ
1: แล้วก้อนหินก้อนปวดนี้นะผมว่า
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ในทางหลอด
0: ห้าม
1: ครับท่านบอกว่าถ้าเรามีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือหรือว่าวัตถุมงคลอยู่ในมือแล้วเนี่ยเราไม่ศรัทธาของชิ้นนั้นก็ไม่ใช่ของวัตถุมงคลฉะนั้นสิ่งนี้ตามมาในตัวก็พี่ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันเริ่มต้นคือ
0: ศรัทธามาศรัทธา
1: ศรัทธาและปฏิหารมาเกิดผมต่อให้เรามองไม่เห็นมันก็จะมองเห็น
0: ศรัทธาปฏิหาร
1: หุ่นมาก
0: นะฮะ
1: ศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารเราจะเห็นก็ต้องเมื่อเราศรัทธาแล้วยกตัวอย่างก็พี่เชื่อแล้วผีไปกินไม่ค่อยเอาละคุณป๊อปปี้บอกว่าไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าเกิดเราไปถามคนที่ศรัทธาศรัทธาเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่ององค์เกิดแก่เจ็บตายเรื่องของอีสานเทวดาเขาอาจจะไม่เคยเห็นแต่เขาศรัทธามาก่อนบอกเจ้าเชื่ออ
0: ย่างที่หลวงตามหาบัวได้บอกไว้นะอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปตอนต้นว่าแม้กระทั่งแค่ก้อนกรวดก้อนเดียวถ้าเราศรัทธามันก็จะเกิดปฏิหารต่างๆตามมาได้อีกมากมายเลยทีเดียวเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ผิดเลยที่ทุกคนจะไปผมยังไม่ใช้คำว่าบ่นเนาะไปเขาเรียกไปกราบไปไหว้อะไรเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเราพูดถึงเรื่องไหนเข้าใจง่ายขึ้นสายมูไหม
0: สายมูใช่
1: สายมูสายมูอย่างนี้ก็มาด้วยความศรัทธาศรัทธาสิ่งนั้นศรัทธาสิ่งนี้ก็ไปมูสิ่งนั้นมูสิ่งนี้เขาก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นความศรัทธา
0: ความศรัทธาก็คืออยู่ที่ความศรัทธาว่าคุณที่จะคุณเลือก
1: ใ
0: ศรัทธาสิ่งใดคุณก็ไปตามหาสิ่งนั้นที่คุณศรัทธา
2: ใช่อาตมาอยากจะพูดถึงภาพกว้างๆให้คุณก๊อปปี้ได้เห็นภาพนิดนึง
0: ครับ
2: คือคำว่าศรัทธาในที่นี้เรามีศรัทธาพระพุทธเจ้าอันดับหนึ่งก่อนเนาะ
0: ครับ
2: ศรัทธาพระธรรมเจ้าอันดับสองศรัทธาพระธรรมพระสังฆเจ้า
0: พระสังฆเจ้า
2: อันดับสาม
0: ครับ
2: อันนี้เขาเรียกว่าพระรัตนตรัยใครที่ศรัทธาในของเรื่องของพระรัตนตรัยสามอย่างนี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คืออยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนา
0: ครับ
2: โดยแท
0: ้
2: คือเนื้อแท
0: ้ครับเนื้อแท้
2: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
2: ์แต่มันก็ยังมีอีกอันหนึ่งที่เป็นรองลงมาเรียกว่าเทวดาหรือว่าเทพ
0: ครับ
2: เทวดาหรือเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงเทวดาม ากมายยกตัวอย่าง
0: ครับ
2: บทสวดของธรรมจักรกับอวตารสูตรก็ได้พูดถึงเทวดาในหลายๆชั้นว
0: ่
2: าแต่ชั้นไหนชั้นไหนเป็นชั้นไหนในบทสวดของธรรมจักรก็มีเรื่องของเทวด
0: าน
2: ั่นก็หมายความว่าคนที่กราบไหว้เทวดา
0: ครับ
2: ศรัทธาเทวดาก็ยังเป็นความเคารพในพระพุทธศาสนาอยู
0: ่
2: แต่มันเป็นเรื่องรองลงมาร
0: องลงมา
2: เหมือนบทสวดที่บอกว่าใครศรัทธาพระพุทธเจ้าสูงสุดแล้วใครศรัทธาพระธรรมรองลงมาใครศรัทธาพระสงฆ์รองลงมาศรัทธาเทวดาชั้นไหนก็ว่ากันไป
0: ก็ว่ากันไป
2: ก็ลองไปอีกนั้นย้อนกลับมาเมื่อสักครู่ที่ครูก๊อปปี้ได้พูดถึงเรื่องของจตุคามก็แล้วกันเมื่อสักครู
0: ่ใช่อันนี้เพราะอันนี้ภาพเห็นชัดมาก
2: ก็ถือว่าเป็นเทวดาในยุคปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันว่าเอ่ยภาพอ๋อนึกออกแล้วเป็นอะไรเป็นเหลี่ยมกลม
0: ๆเป็นเหลี่ยมกลมๆมีรูปอยู่อย่าง
2: น
0: ี
2: ้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเราศรัทธ
0: า
2: แต่ว่าก็จะเป็นเศษเสี้ยวอีกหลายๆอย่างที่เราได้เห็นได้รู้กันถ้าของจริงก็จะอยู่ได้นาน
0: เรียกว่าสนใจ
2: เกลืออยู่ไหนก็เค็ม
0: ใช่
2: ทองคำอยู่ไหนก็คือทองคำ
0: ใช่
2: เพชรอยู่ไหนก็คือเพช
0: ร
2: เรียกว่าของแท้นะไม่ปลอมฉะนั้นสิ่งที่เราศรัทธาก็เหมือนกันต่อให้เราศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ตามถ้าเป็นของจริงของแท้แน่นอน

0: ไปอยู่ที่ไหนก็คือของจริงของแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าไปอยู่ไหนก็เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมไปอยู่ไหนก็เป็นพระธรรม
1: ครับ
0: พระอริยสงฆ์ไปอยู่ไหนก็เป็นพระอริยสงฆ์อ
1: ริยสงฆ
0: ์เทวดาไปอยู่ไหนก็เป็นเทวดาฉะนั้นจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาจะเชื่อหรือไม่เชื่อของแท้ก็คือของแท้
1: ศรัทธาในสิ่งที่เรานับถือกราบไหว้เนาะเราศรัทธาในหน้าที่การงานเราศรัทธาในความเป็นการเรียนของเราเราศรัทธาในการทำงานเราศรัทธาในคนรอบข้างเราศรัทธาในครูบาอาจารย์เราศรัทธาในพ่อแม่ต่างๆอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เรียกว่าศรัทธาในบุคคลศรัทธาในสถานที
1: ่
0: บุคคลในเรื่องที่เราต้องทำ
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอยากจะบอกน้องๆว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องศรัทธาในการที่เราเป็นนักเรียนศรัทธาที่เรามีครูบาอาจารย์ในการที่เราจะได้รับคำสั่งสอนต่างๆศรัทธาในวิชาความรู้ที่เราได้รับอะไรเงี้ย
0: ถูกต้อง
1: มันก็ทำให้เกิดผลสำเร็จในอนาคต
0: แน่นอน
1: ใช่ไหมมันก็เหมือนกันกับการที่เราบอกว่าเราไปไหว้พระเราไปกราบพระพุทธรูปแบบนี้ด้านหลังของผมเราไปไหว้องค์เทพต่างๆเราก็ไปด้วยความศรัทธาเพื่อขอผลในอนาคตเหมือนกัน
0: ถูกต้องเมื่อเราศรัทธาแล้ว
1: ความ
0: ย่อมจะมีผลให้เราเห็นจะมากหรือจะน้อยจะช้าหรือจะเร็ว
1: อ
0: ันนั้นอีกประเด็นหนึ่ง
1: ประเด็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่กับเราทุกคนเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราไม่ไปขอเราไม่ไปบนบานสรรกล่าวอะไรแบบนี้ครับอาจารย์
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: ต้องสอบถามพระอาจารย์เนาะในมุมของพุทธศาสนาหรือในมุมของพระสงฆ์เองเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันต้องใช้คำว่าขอหรือเป็นบนบานสรรกล่าวหรือต้องแบบแค่บอกหรืออย่างไรอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ตรงนี้พอมี
0: จริงๆ
1: แล้วความรู้อย่างไร
0: บุญบุญเนี่ยคำว่าบุญก่อนบุญสำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาบ
1: ุ
0: ญสำเร็จได้ด้วยการอธิษฐาน
1: อนุโมทนาอธิษฐาน
0: บุญมันมีบุญกิริยาวัตถุสิบ
1: ครับที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี
0: ้เคยคุยก่อนนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งในบุญสิบอย่างเนี่ยมันจะมีอยู่บุญหนึ่งเรียกว่าบุญสำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาเรามาวันนี้เราจะพูดถึงบุญสำเร็จได้ด้วยการอธิษฐานก็เป็นหนึ่งในสิบ
1: ครับ
0: บุญ
1: บุญเหมือนกัน
0: บุญกิริยาวัตถุสิบนะเพราะฉะนั้นการอธิษฐานเนี่ยคือคำพูดในกลุ่มคนที่เข้าใจ
1: ครับ
0: ในการอ่านหนังสือมากแต่ถ้าเกิดกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้อ่านหรือว่าภาษาพูดคำว่าบุญนะบุญเพราะฉะนั้นบุญกับอธิษฐานนี่ก็คือคล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกัน
0: บุญกับอธิษฐานแต่ว่าบุญนี่ก็คือจะเป็นรูปแบบของมีสิ่งตอบแทน
1: อย่างน
0: ั้นแต่อธิษฐานนี่คือจะไม่มีสิ่งตอบแทนอธิษฐานอยากได้อะไรขออะไรก็ว่าไปอีกเรื่องแต่บนนี่คือมีสิ่งตอบแทน
1: สิ่งตอบแทน
0: แต่ว่าคือออกมาจากใจเรา
1: คือจริงๆเรื่องนี้มันอาจจะลึกลงไปนิดนึงนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้
0: ไม่ได้
1: มันจับต้องไม่ได้เลยนะที่เราคุยมาตอนนี้มันจับต้องไม่ได้หรอมันมองไม่เห็นด้วยจับต้องไม่ได้ด้วย
0: ฉะนั้นคนที่ฟังเราก็จะต้องมีทั้งบวกและลบ
1: ใช่เรื่องคุณคิดอย่างไรก็ว่ากันไปบางคนบอกว่าโอ้ยไปกราบไหว้มันไม่ได้หรอกนอนอยู่บ้านเฉยมันก็ไม่ได้แต่มันอาจจะมีความสำคัญทางด้านจิตใจ
0: ถูกต้องมีความสุข
1: มีความกำลังนี่หรอ
0: ยกตัวอย่างไปหาพระรูปหนึ่ง
1: ครับ
0: ร้อยคนนะร้อยคนบอกว่าไปแล้วขอฉันขายที่ได้ไปแล้วขอฉันถูกหวยใช่ไหมคุณกอปี้เสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ยบางคนไปขายที่ได้บางคนถูกหวยได้แต่ในอีกหลายๆคนเขายังไม่สำเร็จขายที่ก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: หวยก็ไม่ถูก
1: หวยก็ไม่ถูก
0: แต่เขามีความสุขที่ได้ไป
1: ที่ได้ปะ
0: ก็ถือว่าดีแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไปแล้วที่ก็ไม่ได้หวยก็ไม่ถูกสบายใจก็ไม่
1: ม
0: ีเป็นทุกข์มาอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาอีกรูปแบบนึง
1: แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะนินทากลับไปอีก
0: กลับไปอีก
1: ไหนว่าช่วยได้อย่างนั้นอย่างนี้อีกโอ้ไม่เห็นได้เลย
0: เพราะฉะนั้น
1: แสดงว่าเขาอีกนะ
0: ผิดที่ผิดเวลาผิดบุคคลการทำบุญต้อง
1: บุญ
0: ถูกที่
1: ครับ
0: ถูกเวลา
1: ครับ
0: ถูกบุคคลย้อนกลับมาเรื่องศรัทธาเนี่ยถ้าเกิดเราศรัทธาสิ่งที่เราชอบ
1: ครับ
0: มันจะง่ายแต่ถ้าเกิดเราไปศรัทธาสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะเริ่มยาก
1: ใช่
0: เหมือนงานที่ครูก๊อปปี้ทำถ้าสิ่งไหนครูก๊อปปี้ชอบแล้วศรัทธารู้สึกว่าปัญหามันจะน้อยเพราะเรารู้ว่าปัญหามันคือมีไว้ให้แก้อยู่แล้วล่ะถ้ามีปัญหาเราแก้
1: แบบนี้แบบนี้เรารู้เลย
0: เราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราชอบ
1: ครับ
0: ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดครูก๊อปปี้ไปทำในสิ่งที่ครูก๊อปปี้ไม่ชอบเลยไม่ได้ศรัทธาเลยแต่ครูก๊อปปี้ไปทำ
1: ไปทำอยู่นั่นน่ะ
0: ปัญหามันจะเกิดเยอะเพราะเยอะพอเราแก้ไม่เป็นมันก็จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นั่นแหละก็เราจะบอกว่าถ้าเกิดครูก๊อปปี้หรือว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาในสิ่งที่เราอยากทำ

0: อยากได้อยากมีอยากเป็นเราเอาศรัทธานำมาก่
1: อ
0: นแล้วปัญหาหรือว่าอุปสรรค
1: มันก็จะค่อยๆหายไปใช่ไหมเพราะจริงๆถ้ามองให้เห็นภาพนะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกผมก็ขยายความเพิ่มอย่างนี้นะโอเคเราถนัดในการที่เราจะนำเสนอในการเป็นพิธีกรต่าง
0: ๆ
1: โอ้เราก็รู้เลยว่าปัญหาเราต้องแก้ไขอย่างไรแล้วข้างหน้าจอเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรได้ผมไปวิ่งข้าว29ผมก็นั่งพักแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าพอแล้วฉันจะต้องไปวิ่งทำไมเราจะไปแก้ปัญหาการวิ่งทำไมให้มันเหนื่อยเปล่าๆ

0: ก็ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ชอบไง
1: ถูกต้อง
0: นี่ไงอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรากำลังโยงเข้าไปว่าน้องๆเองที่กำลังดูตอนนี้น้องๆศรัทธาหรือว่าชอบอะไรเนี่ยเรามุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราชอบเราอยากจะทำเราอยากจะปฏิบัติไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยศรัทธาต้องนำมาแล้วมันก็จะเกิดซึ่งปฏิหาริย์หรือสิ่งที่มันจะเกิดสัมฤทธิ์ผลได้ในอนาคตทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องราวของสิ่งที่มองไม่เห็นในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นอย่างไรถ้าเกิดผมนึกได้เนี่ยหุ้ยลูกเอ้ยไปทาไปวัดกันเถอะไปทำบุญบุญคืออะไรอ่ะแม่อันนี้ไปแล้วนะ
1: โอเค
0: โอ้ยเดี๋ยวทำไปเถอะลูกเทวดาก็จะเห็นเทวดาทำยังไงอ่ะนี่ถ้าลูกไม่ทำบุญนะตกนรกลูกผีสางเขารออยู่โอ้โหนี่เรื่องราวใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
1: น
0: ี่
1: เพราะฉะนั้นถ้าครูก๊อปปี้พูดถึงจุดนี
0: ้ครับ
1: อาตมาก็จะมองให้เห็นเป็น2ประเด็น
0: ครับ
1: ประเด็นแรกคือศรัทธาก่อนแล้วจะเห็นผล
0: อ
1: ันดับที่2คือเห็นผลก่อนแล้วค่อยศรัทธาอ่านยกตัวอย่างนะ
0: เออรู้แล้วก็ศรัทธา
1: ว่าจะไม่ใช่
0: ใช่ใช่
1: อันนี้เราศรัทธาเราจะพูดถึงศรัทธาก่อนแล้วค่อยเห็นผลยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนาะ
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านศรัทธาในการปฏิบัติ
0: ฮะ
1: ฝึกหัดตัวเอง
0: ฝึกตัวเอง
1: 6ปีออกหนีจากวัฏสงสาร
0: ครับ
1: ออกจากปราสาทราชวังไปฝึกฝนตัวเอง6ปี
0: ครับ
1: เพราะศรัทธาว่าฉันจะต้องบรรลุฉันจะต้องเห็นมรรคฉันจะต้องเห็นผลพระองค์ก็ศรัทธา
0: ครับ
1: ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองบอกว่าต้องออกจากทุกข์ให้ได
0: ้ครับ
1: แล้วพระองค์ก็ตรัสรู
0: ้ตรัสรู
1: ้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ
0: ์
1: พระท่านวัชระอา
0: จครับ
1: ก็ทำให้พวกเราได้มากราบไหว้ท่านเพราะท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้
0: า
1: ตรัสรู้ชอบได้
0: ด้วยพระองค์เอง
1: เพราะนั่นคือพระองค์ศรัทธาก่อน
0: ครับ
1: ศรัทธาแล้วก็นำมาซึ่งผลสำเร็จ
0: อ
1: ันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ
0: ครับ
1: ต่อมาเห็นก่อนแล้วค่อยศรัทธาเห็นผล
0: เห็นผล
1: เห็นผล
0: แล้วค่อยศรัทธา
1: แล้วค่อยสำเร็จยกตัวอย่างก็พระพุทธเจ้าอีกอยู่ดี
0: อ้าวเหรอฮะ
1: พอพระองค์ให้นางคนหนึ่งนางสุชาดา
0: ครับ
1: ที่ถวายข้าวมรุปญาตมีสาวใช้ของนางสุชาดา
0: ครับ
1: ได้ไปเห็นพระพุทธเจ้ามีแสงออกมาเป็นรัศมี
0: ครับ
1: ในตัวของพระพุทธเจ้าในพระองค์ของก็มีแป่งเป่งเป็นแสงรัศมีออกมาเรียกว่าฉับพันธลังสี
0: ฉับพันธลังสี
1: เป็นเทวดานางก็คิดว่าโอ้แสงเทวดาออกมาจากต้นไม
0: ้
1: แสงเทวดาออกมาจากคนคนนี
0: ้
1: พอสาวใช้ของนางสุชาดาเห็นพระพุทธเจ้าไปบอกกับนางสุชาดาว่
0: าม
1: ีเทวดาอยู่ต้นไม้คือตอนนั้นสาวใช้ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า
0: เออนี่เคยได้ยินเคยได้ยิน
1: แต่สาวใช้คิดว่าที่ต้นไม
0: ้
1: นั่งอยู่ตรงนั้นคือเทวดาก็เกิดศรัทธาพอเห็นก็ไปเรียกนางสุชาดามาน างสุชาดาก็เห็นเหมือนกันว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าเป็นแสงออกมาเป็นเขาเรียกว่าฉับพันธลังสีเป็นรัศมีออกมาแผ่ซ่านออกมา
0: ครับ
1: อันนี้อาตมากำลังจะภาพให้ครูก๊อปปี้เห็นภาพว่าบางอย่างเนี่ยศรัทธานำมาซึ่งผล
0: ซึ่งผล
1: คือพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: บางอย่างเห็นแล้วศรัทธา
0: แล้วศรัทธา
1: เพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองอย่างเราต้องแยกประเด็นนี้ก่อนว่าบางคนในยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนศรัทธาสิ่งที่เขาเห็นก่อนแล้วค่อยไปศรัทธาบางคนศรัทธาแล้วไปเห็นบางคนเห็นแล้วศรัทธามันจะเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ว่าใครเอายกตัวอย่างเอาปัจจุบันจับต้องได้เนาะ
0: ค
1: นถูกหวยก็แล้วกันเนาะคนชอบซื้อหวยบางคนบอกว่าไปปักธู
0: ป
1: ที่ท้าวเวสสุวรรณ
0: ครับ
1: กำลังฮิตกันก็จะมีตัวเลขออกมา
0: ตัวเลขมา
1: บางคนเนี่ยศรัทธาที่ท้าวเวสสุวรรณแล้วค่อยไปปัก
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเลขก็ออกมาแล้วก็ไปซื้อหวยแล้วหวยก็ออกทีนี้ยิ่งเพิ่มความศรัทธาท้าวเวสสุวรรณอีกอันนี้ประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองบางคนไม่ได้ศรัทธาที่ท้าวเวสสุวรรณไม่รู้ไม่เชื่อ
0: ไม่
1: ร
0: ู้
1: แต่รู้สึกว่าเพื่อนไปปัก
0: ก็ไปปักแล้ว
1: ไปปัก
0: หรือเห็น
1: แล้วก็เห็นตัวเลขออกมาแล้วก็ฉันไม่เชื่อท้าวเวสสุวรรณหรอกแต่ฉันเชื่อธูปตรงนี้เพราะว่าฉันปักธูปด้วยมือของฉันฉันก็เอาธูปของมือของฉันเนี่ยเป็นคนปักเองฉันเชื่อมือของฉันพอตัวเลขออกมาที่ธูปเกิดบังเอิญหวยมันออกตรงนั้นเกิดปฏิหาริย์อ้าวตัวเลขมันถูกก็ย้อนกลับไป
0: ใหม่
1: ทา
0: ท้าวเวสสุวรรณขึ้นมา
1: อย่างเงี้ยมันย้อนกันได้ซึ่งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะ
0: หรือไม่ก็คืออาจจะมองเห็นภาพอ้าวอ๋อหุ้ยคนนั้นถูกเลขได้รางวัลจากตรงนี้ตรงนี
1: ้
0: งั้นฉันไปด้วยเผื่อฉันจะได้บ้าง
1: ได้บ้าง
0: อันนี้พอได้ปุ๊บก็จะเกิดว่าฉันได้ก่อนแล้วค่อยศรัทธาบางพื้น

0: ที่บางศาสนสถานหรือบางความเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอ้โหประชาชนไปกันแน่นบางคนไปด้วยกระแส
1: บางคนไปด้วยกระแสเพราะศรัทธามาก่อนบางคนไปด้วยกระแสก็จริงแต่ไม่ได้ศรัทธา
0: ไม่ได้ศรัทธาคือกระแสอุ้ยเห็นไปขอฉันไปด้วย
1: รอผลก่อน
0: ไปทำอะไรไม่รู้แต่ว่าไปแล้วก็ถ่ายรูปก่อน
1: เออใช่
0: โพสต์ละโพสต์เพราะว่ามันเป็นกระแสแบบนี้ก็มี
1: ศรัทธายังไม่ศรัทธาแต่ว่าไปเพราะอยากศรัทธาไปเพราะอยากเห็นผล
0: ไปเพราะอยากเห็นผล
1: อยากเห็นผล
0: กลุ่มนี้พอไม่เห็นผลก็ไม่ไปแล้วนะ
1: บางคนยังมีความพยายามมันก็ยังมีความพยายาม
0: ไป
1: คร
0: ั้ง
1: ที
0: ่1
1: ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็ยังมีความพยายาม
0: ก็ยังพยายาม
1: พยายามบางคนอาจจะพยายามน้อยหน่
0: อ
1: ยไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่เห็นผลแล้วก็เลิกแต่บางคนไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อย
0: ๆ
1: ก็เห็นผลมันก็เหมือนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือทําซ้ําๆใช่มั้ย
0: ใช
1: ่จริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยอยากจะว่าไปแล้วก็ทําเป็นวิทยาศาสตร์ได้ก็คือเราก็ลองเชื่อศรัทธาเชื่อศรัทธาศรัทธาเชื่อลองทำซ้ำๆ อาจจะเห็นผลได้จากสิ่งที่เรามองไม่เห็นสุดท้ายเมื่อมันเป็นทดลองให้มันเป็นวิทยาศาสตร
0: ์ไม่ว่าคุณจะศรัทธาก่อนแล้วเห็นผลหรือว่าคุณเห็นผลแล้วคุณก็ไปมีความเชื่อความศรัทธาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ผิด
1: ไม่ผิด
0: มันแล้วแต่ว่าคุณเลือกที่จะเป็นสิ่งใด
1: ถูก
0: ไม่ใช่แค่ในศาสนาพุทธในศาสนาอื่น
1: ๆเช่นกัน
0: การไหว้เทพการไหว
1: ้
0: ฟ้าดินอะไรต่างๆนะก็ว่าไป
1: วัฒนธรรมของมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ที่บริบทของแต่ละสังคมว่าสังคมบางที่เขาทำนาเขาก็ศรัทธาพระแม่โพศพพระแม่โพศพคือผู้ที่ดูแลข้าวดูแลน้ำนี้เนาะพระแม่คงคาผู้ดูแลน้ำก็เพราะฉะนั้นอยู่ที่บริบทของสถานที่นั้นๆถามว่าเขาผิดเขาไม่ผิดเพราะสถานที่ตรงนั้นมันเหมาะกับต้องไหว้น้ำพระแม่คงคา
0: คนที่ใช้น้ำเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ข้าวก็พระแม
0: ่โพศพชาวนาเอ่ย
1: จะไม่ว่าเขาไม่ได้นะเพราะเขาต้องทำนาอย่างอาตมาเห็นเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้ตอนแรกไปบ
0: ิ
1: ณฑบาตไปบิณฑบาตเห็นสารอาตมาก็นึกว่าสารอะไรตอนแรกตั้งอยู่เล็กๆนะ
0: ครับ
1: ก็ถามชาวบ้านว่าโยมอันนั้นสารตายายเหรออะไรเขาบอกอ๋อไม่ใช่ไหว้เจ้าแม่โพศพอันนี้ก็เป็นประเด็นให้ดูว่าถ้าเราศรัทธาเราเชื่ออะไรบางอย่างแล้วเนี่ยอยากให้ลองครั้งนี้ไม่ได้ลองใหม่มันจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาได้อาจจะบังเอิญไหมก็อีกเรื่อง
0: ที่ทั้งหมดที่คุยเรามาอย่างเนี้ยเรามากันมันไม่ได้บอกว่าให้คุณงมงายนะคุณต้องตัดคำว่างมงายออกไปก่อนนะถูกไหมอาจารย์ศรัทธาคือศรัทธานะศรัทธามันก็จะเกิดปาฏิหาริย์เกิดสิ่งที่คุณอยากจะได้ถ้าเกิดคุณมีความศรัทธาจากความรู้สึกข้างในจริง
1: ๆ
0: เราไม่ได้บอกว่าให้คุณงมงายในสิ่งที่โอ้โหบางคนแบบว่าตามข่าวตามเรื่องราวอะไรต่างๆนะขอก็เป็นโอ้โหแต่เดินสายขอแต่ไม่ได้ทำงานแต่ไม่ได้ทำความดีแต่ไม่ได้เคยช่วยเหลือผู้อื่นมันก็อาจจะไม่เกิดผลก็เป็นได้ครับ
1: ถูกต้อง
0: อันนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยปฏิบัติกันอยู่แล้วนะฮะว่าคุณไปตามสถานที่ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทีนี้พอมาตรงนี้เรากำลังนั่งอยู่พื้นที่แห่งนี้แหละนะครับก็คือวัดวชิรธรรมวาสความศรัทธามันก็ต้องบังเกิดขึ้นก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นผมถามก่อนสิ่งที่มองไม่เห็นที่พระอาจารย์อยากจะมาอยู่ที่นี่หรือมาสร้างวัดที่นี
1: ่
0: ที่มาที่ไปเป็นยังไงอยู่ดีผมว่าคงไม่ได้มีการแบบว่าฉันเดินมาแล้วฉันจะมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย
1: ์ถูกต้องคืออย่างแรกเลยคือศรัทธา
0: ครับ
1: ศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในสิ่งที่เราคิดว่าเราเลือกที่จะมาเป็นพระแล้วเราก็อยากจะทำหน้าที่ของพระ
0: ครับ
1: ให้ดีที่สุดเราก็เลยมองว่าการเป็นพระเนี่ยก็คือการที่เรามาเป็นผู้นำทางด้านจิตใจเราก็อยากจะมองว่าเอ๊ะคนเรามันมีทุกข์
0: ครับ
1: แล้วคนที่จะออกจากทุกข์ได้เนี่ยต้องปฏิบัติธรรมทีนี้แต่มาก็เลยมองว่าสถานที่ตรงนี้วัดวชิรธรรมวาส
0: ครับ
1: มันเหมาะกับการที่จะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะมันไม่ไกลจากในเมืองของเราเนี่ยมันเป็นกรุงเทพก็จริงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันออกมาจากรอบนอก
0: ครับ
1: คนที่จะมาก็ถือว่าสะดวกพอมาเสร็จปั๊บ
0: ครับ
1: มันกลายเป็นว่ามันเหมือนรอบนอกคือชนบท
0: ฮะ
1: แต่ว่าเราคือกรุงเทพมันได้เปรียบในตรงจุดนี้
0: เขา
1: เรียกว่าจุดสมรภูมิเราสถานที่ของเราเนี่ยมันมาถูกทางแล้วมันเหลือแค่คนคือตัวตมามาพัฒน
0: า
1: เมื่อมีสถานที่แล้วมันทำเลมันได้แล้ว
0: ครับ
1: คนก็คือตัวขับเคลื่อนตัวอาตมาก็เลยยอมที่จะมาเหนื่อยยอมที่จะมาพัฒนาเหมือนที่ครูก๊อปปี้พูดตอนแรกว่ามันต้องศรัทธาใน

0: ที่ของเราก่อน
1: ศรัทธาในหน้าที่
0: ทีนี้หน้าที่อาตมาก็คือศรัทธานำมาแล้ว
1: ครับ
0: มันก็มีปัญหาบ้างแต่เราก็แก้ได้เพราะเราเอาความศรัทธานำปัญหามีทุกที่ทุกอย่างทุกเวลาแต่เราศรัทธาแล้วเราก็เลยแก้ได
1: ้พอเราศรัทธาในหน้าที่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันมองไม่เห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปได้ด้วย
0: ปรับได้เรื่อย
1: ๆบางอย่างมันเหมือนแบบเอ๊ะเว้ยเอ๊ะอยู่ดีมันไปของมันได้
0: ไปของมันได้มันเหมือนจิ๊กซอว์นะอาตมาว่าอาตมามาสร้างวัดตรงนี
1: ้ใน
0: วัดแห่งนี้ทำวัดแห่งนี
1: ้
0: มันเหมือนจิ๊กซอว์พอถึงเวลาเสร็จก็มีคนมาต่อมาเติมมาเต็มให้มันขับเคลื่อนขับเคลื่อนขับเคลื่อนไปเรื่อยๆทำให้อาตมามานั่งดูว่าอ๋อมันเป็นบุญมันเป็นวาระ
1: ครับ
0: เป็นบุญของคนนี้หมดวาระของคนนี้แล้วคนนั้นก็มาต่อไป
1: มองไม่เห็นอีก
0: ซึ่งอาตมามองว่าอดีตของคนที่เขาทำเอาไว
1: ้ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นบุญของเขาวาระของเขาป
1: ั
0: จจุบันอาตมาก็มาทำต
1: ่
0: อและอนาคตคนอื่นก็มาทำต่อในรูปแบบของเข
1: า
0: เราก็มาขับเคลื่อนในช่วงของเรา
1: ผมก็เลยจับความได้ว่าที่พระอาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเมื่อเราศรัทธามาเราต้องการที่จะมาพัฒนาให้เกิดการเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาซึ่งพระอาจารย์ก็มองไม่เห็นในวันพรุ่งนี้ในวันมะรืนนี้ว่าใครจะมา
0: ถูก
1: แต่อยู่ดีๆก็มีคนมา
0: ถูกก็เรียกว่าเป้าหมายของเราคือทำที่ตรงนี้ให้ใครก็ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วให้พ้นทุกข์เพราะตั้งเป้าก็คือธงเราปักเอาไว้แล้วว่าที่นี่คือสถานที่ที่ทุกคนมาแล้วต้องมีความสุข
1: ครับ
0: แต่มาปักธงเลยว่าใครที่มีความทุกข์เข้ามาจะต้องมีความสุขออกไปถ้าคือใครมาแล้วมีความทุกข์ออกไปมีความทุกข์อีกแสดงว่าคนนั้นแพ้แต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่มีความทุกข์แล้วเข้ามาในวัดแห่งนี้แล้วมีความสุข
1: ออกไป
0: คนนั้นชนะ
1: หลายคนที่เดินทางเข้ามาที่วัดวชิรธรรมวาสเองเนี่ยอย่างเงี้ยบางคนมาด้วยความศรัทธาบางคนมาด้วยเอ๊ะที่นี่มีอะไรเอ๊ะอย่างไรแล้วฉันจะมีอย่างไรดีมีสิ่งที่กลับไหว้บูชาไหมมีสิ่งที่ศรัทธาไหมอะไรอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับอาจารย
0: ์ทีนี้ก็มองว่าพอเรามาถึงจุดนี้เนี่ยวัดที่เราต้องทำต้องสร้างต่อไปเนี่ย
1: ครับ
0: คนมันก็มีหลายแบบหลายจริตบางคนมาชอบให้ทานเราก็มี
1: ครับ
0: บางคนมาชอบรักษาศีลเราก็มี
1: ครับ
0: บางคนมาชอบภาวนาเราก็มีเพราะบุญที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานั้นคือทานศีลภาวนาวัดเรามีครบหมดเลยเข้ามาแล้วคุณต้องมีทานศีลภาวนา
1: ครับ
0: แต่มันจะมีอีกอันนึงที่เรียกว่าบางคนบางกลุ่มทานก็ไม่ชอบศีลก็ไม่ชอบภาวนาก็
1: ไม่ชอบ
0: มาเดินชมเห็นว่าเป็นที่ท่องเที่ยวเราก็ทำได้
1: ไม่เอาอย่างนี้ไม่ต้องใครหรอกผมนี่แหละบางทีผมก็ขับรถไปเลยไปนู้นเลี้ยวเข้าไปฟุ้ดเข้าไปผมก็ขับรถแค่ขับรถวนดูเนาะดูเป็นวัดสถานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะทานเหรอพักก่
0: อ
1: นศีลโอ้ยเดี๋ยวยังไม่ว่างภาวนาพักก่อนเลยนะสมาธิเดี๋ยวก่อน
0: เออ
1: แต่ไปเข้าไปดู
0: ก็ทำได้
1: เสร็จแล้วก็เอออนุโมทนาสาธุก่อนขอประทานโทษอภัยอะไรมารบกวนอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ออก
0: มันก็จะย้อนกลับมาถึงตอนแรกที่เราคุยกัน
1: ฮะ
0: บางคนศรัทธาก่อนแล้วทำจะเห็นผลบางคนเห็นผลก่อนเราค่อยศรัทธา
1: ค่อยศรัทธา
0: วัดนี้ก็เช่นกัน
1: ครับ
0: เราแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ศรัทธาอยู่แล้วเข้ามาที่นี่เขาก็จะมาด้วยความอยากมาให้ทานอยากมารักษาศีลอยากมาภาวนา
1: อ
0: ันนี้คือกลุ่มที่1
1: ครับ
0: กลุ่มที่2ไม่ได้ศรัทธาแต่มาเพราะอยากเที่ยวเราก็ทำสถานที่ของเราเนี่ยให้เป็นกึ่งที่ท่องเที่ยวได้
1: จริงๆแล้ววัดก็คือสถานที่ท่องเที่ยวนะนี่ใครอย่ามาว่าผมนะเรื่องจริงคุณจะปฏิเสธไหมคุณเข้าไปวัดคุณไม่เที่ยวถ้าคุณไปวัดคุณไม่เที่ยวคุณอย่าถ่ายรูปนะคุณถ่ายรูปเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นคือการท่องเที่ยว
0: ใช
1: ่ถูกไหม
0: ก็เลยบอกว่าวัดคือเราก็ทำได้ก็คือทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวก่อน
1: ครับ
0: เป็นที่เที่ยวก่อนมาให้เห็นก่อนแล้วคุณก็เห็นผลแล้วคุณค่อยศรัทธาก็ทำได้
1: ก็ได้เหมือนกันอ๋อเพราะฉะนั้นเข้ามาที่นี่มีกลุ่มหนึ่งขับรถเข้ามาเขาเห็นป้ายแล้วขับรถเข้ามาเพื่อคือเขาเข้ามาดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างเอาปรากฏว่าเขาจอดรถเลยแล้วทีเขาเดินเลยเดินชมวัด
0: เดินชม
1: ตัวนึงเนี่ยก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวได้
0: เที่ยวได้
1: อ่ะทีนี้มีอะไรบ้างอ่ะถ้าวัดคนที่เข้ามาต้องเจออะไรบ้างอาจารย์ก่อน
0: ก็อย่างแรกเลยเราพยายามทำวัดให้มีจุดไหว้จุดไหว้ก่อนซึ่งตอนนี้จุดเด่นของเราก็คือมีลานธรรมนำโชค

0: พราะฉะนั้นลานทำนำโชคของเราเนี่ยคือเป็นตัวท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ตัวชูสำหรับให้คนมาเที่ยวคุณมาวัดคุณต้องมาถ่ายรูปกับพระองค์ดำคุณมาวัดคุณต้องมาถ่ายรูปกับพระศิวลี
1: ครับ
0: คุณมาวัดคุณต้องมาถ่ายรูปกับพระสังฆจาย
1: ครับ
0: ต้องมาถ่ายรูปกับพระอุปคุตต้องมาถ่ายรูปกับหลวงพ่อเงินเหลือ
1: ครับ
0: ถ่ายรูปกับพระท้าวเวสสุวรรณ
1: ท้าวเวสสุวรรณ
0: ท้าวพระวิรูปักษ
1: ์พระวิรูปักษ
0: ์ท้าวราหู
1: พระราหู
0: พระเปิดโลกเราเอาท่องเที่ยวนำมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วเขาก็มายืนมาอธิษฐานคือเขาได้สบายใจแล
1: ้
0: วเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทานศีลภาวนาเขาแต่เขามาเที่ยว
1: พักก่อนนั้น
0: แต่เขามาเที่ยว
1: มาเที่ยวจุดประสงค์คือเข้ามาก่อน
0: มาก่อน
1: วัดเนี่ยมาฉันได้ไหว้แหละอะไรก็ไม่รู้เข้ามาก่อน
0: มาเที่ยวกันเลย
1: มาเที่ยวเลยทีนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยวัชิรธรรมวาสที่นี่เนี่ยก็มีจัดเป็นพื้นที่นะ
0: แต่นี่เป็นบริเวณ
1: บริเวณเลย
0: ลานธรรมนำโชคเลยก็คือที่เที่ยวเลย
1: ครับที่เที่ยวทางธรรม
0: ที่เที่ยวเพื่อจะนำมาสู่ศรัทธานี่คือกุศโลบายกุศโลบาย
1: ครับ
0: อาตมาจะไปบอกว่าเอาทุกคนมาให้ทานทุกคนมาให้ศีลทุกคนมาภาวนาเนี่ยอันนี้คือคนที่ศรัทธาแล้วมามันทำได้นะ
1: อ๋อเราย้อนกลับไปเรื่องแรกคือศรัทธาแล้วมาทำได้โอเคโอเค
0: แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเอาทุกคนมาให้ทานมาศีลมาภาวนามาไม่มาแต่ทุกคนบอกว่าเอามาวัดวชิระมาลานธรรมมาถ่ายรูปเริ่มอยากมาพอมาเที่ยวแล้วเขาค่อยเห็นผลว่าเอ๊ะเขามาไหว้
1: ครับ
0: มาเที่ยวก่อนมาเที่ยวเสร็จแล้วก็มาไหว
1: ้ครับ
0: แต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค
1: ์
0: พอเขาก็เริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้เขาก็ศรัทธามา
1: เอาจริงๆแล้วเนี่ยวัดราชิรธรรมวาสเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับพระอาจารย์เองเนี่ยก็ได้ทำลานทำนำโชคที่เราพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณลานทำนำโชคถ้าเกิดเมื่อสักครู่นี้ใครฟังเนี่ยก็จะได้ยินหลายต่อหลายองค์หลายต่อหลายชื่อเลยทีเดียวนะครับมีทั้งทางด้านพุทธแล้วก็มีทั้งทางด้านความเชื่อทางด้านเทพต่างๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลานธรรมนำโชคเนี่ยเอาง่ายๆทวนกันอีกสั้นๆที่เราเข้าใจได้ยินกันนะครับก็จะมีหลวงพ่อองค์ดำหลวงพ่อองค์ดำนี่เป็น
0: พระพุทธรูปปางสมาธิเพชร
1: ปางสมาธิเพชร
0: เป็นหินก้อนเดียว
1: ครับ
0: หินลาวาหินภูเขาไฟ
1: หินภูเขาไฟ
0: จากประเทศอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: หน้าตักองค์นี้ก็ประมาณ35นิ้วเท่ากับอายุพรรษาของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหน้าตักของท่านเนี่ย35นิ้วนั่นหมายความว่ามาจากอายุของพระองค์หินก้อนนี้หนักมาก
1: ครับ
0: แต่เวลาเอาไปลอยน้ำสามารถไม่จมน้ำลอยน้ำได้เพราะคุณสมบัติของหินลาวา
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแข็งแรงสุขภาพองค์นี้ก็หลายคนมากราบไหว้ก
1: ็
0: จะเป็นเรื่องของอธิษฐานให้คนมาไหว้นั้นเกิดความแข็งแรง
1: สุขภาพดีแข็งแรง
0: สำหรับองค์นี้
1: เหมือนกับก้อนหินเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อองค์ดำก็คือหมายถึงว่าสีดำเลยนะคุณผู้ชมสีดำที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ตอนนี้แหละนะครับแล้วก็แข็งแรงที่พระอาจารย์บอกหลับตาเดินไปนิดนึงเราก็จะเจอองค์พระศิวลี
0: พระศิวลี
1: อาทินี้ขาวเลย
0: พระศิวลีนี้เป็นหินอ่อนสีขาว
1: ครับ
0: เรานำมาจากประเทศกรี
1: ก
0: เป็นหินก้อนเดียว
1: ครับ
0: ช่างที่แกะสลักยืนยันว่าในอาชีพการแกะสลักเขาบอกว่า
1: ครับ
0: เขาเห็นพระศิวลีองค์นี้ใหญ่ที่สุดถ้าเป็นก้อนเดียวนะ
1: ครับ
0: ถ้าใหญ่กว่านี้ต้องเป็นสองก้อน
1: อ
0: ันนี้คือการันตีจากช่าง
1: คือก้อนเดียวแล้วก
0: ็
1: ก็เขาเรียกอะไรนะถูกแบบเขาเรียกอะไรฮะพระศิวลีก็คือหมายถึงว่าต้องมีโกรธ
0: มีบา
1: ท
0: ม
1: ี
0: ย
1: ่
0: ามมีไม้เท้าซึ่งองค์นี้มีพิเศษมาก
1: ครับ
0: วันที่ตอกเสาเข็มช่างที่ตอกเสาเข็ม
1: ฮะ
0: ถูกหวย
1: อ๋อ
0: คนที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยคนที่ตอกเสาเข็ม
1: ครับ
0: ยืนยันได้เลยว่าหนูถูกหวยวันที่หนูตอกเสาเข็ม
1: ครับ
0: นะก็เท่ากับรู้ว่าที่พระศิวลีเนี่ยสตอรี่ของท่านก็คือเป็นพระที่ให้โชคลาภ
1: ใช่
0: ถ้าใครกราบไหว้บูชาสักการะด้วยความเชื่อความศรัทธาแล้วก็จะมีปฏิหารเรื่องโชคลาภ
1: โชคลาภ
0: แล้วผู้หญิงคนนี้ที่เขาเป็นช่างตอกเสาเข็
1: ม
0: ถูกหวยในวันนั้น
1: เอาล่ะ
0: ตอกเสาเข็มก็ถูกหวย
1: ผมยังไม่พอผมยังได้โชคลาภอีกเพราะว่าเดินไปเจอโอ้โหพระสังฆจายทองอารามเลยอยู่
0: พระสังฆจายนั่นก็ถือว่าเป็นพระที่มีเมตตาในเรื่องของเมตตามหานิยมตัวจริงของท่านในครั้งพุทธกาลนี่นะจะเป็นพระที่รูปหล่อ
1: พระสังฆจาย
0: รูปหล่อด้วยการที่ท่านมีรูปร่างหน้าตาหล่อ
1: ครับ
0: ท่านก็เลยไม่อยากให้คนมายุ่งกับท่านคนก็อยากจะไปกราบท่านไหว้ท่านเนอะ

0: ครับอ่าใช่อยากจะเจอแหละพระหล่อนี้ในสมัยก่อนอ่ะ
1: ไม่เอาแล้ววุ่นวาย
0: อ่า
1: แปลงร่างเป็นคนอ้วน
0: เป็นคนอ้วนเป็นพระสังฆาจารย
1: ์สำหรับองค์นี้ก็จะเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมคนที่ไปกราบไหว้ท่านก็จะมีความรักจากผู้หลักผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: จากเพศตรงข้าม
0: อ
1: ันนี้ก็คือคนที่ต้องการเรื่องของความรัก
0: ความรัก
1: เมตตา
0: เมตตา
1: เป็นขอพรตรงนี
0: ้ครับ
1: นะ
0: โอ้นะฮะยังไม่หมดคุณผู้ชม ในลานธรรมเดินไปอีกนิดนึงในระนาบเดียวกันตรงไปนี่นะฮะก็จะไปเจอองค์พระอุปคุต
1: องค์พระอุปคุตนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่จำพรรษาอยู่ใต้ทะเลเขาเรียกว่าสะดือทะเลและมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าอโศกมหาราช
0: ครับ
1: ท่านก็อยากจะทำกิจการบางอย่างที่อยู่ในเมืองของท่านปรากฏว่าท่านก็ปรึกษากับปุโรหิต
0: ครับ
1: ว่าจะมีใครที่สามารถเอาชนะมารในการทำกิจครั้งนี้ไม่ให้มารเข้ามาผจญกับกิจครั้งนี
0: ้
1: 7วัน7คืนเนี่ยเสร็จแล้วปุโรหิตของพระเจ้าอโศกมหาราช
0: ครับ
1: ก็บอกว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อพระอุปคุต
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้ก็จำพรรษาอยู่ที่ใต้สะดือ พระเจ้าอโศกมหาราชก็เลยบอกว่างั้นก็นิมนต์จุดธูปขึ้นมาให้มาช่วยทำกิจการในเมืองของพระเจ้าอโศกมหาราชครั้งนั้นให้สำเร็จโดยที่ไม่มีมารเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ถ้าใครไปกราบไหว้ก็จะเป็นเรื่องของชนะมาร
0: ชนะมาร
1: เช่นจะไปสอบ
0: อุปสรรคต่างๆ
1: จะไปสอบไหมมีคู่แข่งไหมทำยังไงถึงจะชนะต้องไปองค์นี
0: ้มีไม่โดนทหารไม่อ
1: ะไรก็ต้องมา
0: แล้วก็เรามาก็มาลองมาดู
1: ต้องมาดู
0: อ๋อนี่คือชนะมาร
1: ชนะมาร
0: ขจัดอุปสรรคต่างๆเห็นมีหลวงพ่อเงินเหลืออยู่องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์เล็ก
1: ๆใช่พระพุทธรูปหลวงพ่อเงินเหลือเนี่ยประวัติท่านก
0: ็
1: มีเรื่องที่แปลกมากเลย
0: ฮะ
1: มีอยู่วันนึงอาตมาขับรถเข้ามาในวัด
0: ครับ
1: อาตมามองเห็นพระพุทธรูปอยู่ที่เสาไฟฟ้า
0: ครับ
1: แต่ด้วยความที่ฝนตกอาตมาก็บอกกับลูกศิษย์ที่คนขับรถว่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนตกตอนนี้ฝนตกเราลงไปแล้วเท้ามันจะเปื้
0: อ
1: นให้ฝนหยุดตกวันหลังเรานำพระพุทธรูปองค์นี
0: ้ครับ
1: เอาเข้าไปข้างในซะมันดูไม่ดีไม่รู้ใครมาวางไว้ที่เสาไฟฟ้า
0: ครับ
1: ตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะ
0: ฮะ
1: แล้วอยู่มาวันนึงก็มีหัวหน้าช่างชื่อยมออสนะ
0: ครับ
1: ยมออสก็นำพระพุทธรูปองค์นี
0: ้
1: มาให้อาตมาที่กุฏิ
0: ครับ
1: บอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ที่เสาไฟฟ้า
0: อ
1: าตมาก็เลยเอ้าเราก็เพิ่งจะเห
0: ็น
1: องค์เดียวกันว่าเราก็เห็นว่าเราจะมาแต่ว่าฝนมันตกเรายังไม่ลงแต่ด้วยความบังเอิญที่โยมออสเห็นแล้วก
0: ็เอามาก่อนแล้ว
1: เอามาก่อนแล้วอาตมาก็เลยเดินไปดูเห็นชื่อทั้งเขียนอยู่ที่ฐานว่าหลวงพ่อเงินเหลือ พอต้องเห็นหลวงพ่อเงินเหลือเสร็จปั๊บอาตมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อท่านดีจังเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนที่มาวัดแห่งนี้มาไหว้องค์นี
0: ้
1: แล้วจะมีเงินเหลือใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่เนี่ยอาตมามองว่าถ้ามาไหว้องค์นี
0: ้
1: เงินจะเหลืออาตมาก็เลยอยากจะให้ทุกคนไปอธิษฐานตรงจุดนี้ก็คือว่าถ้าใครมาถึงจุดนี้แล้วจะต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้พระเจ้านั้นมีเงินเหลือกินเหลือใช้
0: เหลือเก็บ
1: เพราะสตอรี่นั้นเราต้องคิดว่าคำว่าไม่รู้ใครเอามาวางไว้ที่เสาไฟฟ้าเนี่ยให้เราบอกว่าเป็นเทวดาก็แล้วกัน
0: ใช่
1: เราจะได้คิดบวกไว้ก่อนว่าเทวดาประทานมาให้เราเมื่อเทวดาประทานมาให้เราเสร็จเราก็เอามาให้ญาติโยมกราบไหว้
0: ถ้าเผื่อไปชื่อตรงนี้ด้วย
1: ชื่อดี
0: หลวงพ่อเงินเหลือ
1: ซึ่งเราไม่สามารถเช็คประวัติได้ว่าใครเป็นคนเอามาเราก็บอกซะว่าเป็นเทวดาเอามา
0: เทวดาเอามาให้ให้มีโอกาสได้มาอยู่ที่วัดได้มีเขาเรียกอะไรนะฮะมีที่อยู่มีที่แบบพักพิง
1: เขาเรียกว่าเฟือง
0: นะ
1: ตอนนั้นเขาเรียกว่าเฟือง
0: เฟืองใช่ไหม
1: เฟืองก็คือที่ประดิษฐานของหลวงพ่อเงินเหลือนั่นเอง
0: ครับผม
1: องค์นี้ก็คือองค์ที่
0: 5นะครับนะฮะศรัทธาเราจะเกิดปฏิหารบางท่านต้องมาก่อนมาก่
1: อ
0: นลองดูด้วยความศรัทธาของเรานะแล้วเกิดความเชื่อแล้วก็อาจจะกลับเข้ามาใหม
1: ่ถูกต้อง
0: แน่นอนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องของเทพเป็นบ้างนะครับที่นี่มีท้าวเวสสุวรรณอยู่บริเวณเดียวกัน
1: ท้าวเวสสุวรรณอยู่ในบริเวณลานทำนำโชคเหมือนกันท้าวเวสสุวรรณนั้นส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเป็นปางยืน
0: ใช่ครับ
1: ปางยืน
0: ปางยืน
1: ซึ่งอาตมาก็มองว่าปางยืนมีเยอะแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็เอ๊ะไหนๆก็จะทำท้าวเวสสุวรรณละ
0: ครับ
1: ก็สั่งปั้นใหม่ เป็นปางนั่งเลย
0: ปางนั่งทำใหม่เหมือนกัน
1: ทำใหม่เป็นปางนั่งก็ให้ช่างปั้นหน้าตัก19นิ้ว
0: ครับ
1: เหตุผลที่19ก็เพราะว่าวัดของเรานั้นทางเข้าอยู่ซอย19ถนนกลุ่มทอง19ตรงกันเลย
0: อ๋อครับ
1: ก็เลยเอาชื่อของซอยว่าซอย19
0: ครับ
1: ตรงกับท้าวเวสสุวรรณให้เป็นเลข19
0: 19นิ้วคือหน้าตัก19นิ้ว
1: 19นิ้ว
0: อ๋อครับ
1: ก็เลยปั้นใหม่ขึ้นมาก็เลยเป็นปางนั่ง
0: ปางนั่ง
1: เพื่อให้คนมาไหว้นั้นรู้สึกว่าไม่เหนื่อยท้าวเวสสุวรรณท่านยืนใช่มั้ยเราก็คิดแบบตลกว่าเอ้ยท่านยืนนั้นคงจะเหนื่อยอ่ะเราก็อยากให้ท่านสบายๆบ้างก็เลยสร้างนั่งขึ้นมาเพราะว่าความคิดมันก็ไม่ได้ผิดอะไร
0: ถูกต้อง
1: จะนั่งจะยืนก็ไม่ผิดแล้วก็มองว่าในเมื่อมีคนยืนก็ต้องมีคนนั่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องมีสี่อิริยาบถใช่ไหม
0: ครับ
1: ยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอิริยาบถในการปฏิบัติธรรมแล้วก็มองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นท้าวเวสสุวรรณก็ในเมื่อยืนได้ก็ควรจะนั่งได้ก็เลยปั้นนั่งไปซะเลยนี่ก็คือง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะว่าไม่อยากให้ท่านเหนื่อยให้ท่านนั่งแล้วกัน
0: ก็คือมีที่นี่ที่เดียว
1: ที่เดียวท้าวเวสสุวรรณนั่ง
0: ง
1: อาจจะมีที่อื่นก็ได้นะ
0: อาจจะมีอาจจะ
1: ว่าตัวจะมานั้นคิด
0: คืออยากได้แบบนี้อ
1: ยากได้แบบนี้
0: คิดแบบนี้อยากจะได้ท้าวเวสสุวรรณที่องค์หน้าแบบนี้นั่งแบบนี้มือเท้าวางแบบนี
1: ้ก็เลยสั่งปั้นแบบนี้
0: สั่งปั้นมาสิ่งที่ที่พระอาจารย์ศรัทธาออกมาแบบนี
1: ้คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: แบบนี้นำศรัทธาออกมากันกองให้จับต้องได
0: ้มีใครแอบมากระซิบบอกพระอาจารย์ไหมครับเขามาแล้วเป็นยังไงกันมากับท้าวเวสสุวรรณองค์นี้
1: องนี้ย้อนกลับไปเลยตอนที่เราทำพิธีบวงสรวงมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอยู่บางแคเขาฝันเขาฝันว่าเขาเห็นท้าวเวสสุวรรณนั่งซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าท้าวเวสสุวรรณนั่งนี้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงเขาไม่รู้ตอนแรกแต่เขาฝันเสร็จปั๊บเรียบร้อยก็มีเพื่อนคนหนึ่งโทรไปโทรว่าให้มาวัดวชิรธรรมวาสเพื่อนเขาจะมางานบวงสรวงวันที่เราเปิดเนตรท่านน
0: ะ
1: ปรากฏว่าพอเขามาถึงเสร็จปั๊บเขาตกใจว่าสิ่งที่เขาฝันแบบนี้เลยคือองค์นั่งแบบนี้เลยเขาก็เลยเล่าให้อาตมาฟังว่าโอ้โหเนี่ยไม่เคยมาที่นี่เพื่อนชวนมา
0: อ
1: าตมาก็เลยบอกว่าแล้วโยมเป็นยังไงก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบนี้เขาบอกเขาฝันแล้วอันนี้คือวันที่หนึ่งเนาะก็คือวันที่เราเปิดไอ้ที่เรา
0: บวงสรวง
1: แล้วล่าสุดเนี่ยคนในวัดของเรานี่แหละนะถูกหวยบ่อยถูกไว้บ่อย
0: แต่จะ
1: ซื้อนิดๆหน่อย
0: ๆพอเพลินๆ
1: เพลิน
0: ๆ
1: แต่จะถูกบ่อยแล้วก็มีไปบนว่าให้ลูกสอบบรรจุเป็นข้าราชการได
0: ้
1: ซึ่งก็สอบได
0: ้อ
1: าตมาก็งงตื่นเช้าขึ้นมาเห็นประทัด
0: เศษประทัด
1: เศษประทัดเป็นพัน
0: ๆ
1: ก็มาทราบทีหลังว่าอ๋อไปบนแก้บนนั่นก็แสดงว่าคนมาปักธูปก็เยอะ
0: ครับ
1: เพราะอาตมาก็เดินๆไปก็เห็นทูบ
0: ทูบเลข
1: เลขเขาพอมีอยู
0: ่ครับนะฮะมันก็เป็นการบอกต่อกันไปอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ศรัทธา
0: ศรัทธา
1: แล้วก็เห็นบางคนเห็นก่อนแล้วก็ศรัทธาก็ไม่เป็นไร
0: นะฮะใกล้ๆกันกระเถิบอีกสักนิดหนึ่งก็อันนี้เป็นผู้ที่ศรัทธาเรื่องขององค์พญานาคนะแต่ว่าองค์พญานาคองค์นี้เนี่ยชื่อว่าเท้า
1: วิรูปัก
0: ษ์งามมากคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ตอนนี้นะงามงามเห็นไหมฮะเขียวมรกตท้อนเลยอ่ะ
1: สีทองด้วย
0: สีทองด้วยใช่
1: ท้าววิรูปักษ์เนี่ยเดิมทีองค์เนี้ยท่านจะอยู่ที่สำนักงานเขตสะพานสูง
0: ครับ
1: เสร็จแล้วสำนักงานเขตสะพานสูง
0: ฮะ
1: ก็ไม่รู้จะเอาไปไหนทางอาจารย์ชัยพลก็ไปเห็นโดยบังเอิญ
0: ครับ
1: ก็เลยนำมาถวายอาตมาซึ่งสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ที่อาตมาอยากจะบอกโคปี้ก็คือว่าเดิมทีเนี่ยท้าววิรูปักษ์เวสสุวรรณจะอยู่ในฐานของท้าววิรูปักษ์แล้วช่างก็มองว
0: ่
1: า
0: ช่
1: างก็มองว่าเอ๊อยากจะย้ายออกไปข้างนอก
0: ครับ
1: ท่านอยู่ทางทิศเหนือเน
0: า
1: ะนั้นทิศใต้
0: ใช่ครับ
1: ปรากฏว่าช่างก็ย้ายออกมาทางทิศเหนือปรากฏว่าในช่วงที่ฐานพระของท้าววิรูปักษ์ปัจจุบันนี้ก็คือฐานของพระท้าวเวสสุวรรณในอดีตซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราจะหาอะไรมาตั้งแล้วก็ปล่อยเอาไว้ก่อนยังไม่คิดอะไ
0: ร
1: แล้วจนกระทั่งเราเจออาจารย์ชัยพลก็นำมาถวายวันที่อาจารย์ชัยพลนำมาถวายปั๊บประดิษฐานวางปั๊บเรียบร้อยมันมีความรู้สึกว่าฐานองค์นั้นอ่ะสร้างมาเพื่อองค์นี้โดยเฉพาะเลย
0: หล่อ
1: มันหล่อบวกลบคูณหารหน้าหลังมันลงตัวเลยความพอดีมันลงตัวเป๊ะวิญญาณหนึ่งคุกกี้อาตมาจะต้องจ่ายค่าไฟ
0: ครับ
1: นะจ่ายค่าไฟ
0: ด้วยบอกจ่ายค่าไฟแต่ค่าไฟก็

0: จ่ายค่าไฟ
1: จ่ายค่าไฟ
0: ฮะ
1: แล้วถ้าอาตมาก็มันจะต้องมีเงินไปจ่ายค่าไฟก่อนเนาะ
0: ครับ
1: แล้วอาตมาก็เอามือไปลูบที่คางของพญานาคของท้าววิรูป
0: ะ
1: อาตมาก็พูดเป็นภาษาไทยนี่แหละพูดบอกท่านพญานาคท่านท้าววิรูปะนะครับพรุ่งนี้จะจ่ายค่าไฟแล้วนะไม่มีเงินเลยช่วยหน่อยใครก็ได้มาจ่ายค่าไฟให้หน่อยอาตมาก็พูดไปแบบตลกตลกแหละคืออยากได้เงินนั่นแหละแต่ว่าก็คือพูดไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่านก็เป็นเหมือนพญานาคถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ช่วยด้วยจะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะพอตื่นเช้าขึ้นมา
0: ครับ
1: ปุ๊บไม่รู้ใครมาถวายเงินไม่เคยเห็นหน้
0: า
1: ผู้ชายมาคนเดียว35,000ถวายเสร็จแล้วก็ไม่พูดอะไรจับไปเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อาตมายังงงอยู่เลยว่าคนนั้นมันจากไหน
0: แต่อันนี้เรื่องนี้จริงพระอาจารย์พ
1: ู
0: ดพระอาจารย์พูดให้ผมฟังบ่อยมากเรื่องนี
1: ้
0: อย่างทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเหมือนกัน
1: ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่อาตมายังตั้งคำถามอยู่ว่าเรื่องนี้อันนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งครูประเภทมันมีอยู่สมัยหนึ่งอาตมาเคยสั่งเรือไปบริจาคน้ำท่วม
0: ครับ
1: ศรัทธาอาตมานี่คือสงสารชาวบ้านที่น้ำท่วม
0: ครับ
1: อาตมาคือติดต่อเลยติดต่อโรงงานทำเรืออาตมาก็ขอเครดิตว่าเอาเรือมาก่อนบอกว่าจะต้องเอาเรือไปบริจาคเสร็จแล้ววันที่ครบดิวครบรอบที่อาตมาต้องเอาเงินไปให้เขาอ่ะเงินมันขาดอยู่ประมาณ300,000มันค่าเรือเยอะอยู่จำไม่ได
0: ้
1: แต่มันขาดอยู่300,000
0: แต่ตอนนั้นคือศรัทธาของเราที่เราอยากจะช่วยคนน้ำท่วมนั่นแหละ
1: ช่วยน้ำท่ว
0: ม
1: ก็คือไปขอเครดิตมาก่อนก
0: ็
1: เอาเรือไปแจกเลยแจกเรือโดยที่ไม่มีเงินแจกเรือโดยที่ไม่มีเงินแต่อาตมาได้เรือออกมาแล้วอาตมาก็เอาเรือไปแจกปรากฏว่าพอถึงเวลาครบจะจ่ายเงินค่าเรือขาดอยู่300,000ปฏิหารมีไม่รู้ใคร
0: ครับ
1: โอนเงินเข้ามาจำนวนนั้นพอดีเลยจำนวนที่อาตมาต้องการพอดี
0: เราไม่ได้เช็คนี้เหรออาจารย์
1: ก็ไปจ่ายค่าเรือเลยอาตมาก็ไม่ได้เช็คเลยนะนี่มันนานแล้วอันนี้ก็คือเรื่องศรัทธา
0: ครับนะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
1: ใช
0: ้ใช้วิจารณญาณด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้แม้ตามหากันเสียเหลือเกินพระราหู
1: โอ้ครูก๊อปปี้เรื่องพระราหูเนี่ยมันยิ่งกว่าอะไรอีก
0: เดี๋ยวผมแทรกก่อนนะใหญ่ไปไหนก่อนใหญ่เหลือเกินคุณผู้ชมเห็นภาพเนาะย่าใหญ่เราไปยืนอยู่นี่เรายังเล็กนิดนึง
1: เป็นหินอัคคณี
0: นั่นไง
1: ย้อนกลับไปเลยนะ
0: ครับ
1: วันที่อาตมาไปเห็นครั้งแรกเลย
0: ม
1: าเห็นหินก้อนนี้ใหญ่ที่สุดละ
0: ครับ
1: อาตมาก็ขึ้นไปนั่งสมาธิบนหิน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วอาตมาก็นึกขึ้นในตอนนั้นว่าเอ๊ะหินก้อนนี้จะทำอะไรได้บ้าง
0: ครับ
1: อาตมาก็เลยถามกับลูกศิษย์ที่ไปด้วยกันนั่นแหละเขาก็บอกว่าหินเนี่ยมันเป็นหินดำต้องเป็นราหูอาตมาก็โชคดีมากเลยมีราหูติดไปในลูกศิษย์เก็บราหูได้อยู่ในวัดสืบเนื่องอย่างนี้มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเขาเก็บราหูได
0: ้
1: องค์เท่านี้ประมาณนิ้วก้อยนี่แหละเขาก็มาให้อาตมาแล้วอาตมาก็เก็บเอาไว้ในตัวอาตมา
0: หมายถึงว่าหล่นอยู่ในวัด
1: หล่นอยู่ในวัดนี่แหละ
0: โ
1: อ้ก็ไม่รู้ใครทำหล่นแล้วลูกศิษย์ก็เก็บมาให้อาตมาลูกศิษย์ก็ทำให้อาตมาดูอาตมาก็เก็บเอาไว้ก่อนประมาณ1เดือน
0: ครับ
1: แล้ววันนั้นผ่านไป1เดือนประมาณแล้วอาตมาก็ได้ไปหินที่ปากช่องโรงงานหินที่ปากช่องเนี่ยอาตมาก็ไปเห็นหินก้อนนี้พอลูกศิษย์ที่ไปด้วยบอกว่าทําราหูอาตมาก็เลยถามช่างที่เป็นเจ้าของหิน
0: ครับ
1: ว่าช่างแกะหินก้อนนี้เป็นราหูได้มั้ยช่างบอกทําได้ครับอาตมาก็เลยหยิบต้นแบบให้เขาดูเขาก็เก็บเอาไปดูเขาก็ทําได้หินองค์นี้อาตมาสั่งทำโดยที่ไม่มีเงินถามว่าเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเนี่ยอาตมาไม่คิดเลยเอาเลยทำเลยแล้วก็อาตมาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาย่อจ่ายให้
0: ครับ
1: ก็มีก็เอาไปจ่ายมีก็เอาไปจ่ายมีก็เอาไปจ่ายหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนกลายเป็นหลักล้าน
0: โอ้ my god
1: กว่าหินจะมาหาเราได้เนี่ยอาตมาใช้ความพยายามเก็บเล็กผสมน้อย
0: ครับ
1: เขาทำไปดูความคืบหน้าคืบหน้าอาตมาก็โอนไปจ่ายไปค่อยๆเก็บค่อยๆจ่ายค่อยๆเก็บค่อยๆจ่าย
0: ครับ
1: ศรัทธาหินก้อนนี้มากเพราะอยากสร้างราหูช่างบอกว่าก่อนทำหนัก24ตัน
0: โถ
1: แกะแล้วเหลือ14ตัน
0: หายไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: วันที่มาส่งทะเบียนรถ14
0: ครับ
1: วันนั้นหวยออก14คนที่ถูกก็คือภรรยาช่างแล้วก็เจ้าภาพที่ถวายรอบสุดท้ายคือหินก้อนนี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็บอกบุญมาเรื่อยๆนะก็หลากหลายคนแต่ว่าคนสุดท้ายที่มาปิดยอดให้อาตมาเนี่ย60,000 บาทอาตมาจะต้องจ่าย60,000 บาทเพื่อจะเคลื่อน

0: คลื่อน
1: เคลื่อนย้ายจาก
0: องค์จากพระราหูมาที่วัด
1: จาก
0: ปากช่อง
1: ปากช่องมาที่วัด
0: ครับ
1: รอบสุดท้ายเนี่ย
0: คือ
1: รวมแล้วเกือบล้านอ่ะในการจ่ายองค์นี
0: ้
1: เกือบล้านบาทแต่ว่างวดนั้นงวดสุดท้ายจะต้องจ่าย 60,000 ซึ่งมันก็แปลกว่าเจ้าภาพเข้ามา
0: ครับ
1: ในช่วงนั้นพอดีเลยก
0: ็
1: จ่ายเงิน 60,000 แล้วคนนั้นก็ถูกหวยเท่ากับว่าเหมือนกับว่าได้ลาหูมาแบบงงๆเหมือนกันต
0: ั
1: ้งแต่เริ่มต้นไม่มีเงินเป็นล้าน
0: ๆแ
1: ต่ลาหูก็มาอยู่กับเรา
0: อ่ะล่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาที่วัดวชิรธรรมวาสนะครับรวมถึงลานธรรมนำโชคที่มีความเชื่อและความศรัทธารวมถึงปฏิหาริย์ต่างๆนะครับหลายคนมาสะดุดแล้วก็มาดูพระองค์หนึ่งที่ยืนอยู่สูงสีทององค์ใหญ่เลยทีเดียว
1: อันนั้นเขาเรียกปางเปิดโลก
0: ปางเปิดโลก
1: ปางเปิดโลก
0: ฮะ
1: ต้องย้อนกลับไปก่อนครั้ง
0: ย้อนไปนะมาครั้งพุทธกาล
1: พุทธกาล
0: พระพุทธองค
1: ์ครับท่านไปจำพรรษา
0: ครับ
1: โปรดพุทธมารดาของพระองค์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ครับ
1: พอออกพรรษาปั๊บพระองค์ก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ครับ
1: มาสู่โลกมนุษย์ทำให้วันนั้นน่ะเป็นวันปวารณาออกพรรษาก็จะมีมนุษย
0: ์ครับ
1: มีเทวดา
0: ครับ
1: มีสัตว์นรกสามโลกเนี่ยเห็นกันหมดเลย
0: ครับ
1: จึงให้ชื่อว่าวันเปิดโลก
0: วันเปิดโลก
1: ซึ่งวันเปิดโลกเราก็จะมองเห็นพระพุทธรูปปางองค์เนี้ยก
0: ็
1: จะเหมือนเปิดโลกแบมือออกไป
0: คือ
1: เปิดโลกทำให้มนุษย์เห็นกันทั้งสวรรค์โลกนรกจึงให้ชื่อว่าเปิดโลก
0: ปางเปิดโลก
1: ทีนี้ความสูงขององค์ท่านเนี่ย
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าวัดของเราเป็นวัดที่สร้างถวายรัชกาลที่4
0: ฮะ
1: อาตมาก็เลยมีความคิดว่าอยากจะให้ท่านสูง 4.4 เมตร
0: ครับ
1: ถ้าเราเอา4เมตรมันก็จะมีเลข0ใช่มั้ย
0: ใช่แ
1: ล้วก็เลยเอา 4.4 ก็แล้วกันก
0: ็
1: เลย 4.4 เมตร44ซมความสูงตั้งแต่ฐานท่านเป็นถึงเสียงท่าน
0: ครับ
1: เพื่ออนาคต
0: ครับ
1: พออุโบสถสองชั้นที่เราสร้างเสร็จเราก็จะนำองค์ท่านไปประดิษฐานที่ลานด้านหน้า
0: อ
1: ุโบสถ
0: อุโบสถ
1: เพราะว่าอุโบสถของเรานั้นเป็นอุโบสถสองชั้นถ้าเรานึกถึงภาพวันตักบาตรเทโวพระสงฆ์ท่านก็จะเดินลงมาบันไดจากชั้นสองลงมาชั้นล่างม
0: ัน
1: ก็จะจินตนาการประมาณว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ในพรรษาที่7
0: ครับ
1: เราก็จะมองว่าวัดของเราเนี่ยเป็นวัดที่อยู่สุดเขตแดนกรุงเทพซึ่งเป็นวัดแห่งแรกที่เราจะได้รับแสงอาทิตย์จากฝั่งที่ตะวันออก
0: ตะวันออก
1: อาตมาก็เลยจะสร้างสตอรี่ของวัดแห่งนี
0: ้
1: ม
0: ี
1: อยู่2เรื่องเร
0: ื่
1: องที่1ทุกวันปวารณาออกพรรษาถ้าใครมาวัดแห่งนี้ตักบาตรตอนเช้าในวันออกพรรษาก็จะเหมือนกับว่าเราได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ท่านเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส
0: ์
1: เพราะเรามีปางปางนี้เป
0: ็
1: นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
0: ปางเปิดโลก
1: ก็เป็นการสอนให้ญาติโยมเข้าใจว่าอ๋อปางนี
0: ้
1: มาจากพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวด
0: ึง
1: ส์แล้วก็จะนำไปที่อุโบสถเพราะว่าเป็นโบสถ์2ชั้นเราม
0: ี
1: บันไดลงมาสวยงามก็จะมีพระสงฆ์เดินลงมาอันนี้ก็คือสตอรี่ที่1สตอรี่ที่2ก็คืออุโบสถของวัดเราเป็น2ชั้นต่อไปทุกๆวันที่31ธันวาค
0: ม
1: เราก็จะมีสวดมนต์ข้ามปี
0: ครับ
1: พอตื่นเช้าขึ้นมาเสร็จปั๊บเราก็อาศัยว่าทำเลของวัดเรานั้นติดริมคลองหลวงแห่ง
0: คลองครับ
1: ซึ่งเป็นจุดแรกที่จะได้รับแสงอาทิตย
0: ์
1: ก็เท่ากับว่าต่อไปคนที่มาสวดมนต์ข้ามปีก
0: ็
1: ต้องรอแสงอาทิตย์ขึ้น
0: แสงอาทิตย
1: ์แล้วก็จะได้ใส่บาตร
0: จะได้ใส่บาตร
1: ในว
0: ัน
1: ที่1มกราคมของทุกปีน
0: ั่
1: นแหละคือสตอรี่ของพระองค์นี
0: ้
1: ที่เราทำเอาไว
0: ้
1: ในโอกาสข้างหน้า
0: เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับว่าแค่คุณผู้ชมเข้ามาที่วัดวชิรธรรมวาสที่ลาดกระบังนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสถึงเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาต่างๆนะครับศรัทธามันก็จะเกิดปาฏิหาริย์บางท่านอาจจะเกิดปาฏิหาริย์แล้วก็จะเกิดความศรัทธาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ความคิดอย่างไรแต่สุดท้ายทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่คุณผู้ชมนั้นจะสัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับรายการในวันนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่า เราได้มองอีกมุมหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็อยู่คู่กับตัวเราทุกๆคนอยู่ตลอดเวลานี่แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะคิดบวกเราจะคิดลบเราจะคิดถึงความศรัทธาหรือเราจะคิดถึงสิ่งที่มันไม่ดีถ้าเกิดเราคิดถึงสิ่งที่ดีมันก็จะดีแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นเองนะพระอาจารย
1: ์
0: สุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้ครับพระอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงพุทธศาสนิกชนทุกๆคนบ้าง
1: ก็ขอฝากอย่างนี้ว่าคำว่าศรัทธาเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือเราศรัทธาก่อนแล้วเราถึงจะเห็นผล
0: ครับ
1: อันที่2คือเราเห็นผลก่อนแล้วเราค่อยศรัทธาไม่มีอะไรเสียหายยกต
0: ั
1: วอย่างอุโบสถวัดของเรานั้นอุโบสถอยู
0: ่
1: อาตมาเห็นคน2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัด อย
0: ู่
1: ต่างประเทศ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาศรัทธาในเรื่องของว่าเรากำลังสร้างโบสถ
0: ์
1: ก็มีโอนเงินมาทำบุญ
0: ครับ
1: แล้วก็แจ้งว่าโอนเงินมาแล้วนะซึ่งเขาไม่เคยมาวัด
0: ครับ
1: เขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศแต่เขาศรัทธาเขาก็ทำแล้วเขาได้รับอานิสงส์แล้วล่ะอานิสงส์ที่เขาสร้างอุโบสถอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองบางคนยังไม่เคยทำบุญสร้างโบสถ์แล้วก็มาที่วัดเอาตัวมาให้เห็นก่อนมาทำกิจกรรมมาแล้วก็แล้วแต
0: ่
1: เมื่อเห็นโบสถ์บอกโอ้
0: โ
1: บสถ์กำลังสร้างโบสถ์ยังไม่เสร็จ
0: ครับ
1: อันนี้มาเห็นแล้วค่อยศรัทธา
0: ครับ
1: อันนี้ก็ทำพอทำเสร็จปั๊บไม่ว่าจะเป็นศรัทธานำหรือมาเห็นก่อนแล้วค่อยศรัทธาก็ตามขึ้นชื่อว่าได้เห็นได้ทำแล้วได้บุญหมดเลย
0: ครับ
1: นะอันนั้นก็เลยบอกครูก๊อปปี้ว่าฝากไว้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าถ้าเราเชื่ออะไรก็ตามศรัทธาอะไรก็ตามเราให้เชื่อและศรัทธาสิ่งนั้นแล้วก็ทำเลยไม่ต้องลังเลสงสัยหรืออีกบางคนบางกลุ่มท่านทั้งหลายยังสงสัยยังลังเลอยู
0: ่
1: ก็ลองเป็นหนูทดลองทำย้ำๆย้ำๆย้ำๆถ้าเราเห็นสถิติแล้วมันทำแล้วมันก็ไม่เสียหายอะไรเราก็ทำได้เรื่อยๆสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบางคนอาจจะจิตใจว้าวุ่นวุ่นวายคิดนู่นนี่นั่นสารพัดเต็มไปหมดลองหันมาศรัทธาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วปัญหาที่เราเห็นที่เรารู้ที่เราปวดหัวอยู่อาจจะคลี่คลายไปทางที่ดีก็ได
0: ้นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับนะฮะก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วเชื่อว่าน่าจะเข้าใจเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาและปาฏิหาริย์มากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในทุกๆศาสนาและมีอยู่ในทุกๆรอบตัวเราทั้งหมดนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้น่าจะต้องลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่กับผมจิรัฐวัฒน์แล้วก็พระอาจารย์พระครูโคศิสุทธสอนนะฮะได้ทุกๆครั้งในรายการหลวงแป้งแปลกบุญนี่แหละนะครับวันนี้เราทุกคนกลับลาพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ
1: เจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาตินะคะซึ่งเป็นทศบาลมีมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะทศบาลมีพระเจ้าสิบชาติค่ะพระชาติที่หนึ่งพระเตมีพระชาติที่สองพระมหาชนกพระชาติที่สามพระสุวรรณสามพระชาติที่สี่พระเนมิราชพระชาติที่ห้าพระมโหสถพระชาติที่หกพระภูริทัตพระชาติที่เจ็ดพระจันทกุมารพระชาติที่แปดพระนารอดพรหมพระชาติที่เก้าพระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่สิบพระเวสสันดรนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสืออันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะเสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้มีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตจะต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบาลมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอันจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั้งหลายได้รับประโยชน์อันจะนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างท่านที่บำเพ็ญบารมีตามรอยของนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเปรียบเสมือนดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปแก่ชาวโลกทั้งหลายธรรมสภานะคะจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาท

สุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบให้ไว้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องสุวรรณสามศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกครั้งเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีขั้นสูงสุดคือทรงรักและทรงอยู่ร่วมกับสัตว์ป่านานาชนิดได้อย่างมีความสุขนอกจากนั้นยังแผ่ความรักไปถึงผู้ที่ฆ่าพระองค์ลูกฤาษีชายหนุ่มทุกุละกับหญิงสาวปาริกาต่างเป็นลูกของนายพรานเนื้อด้วยกันทั้งคู่พ่อแม่ของทั้งสองต่างต้องการให้ทั้งคู่แต่งงานกันแต่ทั้งคู่ไม่ปรารถนาเพราะเห็นว่าการมีคู่เป็นทุกข์แต่เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครั้นแต่งงานกันแล้วทั้งคู่จึงชวนกันออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งพระอินทร์เห็นว่าฤาษีทั้งสองจะตาบอดจึงลงมาหาแล้วบอกให้มีลูกโดยแนะนำให้ฤาษีทุกุละรูปท้องของฤาษีนีนะคะปาริกาพร้อมทั้งตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้ลูกฤาษีทั้งสองเห็นว่าการทำอย่างนั้นไม่ผิดศีลจึงรับคำแนะนำต่อมาไม่นานฤาษีนีนะคะปาริกาก็ตั้งท้องและคลอดลูกออกมาเป็นชายมีผิวพรรณเหลืองสวยเหมือนทองคำจึงตั้งชื่อให้ว่าสุวรรณสามเด็กชายสุวรรณสามเป็นเด็กมีบุญเวลาที่พ่อแม่ออกไปหาเก็บผลไม้ในป่าก็มีพวกนางกินรีมาคอยเลี้ยงดูอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่ตาบอดเมื่อโตเป็นหนุ่มมีอายุได้16ปีสุวรรณสามก็คิดถึงว่าเราควรสังเกตทางเดินไปเก็บผลไม้ของบิดามารดาไว้เพื่อว่าเมื่อมีอันตรายสิ่งใดเกิดขึ้นจะได้ตามช่วยเหลือได้ทันดังนั้นจึงได้สะกดรอยตามบิดามารดาออกไปเก็บผลไม้เสมอจนรู้ทางได้ดีวันหนึ่งสุวรรณสามไม่ได้สะกดรอยตามไปเย็นเกิดมีฝนตกหนักบิดามารดาได้เข้าไปหลบฝนอยู่ข้างจอมปลวกใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังหลบฝนและไม่ทันระวังตัวอยู่นั้นงูเห่าตัวหนึ่งในจอมปลวกก็พ่นพิษใส่ตาจนทั้งสองตาบอดสนิทท่านทั้งสองเมื่อรู้ว่าตัวเองตาบอดก็เสียใจร้องไห้อยู่ตรงนั้นเองฝ่ายสุวรรณสามเห็นผิดเวลาจึงออกตามหาตามทางเดินเส้นนั้นก็มาพบบิดามารดานั่งร้องไห้อยู่จึงตรงรีเข้าไปหาและสอบถามจึงถึงสาเหตุแล้วในที่สุดก็ได้ทราบว่าท่านทั้งสองตาบอดแล้วร้องไห้แล้วหัวเราะครั้นได้ทราบว่าบิดามารดาตาบอดเพราะพิษงูสุวรรณสามก็รู้สึกเสียใจถึงกับร้องไห้โฮเพราะสงสารท่านทั้งสองแต่ครู่ต่อมาก็หัวเราะเสียงดังทำให้บิดามารดานึกสงสัยสุวรรณสามบอกท่านทั้งสองว่าที่ร้องไห้ก็เพราะเสียใจว่าบิดามารดาต้องมาตาบอดเสียแล้วแต่ที่กลับหัวเราะก็เพราะดีใจว่าจะได้เลี้ยงดูท่านทั้งสองเป็นการตอบแทนจากนั้นสุวรรณสามก็ได้ปลอบโยนบิดามารดามิให้เสียใจแล้วพากลับไปยังอาสมครั้นถึงอาสมแล้วก็จัดแจงผูกเชือกโยงจากอาสมไปยังที่ต่างๆคือที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะที่พักกลางวันที่พักกลางคืนที่เดินจงกรมเพื่อทำเป็นราวให้บิดามารดาจับเดินได้สุวรรณสามให้บิดามารดาฝึกเดินไปยังที่ต่างๆจนชินก็บอกให้ท่านทั้งสองสบายใจและอยู่ให้สำราญท่านเองก็เป็น

เป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดารู้สึกตื้นตันแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารลูกเพราะยังเด็กเกินไปจะต้องมารับภาระอันยิ่งใหญ่คือเลี้ยงดูบิดามารดาหน้าที่ของลูกสุวรรณสามได้เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดีเช้าขึ้นมาก็จัดเก็บที่นอนของบิดามารดาจากนั้นก็จัดน้ำล้างหน้าน้ำบ้วนปากไม้สีฟันไว้ให้คั้นสายหน่อยก็จัดผลไม้เข้าไปให้ได้บริโภคต่อจากนั้นตนเองจึงบริโภคภายหลังหลังบริโภคผลไม้แล้วสุวรรณสามก็เข้าป่าทุกวันเพื่อเก็บผลไม้ให้บิดามารดาได้บริโภคในมื้อเย็นกับมื้อเช้าอีกเวลาที่สุวรรณสามเข้าป่าหาผลไม้ฝูงสัตว์ป่านานาชนิดและเหล่านางกินรีติดตามไปด้วยต่างฝ่ายต่างไม่ได้หวาดกลัวกันเลยและเวลาที่เก็บผลไม้เหล่านางกินรีก็ช่วยเก็บผลไม้ให้ตามที่ต้องการกลับจากเก็บผลไม้แล้วสุวรรณสามก็จะไปตักน้ำจากแม่น้ำมิกสัมมาตามมาอาบให้บิดามารดาเสร็จแล้วก็จัดผลไม้เข้าไปให้สุวรรณสามจะนั่งอยู่ใกล้ตลอดเวลาเพื่อคอยดูว่าผลไม้ชนิดไหนที่บิดามารดาชอบแล้วจะได้หยิบส่งให้สามชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาถูกยิงพระเจ้าปิละยักษ์กษัตริย์เมืองพาราณสีชอบเสด็จประพาสล่าเนื้อในป่าหิมพานต์ตามลำพังพระองค์เดียวเย็นวันหนึ่งเสด็จมาถึงแม่น้ำมิคสัมมตาเห็นสุวรรณสามมีฝูงสัตว์ห้อมล้อมลงมาตักน้ำที่ท่าน้ำก็สงสัยว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครกันแน่เป็นเทวดาหรือว่าเป็นนาคพระเจ้าปิละยักษ์ทรงอยากรู้จักแต่ไม่กล้าไปถามซึ่งหน้าเพราะเกรงว่าถ้าเป็นเทวดาจะเหาะหนีหรือถ้าเป็นนาคก็จะดำลงดินไปเสียดังนั้นจึงเห็นอยู่ทางเดียวที่จะเข้าถึงตัวเด็กหนุ่มคนนี้ก็คือเอาธนูยิงครั้นตกลงพระทัยได้อย่างนี้แล้วก็รอคอยเวลาอยู่ฝ่ายสุวรรณสามเมื่อตักน้ำใส่หม้อแล้วก็ลงไปอาบน้ำครั้นแล้วจึงขึ้นมานุ่งห่มผ้าเปลือกไม้สีแดงเอาหนังเสือผ้าเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายแล้วบ่ายหน้ากลับอาสมเวลานั้นเองพระเจ้าปิละยักษ์เห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงยิงธนูใส่ไปถูกด้านข้างขวาเป็นเหตุให้สุวรรณสามต้องทรุดตัวลงเลือดสดๆไหลท่วมร่างส่วนฝูงสัตว์ที่ตามห้อมล้อมต่างตกใจแตกหนีก็เจอกระเจิงจึงเหลือแต่สุวรรณสามผู้เดียวพบหน้ามือธนูพอรู้ตัวว่าถูกยิงสุวรรณสามก็ตั้งสติไว้มั่นค่อยๆวางหม้อน้ำลงแล้วกวาดทรายมาล้อมหม้อน้ำไว้ไม่ให้หกล้มจากนั้นจึงนอนลงหันศีรษะไปทางอาสมที่บิดามารดาอยู่แล้วร้องถามใครหนอช่างยิงเราได้ยายยิงแล้วจึงหลบหน้าออกมาเถิดมาให้เราได้รู้จักพระเจ้าปิละยักษ์ทรงสดับคำร้องถามแล้วรู้สึกแปลกพระทัยจึงเสด็จเข้าไปหาท่านยิงข้าพระเจ้าทำไมสุวรรณสามร้องถามด้วยน้ำเสียงแหบพร่าพระเจ้าปิละยักษ์ตรัสว่าที่ยิงเพราะสุวรรณสามมาทำให้สัตว์ที่พระองค์จะยิงแตกตื่นหนีไปสุวรรณสามปฏิเสธว่าไม่จริงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นคุ้นเคยกับสัตว์ทุกชนิดพระเจ้าปิละยักษ์เห็นว่าจะตัดมุสาต่อไปไม่ได้จึงยอมตรัสความจริงว่าที่ยิงก็เพราะอยากรู้จักท่านอยากรู้ว่าท่านคือใครอยู่ที่ไหนและจะตักน้ำไปไหนทุกที่ยิ่งกว่าสุวรรณสามได้เล่าเรื่องราวของตนให้พระเจ้าปิละยักษ์ทราบแต่แรกว่ามีบิดามารดาตาบอดที่ต้องเลี้ยงดู
มาตักน้ำที่ท่าน้ำนี้ทุกวันเพื่อไปอาบให้ท่านทั้งสองครั้นแล้วได้รำพันออกมาว่าอาหารมีเหลืออยู่ให้พ่อกับแม่กินได้อีกเพียง6วันแต่เกรงว่าท่านจะต้องมาตายเสียก่อนเพราะไม่มีน้ำดื่มความสุขความทุกข์ที่ได้รับอยู่นี้แม้จะเป็นทุกข์หนักแต่ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเกิดมาเป็นคนย่อมจะได้

ลอดคืนสุวรรณสามยามนี้เจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจแต่ก็สู้อดกลั้นเลือดสดๆทะลักไหลจากบาดแผลไม่หยุดคอเริ่มแห้งแต่ก็ยังตั้งสติไว้มั่นพระเจ้าปิระยักษ์ร้อนใจเสียงสุวรรณสามร้องรำพันทำให้พระเจ้าปิระยักษ์ร้อนพระทัยพระองค์ทรงคิดขึ้นมาได้ว่าสุวรรณสามแม้จะต้องธนูทุกข์หนักปางตายก็หาได้คิดถึงความทุกข์ของตนไม่กับร้องไห้ค่ำครวญถึงบิดามารดาเรานี้นับว่าทำบาปหนักพระองค์คิดจะเปลื้องบาปโดยรับหน้าที่เลี้ยงดูบิดามารดาของสุวรรณสามแทนครั้นคิดได้อย่างนี้จึงตัดกับสุวรรณสามว่าขอให้เบาใจเถิดอย่าคร่ำครวญไปเลยเราจะรับเลี้ยงดูพ่อแม่ของท่านเองให้เหมือนอย่างที่ท่านเลี้ยงดูพระเจ้าปิระยักษ์ตรัสปลอบโยนสุวรรณสามต่อไปอีกพระองค์ยืนยันว่าจะสละราชสมบัติมาอยู่เลี้ยงดูบิดามารดาของสุวรรณสามทั้งนี้เป็นเพราะทรงเข้าพระทัยแล้วว่าหากพระองค์จะต้องตกนรกราชสมบัติไม่สามารถจะช่วยอะไรได้จากนั้นได้ตรัสถามถึงทางไปยังอาสมลาตายสุวรรณสามทูลว่าเลยหัวนอนของข้าพระเจ้าข้าพระองค์มีทางเดินเล็กอยู่สายหนึ่งจากทางเดินนี้ไปไกลกึ่งเสียงกู่จะถึงอาสมบิดามารดาของข้าพระองค์อยู่ในอาสมนั้นขอพระองค์ได้โปรดเสด็จไปเลี้ยงดูท่านด้วยครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วสุวรรณสามประคองอัญชลีคือยกมือประนมวอนพระเจ้าปิระยักษ์ให้ยึดมั่นในคำสัญญาความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้นแต่สุวรรณสามก็สู้ข่มความเจ็บปวดนั้นกราบทูลพระเจ้าปิระยักษ์ด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าว่าพระเจ้าข้าขอได้โปรดตรัสบอกท่านทั้งสองด้วยว่าข้าพระองค์ขอกราบเท้ากล่าวได้เพียงเท่านี้สุวรรณสามก็สลบแน่นิ่งพระเจ้าปิระยักษ์ตรวจดูเห็นว่าไม่หายใจก็เข้าใจว่าตายจึงทรงวางพระหัตถ์ไว้ที่ศีรษะสุวรรณสามแล้วทรงกันแสงคร่ำครวญด้วยความเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงที่หลงผิดไปฆ่าคนดีเทพธิดาสุนทรีตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเทพธิดาชื่อสุนทรีคอยดูแลคุ้มครองสุวรรณสามอยู่เทพธิดานางนี้เป็นมารดาของสุวรรณสามมาในอดีตชาติแต่วันที่สุวรรณสามถูกยิงนั้นนางไปอยู่ในเทวสมาคมคือที่ประชุมของเทวดาครั้นกลับมาได้ทราบว่าสุวรรณสามถูกยิงสลบแน่นิ่งอยู่ที่ชายหาดทรายมิคสัมมตาจึงรีบเหาะมากล่าวแก่พระเจ้าปิระยักษ์ซึ่งกำลังจะเสด็จไปอาสมว่าพระองค์ฆ่าคนที่บริสุทธิ์นับว่าทำบาปหนักต้องตกนรกแน่นอนพระเจ้าปิระยักษ์ได้ยินเทพธิดาแต่ไม่เห็นตัวเริ่มรู้สึกกลัวนางเทพธิดาจึงกล่าวต่อไปว่าการจะไปสวรรค์ได้นั้นพระองค์ต้องเป็นตัวแทนของสุวรรณสามเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาให้มีความสุขพระเจ้าปิระยักษ์ฟังแล้วเชื่อมั่นว่าถ้าเลี้ยงดูบิดามารดาของสุวรรณสามให้ดีแล้วจะได้ไปสวรรค์จึงหายเสียพระทัยทรงหาดอกไม้มาบูชาสุวรรณสามเอาน้ำมาพรมตัวเดินเวียนขวาเป็นการแสดงความเคารพ13รอบกราบสุวรรณสามยกม้อมขึ้นบ่าแล้วเสด็จบ่ายหน้าไปทางอาสมแจ้งข่าวร้ายฤาษีทุกกุละบิดาของสุวรรณสามนั่งอยู่หน้าอาสมได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินก็คเนได้ว่าไม่ใช่เสียงฝีเท้าของลูกชายแน่จึงร้องถามว่านั่นเสียงฝีเท้าของใครเมื่อได้ยินเสียงตอบว่าเป็นเสียงฝีเท้าของสุวรรณสามก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่ใช่โดยให้เหตุผลว่า

สุพรรณมาสามจะไม่เดินดังเช่นนี้พระเจ้าปิรยักษ์เห็นว่าจะหลอกไม่ได้แน่จึงบอกความจริงว่าพระองค์คือพระเจ้าพาราณสีเที่ยวท่องไพรล่าเนื้อมาจนถึงที่นี่ตามลำพังพระองค์เดียวฤาษีทุกกุละได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกดีใจกล่าวต้อนรับด้วยความยินดีจากนั้นก็ปฏิสันถารด้วยการทูลเชิญให้ประทับนั่งถวายน้ำดื่มแล้วนำผลไม้นานาชนิดนะคะมาถวายพระเจ้าปิรยักษ์ชวนคุยถึงเรื่องสุวรรณสามฤาษีทุกกุละก็กล่าวชื่นชมลูกชายว่าเป็นคนรูปร่างสันทัดน่าเอ็นดูมีผมยาวสวยงามและกตัญญูแต่พอได้ทราบว่าขณะนี้ลูกชายถูกฆ่าตายอยู่ที่หาดทรายก็ถึงกับนิ่งอึ้งหน้าถอดสีไปหาลูกฝ่ายฤาษีปาริกาผู้มารดาเมื่อได้ทราบข่าวร้ายของลูกชายเช่นนี้ก็สุดจะอดกลั้นทุกโศกไว้ได้นางทิ้งตัวลงนอนเกลือกกลิ้งร้องไห้คร่ำครวญปราณประหนึ่งใจจะขาดฤาษีทุกกุละเองก็เศร้าโศกไม่แพ้กันทั้งสองทูลขอร้องพระเจ้าปิรยักษ์ให้พาไปหาสุวรรณสามพระเจ้าปิรยักษ์เห็นว่ามืดค่ำแล้วจึงตัดผัดผ่อนขอให้ถึงวันพรุ่งนี้เช้าก่อนแต่เมื่อฤาษีทั้งสองไม่ยอมจึงพาไปในคืนนั้นเองทันทีที่ไปถึงฤาษีทุกกุละก็ช้อนศีรษะของลูกชายขึ้นพาดบนตักฝ่ายฤาษีปาริกาก็ยกเท้าของลูกชายพาดไว้บนตักของตนทั้งสองร้องไห้คร่ำครวญไปต่างๆนานาบางครั้งเผลอพูดกับลูกสุวรรณสามลูกรักลูกช่างหลับไหลเอาเสียจริงๆดูสีถือตัวด้วยไม่ยอมพูดจากับพ่อแม่เลยนะพระเจ้าปิรยักษ์ทอดพระเนตรดูฤาษีทั้งสองคร่ำครวญแล้วก็ยิ่งทำให้ทุกข์ทรมานใจมากขึ้นเหตุอัศจรรย์ฤาษีนี่นะคะปาริกาคร่ำครวญพลางทาบมือไว้ที่อกของลูกชายแล้วรู้สึกอุ่นๆนางได้สติว่าลูกชายยังไม่ตายจึงตั้งสัจจยาธิษฐานขอให้ยาพิษเหือดหายไปจากร่างกายของลูกชายฝ่ายฤาษีทุกกุละก็ตั้งสัจจยาธิษฐานเช่นกันจบคำสัจจยาธิษฐานของทั้งสองสุวรรณสามก็พลิกตัวซ้ายขวาเทพธิดาสุนทรีเห็นดังนั้นจึงกล่าวคำสัตยาธิษฐานขึ้นบ้างจบคำของนางสุวรรณสามก็ลุกขึ้นนั่งได้ทันทีอย่างน่าอัศจรรย์พร้อมกับเวลาที่สุวรรณสามฟื้นคืนสติได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น4ประการบิดามารดาหายตาบอดได้เวลารุ่งอรุณบุคคลทั้ง4คือพระเจ้าปิรยักษ์บิดามารดาและสุวรรณสามได้ลอยกลับไปอยู่ที่อาสมสุวรรณสามมองดูบุคคลทั้ง3แล้วยิ้มให้อย่างมีความสุขพร้อมกับกล่าวว่าขอให้ทุกท่านจงมีความสุขเถิดแล้วหันมาทางบิดามารดาและบอกว่าบัดนี้ลูกปลอดภัยแล้วสอนพระเจ้าปิรยักษ์สุวรรณสามได้กราบทูลพระเจ้าปิรยักษ์ว่าที่ตนฟื้นคืนสติมาได้ก็ด้วยผลบุญที่ได้เลี้ยงดูบิดามารดาให้มีความสุขแล้วยังได้กล่าวต่อไปว่าคนที่เลี้ยงดูบิดามารดานั้นเทวดาย่อมรักษาคุ้มครองตายจากโลกนี้ไปก็จะได้เกิดในสวรรค์พระเจ้าปิรยักษ์ได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาสุวรรณสามเห็นเป็นโอกาสจึงกราบทูลต่อไปว่าพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ย่อมเป็นที่พึ่งของคนจำนวนมากข้าพระองค์ขอให้พระองค์จงทำดีในพระชนกพระชนนีพระมเหสีพระโอรสพระธิดามิตรอมาตย์สัตว์พาหนะไพร่พลชาวเมืองจงบำรุงสมณพราหมณ์จงมีเมตตาในสัตว์นานาชนิดและประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอยู่เสมอเพราะเมื่อทำได้อย่างนี้พระองค์จะ

ได้ไปเกิดในสวรรค์พระเจ้าปิลยักษ์ทรงรับรองว่าพระองค์จะประพฤติตามที่สุวรรณสามกล่าวสอนทรงขอขมาสุวรรณสามและอำลาฤาษีฤาษีนีแล้วก็ได้เสด็จกลับเมืองทรงบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆตลอดพระชนชีพฝ่ายสุวรรณสามบิดามารดาก็ตั้งใจบำเพ็ญธรรมจนได้บรรลุฌานสมาบัติครั้นสิ้นอายุแล้วก็ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าคนมีเมตตาคือคนที่มีความรักและปรารถนาดีทั้งแก่คนที่เป็นมิตรและศัตรูกลายมีเมตตาที่ถูกต้องคือเริ่มต้นจากรักตัวเองแล้วขยายความรักนั้นไปถึงบุคคลอื่นเริ่มจากคนใกล้ชิดที่สุดไปจนถึงคนที่ไกลตัวแล้วสุดท้ายความรักตัวแบบเห็นแก่ตัวก็จะหายไปทศบารมีพระเนมิราชศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราชพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีขั้นสูงสุดคือทรงแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวแม้ว่าจะถูกเชื้อเชิญให้เสวยสุขอยู่ในสวรรค์ก็ทรงปฏิเสธและเสด็จกลับมาบำเพ็ญบารมีในโลกมนุษย์ครูของชาวเมืองพระเจ้าเนมิราชเป็นกษัตริย์สืบเชื้อสายมาแต่ราชวงศ์ของพระเจ้ามคะเทวะซึ่งมีกษัตริย์สืบเชื้อสายกันมาถึง 84,000 พระองค์ครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นก็ทรงยินดีในการบริจาคทานรักษาศีลต่อมาเมื่อพระราชบิดาเสด็จออกบวชก็เสวยราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดาครั้นได้เสวยราชแล้วพระเจ้าเนมิราชก็โปรดให้สร้างโรงทาน5แห่งคือที่ประตูเมือง4แห่งและที่ท่ามกลางเมืองอีก1แห่งพระองค์สละพระราชทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในการบำเพ็ญทานทุกวันทรงรักษาศีล5เป็นนิตทรงรักษาศีลอุโบสถในวันอุโบสถทรงให้ทานรักษาศีลด้วยพระองค์เองแล้วยังทรงแสดงธรรมชักชวนชาวเมืองให้ทำอย่างที่พระองค์ทำซึ่งก็ได้ผลชาวเมืองพากันทำบุญให้ทานรักษาศีลชาวเมืองเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆและต่างพูดสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเจ้าเนมิราชให้เทวดาด้วยกันฟังข้อสงสัยพระเจ้าเนมิราชทรงสงสัยอยู่ว่าความดีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่นั้นคือให้ทานกับรักษาศีลอย่างไหนมีผลมากกว่ากันครั้นแล้วในเวลาใกล้สว่างของวัน15ค่ําวันหนึ่งพระอินทร์ได้เสด็จมาหาพระองค์ถึงห้องบรรทมแล้วตรัสถามถึงข้อสงสัยพระเจ้าเนมิราชได้กราบทูลให้พระอินทร์ได้ทราบถึงข้อสงสัยของพระองค์แล้วทูลขอให้พระอินทร์ตอบให้ด้วยพระอินทร์ตรัสตอบว่าการรักษาศีลมีผลมากกว่าการให้ทานเพราะการให้ทานส่งผลให้เกิดได้แต่ในสวรรค์แต่การรักษาศีลส่งผลให้ไปเกิดได้ถึงในพรหมโลกพระอินทร์ตรัสต่อไปว่าแท้จริงแล้วการให้ทานกับการรักษาศีลต่างเป็นความดีจึงควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอย่างที่พระองค์ทรงทำมานั้นนับว่าถูกต้องแล้วพระเจ้าเนมิราชฟังพระอินทร์แก้ข้อสงสัยของพระองค์แล้วก็เกิดปีติโสมนัสฝ่ายพระอินทร์ขั้นกลับไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ตัดเล่าเรื่องราวของพระเจ้าเนมิราชให้เทวดาทั้งหลายฟัง
รถจากสวรรค์เทวดาทั้งหลายได้ฟังแล้วก็อยากจะได้เห็นพระเจ้าเนมิราชจึงทูลพระอินทร์ขอให้อัญเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นมายังสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์จึงทรงมีพระบัญชาให้มาตลีเทพบุตรขับรถเวชยันต์ราชรถลงมารับพระเจ้าเนมิราชแล้วคืนวันนั้นเองขณะที่พระเจ้าเนมิราชประทับอยู่ในมหาปราสาทท่ามกลางหมู่อมาตย์และข้าราชบริพารเวชยันต์ราชรถก็เลื่อนลอยลงมาปรากฏให้เห็นตัวราชรถกระทบกับแสงจันทร์วันเพ็ญดูระยิบระยับพระเจ้าเนมิราชกับหมู่อมาตย์ราชบริพารต่างตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นครั้นราชเวชยันตราชรถเลื่อนลอยลงมาเทียบพระบัญชรมาตลีเทพบุตรก็กราบทูลพระเจ้าเนมิราชให้ทราบว่าพระอินทร์ทรงมีพระบัญชาให้มารับเสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเจ้าเนมิราชตรัสรับคำเชิญครั้นตรัสลาอมาตย์ราชบริพารแล้วก็เสด็จขึ้นประทับเวชยันต์ราชรถชมนรกก่อนถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงมาตลีเทพบุตรขับเวชยันต์ราชรถพาพระเจ้าเนมิราชเสด็จเที่ยวชมนรกก่อนนรกที่เสด็จเที่ยวชมได้นั้นมี15ขุมคือเวจรณีนรกนรกสุนัขนรกทองแดงนรกถ่านเพลิงนรกหม้อทองแดงนรกโซ่ทองแดงนรกแม่น้ำแกลบนรกแหลมหลาวนรกทุบตีนรกคูดนรกน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองนรกเบ็ดนรกภูเขาเหล็กแดงนรกบ่อไฟนรกสัตว์น่าเกลียดขณะที่มาตลีเทพบุตรพาพระเจ้าเนมิราชชมนรกขุมที่15อยู่นั้นพระอินทร์ทรงเห็นว่าล่าช้าจึงตรวจดูด้วยตาทิพย์ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงตรัสเตือนว่าเวลาไม่พอที่จะชมนรกได้ทั้งหมดหรอกมาตลีเทพบุตรจึงบันดาลให้นรกทุกขุมปรากฏให้พระเจ้าเนมิราชได้เห็นในเวลาเดียวกันพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนรกแล้วก็ทรงหวาดกลัวทรงตั้งพระทัยว่าจะนำมาเล่าให้ไพร่ฟ้าข้าเป็นดินของพระองค์ได้ทราบเพื่อว่าพวกเขาจะได้ไม่ประมาทหลงผิดไปทำความชั่วต่างๆชมสวรรค์หลังจากขับเวชยันต์ราชรถนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกแล้วมาตลีเทพบุตรก็นำไปชมสวรรค์ได้พบวิมานของนางเทพธิดาวารุณีก่อนเป็นอันดับแรกวิมานนั้นเป็นวิมานแก้วมณีกว้างใหญ่ได้12โยชน์มี5ยอดในบริเวณของวิมานนั้นมีสวนและสระโบกขรณีน่ารื่นรมพระเจ้าเนมิราชได้ตรัสถึงผลบุญของเทพธิดานางนั้นก็ได้รับคำตอบจากมาตลีเทพบุตรว่าในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะนางเกิดเป็นหญิงรับใช้ในบ้านของพราหมณ์ได้รับมอบหมายให้ทำของถวายพระที่มาฉันในบ้านเป็นประจำนางทำด้วยความเลื่อมใสวิมานที่ได้รับมานี้ก็เกิดมาจากผลบุญแต่ครั้งนั้นจากนั้นมาตลีเทพบุตรก็ขับเวชยันตราชรถนำพระเจ้าเนมิราชเสด็จไปเที่ยวชมวิหารหลังอื่นๆมีเทพบุตรเทพธิดาเจ้าของวิมานนะคะออกมาต้อนรับและบอกถึงผลบุญของตนพระอินทร์ตรัสเตือนให้มาตลีเทพบุตรนำเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตลีเทพบุตรจึงบันดาลให้สวรรค์ทุกชั้นปรากฏแล้วรีบนำเสด็จพระเจ้าเนมิราชเข้าเฝ้าพระอินทร์ณสุธรรมมาเทวสภาตามพระบัญชาท่ามกลางสภา
บรรยากาศภายในเทวสภาอบอุ่นพระเจ้าเนมิราชประทับบนทิพยอาสน์เคียงคู่กับพระอินทร์เบื้องหน้าของทั้งสองพระองค์เนืองแน่นไปด้วยหมู่เทวดามหาราชขอพระองค์จงอยู่เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้เถิดอย่าเสด็จกลับไปโลกมนุษย์เลยพระอินทร์ตรัสชวนสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นย่อมเป็นเหมือนของที่ยืมเขามาวิมานนี้พระองค์ได้มาด้วยบุญของพระองค์เองหม่อมไม่มีสิทธิ์หม่อมฉันจะมีสิทธิ์ก็แต่เฉพาะสิ่งที่หม่อมฉันได้มาด้วยบุญของหม่อมฉันเท่านั้นหม่อมฉันจะกลับไปโลกมนุษย์เพื่อทำบุญกุศลให้มากพระเจ้าเนมิราชตัดต่อพระอินทร์จากนั้นก็ได้กล่าวธรรมะให้เทวดาทั้งหลายฟังติดต่อกัน7วันในเวลาโลกมนุษย์นะคะเวลา7วันแล้วทูลลากลับโลกมนุษย์แต่ก่อนจะกลับนั้นได้ตัดสรรเสริญคุณของมาตาลีเทพบุตรที่ได้นำพระองค์เที่ยวชมนรกสวรรค์ชาวเมืองมิถิลาต่างแตกตื่นกุลาหลที่ได้เห็นมาตาลีเทพบุตรขับเวชยันราชรถนำพระเจ้าเนมิราชกลับมาส่งด้วยความสวัสดีเล่าเรื่องนรกหมู่อมาตย์ราชบริพารและชาวเมืองต่างทูลขอให้พระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงสิ่งที่ได้เห็นมาให้พวกตนฟังพระเจ้าเนมิราชจึงตรัสเรื่องนรกก่อนตามลำดับเวตรณีนรกคือนรกขุมแรกที่พระองค์ได้เห็นนรกขุมนี้เต็มไปด้วยน้ำแสบน้ำเค็มและลุกเป็นเปลวเพลิงอยู่เป็นนิดในน้ำแสบน้ำเค็มนั้นจะมีเครือหวายมีหนามแหลมเป็นเหลาลุกเป็นเปลวไฟสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อถูกนายนิรยาบาลไล่ตีตกลงไปในน้ำแสบน้ำเค็มนั้นก็จะถูกหนามหวายเสียบแทงขาดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะเคยเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าตนนรกสุนัขคือนรกขุมที่สองนรกขุมนี้มีสุนัขแดงสุนัขด่างและแร้งกาอันน่ากลัวคอยยื้อแย่งกัดกินและจิกกินสัตว์นรกบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะเป็นคนตรณีทีเหนียวโกรธเคืองด่าว่าสมณพราหมณ์นรกแผ่นเหล็กแดงคือนรกขุมที่สามนรกขุมนี้มีแผ่นเหล็กแดงมีไฟลุกโชนนายนิรยาบาลไล่ต้อนตีสัตว์นรกทั้งหลายไปบนแผ่นเหล็กแดงนั้นคันล้มลงไปก็มีร่างกายขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่และลุกเป็นเปลวไฟบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะคอยเบียดเบียนผู้มีศีลธรรมนรกถ่านเพลิงคือนรกขุมที่สี่นรกขุมนี้เต็มไปด้วยถ่านเพลิงมีพวกนายนิรยาบาลตักถ่านเพลิงใส่ตะกร้าไปเทลงบนศีรษะทำให้สัตว์นรกได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจับกลุ่มร้องไห้คร่ำครวญบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะบางจำพวกรับจ้างเป็นพยานโกงบางจำพวกเอาทรัพย์สินที่เรี่ยไรจะสร้างถาวรวัตถุมาเป็นของตนนรกหม้อทองแดงคือนรกขุมที่ห้านรกขุมนี้เต็มด้วยน้ำทองแดงซึ่งลุกเป็นเปลวเพลิงมีพวกสัตว์นรกลอยอยู่บาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะเคยเป็นคนหยาบช้าทำร้ายสมณพราหมณ์ผู้มีศีลนรกโซ่ทองแดงคือนรกขุมที่หกนรกขุมนี้มีพวกนายนิรยาบาลผูกคอสัตว์นรกด้วยโซ่เหล็กแดงแล้วกระลงไปแล้วดึงขึ้นมาบิดคอรดน้ำทองแดงแล้วโบยตีซ้ำบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยเป็นพรานนกจับนกมาบิดคอฆ่ากินเป็น

อาหารบ้างขายบ้างนรกแม่น้ำแกลบคือนรกขุมที่7นรกขุมนี้แลดูแต่ไกลเหมือนกับแม่น้ำซึ่งมีน้ำไหลน่ารื่นรมเมื่อสัตว์นรกทั้งหลายเกิดความกระหายขึ้นมาแล้วพากันกระโดดลงไปน้ำใสที่แลเห็นนั้นก็กลายเป็นแกลบลุกโชนเป็นเปลวไฟไหม้สัตว์นรกบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยเป็นพ่อค้าขายข้าวเปลือกเพราะความโลภได้เอาข้าวรีบหรือแกลบป่นข้าวดีขายนรกแหลนหลาวคือนรกขุมที่8นรกขุมนี้มีพวกสัตว์นรกถูกทิ่มแทงด้วยหอกและดาบแหลนหลาวให้ดิ้นกระเดวอยู่ไปมาบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นนะคะเคยฆ่าสัตว์เอาไปขายนรกทุบตีคือนรกขุมที่9นรกขุมนี้มีพวกนิรยาบาลคอยทุบตีสัตว์นรกให้ได้รับทุกข์ทรมานบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยลักขโมยปล้นสะดมนรกคูดคือนรกขุมที่10นรกขุมนี้เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นตลบไปสัตว์นรกต่างเคี้ยวกินอุจจาระปัสสาวะเป็นอาหารบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยทรยศหักหลังมิตรสหายนรกน้ำเลือดน้ำหนองคือนรกขุมที่11นรกขุมนี้เต็มไปด้วยเลือดและหนองสัตว์นรกเมื่อหิวกระหายก็จะพากันดื่มน้ำเลือดและหนองเป็นอาหารบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านี้เคยทำกรรมหนักคือฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์นรกเบ็ดคือนรกขุมที่12นรกขุมนี้มีพวกนายนิรยาบาลเอาเหล็กแดงลุกโพลงเกี่ยวลิ้นของสัตว์นรกแล้วดึงออกมาให้นอนเหยียดลงบนแผ่นเหล็กแดงแล้วสับด้วยขอเหล็กให้ได้รับทุกขเวทนาบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยค้าขายด้วยกลโกงต่างๆนรกภูเขาเหล็กแดงคือนรกขุมที่13นรกขุมนี้เต็มไปด้วยสัตว์นรกถูกภูเขาบี้บดให้แหลกละเอียดแล้วกลับเป็นขึ้นมาอีกแล้ววิ่งหนีภูเขาไปบนแผ่นเหล็กแดงพอวิ่งไปได้สักครู่หนึ่งก็มีภูเขา3ลูกเกิดขึ้นล้อมไว้บี้บดให้แหลกละเอียดลงไปอีกบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยนอกใจสามีไปยินดีกับชายอื่นนรกบ่อไฟคือนรกขุมที่14นรกขุมนี้เป็นบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงมีพวกนายนิบาลจับพวกสัตว์นรกโยนลงไปในบ่อนั้นให้ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นนรกสัตว์น่าเกลียดคือนรกขุมที่15นรกขุมนี้เต็มไปด้วยสัตว์นรกมีร่างกายน่าเกลียดน่ากลัวต่างๆกันบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นมีความเห็นผิดไม่เชื่อบาปบุญเล่าเรื่องสวรรค์หลังจากตรัสเล่าเรื่องเมืองนรกจบแล้วพระเจ้าเนมิราชก็ตรัสเล่าเรื่องสวรรค์ไปตามลำดับพบวิมานทองวิมานหลังนี้เป็นของโสนทินเทพบุตรผลบุญที่ทำให้เกิดในวิมานทองก็เพราะครั้งที่เป็นมนุษย์รักษาศีล5ศีล8อยู่เป็นประจำพร้อมทั้งได้สร้างที่อยู่ถวายพระสงฆ์พบวิมานแก้วผลึกวิมานหลังนี้สูง25โยชน์
มีเสาแล้วด้วยแก้ว7ประการมียอดมากมายมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรอบมีธงปลิวสวยบริเวณรอบๆวิมานมีสวนไม้ดอกมีสระโบกขรณีภายในวิมานเต็มไปด้วยนางเทพธิดาฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีผลที่ทำให้นางฟ้าเกิดในวิมานหลังนี้เพราะเป็นมนุษย์ได้ร่วมกันให้ทานรักษาศีลพบวิมานแก้วมณีวิมานหลังนี้มีฝาแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์คึกครื้นด้วยเสียงดนตรีเต็มไปด้วยหมู่เทพบุตรผลบุญที่ทำให้เทพบุตรเหล่านั้นเกิดในวิมานหลังนี้ก็เพราะครั้งเป็นมนุษย์ได้ร่วมกันให้ทานรักษาศีลพบวิมานแก้วผลึกรอบๆ บริเวณวิมานหลังนี้มีแต่กอดอกไม้ส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบภายในเต็มไปด้วยเทพธิดานางฟ้าผลบุญเกิดร่วมกันในวิมานหลังนี้เพราะครั้งเป็นมนุษย์ถวายจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแก่พระอรหันต์พบวิมานแก้วไพฑูรย์มีเทพบุตรเป็นเจ้าของเต็มไปด้วยนางเทพธิดาผลบุญเป็นมนุษย์ได้สร้างสวนสระน้ำบ่อน้ำสะพานให้เป็นสาธารณประโยชน์พบวิมานทองสีดังแสงอาทิตย์แรกอุทัยมีเทพบุตรเป็นเจ้าของครั้งเป็นมนุษย์ได้สร้างสาธารณประโยชน์อย่างเทพพบุตรวิมานแก้วไพฑูรย์ออกบวชหมู่อมาตย์ราชบริพารชาวเมืองมิถิลาเมื่อได้ฟังเรื่องนรกสวรรค์ต่างก็มีจิตยึดมั่นในการทำดีฝ่ายพระเจ้าเนมิราชเสวยราชด้วยผาสุกจนกระทั่งล่วงเข้าวัยชรานายภูษามาลาถอนพระเกศาหงอกให้ทอดพระเนตรก็สลดพระทัยในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารตามราชประเพณีกษัตริย์ราชวงศ์มคธเทวะทุกพระองค์จะเสด็จออกบวชเมื่อวัยชราพระเจ้าเนมิราชก็เช่นกันทรงอภิเษกพระราชโอรสให้ครองราชสมบัติเสด็จออกบวชในอุทยานสวนมะม่วงเจริญพรหมวิหาร4จนสำเร็จฌานสมาบัติสิ้นอายุแล้วได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกนะคะรายการพระเจ้าสิบชาติวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0

พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกคอนเดนเซอร์

มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่สั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาปัญญาบารมีเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกคือเรื่องราว10พระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายชาดกนั้นเป็นการเล่าถึงเรื่องที่พระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในชาติต่างๆได้พบปะผจญภัยกับเหตุการณ์ที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างจนทำให้พระองค์นั้นได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายซึ่งกล่าวอีกอย่างก็คือนั้นชาดกเป็นการบำเพ็ญพระบารมีสะสมคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์องค์สมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยมีพระบรมเดชานุภาพที่ยิ่งใหญ่ทรงมีพระปีชาสามารถในหลายด้านมีพระนัดมั่นในพระกตัญญูตาธรรมและทรงมีพระราชศรัทธาเคารพหนักแน่นในพระรัตนตรัยมีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์นั้นทรงรู้เท่าทันเหตุการณ์เหตุผลและทรงบำเพ็ญสัพพกรณียกิจต่างๆและเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์อาตมภาพจึงได้น้อมนำทศชาติชาดกบารมีธรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาบอกกล่าวให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าใจในทศชาติบารมีของพระพุทธเจ้าและในโอกาสนี้กระผมได้รับโอกาสจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดธรรม